0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษากระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Service ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
1: นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษากรุงเทพคริสเตียนชิงชนะเลิศกับสวนกุหลาบวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมและเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทุกหนประกอบพิธีประกอบด้วยคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีในวันที่25กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่26กรกฎาคมคณะธรรมยุทธ์จัดพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสเวลา14นาฬิกาคณะสงฆ์หนเหนือจัดณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา14นาฬิกาคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังเวลา13นาฬิกาและวันที่27กรกฎาคมคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเวลา15นาฬิกาน
1: ายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569สิ้นสุดลงแล้วโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเดินทางนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้ร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งกลับสู่ประเทศไทยณท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:40 น.
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาน
2: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า 2.9 ล้านรายโดยกว่า 40% เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ กระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากกว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี
3: ้ก็ต้องดูเรื่องอย่างนี้ครับว่า1คือมาขอทบทวนดูแลความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เกณฑ์เนี่ยที่ไม่ผ่านเรื่องรถเนี่ยหลายคนก็ไม่ผ่านเรื่องอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยินดีรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอก็หางบประมาณเพิ่มนะครับแล้วท่านที่หลุดออกไปนะครับก็จะรีบดูว่ามีมาตรการอื่นรีบคุยเรื่องมาตรการอื่นมาดูแลต่อในลำดับต่อไปนะครับ
2: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ารัฐบาลมีเจตนารมณ์เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมพบปัญหาสำคัญคือเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเกณฑ์เดิมระบุว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเพื่อการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลากหลายประการกระทรวงคมนาคมได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อขอทบทวนหลักเกณฑ์และเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
4: ้สิ่งที่เราเสนอปรับเนี่ยเราปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนเกณฑ์อายุ20ปีอายุ15ปีนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็คิดว่ารถที่คิดจากค่าเสื่อมแล้วมูลค่าเนี่ยนะครับกับการใช้งานเนี่ยมันพอสมควรกันแต่อย่างไรก็ดีปีเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายอยู่ที่สภาพตัวรถจึงต้องเป็นเกณฑ์การให้อุทธรณ์ในบางกิจกรรมที่ประชาชนไปดำเนินการมันไม่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นการโอนลอยอย่างเงี้ยเราในทางปฏิบัติเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับหรือรถที่สิ้นสภาพไปแล้วเขาไม่มาจดยกเลิกทะเบียนอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติมันไม่มีทางทราบโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการที่ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแจ้งให้ทราบ
2: ในส่วนของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรืออาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาโดยกระทรวงการคลังจะพิจารณาจากองค์ประกอบด้านความยากจนอื่นๆประกอบด้วยดังนั้นผู้ที่อยู่ในข่ายดังกล่าวจึงไม่ต้องกังวลและไม่มีความจำเป็นต้องลาออกจากระบบการศึกษาแต่อย่างใดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Serviceให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับผู้เดินทางไม่สะดวกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึงซึ่งขณะนี้มีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองได้ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวในพื้นที่ต่อไป
5: แต่การยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่พี่น้องประชาชนหลายๆส่วนนะครับหรือพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเนี่ยมีข้อกังวลใจว่าอาจจะเข้าไม่ถึงในระบบของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือการเดินทางนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีความลำบากก็เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างโดยที่กระทรวงมหาดไทยนั้นจะทำเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะมายื่นอุทธรณ
0: ์คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหารือเซลฟอร์ส แลกเปลี่ยนแนวทางประยุกต์ใช้ AI เสริมประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดประชุม

0: โดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการในการทำให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยแนวทางการจัดการและคุ้มครองข้อมูลบุคคลการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศตลอดจนขอบเขตความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการคลาวด์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติและมาตรฐานของประเทศให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล
1: กรมศุลกากรร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศตรวจยึดสินค้าต่างประเทศสวมสิทธิ์ Made in Thailand มูลค่ากว่า442ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแถลงผลการปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศในการตรวจยึดสินค้าที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่า Made in Thailand เพื่อสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศจากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดคดีสวมสิทธิ์รวม41คดียึดของกลางกว่า 8.8 ล้านแสนชิ้นมูลค่าความเสียหาย 442 ล้าน 640,000 บาทโดยมีคดีสำคัญคือการนำเข้าบุหรี่จำนวน 5 ล้าน 370,000 มวนมูลค่าความเสียหาย 17 ล้านบาทและมีดคัตเตอร์พร้อมจำหน่ายจำนวน 22,000 ชุดมูลค่าความเสียหาย 84 ล้าน 270,000 บาทขณะเดียวกันในช่วง10เดือนที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังยังได้สกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายรวม177คดีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 1,377 ล้าน 800,000 บาทและการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา35คดีจำนวน 33,472 ชิ้นมูลค่า582ล้าน 190,000 บาทล่าสุดมีการเฝ้าระวังนมผงปลอมจำนวน768กระป๋องที่ถูกซุกซ่อนเข้ามาและเพิ่งตรวจยึดได้เป็นครั้งแรกหลอกขายผ่านช่องทางออนไลน์ในราคาที่ถูกกว่าปกติ
2: อยากฝากไปในผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาแล้วเคลมว่า Made in Thailand แล้วส่งออกไปยังต่างประเทศเชื่อเถอะครับว่าถูกจับแล้วไม่คุ้มนะครับอย่าไปทำเลยแล้วมันเสียชื่อประเทศเรานะครับในส่วนที่สองคือผู้บริโภคอยากเตือนว่าของที่มันขายออนไลน์แล้วมีความผิดสังเกตเช่นราคาต่ำไปหรือไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยก็ขอให้อย่าไปหลงเชื่อนะครับเพราะอาจจะเป็นเหยื่อ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่5โรงเรียนบ้านห้วยสายขาวตำบลตะปานอำเภอพุนพินจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนบ้านดงพัฒนาตำบลคำล้ออำเภอไชวานจังหวัดอุทัยธานีที่อบต.ทองหลางตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานหัวหินเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์และเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับหัวหินสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรกล่าวสุนทรพจน์เป็นครั้งแรกที่บริเวณด้านหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นภายหลังเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรโดยระบุว่าเขายอมรับว่าประชาชนในประเทศเบื่อหน่ายการเมืองและนักการเมืองยังทำหน้าที่ไม่ดีพออย่างไรก็ตามเขาให้คำมั่นว่าจะดีขึ้นกว่านี้พร้อมให้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และฟื้นความหวังกลับคืนมานายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมวัย56ปียังให้คำมั่นอีกว่าเขาจะดำเนินแผนพัฒนาประเทศระยะ10ปีเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านรวมทั้งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น
1: ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านกำลังทำสงครามเต็มรูปแบบกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการเผชิญหน้ากับศัตรูจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและปกป้องสินทรัพย์ทางสังคมซึ่งเป็นสองสิ่งสำคัญของระบบการปกครองในภาวะสงครามแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อลดทอนขีดความสามารถของกองทัพอิหร่านในการคุกคามการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในประเทศต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อเป็นการตอบโต้
0: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนประกาศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียบนหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันและมีผลบังคับใช้ทันทีนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีกล่าวว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียปิดล้อมท่าเรือและสนามบินของกลุ่มกบฏฮูตีรวมทั้งการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงซานาของเยเมนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมย้ำว่าการยกระดับความตึงเครียดในทุกรูปแบบโดยซาอุดีอาระเบียจะเผชิญกับการยกระดับการตอบโต้ที่ครอบคลุมและเด็ดขาดทั้งนี้อิหร่านขอให้กลุ่มกบฏฮูตีเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการปิดช่องแคบบาบเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงหากสหรัฐยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งการปิดช่องแคบแบบเอลบันเดฟอย่างเบ็ดเสร็จจะทำให้ปริมาณมันทั่วโลกลดลง7%
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสิงคลาสสิก2026ที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกการแข่งขันต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟ4คนหลังจากกรณาดอินมีนพรัตน์พานิชผลเอกประดิษฐ์วูและชลชิตชื่นบุญงามจบรอบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่9อันเดอร์พาต้องตัดสินแชมป์ที่หลุม18พา4โดยจากกรณาดเซฟพาได้สำเร็จคว้าแชมป์แรกในAll Thailand Golf Tourพร้อมเงินรางวัล 450,000 บาทศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพระศึกษาเดลินิวครับที่สนามสุพัชลาไสรอบรองชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนยิงจุดโทษเอาชนะอัสสัมชัญธนบุรี7-6หลังเสมอกันในเวลา2-2เข้าไปชิงชนะเลิศกับแชมป์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยที่เอาชนะอัสสัมชัญศรีราชา3-1โดยชิงแชมป์กันในวันที่24กรกฎาคมนี้เริ่มเวลา 15:30 นาทีในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเปิดรับข้อมูลและปัญหาของสมาคมกีฬาแห่งชาติต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานและเพิ่มศักยภาพนักกีฬาโดยหลังพูดคุยถึงปัญหากับ17สมาคมกีฬารัฐมนตรีกีฬาเตรียมวางแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างการบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเชื่อว่าการปรับโครงสร้างกองทุนให้อยู่ในกรอบพรบ.ได้ทิศทางกีฬาไทยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนมีนักกีฬา694คนในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัฒน์ศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยโดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้โดยจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทอง แบ่งเป็นซีปักตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองส่วนเรือใบเทควันโดมวยสากลกรีธายกน้ำหนักชนิดละ2เหรียญทองขณะที่กอล์ฟแบดมินตันยูยิสูอีสปอร์ตชนิดละ1เหรียญทองความเคลื่อนไหวการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ล่าสุดนายสิริเชษฐ์ภูลทิพายานนท์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยได้เดินทางมายื่นใบสมัครเข้ารับคัดเลือกถือเป็นผู้สมัครคนแรกอย่างเป็นทางการโดยการเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเปิดรับไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 22:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:43 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
3: 1นาทีกับกปท.วิธีการจอดและหยุดรถที่ถูกต้องสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่งเช่นการจอดรถเมื่อติดสัญญาณไฟแดงการหยุดรถระหว่างการจราจรบนทางราบนานเกิน10นาที ควรขึ้นเบรกมือแล้วปลดเกียร์ว่างทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเพราะขณะรถจอดอยู่หากมีรถคันอื่นพลาดพลั้งมาชนท้ายรถการใส่เบรกมือไว้จะช่วยบรรเทาความรุนแรงจากอุบัติเหตุดังกล่าวให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บน้อยลงและยังช่วยไม่ให้รถเลื่อนไหลไปชนท้ายรถคันหน้าอีกด้วยดังนั้นการจอดรถและหยุดรถที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ไม่ควรมองข้ามเพราะถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้อีกทางหนึ่งค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าระโหฐานระโหฐานเขียนรอเรือสระโอหอหีบทอสันธานสระอานอนหนูแปลว่าที่เฉพาะส่วนตัวสถานที่ลับมาจากคำในภาษาบาลีสองคำคือระโหกับฐานะคำว่าระโหแปลว่าลับเป็นส่วนตัวส่วนคำว่าฐานะแปลว่าที่ตั้งสถานที่คำว่าระโหฐานคือที่เฉพาะส่วนตัวหรือสถานที่ลับคำว่าระโหฐานปรากฏในชื่อพระตำหนักจิตรดาระโหฐานคำว่าจิตรดาเป็นชื่อสวน1ใน4แห่งของพระอินทร์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ชื่อพระตำหนักนี้จึงมีความหมายว่าพระตำหนักอันตั้งอยู่ในสวนจิตรดาซึ่งเป็นสถานที่ส่วนพระองค
5: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่3ก่อนทำพิธีบวชญาติๆจะนำเครื่องประดับและสายสร้อยมาตกแต่งโดยถือว่าเป็นการร่วมบุญเมื่อนาคแต่งกายสวยงามแล้วญาติพี่น้องจะแห่นาคไปลาพระญาติผู้ใหญ่ศาลเจ้าที่ประจำหมู่บ้านและผีบ้านผีเรือนตอนค่ำหมอขวัญทำพิธีสอนนาคเรียกว่าบะอะยังมีการแห่นำให้นาครำลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์รำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ชี้ให้เห็นถึงอานิสงส์ที่นาคและพ่อแม่ญาติพี่น้องจะได้รับจากการบวชรวมทั้งการเตรียมตัวและการปฏิบัติตนระหว่างที่อยู่ในร่มกาสาวพัสตอนเช้าตรู่หรือช่วงบ่ายทำพิธีปลงผมนาคจากนั้นจึงแห่นาคไปวัดเพื่อทำพิธีอุปสมบทภายในอุโบสถ
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเตรียมเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ก่อนวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงการคลังเตรียมเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาการกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี2569เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและมีฐานะยากจนได้รับการช่วยเหลือตามความเป็นจริงติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังซึ่งสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านวินิจครับ
13: สวัสดีครับ
12: ครับท่านวินิจครับจากเสียงสะท้อนในสังคมรวมถึงในคณะรัฐมนตรีขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับผมที่มีการประกาศผลไปทางกระทรวงการคลังครับเตรียมมีการปรับเงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรครับผมให้สอดคล้องกับผู้ที่มีฐานะยากจนอย่างแท้จริงครับ
13: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการขอทบทวนสิทธิ์เข้ามานะครับประมาณ2.9 ล้านรายนะครับแล้วก็มีเสียงสะท้อนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการมีรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับก็ทำให้เห็นว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็ไม่แต่ว่ายังไม่ได้ไปจดทะเบียนถอนสภาพหรือว่ารถยนต์บางคันเนี่ยขายไปแล้วนานแล้วนะครับมีการโอนไปเป็นทางสัญญาการเป็นทางเอกสารแต่ว่าไม่ได้ไปจดทะเบียนเนี่ยทำให้ท่านเหล่านั้นรู้สึกว่ารถก็ไม่มีอยู่แล้วรถก็ไม่ได้พร้อมใช้ทำไมถูกเกณฑ์นี้มาตัดสิทธิ์นะครับ
12: ครับ
13: ก็ต้องเรียนว่าในเรื่องนี้นะครับกระทรวงการคลังเนี่ยในวันที่เรากำหนดเกณฑ์นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลทางทะเบียนที่มีอยู่นะครับ เพราะว่าเป็นเรื่องของการที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับมีเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับไม่สบายใจเห็นคนมีบัตรประชารัฐนะฮะในประชาคมเนี่ยขับรถไปซื้อข่าวซื้อของร้านธงฟ้านะครับแล้วจะลำบากได้อย่างไรทำไมได้บัตรสวัสดิการก็เป็นเหตุที่ทำให้กระทรวงคลังนำมาพิจารณาแต่พอเมื่อเรามีเกณฑ์มีข้อมูลแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็พบว่าข้อมูลเนี่ยเราจะไม่มีทางทราบนะครับว่าพี่น้องประชาชนรถคันไหนไม่ได้ใช้แล้วหมดสภาพแล้วรถคันไหนโอนไปแล้วนะครับก็จำเป็นจะต้องมาทบทวนกันนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเงื่อนไขเฉพาะเข้าไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้เสนอในเรื่องของอายุรถนะครับว่าถ้ารถอายุมากถึงกำเกณฑ์ที่กำหนดนะครับมอเตอร์ไซค์อายุมากถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับไม่ว่าจะ20ปี15ปีนะ20ปีของรถแล้วก็15ปีของมอเตอร์ไซค์แล้วรถเหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้งานตามปกติแล้วนะครับหรือว่าแม้ว่ารถอายุไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าหมดสภาพอาจจะเสียหายสูญหายนะครับหรือว่าไม่พร้อมใช้แล้วเนี่ยก็จะมีการรับเรื่องทบทวนนะครับแล้วก็กระทรวงคลังก็จะมาปรับเพิ่มเงื่อนไขตามที่กระทรวงคมนาคมได้ส่งมานะครับแล้วก็จะคืนสิทธิ์ให้กับทุกท่านนะครับเช่นเดียวกันนะครับกรณีของ
12: กศร.
13: นักเรียนกศร.นะครับหรือว่าเป็นการศึกษานอกระบบเดิมกศน.เดิมที่เราคุ้นเคยนะครับก็ต้องเรียนว่าวันที่เราขอข้อมูลไปที่กระทรวงศึกษานะครับเราก็เน้นว่านักเรียนที่อยู่ในระบบเนี่ยมีกลไกดูแลอยู่ระดับนึงแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการส่งรายชื่อมาเนี่ยนะครับก็ไปกระทบถึงการศึกษานอกระบบโรงเรียนนะครับซึ่งหลายเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีพี่น้องประชาชนนะครับอยู่ในชุมชนลงทะเบียนเป็นนักเรียนไว้แล้วก็ต้องเรียนว่าหลายคนก็ไม่ทราบว่าการลงทะเบียนทำกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยทำให้มีสถานะเป็นนักเรียนผมว่าวันนี้ข้อเท็จจริงความเดือดร้อนกำลังออกมาแล้วนะครับวันนี้กระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการก็กำลังนำข้อมูลมาประมวลร่วมกันนะครับก็จะมีการเพิ่มรายละเอียดลงไปในเกณฑ์นะครับทำให้เกณฑ์เนี่ยครอบคลุมนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้สิทธิ์ตามที่ควรจะได้รับอย่างที่สุดครับ
12: ครับผมท่านวินิจครับแล้วก็ในประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับผมที่เราได้หารือกันแล้วก็เตรียมปรับเนี่ยครับเราจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เลยไหมครับเพื่อเป็นการแบบผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดครับ
13: ตรงนี้ต้องเรียนครับว่าขั้นตอนตามกฎหมายนะครับวันนี้เรามาทบทวนเพิ่มเงื่อนไขเฉพาะนะครับให้ครอบคลุมความเดือดร้อนตามข้อเท็จจริงของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับตรงนี้ก็จะมีการนำเรื่องเนี่ยมาประมวลผลเข้าคณะกรรมการของสวัสดิการนะครับแล้วก็ค่อยนำเสนอครม.ต่อไปนะครับก็ต้องเรียนว่าวันนี้ก็จะมีการดำเนินการไปเลยนะครับมีการเร่งประมวลผลแล้วก็เชื่อว่าจะใช้สิทธิ์ทัน1ตุลาแน่นอนนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องนี้ครับ
12: ก็คืออาจจะมีขั้นตอนอยู่ยังไม่ได้นำเข้าครม.ในวันนี้แน่นอนแต่ว่าก็จะ
13: ก็ยังไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆเนี่ยสามารถดำเนินการดูข้อมูลแล้วก็ทำไปก่อนได้นะครับเราเผื่อเวลาไว้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการที่จะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปในเกณฑ์ของเราเนี่ยก็มีการพูดคุยกันอยู่นะครับตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันศุกร์รับข้อมูลเราก็เห็นข้อมูลแล้วล่ะครับก็กำลังจะเร่งดำเนินการนะครับ
12: ครับผมจากที่รับฟังท่านวินิจได้เล่าเนี่ยครับการที่เราจำเป็นที่ต้องตั้งเกณฑ์ต่างๆให้มันละเอียดให้มันรอบคอบเนี่ยครับเป็นเพราะว่าเราอะได้รับรู้เรื่องที่ผ่านมามีผู้อาศัยช่องว่างของเกณฑ์ในครั้งแรกในปี65เนี่ยครับเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าไม่ได้จนจริงอย่างที่ท่านเล่าว่ามีการขับรถไปร้านธงฟ้าหรืออะไรต่างๆหรือนักศึกษาบางกลุ่มในช่วงนั้นเองเนี่ยก็อาจจะมีบัตรแต่ว่าก็ไม่ได้จนอย่างแท้จริงอันนี้ใช่ไหมครับจึงเป็นสิ่งที่ทำให้นำมาสู่เกณฑ์ในวันนี้ที่เราตั้ง
13: ใช่ครับผมว่าวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยรัฐบาลเองนะครับมีความตั้งใจจะหากลุ่มเปราะบางนะครับในภาวะวิกฤตที่จะช่วยเหลือดูแลแล้วก็พอเราได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับเราก็จะรู้ว่าใครลำบากที่สุดอันนี้ก็เป็นการกรองในชั้นที่ลำบากที่สุดจนที่สุดนะครับพอถัดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีมาตรการอื่นขึ้นมาที่จะดูแลนะครับแล้วก็เป็นโอกาสอันดีครับที่จะต้องมาทบทวนเรื่องข้อมูลของข้อมูลฐานข้อมูลภาครัฐนะครับยกตัวอย่างเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยนะครับว่ารถที่ชื่อในทะเบียนอยู่มีการโอนลอยกันไปกี่คันตอนนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญที่จะทบทวนด้วยกันนะครับแล้วก็มีอีกกรณีนึงครับที่ผมอยากจะฝากก็คือหลายท่านพบว่าตัวเองมีชื่อเป็นกรรมการมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนะครับทั้งที่ตัวเองไม่เคยยุ่งเกี่ยวบริษัทนั้นๆเนี่ยก็เป็นโอกาสเช่นกันนะครับอาจจะมีการขโมยชื่อไปใช้มีมิจฉาชีพหลอกนำชื่อท่านไปใช้เนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ต้องรีบมานะครับแจ้งในจุดบริการณจุดเดียวของมหาดไทยนะครับแล้วเราก็พอได้รับข้อมูลนะฮะตรวจสอบแล้วถ้าไม่เกี่ยวข้องกับท่านก็จะคืนสิทธิ์ให้ท่านแล้วก็ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับผู้ที่แอบอ้างชื่อท่านต่อไปครับ
12: ครับผมแล้วก็หลังจากที่มีการประชุมในการคัดกรองอีกรอบนึงเนี่ยก่อนที่จะถึงวันที่1ตุลาคมเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มจากที่ก่อนหน้านี้ที่เราเคยประกาศไว้เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเงินทุนต่างๆในการนำมาช่วยเหลือคนทุกคนอย่างเพียงพอใช่ไหมครับผม
13: ครับผมก็ต้องเรียนว่าเป็นหน้าที่กระทรวงคลังนะครับเราเคยตั้งงบไว้นะครับในอดีตเนี่ยปี69เราตั้งไว้ 30,000 ล้านนะครับพอไม่พอก็ใช้งบกลางแล้วก็มีขั้นตอนต่อไปเช่นเดียวกันครับปี2570ก็มีตั้งงบประมาณไว้ 42,000 ล้านนะครับซึ่งมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าการดำเนินการนี้เนี่ยก็เป็นกระบวนการทางงบประมาณนะครับที่บางครั้งไม่พอก็มีกลไกของการใช้งบกลางเข้ามาช่วยเหลือไม่พอก็จะมีแหล่งเงินอื่นเข้ามานะครับตามหน้าที่ของกระทรวงคลังที่ต้องไปหาแหล่งเงินมาให้พอกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ
12: ครับผมก็ยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยกระทรวงการคลังก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมปรับแก้เกณฑ์หรือเงื่อนไขต่างๆหากว่านโยบายที่ขับเคลื่อนเนี่ยมันจะต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นถูกไหมครับ
13: ใช่ครับแน่นอนครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องอย่าเรียกว่าปรับแก้เลยครับเรียกว่าเพิ่มเงื่อนไขให้ครอบคลุมความเดือดร้อนที่แท้จริงครับ
12: ครับผมก็ชัดเจนครับผมสำหรับท่านที่รับฟังนะครับใครที่อาจจะไม่ได้เข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวรอฟังอีกทีนึงอาจจะต้องมีการปรับหรือมีการเพิ่มเติมนะครับให้ทุกอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นท่านอาจจะกลับมาได้รับสิทธิ์ก็ต้องลองติดตามมันต่อไปครับผมวันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังครับผมที่มาเล่าให้เราได้ฟังในวันนี้แล้วก็แน่นอนโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวที่ประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ต่างๆของกระทรวงการคลังก็ต้องเรียนเชิญท่านมาพูดคุยครับผม
13: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
12: ครับสวัสดีครับท่านครับ
13: สวัสดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการคลังเตรียมปรับลดเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับประชาชนได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
17: จากกระแสข้อร้องเรียนและเสียงสะท้อนของประชาชนจำนวนมากเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดกรองโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่พบความคลาดเคลื่อนในทางปฏิบัติประชาชนจำนวนมากหลุดจากระบบสวัสดิการเนื่องจากฐานข้อมูลตรวจพบชื่อถือครองยานพาหนะทั้งที่ในความเป็นจริงไม่มีรถใช้งานแล้วรัฐบาลจึงแก้ไขระบบคัดกรองยึดพื้นฐานของความเป็นจริงเป็นหลักโดยไม่มีการปรับลดสิทธิ์ของผู้ที่สมควรได้เพื่อให้ความช่วยเหลือส่งถึงมือประชาชนผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้ผ่าเกณฑ์ใหม่การครอบครองยานพาหนะพบว่าเกณฑ์เดิมตัดสิทธิ์ผู้ยากจนโดยอัตโนมัติหากมีชื่อครอบครองรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์จึงมีการนำข้อเสนอเพื่อเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการปรับลดเกณฑ์เพื่อคืนสิทธิ์ให้ประชาชนกรณีรถยนต์หากมีอายุการใช้งานเกิน20ปีขึ้นไปจะไม่ถูกนำมาคำนวณหรือคิดเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์รถจักรยานยนต์หากมีอายุการใช้งานเกิน15ปีขึ้นไปจะไม่นำมาคิดเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์เช่นกันรถจักรยานยนต์ใหม่ไม่เกิน300ซีซีจากเดิมที่จำกัดสิทธิ์เข้มงวด
18: ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากสภาพปัญหาที่เราได้พบจริงโดยหลักเกณฑ์เนี่ยมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นแต่พอเข้ามาถึงการปฏิบัติเนี่ยเราได้เห็นว่ามันมีรายละเอียดของปัญหาที่ปลีกย่อยขึ้นมาและสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ขอให้มาแก้หลักเกณฑ์หรือว่าลดหลักเกณฑ์อะไรนะครับแต่เราขอปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตอบโจทย์กับการดำเนินการให้มากขึ้นวิถีการดำเนินชีวิตของคนเมืองกับคนต่างจังหวัดกับคนชนบทก็มีความแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราเสนอปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะครับ
17: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาประมาณ 2,900,000 รายโดยกว่า 40% เป็นประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะซึ่งการเปิดลงทะเบียนรอบนี้เป็นการดำเนินงานแบบเชิงรุกทำให้มีกลุ่มที่ไม่เคยเข้าถึงสิทธิ์หรือไม่เคยมาลงทะเบียนเลยถึง 2,300,000 ราย
19: ครั้งนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยที่ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้นเกี่ยวกับผู้ที่เดือดร้อนที่สุดก็จะได้รับบัตรสวัสดิการตอนนี้เราสามารถระบุความเดือดร้อนได้หลายระดับนะครับก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าทุกเงื่อนไขที่รับอยู่ในส่วนกระทรวงคลังเองก็มีการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในส่วนของรายได้หลายคนก็สงสัยว่าไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้เลยทำไมมีข้อมูลรายได้ก็ต้องเรียนว่ามีการใช้ข้อมูลที่เป็นการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับเป็นข้อมูลที่มีการหมุนอยู่ตลอดเวลาหรือสิ่งที่เราเรียกว่าไดนามิกdata ก็คือว่าดูหักหน้าที่จ่ายถ้าท่านรับไว้จะต้องเสียสิทธิ์แต่หลายคนมาทักท้วงนะครับที่กรมสรรพากรก็แจ้งมาว่าไม่เคยได้รับเงินอันนี้ก็ยินดีรับเรื่องร้องเรียนไว้หลายครั้งก็ต้องยอมรับว่ามีผู้ทุจริตขโมยชื่อคนอื่นมาเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อประโยชน์ในการหักภาษี
17: รัฐบาลตระหนักดีว่าการรวบรวมหลักฐานหรือการโอนลอยรถต้องใช้เวลาจึงได้ขยายเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีการจำกัดโควต้าผู้ลงทะเบียนแต่อย่างใดพร้อมย้ำว่าการปรับปรุงเกณฑ์ในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการรื้อระบบคัดกรองตั้งอยู่บนสถานการณ์จริงของสังคมเพื่อรับประกันว่าไม่มีคนจนแม้แต่คนเดียวที่ต้องตกหล่นจากสวัสดิการของรัฐนพศรแก้วคำรายงาน
20: รัฐบาลเร่งดำเนินการสืบสวนขยายผลรวบรวมหลักฐานเพื่อสรุปคดีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจะต้องไม่มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพื่อคืนความเชื่อมั่นต่อระบบราชการให้กับประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
21: การเข้าสู่ระบบราชการอาจเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคนเนื่องจากเป็นอาชีพที่มั่นคงและได้รับการยอมรับในสังคมแต่มีบางคนที่เลือกใช้วิธีลัดด้วยการทุจริตเพื่อเข้าสู่ระบบแทนที่จะใช้ความสามารถและความทุ่มเทเพื่อสอบเข้ารับราชการให้สำเร็จซึ่งจากกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีมติยกเลิกประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทั้งหมดและเตรียมเสนอรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า 6,000 รายเพื่อดำเนินการเพิกถอนสิทธิ์ พร้อมกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและย้ำว่าคดีนี้จะต้องดำเนินไปตามข้อเท็จจริงไม่มีการแทรกแซงหรือบิดเบี้ยนกระบวนการยุติธรรมอย่างแน่นอน
2: กรณีนี้เป็นกรณีที่อุกอาจมากทุจริตตั้งแต่การสอบรับราชการเลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้มั่นใจเลยว่าจะไม่มีทางบิดเบือนคดีเป็นหนึ่งได้เลยค่ะทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักฐานเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหลักที่พี่น้องประชาชนทุกคนสามารถให้ความไว้วางใจได้ว่าไม่มีมวยล้มต้มกดโยงไม่มีการบรรเทาไม่มีการยืดหยุ่นนะครับทุกอย่างจะต้องถูกดำเนินการไปด้วยหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด
21: ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล่าว่าทุกขั้นตอนการดำเนินคดีจะยึดตามพยานหลักฐานเป็นสำคัญและในขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปของคดีแล้ว
3: ไม่หนักใจครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเรื่องเหล่านี้ก็เรื่องอื่นๆด้วยครับให้ทำแบบตรงไปตรงมาดังนั้นการพิสูจน์ความจริงก็มี2 อย่างคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องของคดีอาญาซึ่งคดีอาญาตอนนี้ก็ไปที่ปปช.ตามอำนาจของปปช.นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บชก.เกิดจากการร้องทุกข์กล่าวโทษครับส่วนที่ผมบอกในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยท่านนายกเองก็ต้องการข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาต่างๆตามอำนาจหน้าที่ของท่านก็เพียงแต่ว่ารอการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเพื่อนำสู่การสรุปวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปครับ
21: การดำเนินการอย่างจริงจังและตรงไปตรงมาของรัฐบาลเป็นการย้ำว่าการสอบแข่งขันเข้ารับราชการคือดำเนินการอย่างสุจริตด้วยการใช้ความรู้ความสามารถไม่ใช่การใช้เงินหรือเส้นสายเข้าสู่ระบบซึ่งนอกจากบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบราชการแล้วสุดท้ายผู้ที่เลือกทางลัดอาจต้องแลกด้วยการเสียอนาคตในการเดินตามเส้นทางชีวิตที่ใฝ่ฝันและต้องรับโทษตามกฎหมายด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
22: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประสานธนาคารออมสินวางแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูด้วยการชะลอการฟ้องลูกหนี้ควบคู่กับการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างวินัยทางการเงินติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษายังคงเป็นวิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขเมื่อปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 4,300 รายกำลังเผชิญกับกระบวนการล้มละลายแบ่งเป็นข้าราชการบำนาญที่ถูกฟ้องกว่า 2,300 รายและข้าราชการประจำอีก 1,958 รายขณะที่ศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสนค.ได้ช่วยเหลือครูไปแล้วกว่า 4,043 รายลดภาระหนี้ได้กว่า4,800 ล้านบาทนางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้กำกับดูแลสนค.เปิดเผยว่าขณะนี้ได้เร่งช่วยเหลือกลุ่มวิกฤตที่กำลังถูกฟ้องหรือก็จะถูกฟ้องล้มละลายเป็นลำดับแรกโดยได้ประสานความร่วมมือกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ให้ชะลอการฟ้องร้องสำหรับกลุ่มดังกล่าวแล้วพร้อมกันนี้ยังดูแลกลุ่มครูที่มีเงินเหลือไม่ถึง 6,000 บาทต่อเดือนโดยประสานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูให้ขยายงวดการผ่อนชำระเพื่อลดภาระรายเดือนลงนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับผู้ค้ำประกันที่ได้รับผลกระทบโดยช่วยให้ผู้ค้ำรับผิดชอบเฉพาะในสัดส่วนที่ค้ำประกันเท่านั้นเพื่อลดความกังวลเรื่องการถูกฟ้องร้องและผลกระทบต่อสถานะราชการ
25: เป็นกลุ่มที่กำลังถูกฟ้องล้มละลายและกำลังจะถูกฟ้องและสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือกลุ่มครูที่ยังรับราชการอยู่และก็เป็นคนค้ำประกันซึ่งเราได้ไปทำความร่วมมือกับทางออมสินซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของเราออมสินเนี่ยก็ยินดีในการที่จะชะลอฟ้องปลดภาระของคนค้ำในกรณีที่คนค้ำเนี่ยชำระตามสัดส่วนเงินที่ตัวเองค้ำมีครูเราหลายคนก็ได้ปลดภาระเรื่องของคนค้ำไม่ต้องมาร่วมรับผิดชอบไม่ต้องกังวลในเรื่องของการถูกฟ้องก็เป็นประเด็นเพราะว่าเขาเกรงกังวลว่าถูกฟ้องล้มละลายแล้วจะต้องออกจากราชการก็คือสิ่งที่เป็นความวิตกกังวล
24: นอกเหนือจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังเน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันระยะยาวโดยสนคร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างวินัยทางการเงินแบ่งตามช่วงวัยตั้งแต่ครูบรรจุใหม่ที่ต้องวางแผนการออมตั้งแต่ต้นกลุ่มวัยสร้างตัวที่ต้องบริหารหนี้สินและทรัพย์สินควบคู่กันไปจนถึงกลุ่มใกล้เกษียณที่ต้องเตรียมรับมือกับรายได้ที่จะลดลงควบคู่กับการพัฒนาระบบ Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหนี้สินครูทั่วประเทศกว่า 700,000 คนให้สามารถวิเคราะห์และวางแผนช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที
25: ตอนนี้เราก็มีหลายหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยเหลืออย่างเช่นทางกบข.ก็มาให้ความรู้เรื่องของการออมในกบข.การลงทุนจากเงินในกบข.ซึ่งออกอากาศทางช่องโอเบชแนลที่สำคัญเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มคือ1ก็คือกลุ่มครูบรรจุใหม่เราจะทำอย่างไรให้เขาวางแผนทางการเงินกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มวัยสร้างตัวจะสร้างบ้านจะซื้อรถก็ต้องเลือกกู้กับสถาบันการเงินไหนจะวางแผนอย่างไรแล้วพอกลุ่มที่3เนี่ยกลุ่มใกล้เกษียณพอเกษียณแล้วเงินเขาจะไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญเนาะการลงทุนก็จะต้องให้องค์ความรู้ตรงนี้ควบคู่ไปด้วย
24: การแก้ปัญหาหนี้สินครูจึงไม่อาจสำเร็จได้ด้วยมาตรการใดมาตรการหนึ่งเพียงอย่างเดียวหากแต่ต้องอาศัยทั้งการเร่งช่วยเหลือกลุ่มวิกฤตในระยะสั้นและการสร้างวินัยทางการเงินในระยะยาวควบคู่กันเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้และกลับมาทำหน้าที่บ่มเพาะเยาวชนของชาติได้อย่างเต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระเทพวชิระเวที
7: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความคะนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าอังคาร21กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ เรื่องของบัตรคนจนเพราะระบบข้อมูลทำผิดหรือระบบ AI มั่วซั่วผลที่ออกมาคือเกณฑ์บัตรคนจนผิดเพี้ยนคนจนจริงที่เคยเข้าเกณฑ์และเคยได้มาหลายปีคราวนี้ถูกตัดสิทธิ์กลายเป็นความโกลาหลข่าวโทรทัศน์นั่นเขาบุกไปเจาะกับคนที่ลันทดลำบากยากจนตาบอดพิการอายุมากแก่แต่ถูกหาว่ามีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์ผิดเพี้ยนไปหมดเช้าวันนี้ก็ได้เห็นหัวข่าวนี้รื้อเกณฑ์บัตรคนจนปรับใหม่ให้ตรงความจริงมหาดไทยผุดศูนย์รับเรื่องรัฐบาลขอโทษขยายอุทธรณ์ยื่นหลักฐานได้ถึง20กันยาแล้วก็มีตัวเลขที่ยื่นอุทธรณ์แล้ว2ล้าน9แสนรายข่าวกองข้อสอบยังร้อนอยู่ตำรวจฟันอีก9ข้าราชการกับ2พนักงานบริษัทแจ้งข้อหาเอี่ยวโกงสอบเชือดอาจารย์ลั่นใครฟันไม่รอดไล่เช็คเส้นเงินเฉาแต่ข่าวอีกมุมหนึ่งอัยการชี้กสทไร้อำนาจถอนบัญชีผู้สอบเหตุไม่ได้เป็นคำสั่งทางปกครองฝ่ายปปช.เร่งสำนวนปปช.ภายใน30วันเรียก11ผู้ดูแลโครงการรับข้อกล่าวหาข่าวเรื่องการทลายเครือข่ายนอมินีปูพรมค้น18จุดบุกทลายเครือข่ายนอมินีเชียงใหม่ส่วนที่ภูเก็ตสุชาติระดม200เจ้าหน้าที่เคลียร์หาดนุ้ยขนแบคโฮถอนสิ่งปลูกสร้างเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
6: เรื่องไฟไหม้โรงเบียร์เมื่อวานนี้กระทรวงยุติธรรมเขาเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 นะครับเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย วันนี้ให้จับตาดูการประชุมคณะรัฐมนตรีมีข่าวว่าจะมีการโยกย้ายบิ๊กกระทรวงเกษตรหลายตำแหน่งแล้วร้อยเอกธรรมนัสก็ไปได้กลิ่นมาว่าการโยกย้ายบางตำแหน่งเนี่ยเพราะไม่สนองการเงินครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมกตร.อนุทินถก22กรกฎาคมชิงดำผบตร.คนที่16จับตา4แคนดิเดตดังแต่ว่าบางฉบับเขาบอกว่าสำราญเต็งจ๋าผบตร.คนใหม่ชื่อชั้นผลงานเป็นที่ประจักษ์ครับวันนี้มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟมหาดไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงปฏิรูปค่าไฟครัวเรือนส่งทีมตรวจหอพักอพาร์ตเมนต์เจ้าเล่ห์เรียกเกินจริงโดนแน่ครับคุณสุภาพ
7: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
6: สักครู่ครับ
8: นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Solar Rooftop และด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของ Solar Rooftop ที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ Gasco ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วย Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gascoพันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน Gasco เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
9: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ร่วมสนับสนุน
10: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
13: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
15: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลัง

0: ให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
3: ขอเริ่มที่ข่าวนี้ก่อนคุณธราพงศ์ข่าวเรื่องจากภูเก็ตเราพูดกันมานานว่าถ้าผู้รักษากฎหมายบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดใหญ่แค่ไหนก็โดนมีเส้นสายแค่ไหนก็โดนมีเงินยัดเจ้าหน้าที่แค่ไหนก็ไม่รอดวันนี้อยากให้ท่านผู้ฟังตามข่าวนี้ข่าวจากภูเก็ตรัฐมนตรีสุชาตินำเจ้าหน้าที่กว่า200นายลุยภูเก็ตทวงคืนหาดนุ้ยรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกป่า11จุดบนเนื้อที่18ไร่มูลค่ากว่า 2,000 ล้านสั่งยึดคืนผืนป่าชายหาดกลับเป็นของประชาชนเจ้าหน้าที่ที่เห็นก็คือมีทั้งชุดฉลามขาวชุดพยัคฆ์ไพรชุดพยัคฆ์พญาเสือถือว่าเป็นชุดปฏิบัติการชุดใหญ่แล้วก็มีข้าราชการระดับอธิบดีคนสำคัญสำคัญยกทัพหลวงไปลุยก่อภูเก็ตรัฐมนตรีสุชาติบอกว่างานนี้เป็นโครงการนำร่องของการเอาจริงเรียกว่าเป็นภูเก็ตโมเดลเป็นภูเก็ตโมเดลเพื่อจะสร้างต้นแบบเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศที่มีการบุกรุกในลักษณะนี้รัฐมนตรีสุชาติบอกว่าผมต้องลุยให้สำเร็จหากไม่สามารถทวงคืนแผ่นดินของรัฐมาคืนให้ประชาชนได้ก็ไม่สมควรทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีเพราะที่ดินของรัฐคือสมบัติของคนไทยทุกคนทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าลักษณะของหาดนุ้ยเนี่ยมันเป็นยังไงเท่าที่เห็นในโทรทัศน์เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนทั้งหมดใน50รายการบุกรุกใช้ประโยชน์โดยผู้ครอบครองโดยคนกลุ่มเดียวแล้วในข่าวก่อนหน้านี้กลุ่มนายทุนเหล่านี้ก็ยึดครองชายหาดครองหาดนุ้ยแล้วก็กั้นรั้วเก็บเงินนักท่องเที่ยวใครต้องการจะเดินลงไปชายหาดก็ต้องจ่ายเงิน300 400 500 600คือเอาที่ดินหลวงไปเก็บค่าผ่านทางที่จะลงไปดูชายหาดรัฐมนตรีสุชาติบอกว่าหลังจากนี้1เดือนอธิบดีกรมป่าไม้จะประกาศให้พื้นที่หาดนุ้ยเป็นป่านันทนาการเป็นป่านันทนาการเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์พักผ่อนหย่อนใจได้อันนี้เรียกว่าเป็นป่านันทการนาการโดยไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าไม่ต้องเสีย300 400 500 600อย่างที่ผ่านมาถามว่าทำไมต้องเริ่มที่หาดนุ้ยทำไมไปลุยตรงนั้นก่อนรัฐมนตรีสุชาติบอกว่าเพราะที่ดินมันแพงเฉพาะที่หาดนุ้ยเนี่ยมีมูลค่าไล่ละร้อยล้านโอ้หรือตารางวาละ 250,000 บาทคิดดูว่า18ไร่เป็นเงินประมาณเท่าไหร่ก็เกือบ 2,000 บาทล้านบาทเขายึดถือครอบครองไว้เพียงเจ้าเดียว55รายการสิ่งปลูกสร้างเขาไม่ต้องลงทุนด้วยเงิน 2,000 ล้านบาทแต่เขาสามารถเก็บรายได้เหมือนกับคนไปซื้อที่ 2,000 ล้านบาทถามว่าอย่างนี้มันถูกต้องไหมเราต้องยอมรับว่าอยู่แบบใช้อำนาจอิทธิพลนี่ถือเป็นปฏิบัติการนำร่องเป้าหมายต่อไปสถานีต่อไปก็กระบี่พังงาพังงานสมุยแล้วเมื่อวานนี้รมช.วรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีมาช่วยมหาดไทยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าข้อมูลการถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายของชาวต่างชาติ400แปลง400แปลงฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ตามข่าวนี้

0: ต้องรู้ว่านี่คือปฏิบัติการไล่รื้อยึดหาดคืนผมว่าเป็นเรื่องครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยปฏิบัติการกันมาที่ผ่านมาปล่อยกันมาอย่างไรไม่มีประโยชน์ที่จะฟื้นฝอยหาตะเข็บรู้แต่เพียงว่าถ้าไม่ถูกนายทุนยัดเงินติดสินบนมันทำอย่างนี้ไม่ได้ผู้ว่าภูเก็ตที่ดินจังหวัดภูเก็ตหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินในภูเก็ตเกษียณไปแล้วร่ำรวยไปก็มากเกษียณแล้วก็ยังมีคดีอยู่ที่ปปช.ก็มีผมถึงบอกว่าเรื่องผืนแผ่นดินเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็มีอาถรรพ์สังเกตดูเถอะใครไปทำผิดคิดร้ายไปยุ่งกับที่ดินไปฮุบที่ดินบั้นปลายทางเนี่ยกรรมตามทันทุกคนกรรมตามทันทุกคนฉะนั้นข่าวนี้ผมถือว่าเป็นข่าวใหญ่คือถ้าลุยที่หาดนุ้ยได้หาดอื่นๆที่นายทุนบุกรุกมายาวนานก็เป็นเป้าหมายรื้อถอนในภารกิจถัดไปได้ เพราะว่าบางหาดเนี่ยเท่าที่มีข้อมูลมาบางหาดหรือหาดอุทยานบางแห่งนายทุนได้สร้างเป็นโรงแรมใหญ่โตเรื้อรังกันมาฉะนั้นพอถึงวันนั้นสังคมไทยจะได้เห็นการออกแรงการงัดข้อระหว่างผู้บังคับใช้กฎหมายกับนายทุนที่มีเงินมีอิทธิพลแล้วใช้เงินอิทธิพลเป็นอาวุธในการต่อสู้แล้วถ้าผู้ถือกฎหมายเป็นฝ่ายชนะที่อื่นๆก็ไม่เหลือบ่าขวาแรงเพราะไม่มีที่ดินไหนจะแพงไปกว่าที่ภูเก็ตอีกแล้วนะแต่ยกเว้นที่กรุงเทพ
1: ครับ
0: ดังนั้นนี่คือที่ภูเก็ตแล้ววันนี้ก็มีข่าวเรื่องลุยนอมินีเฟส5ที่เชียงใหม่ด้วยคุณธราพงศ์ดูสิ
1: ครับบิ๊กตำรวจนำโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ครับมีพลตำรวจโทกิตถาพลยี่สาครผู้บัญชาการภาค5แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินสนธิกำลังกันกว่า250คนครับปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส5ที่เชียงใหม่นำหมายค้น18จุด31คดีมูลค่าความเสียหาย633ล้านครับอันนี้ก็เป็นการต่อยอดจากพังงันโมเดลนั่นแหละครับเขาทำมา 3-4 เฟสแล้วนะครับไปตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่จดทะเบียนเอาไว้เนี่ย 33,000 กว่าบริษัทนะครับทีนี้สแกนออกมาแล้วพบว่ามีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 4,741 บริษัทและก็เข้าขายเป็นนอมินี 1,591 รายครับแล้วก็คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย31บริษัทเป็นบริษัทต้องสงสัยใช้คนไทยถือหุ้นแทน16บริษัทบริษัทต่างชาติถือหุ้นเกินกฎหมายกำหนดเนี่ย15บริษัทครับรวมถือครองที่ดินทั้งหมด29แปลงบนเนื้อที่กว่า20ไร่แล้วก็ศาลได้อนุมัติหมายจับบุคคลต่างด้าว22คนครับแล้วก็ในจำนวนนี้มีคนสัญชาติไทย2พม่า7อินเดีย3อังกฤษ1จีน9ครับแล้วก็จับผู้ต้องหามา5รายทีนี้พื้นที่ที่สำคัญที่น่าสนใจเนี่ยหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรอยู่ในตำบลชัยสถานอำเภอสารภีตรวจสอบแล้วพบนิติบุคคลต่างด้าวใช้คนไทยถือหุ้นแทนอันนี้น่าสงสัยครับน่าสนใจคือมีอยู่2บริษัทชื่อบริษัทเจิงกับบริษัทสมาร์ทมีคนไทยคนหนึ่งเอาอักษรย่อรอเรือเป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำครับแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทด้วยนะครับ อยู่ในเรือนจำแล้วเขาตรวจสอบแล้วพบว่าบริษัทแห่งนี้จดทะเบียนหลังถูกคำพิพากษาให้จำคุกครับคือไปอยู่ในคุกแล้วครับแต่ว่าชื่อไปโผล่อยู่ในบริษัทเป็นกรรมการบริษัททีนี้เขาก็ไปสอบสวนนายรอเรือในเรือนจำนายคนนี้ก็บอกว่าตอนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำนี่เขารู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งที่ถูกขังในเรือนจำเหมือนกันเพื่อนก็มาขอบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านแล้วก็เอาไปจดทะเบียนบริษัทนี่เขาไม่รู้ว่าเพื่อนนี่เอาทะเบียนบ้านเอาบัตรประชาชนนี่ไปทำอะไรครับนี่อีกบริษัทหนึ่งคนไทยเหมือนกันชื่อย่อสอเสือเนี่ยบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามีชื่อถือหุ้นอยู่ในบริษัทแต่ว่าเคยถ่ายบัตรประชาชนให้กับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้ค่าตอบแทนครั้งละ 7,000 บาทครับแล้วเขาก็บอกให้ลงลายมือชื่อในเอกสารอ้างว่าเป็นเอกสารสำนักงานที่ดินจะเอาไปทำธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นี่คือคนที่เป็นนอมินีนะครับต่างคนก็ต่างบอกไม่รู้นะครับผลสรุปการปฏิบัติการภาพรวมทั่วประเทศนะครับตั้งแต่เฟส1ถึงเฟส4ครอบคลุมพื้นที่เมืองท่องเที่ยว5จังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่ชลบุรีเนี่ยได้พบต่างด้าวตั้งนิติบุคคลครอบครองบ้านเดี่ยว6โครงการ775หลังนี่ที่ชลบุรีนะครับทีนี้ก็มาถึงเฟส5ที่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดเมื่อวานนี้แล้วครับคุณจิรา
0: ครับคือทำไมชาวต่างชาติถึงซื้อบ้านได้อันนี้มันก็เป็นช่องโหว่ช่องว่างของกฎหมายแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบรายละเอียดกันตอนจะซื้อคือชาวต่างชาติเนี่ยไปซื้อบ้านเป็นหลังเนี่ยอยู่อาศัยเนี่ยไม่ได้แต่ว่าถ้าจะซื้อได้ก็ใช้ช่องทางว่าเขามาตั้งบริษัทแล้วจดทะเบียนเป็นบริษัททีนี้ในการจดทะเบียนเป็นบริษัทเนี่ยคนไทยต้องถือหุ้นอย่างน้อย51ฝรั่ง49ไม่ใช่ฝรั่งอ่ะต่างชาติ
1: ครับ
0: 49แต่นี้เวลาเขาจะซิกแซกกันเนี่ยไปซื้อบ้านไม่ได้เขาก็จะตั้งบริษัทพอจดทะเบียนตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วเนี่ยบริษัทสามารถไปซื้อบ้านเพื่อทำเป็นบริษัทเนี่ยได้ก็ใช้ช่องทางตรงนี้ไปซื้อบ้านเป็นหลังๆบ้านใหญ่ๆในเชียงใหม่แล้วก็จดทะเบียนเป็นบริษัทแต่จริงๆแล้วที่อยู่อาศัยเพราะไม่มีรูปแบบเป็นบริษัทไม่มีโต๊ะเก้าอี้ไม่มีคนทำงานเป็นบริษัทแต่ว่าตบตาเจ้าหน้าที่ว่าเป็นบริษัทบริษัทในอดีตก็เจ้าหน้าที่ก็คงไม่ได้ตรวจในรายละเอียดอ่ะมันก็กลายเป็นว่าบ้านหลังเดียวเนี่ยเป็นที่ตั้งของบริษัทไม่รู้ตั้งกี่บริษัทก็มีนี่คือช่องว่างที่ทำไมชาวต่างชาติถึงซื้อบ้านได้โดยเฉพาะที่เชียงใหม่เนี่ยบางหมู่บ้านเนี่ยเกือบทั้งนั้นอ่ะเป็นของชาวต่างชาติเป็นของคนจีนเป็นของชาติโน้นชาตินี้เยอะแยะไปหมดเหมือนกับที่เราเปิดให้ฝรั่งมาซื้อฝรั่งหรือต่างชาติมาซื้อคอนโดมิเนียมได้ที่เรียกกันว่าซื้อยกคอนโดกฎหมายเขาบอกซื้อได้สมมุติมี100ห้องซื้อได้ไม่เกิน50ห้องต้องซื้อได้49ห้องนอกนั้นเป็นคนไทยซื้อ51ห้องเอาก็เต็มแม็กซ์เลยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอเอาก็จริงๆเลยมันก็ไปจ้างคนไทยให้ซื้อแทนแต่จริงๆเจ้าของคอนโดทั้งหลังทั้งอาคารเลยเนี่ยก็กลายเป็นของชาวต่างชาติแล้ว บางห้องก็มีคนไทยเป็นถือครองเป็นนอมินีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เยอะไปหมดตอนเนี้ย
1: ครับ
0: เพราะช่วงจังหวะที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีคนไทยกำลังซื้อคอนโดไม่มีคอนโดที่ปลูกไว้แล้วยังขายไม่ออกก็ตั้งเยอะแยะสร้างขึ้นมาแล้วขายไม่ได้แต่ชาวต่างชาติเขามีกำลังซื้อมีเงินก็มาใช้ช่องโหว่ของกฎหมายทำแบบเนี้ยอันนี้ก็ถ้าไม่เริ่มลุยกันเสียตอนนี้ต่อไปมันก็ไม่มีอะไรเหลือฉะนั้นทั้งตำรวจทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติวันนี้ก็ได้นำร่องเป็นข่าวใหญ่อยู่สองเรื่องคือทั้งที่ภูเก็ตแล้วก็ที่เชียงใหม่การยึดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงอุทยานหรือกรมอุทยานเนี่ยยังจะต้องมีอีกเพราะว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยกระบี่พังงาก็มีอยู่เยอะพังงานนั่นก็ตำรวจไปดำเนินการแล้วก็เหลือแต่กระทรวงทรัพย์จะตามไปตลบหลังอีกทีนึงเพื่อจะยึดคืนชายหาดเพราะว่าที่พังงานตอนเนี้ยมันอาการหนักกับคุณตลาดผม คือมันทำตัวเป็นเจ้าของแผ่นดินแล้วก็ไม่เคารพกฎหมายไทยแล้วหยามหมิ่นเจ้าหน้าที่ของคนไทยซึ่งเจ้าหน้าที่คนไทยบางคนก็สมควรให้เขาหยามหมิ่นเราไปรับเงินเขาก็ถือว่าเขาซื้อได้นี่คือสองเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องที่กระทบต่อพื้นแผ่นดินของเราคุณตลาดผม
1: ครับ
0: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของกัสโก้จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญกัสโก้คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซลารูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจกัสโก้พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th โทร02-658-6299
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของซินเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
8: ทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัน
7: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
9: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
5: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: เรื่องสอบโกงสอบทุจริตท้องถิ่นเนี่ยวันนี้มันมีข่าวนี้โผล่ขึ้นมาอัยการตั้งข้อสังเกตมติกสท.เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ให้เพิกถอนบัญชีผู้สอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะว่ามีการทุจริตแก้ไขคะแนนสอบตอนนั้นเนี่ยเมื่อวันที่17ก็มีมติยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นแล้วทั้งหมดแล้วก็อ้างกฎหมายอำนาจตามมาตรา49ของพ.ร.บ.ปฏิบัติการทางปกครองแล้วก็จะมีการประกาศขึ้นบัญชีใหม่อีกครั้งเฉพาะผู้สอบได้โดยสุจริตทีนี้พอเป็นอย่างนี้คุณธนกฤตวรธนัชกุลอัยการผู้เชี่ยวชาญบอกว่าตามประกาศของคณะกรรมการกลางเรื่องมาตรฐานทั่วไปชัดเจนว่าถ้าหากมีการทุจริตในการสอบแข่งขันกสท.มีอำนาจในการเพิกถอนประกาศผลสอบแข่งขันเฉพาะกรณีที่พบการทุจริตก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เท่านั้นแต่ถ้าหากพบการทุจริตการสอบหลังจากประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้วเนี่ยให้อำนาจในการเพิกถอนประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เขาเรียกว่ากจ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลที่เรียกกันว่ากท.และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลคือกอบต.นี่เป็นอำนาจของอบจ.อบต.เทศบาลที่จะเพิกถอนดังนั้นตามประกาศคณะกรรมการกลางดังกล่าวเมื่อมาพบทุจริตการสอบภายหลังประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันแล้วกสท.จึงไม่มีอำนาจในการเพิกถอนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้อันนี้ของเก่าที่เคยเป็นมาก็คือว่าได้คำอธิบายว่ากสท.เนี่ยประกาศเพิกถอนเมื่อประกาศแล้วก็ส่งรายชื่อบัญชีที่ถูกเพิกถอนคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยไปที่อบจ.ไปที่เทศบาลไปที่อบต.อบจ.อบต.เทศบาลเพื่อให้อบจ.อบต.เทศบาลโดยคณะกรรมการของเขาเนี่ยเป็นผู้เพิกถอนเองไม่ใช่กสท.เป็นผู้สั่งให้เพิกถอนที่จริงอันนี้มันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่าเป็นการเป็นมุมของกฎหมายที่บอกว่าเป็นอำนาจไม่ใช่อำนาจของกสท.ทีนี้นายกอบจ.อนุวัฒน์วงวันนายกอบจ.แพร่นี่เขาก็ไปถามอบจ.แพร่บอกว่าถ้ากสท.สั่งเพิกถอนแล้วส่งรายชื่อมาให้นายกอบจ.ไม่สามารถดำเนินการถอนชื่อออกได้ทันทีเพราะต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่นการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการอบจ.พ้นตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนดังนั้นเมื่อกสท.สั่งเพิกถอนนายกอบจ.ต้องเสนอความเห็นชอบจาก กรรมการอบจ.ก่อนจะออกคำสั่งให้พ้นตำแหน่งอันนี้ก็แง่มุมมันอาจจะขัดแย้งกันเล็กน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเมื่อกสทชุดใหญ่เนี่ยมีมติว่าอย่างนี้ก็ส่งเรื่องไปที่อบจ.อบต.เทศบาลอย่างที่ว่าเนี่ยก็ถูกแล้วก็แต่ว่าในแง่มุมของกฎหมายเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าอบจ.ส่งลงไปแล้วอบจ.เพิกถอนทันทีไม่ได้ต้องไปเข้าคณะกรรมการก่อนอันนี้ก็ไม่ฟังหัวข่าวแล้วก็ดูเหมือนว่ามีข้อขัดแย้งที่เพิกถอนไม่ได้แต่พอมาดูในรายละเอียดแล้วก็ต่างกันเล็กน้อยก็คือให้ผ่านกรรมการก่อนแล้วนายกอบจ.นายกอบต.นายกเทศมนตรีถึงจะถอดถอนได้ส่วนเรื่องความคืบหน้าของคดีตอนนี้ก็ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม11คนน่ะที่เจอในบ้านวันแรกที่บ้านพักแห่งหนึ่งปทุมธานี
1: ครับ
0: ตอนนี้มีข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9คนน่ะที่ไปเจอพนักงานบริษัทเอกชน2คนหนึ่งในนั้นคือคุณจักรพิสุทธิ์หรือเต้ยซึ่งอยู่ระหว่างการสอบปากคำและเตรียมดำเนินคดีหลายข้อหาอันนี้11คนแรกที่เป็นข่าวออกมาทีนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการสอบสวนกลางก็บอกผลการประชุมมีมติเตรียมจะส่งข้อเท็จจริงรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตส่งไปให้รองนายกปกรณ์นินประพันธ์ในวันที่5สิงหาอันนี้ส่วนความเห็นคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงินขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการถ้าพบว่าเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะถูกดำเนินคดีทันทีไม่มีการละเว้นเนื่องจากกองปฏิบัติการปราบปรามมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะส่งรายละเอียดทั้งหมดให้กับปปช.แล้วก็มีข่าวจากปปช.ว่าที่ประชุมปปช.ได้มีมติมอบหมายให้นายพัทรศักดิ์วรรณแสงกับนายประกาศนายประภาสคงเอียดกรรมการปปช.อีก2ท่านเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีทุจริตสอบแข่งขันหลังเป็นคดีพิเศษโดยร่วมไต่สวนกับนายสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานปปช.ซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนพร้อมได้ประสานนายจรินทร์จักรภาคอดีตปลัดกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพราะเขาเคยเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนี่คุณระพง
1: ศ์ครับ
0: นี่ความคืบหน้าในส่วนของปปช.ของกรรมการชุดอื่นๆก็ยังคงเดินหน้ากันต่อแต่เอาของแค่ปปช.แค่นี้ก่อนคุณระพงศ
1: ์ครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเมื่อวานนี้นั่งแถลงข่าวกันเป็นแผงเลยครับคุณพลพีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณสิริพงษ์ช่วยคมนาคมจากกระทรวงการคลังก็ผอ.วินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับสรุปว่าจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้2เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือขอขยายเวลาในการทบทวนให้ประชาชนเนี่ยมาอุทธรณ์จนถึงวันที่20กันยายนนะครับเรื่องที่2ก็คือปรับเกณฑ์พิจารณากันใหม่อันที่1ก็คือรถยนต์เก่าที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีอันนี้รถยนต์นะครับจะไม่เอามาเป็นเกณฑ์อันที่2มอเตอร์ไซค์เก่าถ้าอายุใช้งานเกิน15ปีจะไม่เอามาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์อันที่3จะอนุญาตให้มีชื่อถือครองมอเตอร์ไซค์ขนาดไม่เกิน300ซีซีได้ไม่เกิน2คันเพราะของเดิมเนี่ยได้แค่คันเดียวอันที่4ก็คือนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะระบบนอกโรงเรียน อาชีวศึกษานอกระบบเนี่ยจะไม่เอามาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์เหมือนกันครับแต่ว่าต้องไปดูอย่างอื่นด้วยนะจะไม่ใช่แค่เป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วจะไปตัดสิทธิ์ทีเดียวนี่คือเรื่องที่จะเสนอต่อครม.ในวันนี้นะครับทีนี้เรื่องต่อมาก็คือเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไปยื่นให้ทบทวนให้อุทธรณ์นี้นะครับก็คือกรมการปกครองเนี่ยเขาจะสั่งการไปยังอำเภอแต่ละอำเภอครับให้ตั้งศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสขึ้นมาในที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาให้บริการประชาชนที่อำเภอจุดเดียวพอส่วนจะมีอีกหน่วยหนึ่งเขาเรียกว่าหน่วยบริการอำเภอพึ่งได้อันนี้จะไปให้บริการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่สะดวกที่จะมาอำเภอนะก็จะเอาข้อมูลเอาเอกสารจากกระทรวงการคลังเนี่ยไปให้กรอกถึงที่โดยใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าใครสะดวกมาอำเภอก็มาอำเภอนะครับหรือ4ช่องทางเดิมก็ยังอุทธรณ์ได้เหมือนเดิมแอปเป๋าตังแอปทางรัฐธนาคารของรัฐ5แห่งอันนั้นก็ไปได้ครับคุณจุฬาอ่านี่ก็คือปรับเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
0: คือเท่ากับว่าคราวนี้มีคนถูกตัดสิทธิ์จากที่เคยได้ไป5ล้าน5แสนคนคน5ล้าน5แสนคนหงุดหงิดเดือดร้อนลำบากอยู่แล้วการทำให้คน5ล้าน5แสนคนหงุดหงิดขับใจเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยไม่ดีคุณธราพงศ์มันจะมีผลต่อคะแนนนิยมต่อการเลือกตั้งแน่นอนฉะนั้นรัฐบาลถึงด่าหน้ากันออกมาเพื่อจะคลี่คลายสถานการณ์ชดเชยให้เร็วที่สุดอำนวยความสะดวกให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าคือสื่อเนี่ยอารมณ์ของสื่อเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคนที่ถูกตัดสิทธิ์แล้วสมควรจะถูกตัดสิทธิ์เนี่ยก็มีเยอะนะ
1: ครับ
0: คือมีฐานะดีขึ้นไม่ควรได้ไม่ควรได้สวัสดิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยไม่ควรได้แต่สื่อเขาจะไม่ไปเจาะหาคนพวกนี้หรอกว่าโอ้สมควรแล้วที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ดูบ้านสินี่มีรถเออนี่มีรายได้แล้วไปเบียดเบียนคนอื่นที่เขาลำบากยากจนได้ยังไงแต่สื่อเขาจะไม่เจาะเรื่องพวกนี้แต่เขาจะไปเจาะคนที่ลำบากคนถูกตัดสิทธิ์ที่ลำบากคนแก่อายุ80กว่าติดเตียงก็มีอยู่คนเดียวมีสามล้อพ่วงข้างเล็กๆ เก็บขยะขายบ้านซุกหัวนอนก็เกือบจะเรียกว่านอนตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยคนพวกนี้นักข่าวทีวีก็ไปเจาะแล้วถ้าไปเจาะเอาคนที่พูดคือพูดเป็นน่ะพูดหน้ารันทดพูดหน้าสงสารเนี่ยคนดูทีวีจะมีความรู้สึกตรงกันว่าเฮ้ยบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยที่ไปตัดสิทธิ์เขาเนี่ยแล้วก็ยิ่งพอไปค้นดูว่าถูกตัดสิทธิ์เพราะอะไรอ๋อเพราะมีรถยนต์คำว่ารถยนต์ในภาษากฎหมายเนี่ยผมว่าเขารวมถึงรถยนต์รถกระบะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถยนต์หมดแต่นี้ของคุณป้าคนนี้เนี่ยคุณยายคนนี้เนี่ยเป็นสามล้อพ่วงข้างเก่าๆเก็บขยะขายได้เงินไปวันวันหนึ่งพอได้กินอาหารไปวันวันหนึ่งแล้วอยู่ตัวคนเดียวอ้าวแบบนี้ก็เข้าทางสื่อเลยคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: สื่อทีวีก็ไปสิก็จะไปหาคนลักษณะแบบนี้เจอเยอะนะ จอคนที่มีรถเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วชี้ให้เห็นรถเนี่ยเป็นซากรถแต่ว่าเนื่องจากว่าคงไม่ไปถอนทะเบียนหรือไม่อะไรสักอย่างนึงอะข้อมูลก็ยังอยู่ว่ามีรถยนต์บางคนมีตั้ง2คันแต่เป็นซากรถทั้ง2คันใช้การไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วตอนนี้ชีวิตก็ลำบากแต่ AI มันจะรู้ไหมล่ะว่ารถอยู่ในสภาพอะไรเวลาเราเซิร์ชข้อมูลก็ไปอ้าวมีรถ2คันเอ๊ะมีรถ2คันจะมาเอาบัตรคนจนได้ยังไงก็ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์คนที่ติดเตียงก็ไม่มีข้อมูลเรื่องติดเตียงไม่มีรายได้ลูกหลานก็ไม่ได้ดูแลลำบากได้เงิน300ต่อเดือนซึ่งขี้ประติ๋วมากสำหรับคนมีตังค์แต่สำหรับเขาเนี่ยมีความหมายมาก
1: คร
0: ับอ้าวเขาให้สัมภาษณ์ออกมาคนฟังก็สะอื้นว่าเอ๊ะไปทำเขาได้ยังไงอ้าวบางช่องผมเห็นไปเจอคนแก่ตาบอดถึงจะตาบอดนั่งร้องไห้อยู่เสียใจที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้บัตรคนจนเนี่ยภาพแบบเนี้ยมันยิ่งกว่าคำบรรยายนะ
1: ครับ
0: แล้วไปโทษทีวีเขาไม่ได้เพราะมันเป็นข้อเท็จจริงทีวีเขาก็ต้องการให้คนดูมีรู้สึกอารมณ์ร่วมและอารมณ์ร่วมของคนเนี่ยก็ด่ารัฐบาลทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าที่อย่างที่ผมบอกว่ามีตั้งหลายกรณีที่ถูกตัดสิทธิ์แล้วสมควรที่จะถูกตัดก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รู้ปล่อยกันมาได้ยังไงที่ไปรับเงินบัตรคนจนทั้งที่โอ้บ้านก็ใช่ย่านี
1: ่ครับ
0: ทำมาหากินอะไรต่ออะไรอย่างนี้แต่เคสแบบนี้เนี่ยทีวีเขาไม่เอาเขาไม่ถ่ายก็ได้เห็นมุมเดียวคือมุมของคนลำบากยากจนคนแก่คนพิการคนตาบอดคนที่เลี้ยงตัวเองไม่ได้แล้วถูกตัดสิทธิ์อันนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์ครั้งสำคัญของรัฐบาลเนี่ยว่าข้อมูลเนี่ยสำคัญที่สุดข้อมูลที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ยแล้วจริงๆถ้าจะไปว่าการรวบรวมข้อมูลก็ไม่ถูกนักเพราะว่าคนที่มีรถใช้มาเก่าแก่ใช้สภาพไม่ได้แล้วเนี่ยก็คนต่างจังหวัดเขาก็ไม่อยากไปทำอะไรไปอะไรไปยื่นคำร้องถอนชื่อการมีรถหรือว่ารถใช้ไม่ได้แล้วขอคืนเขาไม่อยากทำหรอกใครก็ไม่ทำคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: มันเป็นสิทธิ์ของเราอะก็ถ้าบ้านนอกนี่ไปจอดเขาก็จอดทิ้งไว้อย่างนั้นอะไปดูเถอะสภาพหมดสภาพความเป็นรถ
1: ครับ
0: แต่ในกรมการขนส่งเนี่ยยังมีชื่อว่านายคนนี้เป็นเจ้าของรถอยู่รถจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้รถจะอยู่ในสภาพไหนเขาจะรู้ไหมล่ะเขาก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นรถยนต์แต่ไม่ได้มาต่อทะเบียนนานแล้วทำไมไม่ต่อทะเบียนก็มันไม่รู้จะต่อไปทำไมต่อไปแล้วก็ใช้ไม่ได้ฉะนั้นตัวเลขคนมีรถยนต์แล้วไม่ต่อทะเบียนเนี่ยเยอะมากนะ
1: ครับ
0: ผมจำได้ว่าสมัยคุณนิกรจำนงเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเห็นตัวเลขคนไม่ได้ต่อทะเบียนรถมากขนาดนี้ก็สั่งโละไปทีหนึ่งแล้วโละไม่มีสภาพความเป็นรถแล้วไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปปรับเขาเรื่องการไม่ต่อทะเบียนยกเลิกไปเลยอันนี้มันก็คาราคาสั่งมาจนถึงตอนนี้มาจนถึงตอนนี้ฉะนั้นเขาจะให้เวลากี่วันนะ
1: จนถึงวันที่20กันยายนครับ
0: เ
1: ดิมทีเนี่ยให้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยแต่คราวนี้ก็จะไปขอครม.ว่าขยายเวลาไปจนถึง20กันยายนแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ จะเสนอครม.ด้วยคือขยายสิทธิ์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้บัตรคนจนทุกคนครับปุจจุบัติ2เดือน
0: 2เดือนที่เหลือ
1: ครับ
0: แล้วพอเขาได้บัตรคนจนแล้วก็พอดีเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสก็จบพอดี
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็ไปเยียวยาตรงนี้ได้คนละ1,000 2เดือน
1: ครับ
0: อย่างน้อย 2,000 ก็มาเยียวยาคนตรงนี้อันนี้ก็ถือว่าตัดสินใจคลี่คลายสถานการณ์ได้ดีพอสมควร
1: ครับ
0: ไม่งั้นอย่างที่บอกว่าคน5ล้าน5แสนคนเนี่ยจะเครียดแค้นรัฐบาลแล้วก็จะมีผลไปต่อเรื่องการเลือกตั้งด้วยนะอย่าทำไปเล่นเลยนะเรื่องแค่นี้ผมไม่รู้ว่าอยากจะรู้เบื้องหลังเวลาเขาหาข้อมูลเนี่ยเขาเชื่อมกันยังไงเทคโนโลยีไม่ดีพอหรือคนทำมันช่วยหรือใช้ AI มันก็จะไปรู้อะไรถ้าข้อมูลมันเป็นอย่างนี้นี่ก็หวังว่าจากนี้ไปที่จะต้องกุลีกูจอเร่งคลี่คลายก็คือกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะใช้ที่ว่าการอำเภอและถ้าที่ว่าการอำเภอไกลอยู่ห่างไกลคนเฒ่าคนแก่มาอุทธรณ์ไม่ได้เนี่ยก็ทำหน่วยเคลื่อนที
1: ่ครับ
0: ทำหน่วยเคลื่อนที่บุกเข้าไปในตำบลในหมู่บ้านเอาใครที่ต้องการจะยื่นอุทธรณ์แล้วช่วยดูเรื่องเอกสารเอกเสริญให้เขานะเพราะว่าการที่จะไปกรอกอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนลำบากคนจนคนแก่เร่งคลี่คลายซะเถอะก็ตอนนี้แต่ละสำนักงานขนส่งจังหวัดเกือบทุกแห่งคนไปออกันเยอะแยะไปหมดลำบากมากคุณตุลาภพ
1: ครับ
0: ดูข่าวอื่น
1: มีข้อมูลคำอธิบายจากทางการประปานครหลวงเรื่องการซ่อมท่อนะครับว่าทำไมถึงมีการซ่อมในช่วงกลางวันเพราะหลักๆเนี่ยจะเห็นซ่อมตอนกลางคืนนะครับคำอธิบายก็คือ 1. ท่อประปามีขนาดเล็กที่มันเสียหายแล้วก็พื้นที่ที่ไปซ่อมตอนกลางวันเนี่ยได้รับผลกระทบไม่มากใช้เวลาซ่อมไม่นานไม่กระทบต่อการจราจรและซ่อมได้ทันทีอันที่2ท่อประปาแตกอย่างรุนแรงทำให้เกิดน้ำท่วมกระทบต่อการเดินทางของประชาชนหรือว่าทำให้หลายพื้นที่ขาดน้ำเป็นวงกว้างอันนี้จำเป็นต้องเร่งซ่อมโดยเร็วเพื่อลดความเดือดร้อนนี่คือเหตุผลที่เห็นมีการซ่อมประปาในช่วงกลางวันนะครับแล้วการประปานครหลวงเนี่ยเขาก็จะมีการจัดรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าการมีรถมีถังพักน้ำหรือว่าถังสำรองภายในบ้านเนี่ยอันนั้นก็จะช่วยให้บ้านเรือนประชาชนไม่ได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่เตรียมเอาไว้นะครับมีข้อมูลจากการประปานครหลวงครับ
0: ครับเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นข่าวใหญ่วันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คืออนุทินโรดโชว์ดึงนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มไฟบินตรงเข้าไทยตั้งเป้าโกยรายได้ 280,000 ล้านบาทอันนี้ก็เป็นผลพวงจากการไปเยือนครั้งนี้ตั้งเป้าไว้5ล้านคนเนี่ยเที่ยวจีนเข้าไทยเนี่ย
1: ครับ
0: สร้างรายได้กว่า280,000 ล้านในปี69อันนี้ก็ถือเป็นความสำเร็จอีกด้านหนึ่งของการไปโลดโชว์คราวนี้ที่เมืองจีนครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอาวันนี้ประชุมครม.มีข่าวอันนี้ยังเป็นกระแสข่าวอยู่นะครับ
0: อันนี้เขากลับมาแล้วเหรอนายก
1: มาแล้วครับ
0: อ๋อ
1: ครับในกระทรวงเกษตรเนี่ยกระแสข่าวบอกว่าจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงทั้งหมดนี่6ตำแหน่งนะครับแล้วร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็โพสต์ใน Facebook ได้ยินมาว่าจะมีการย้ายข้าราชการระดับสูงหลายๆกลุ่มเพราะไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงาน ทีนี้พอมาดูในคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวของผู้จัดการเนี่ยเขามีเรื่อง 25% ด้วยครับคอลัมน์นี้เขาบอกว่าสายสืบคาบข่าวมาฟ้องว่างานที่ไม่ได้วัดกันที่ KPI หรือผลงานดีเด่นแต่มีสูตรลับ 25% เป็นตัวตั้งใครไม่ตอบสนองนโยบาย 25% ปันงบจากโครงการส่งต่อนักการเมืองพรรคเพื่อไทยครบเกณฑ์แววว่าเตรียมเก็บกระเป๋าโดนเด้งไปนั่งตบยุงกันทั่วหน้าจริงไม่จริงไม่รู้แต่ข่าวนี้ก็แพร่สะพัดวิพากษ์วิจารณ์กันขลมลุกลามเป็นไฟลามทุ่งลือกันหนักขนาดที่ว่าผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าถามที่เพิ่งแลนดิ้งไปถึงไทยปุ๊บหลังจากพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวที่ฝรั่งเศสทันทีที่แตะเลนไว้ปั๊บเจอข่าวลือเรื่องนี้กระแทกตาอย่างจังทำให้ต้องเคลื่อนไหวในบัดดลคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวครับเอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
10: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญ Metro More Go Green พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการMetro More Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro More ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro More ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ร่วมสนับสนุน
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ศไทยและสถานการณ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในการประชุมวันนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนี่วาระการประชุมสำคัญที่นำเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งที่4ทับ2562รวมทั้งเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ได้ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เดือนละ 1,000 บาทกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในห่วงการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้กรมทั้งเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่4นอกจากนี้ยังมีวาระเพื่อทราบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่พ.ศ.มีสาระสำคัญคือการยกเลิกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากการเป็นบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์อริณาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกเร่งช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมขอให้รีบอุทธรณ์และยื่นตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบัน
8: นางสมราสุตีหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าหลังรัฐบาลประกาศผลโครงการสวัสดิการแห่งรัฐมีประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากปัญหาการถือครองยานพาหนะเข้ามาตรวจสอบข้อมูลเป็นจำนวนมากจึงเพิ่มการให้บริการเป็นกว่า100คิวต่อวันและเปิดช่องบริการเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์คือซื้อขายรถแบบโอนลอยรถซากที่ยังไม่จำหน่ายออกจากทะเบียนและรถที่ค้างชำระภาษีทำให้ข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบันสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รีบยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปทางรัฐแอปเป๋าตังหรือธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งก่อนนำเอกสารมาตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่สำนักงานขนส่งพร้อมเผยว่ามีแนวทางเตรียมผ่อนปรนไม่นำรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์อายุเกิน20ปีมาเป็นเหตุแห่งการตัดสิทธิหากคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันนี้วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: เช่นเดียวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถเพื่อใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
9: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำนักงานขนส่งจึงได้ปรับเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการอย่างเต็มที่โดยพบหลายสาเหตุเช่นเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องการขายซากรถไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกทางทะเบียนซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องโดยเบื้องต้นยังคงเปิดให้บริการในวันและเวลาทำการปกติแต่หากมีประชาชนจำนวนมากต่อเนื่องจะมีการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันหยุดราชการโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBPower Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะ 9:11 นค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันค่ะวันนี้เจอกันวันอังคารที่21เดือนกรกฎาคม2569นะคะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศทาง FM 97 MHz ค่ะแล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะก่อนที่จะไปดูประเด็นข่าวก็เดี๋ยวคุณธนกิจตันติชนวงศ์ก็จะเข้ามาพูดคุยกับเราในประเด็นข่าวด้วยนะคะแต่วันนี้ฝากถึงสภาพอากาศก่อนค่ะเริ่มที่จะมีฝนตกหนักมากขึ้นนะคะก็ถ้าเป็นกรุงเทพกับปริมณฑลวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะตกระหว่างช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะ

0: 30ถ้าเป็นฝั่งอันดามันนะคะวันนี้จะมีฝนตก40%ค่ะตกหนักแถวภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็จังหวัดสตูลนะคะอันนี้ก็คงจังต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับสภาพอากาศในช่วงนี้เพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะไปจนถึงประมาณช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะพอไปปลายปีนี้ก็จะตกหนักแถวแถวพี่น้องทางภาคใต้นี้ก็คือจะเป็นประจําในทุกๆปีนะคะอ่ะตอนนี้ต้อนรับคุณวรรณกิจค่ะวรรณกิจสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณศิริลักษณ์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะอ่ะพูดถึงเรื่องสภาพอากาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นอันนี้แตะนิดหนึ่งแล้วกันเห็นตำรวจบอกว่าคืบหน้าไปละ70%แตะนิดหนึ่งข่าวดังในสังคมส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังอยู่ในกระแสนะคุณวรรณกิจ
1: เมื่อวานนี้ก็มีแถลงข่าวตอนประมาณสัก11 โมง
0: ค่ะ
1: ก็มีทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังดร.วินิจนะครับวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยท่านก็ไปนั่งร่วมแถลงข่าวด้วยแล้วก็
0: ค
1: ม
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย2 ท่านใช่ไหม
0: ใช
1: แล้
0: ่
1: วก็ม
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: ทางกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับไปนั่งร่วมแถลงข่าวผมปรากฏว่าก็เป็นดราม่านะแต่สังเกตไหมผมจะสังเกตดีๆนะก่อนที่จะมีข้อเท็จจริงออกมาเนี่ยคนจะสนใจมากเลยนะว่าได้ไม่ได้ติดปัญหาอะไรทําไมอย่างไรคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะก็จะมีคนที่ไปเกี่ยวข้องเยอะแต่พอข้อที่จริงปรากฏออกมาปุ๊บยอดคนดูเนี่ยหรือยอดคนกดไลค์จะตกวูบเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็แสดงว่ามีความสนใจในประเด็นที่อยากรู้ว่าทําไมคนนี้ได้ทําไมคนนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเหตุผลอะไรก็ดูจากยอดเพจของข่าวเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้2-3 วันอ่ะตอนที่ประกาศมาวันแรกอ่ะวันที่19ใช่ไหมเอ
0: ค่
1: อ
0: ะ
1: เสาร์อาทิตย์โหคนมาเต็มเลยเป็นหมื่นเลยนะเป็นแสนนะเป็นหลายแสนนะอันนี้กดไลค์นะถ้ายอดคนเห็นนี่ผมว่าระดับเป็นหลายล้านนะคืออย่างเงี้ยในเพจ Facebook เนี่ยมันจะมี2-3 ลักษณะท่านผู้ฟังอาจจะไม่ได้เข้าไปสัมผัสในแวดวงของสื่อสารมวลชนคือถ้าเกิดกดไลค์เนี่ยก็คือเป็นโลกยกนิ้วใช่ปะอั
0: ย
1: น
0: ก
1: นี้
0: นิ้
1: คว ือ
0: โป
1: คุ
0: ้
1: ณ
0: ง
1: ถูกใจนิ้วโป้งอ่ะยกนิ้วโป้งคุณถูกใจเอออันเนี้ยมันจะไม่ใช่ยอดคนเห็นนะเป็นยอดที่คุณกดถูกใจแต่ยอดที่คนเห็นคือคุณเห็นแล้ว
0: อาจจะไ
1: ค
0: มุ่
1: ณ
0: กดก็ได้
1: ไม่กดก
0: ก
1: ็ไ
0: ด
1: ด้
0: ก
1: ค
0: ุ็
1: ณ
0: ได
1: ก
0: ้
1: ็เห็นแล้วคุณก็ดู3 วินาทีดู5 วินาทีดู1 นาทีดูจนจบเนี่ยก็ถือว่าเป็นยอดการเห็นนะยอดการเรียวอ่
0: เข
1: ะ
0: ้
1: เ
0: า
1: ป็น
0: ไป
1: เรียว
0: ช
1: ยอ
0: ม
1: ดการยอดชมยอดเข้าชมง่ายๆภาษาไทยยอดเข้าชมแต่ขณะเดียวกันถ้าคุณเขียนเข้าไปด้วยมีคอมเมนต์มีอินเกจมีคอมเมนต์นั่นมันก็ยิ่งเพิ่มยอดให้กับ Facebook ให้กับ TikTok ให้กับอะไรที่มันเป็นคือบางข่าวเนี่ยผมจะบอกให้ฟังนะบางข่าวเนี่ยยอดคนดูเยอะกดไลค์เยอะแต่ไม่มีคอมเมนต์ถ้าไม่มีคอมเมนต์เนี่ยในโซเชียลเนี่ยถือว่าไม่เป็นสังคมนะคือก
0: ค
1: า
0: ่
1: ระเป็นโซเชียลนี่คือเป็นสังคมถูกป่ะสังค
0: ใช
1: ม
0: ่
1: ก็ต
0: ค
1: ้อง
0: ่ะ
1: มีวิพากษ์วิจารณ์นี่นู่นไอ้นี่อ่ะสังเกตข่าวไหนเนี่ยอย่างข่าวดาราเนี่ยโหมาเต็มเลยคน
0: ค
1: ด
0: น
1: ู
0: จะ
1: หล
0: ช
1: ัก
0: อ
1: แส
0: บ
1: นอ่ะค
0: ใช
1: น
0: ่
1: กด
0: ค
1: ไล
0: ่ะ
1: ค์หลักแสนคนดูหลักล้านนะ
0: ใช
1: ค
0: ่
1: นกด
0: น
1: ไ
0: ี
1: ล
0: ่
1: ค์
0: ข
1: ห
0: ่
1: ล
0: า
1: ั
0: ว
1: กแ
0: ด
1: ส
0: ราน ม่าอะไรในสังคมอย่างเง
1: เ
0: ี
1: อ
0: ้ย
1: อโอ้โหอันเนี้ยมาแบบมาเติมเลยเนี่ยคือมันก็เท่ากับเป็นการปั่นยอดยิ่งคนเข้ามาดูเยอะให้ความเห็นเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งกระจายยิ่งฟุ้งไปหาคนอื่นคนนู้นคนนี้เยอะแยะไปหมดมันยิ่งไปไกลแต่ถ้าเกิดคุณเห็นแล้วเฉยเฉยไม่ได้สนใจอยู่นิ่งๆไงยอดมันก็ไม่เดินอันเนี้ยผมเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะว่าเวลาทําข่าวมากๆเนี่ยบางคนเอ๊ะทำไมข่าวนี้ไม่เห็นทั้งๆที่ฉันน่าจะเป็นข่าวดีสําหรับประชาชน
0: ค่ะ
1: หรือเป็นข่าวสําหรับองค์กรแต่มันไม่โดนคนทั่วไปเออยอดมันก็เลยไม่ขึ้น
0: ค่ะ
1: แต่อย่างเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนตอนวันแถลง19ประกาศรายชื่อไหมโอ้โหยอดดูเป็นหลายล้านเลยนะ
0: 17กรกฎ
1: หล
0: า
1: ัก
0: คม
1: โอ้
0: คนเย
1: เ
0: อ
1: ย
0: ะ
1: อะมากเยอะมากสิบเก้าสิบเข้าครม.17 18 19เนี่ยคนดูมาเยอะมากเลยเต็มเยียดเลยแต่พอเมื่อวานนี้ยอดตกนะแม้ว่าจะมีการแถลงข้อเท็จจริง ยอดไม่ได้ดีเหมือนกับช่วงแรกๆเพราะว่าคนซึมซับความ

0: เองหมดละเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็อ้าวก็แล้วไปฉันไม่ได้ฉันก็ไม่สนใจส่วนคนที่ไม่ได้อยากอุทธรณ์ก็รู้แล้วตัวเองติดขัดตรงไหนแอบ
1: ค่ะ
0: วันนี้มันก็มีประเด็นออกมาว่าคุณติดขัดตรงไหนคุณต้องไปติดต่อใครใช่ไหมทางกระทรวงคลังเขาก็จะเปิดให้มีการอุทธรณ์ถูกไหมคุณศิริรัตน์
1: ใช่ค่ะ
0: เดิมถึงสิ้นเดือน
1: เดิมถึง
0: ตอนเ
1: 31
0: นี้ย
1: กรกฎาคมจะขยายเวลาไป20 กันยายนใช่ไหม
0: ไปถึง20 กันยายนใช่นะครับแล้วก็การเยียวยาเนี่ยก็จะมีเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
1: มอเตอร์ไซค์บางคนเนี่ยขับมากี่ปีกี่ปีแล้วใช่ไหมล่ะกี่ปีรถยนต์20 เกิน 20 ปีไหมอะไรพวกเนี้ยนะ
0: มันจะมีอะไรแต่คุณหาอ่านให้หน่อยดิผมหาข้อมูลไม่เจออ
1: ่ะ
0: น
1: ไ
0: ะ
1: ด้เดี๋ยว
0: ม
1: ฉ
0: ัน
1: ัน
0: จะ
1: จะ
0: ม
1: ด
0: ี
1: ูให้นะสำหรับไอ้ที่ว่ากระทรวงการคลังเขาพูดถึงเมื่อวานนะคะก็คือว่าคนที่ติดเกณฑ์ถือครองรถยนต์ถึง40%นะอันนี้ก็จะเยอะที่สุดเลยทีนี้การถือครองรถยนต์เนี่ยเขาก็จะมาดูนะคะว่าการถือครองรถยนต์เนี่ยรถยนต์ของคุณเนี่ยบางทีอาจจะเกิน20 ปีเท่าที่เขาพูดถึงนะแล้วก็บัตรเอ้ยไม่ใช่อะไรนะรถมอเตอร์ไซค์อันนี้ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยปรับเกณฑ์ใหม่เนี่ยที่เขาจะทบทวนสิทธิ์เนี่ยรถยนต์เกิน20 ปีจักรยานยนต์เกิน15 ปีจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
0: คืออย่างนี้รถยนต์เก่าจอดทิ้งไว้แต่มีชื่ออยู่
1: บางคนใช้ไม่ได้
0: ร
1: น
0: ถ
1: ะม
0: เก
1: ี
0: ่า
1: คุณยาร ย
0: ถ
1: คนหนึ่งอ่ะอยู่ที่แถวสุรินทร์อ่ะแล้วก็รถเขาอ่ะโดนระเบิดลงตอนที่ว่าชายแดนมีปัญหาแล้วเขา
0: ไม
1: ก็
0: ่
1: ใช้ไม่ได้เขา
0: คุณ
1: ไม
0: อย
1: ่
0: า
1: ได
0: ข
1: ้เหม
0: ย
1: ือ
0: ี
1: น
0: ้
1: กัน
0: คุณอยากขยี้มันเอาเป็นว่ารถใช้ไม่ได้รถเก่าใช้ไม่ได้เนี่ยแต่ยังมีชื่ออยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะปรับเกณฑ์ให้นะอันที่สองรถหายรถพังอันนี้จะเข้าข่ายคุณยายจะพังด้วยโดนระเบิดหรือมันเสียหายอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปรับเกณฑ์ให้ขายแล้วแต่โอนลอยอันเนี้ยเดี๋ยวเขาจะปรับเกณฑ์ให้แล้วก็ถูกสวมชื่อการถูกสวมชื่อเนี่ยมีหลายกรณีนะยกตัวอย่างเช่นอยู่บ้านนอกไม่ได้ทำอะไรถูกสวมชื่อไปเป็นกรรมการจัดตั้งบริษัทเพื่อที่จะได้สลากในแอปเป๋าตังค์อันนี้ก็มีคนร้องฮะว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ดีเป็นกรรมการบริษัทกอไก่และบริษัทนี้ก็ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรอจังหวะเพื่อที่จะเข้าไปเสียบกรณีมีการเปิดโควต้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เขาบอกว่าเขาขอได้ไหมขอแจ้งอุทธรณ์ได้ไหมล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานสิทธิการทำทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ออกมาแล้วว่ามาแจ้งที่สำนักงานสลากได้เลยว่าตัวเองถูกสวมชื่ออันนี้กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองที่ดังๆแล้วก็คุณวินิจพูดเองก็คือกรณีถูกสวมชื่อมาขอลดหย่อนภาษีหรือถูกสวมชื่อมาเป็นพนักงานเพื่อรับรายได้แทนจุดๆอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งคุณวินิจบอกอันเนี้ยเอาหนักเลยจะต้องส่งให้สรรพากรไปตรวจสอบเพราะว่าเขาอ่ะไม่มีรายได้อะไรและอยู่ดีก็สินลักถูกสวมชื่อไปรับรายได้จากเดิมรายได้คุณไม่เกิน2,400,000
1: ค่ะ
0: พอรายได้คุณเกิน2,400,000ปุ๊บหรือรายได้คุณเกิน100,000ปุ๊บคุณก็หมดสิทธิ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณถูกสวมชื่อถูกป่ะคุณกลายเป็นคนที่มีรายได้จากเดิมไม่มีรายได้อันนี้ก็จะตัดสิทธิ์ส่วนเรื่องของบุพการีกับเกษตรกรนี่ตัดทิ้งนะ
1: ค่ะ
0: เขาไฟเขียวไปเรียบร้อยแล้วพวกนี้มันจะค่อยๆผุดขึ้นมาไงพอผุดขึ้นมาความจริงมันเริ่มปรากฏคนก็เริ่มแบบเอ๊ะกูโดนไหมเนี่ยชักเอ๊ะแล้วชักเอ๊ะแล้ว
1: ม
0: ด
1: ั
0: ร
1: น
0: า
1: ต้อง
0: ม่าม
1: ีเอ
0: หนักๆเข้าชักเอ๊ะแล้วเออเนี่ยเดี๋ยวดูต่อไปเพราะว่าเห็นบอกจะมีการคืนสิทธิ์เยอะคืนสิทธิ์ให้กับคนที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วถูกตัดสิทธิ์ออกไปในรอบนี้
1: คือก็จะปรับขอปรับเกณฑ์พิจารณาจะไม่นำมาคิดอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้ไม่ตกเกณฑ์
0: นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวดูว่าจะมีอะไรเพราะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนายกกลับมาจากจีนแล้วนี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะวันนี้มีการประชุมครม.แล้วนายกกลับมาจากจีนแล้วก็เด็กนักเรียนที่ว่าเรียนอะไรนะ นักเรียนนอกระบบอะรบทบทวน
0: เมื่
1: ส
0: อ
1: ิท
0: ก
1: ธิ
0: ่
1: ์
0: ออ น
1: ะ
0: มันชื่อ
1: สอ
0: ก
1: บ
0: ศน.
1: ตกร
0: มัน
1: เขาเรียกนอกระ
0: ไ
1: บ
0: ม่
1: บ
0: อดีตมันชื่อกศน.การศึกษานอกระบบตอนหลังเขาเปลี่ยนอะไรเป็นสรก.หรือสก
1: ส
0: ร.
1: อ
0: เน
1: ก
0: ี่ย
1: สอกรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้สอกรอาชีวะนอกระบบแล้วก็นักเรียนสนักศึกษาเดียว
0: อัน
1: จ
0: น
1: ้
0: ี
1: ะ
0: ้มียื่นอุทธรณ์ประมาณ45,000คน
1: ค่ะ
0: เพราะเข้าใจว่าเขาตัดสิทธิ์นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีแต่เข้าใจอีกทีหนึ่งก็คือคนพวกนี้อายุเกิน18 ปีแต่ยังเป็นนักเรียนอยู่ถูกปะ
1: ค่ะ
0: คือการศึกษานอกระบบเนี่ยการศึกษานอกระบบเขามีไว้เพื่อสำหรับสมัยก่อนเขามีไว้สำหรับสอบเทียบด้วยนะสมมติว่าศิริรัตน์อายุยังน้อยเนี่ยแต่อยากสอบเทียบก็คือคุณเรียนม.4คุณอยากสอบเทียบม.5เพื่อม.6แล้วไปสอบเอ็นทรานซ์เลยอ่ะหรือสอบม.5เรียนม.5แล้วสอบม.6เพื่อไปเอ็นทรานซ์อีกปีหนึ่งทันทีโดยไม่ต้องเรียนม.6เนี่ยคุณก็มาเข้าสู่ระบบไอ้กศน.เนี่ยการศึกษานอกระบบ
1: ค่ะ
0: แต่มันจะเรียนเสาร์อาทิตย์เรียนตอนพักค่ำหรืออะไรผมจำไม่ได้ละมันมีวิธีการอยู่พอคุณสอบเทียบได้ถ้ากับคุณมีวุฒิจบม.6ปุ๊บคุณก็มาสอบมหาวิทยาลัยได้เลยไม่ต้องเรียนม.6ก็ล่นระยะเวลาไป1 ปีอันเนี้ยคนที่ทำได้ผมรู้จักคือดร.กุลยาตันติเตมิตรดร.อุ๋ย
1: ค่ะ
0: ที่เป็นอดีตอธิบดีสรรพากรท่านก็เรียนเก่งนะมีคนเรียนเก่งก็สอบพาสชั้นแบบนี้ก็เลยกลายเป็นเด็กน้อยตอนเรียนมหาวิทยาลัยเพราะนั้นตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะสกล.ล่ะ
1: สกรส่งเสริมการเรียนรู้
0: อันนี้เดี๋ยวเขาจะทบทวนให้เพราะว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงอวเหรอเห็นเขาบอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงสวัสดิการนะขึ้นอยู่กับกระทรวงอว
1: ใช่ค่ะก็เป็นน
0: เห
1: อ
0: ็
1: ก
0: นเข
1: รา ะ
0: บ
1: บ
0: อก
1: บ
0: อย่างเงี้ย
1: อ
0: เป็
1: ว
0: นการ
1: ที่
0: ต
1: คุ
0: า
1: ณ
0: ม
1: ย
0: อ
1: ศช
0: ว
1: นันท์วงศ์สวัสดิ์เป็นรัฐมนตรีน่ะอุดม
0: อันน
1: ศ
0: ี
1: ึ
0: ้
1: ก
0: เดี๋ยว
1: ษ
0: จะ
1: าม
0: ี
1: ค
0: ก
1: ่
0: า
1: ะ
0: รปรับปรุงแก้ไขเนี่ยมันเครกน้ําลดต่อผุดมันค่อยๆปรากฏความจริงขึ้นมาซึ่งในอดีตการเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าถูกฝาถูกตัวหรือไม่ยอดมันเลยโป่งไปถึง13 ล้านคนเนี่ยจำได้ไหมก่อนหน้าที่มีลงทะเบียนใหม่เนี่ยมันมี19มี13พอลงทะเบียนใหม่เนี่ยมี19พอ19ตัดสิทธิ์ไปครึ่งเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วผมจะบอกให้ว่าไอ้9 ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีบางส่วนมาจากมหาดไทยที่เขาไม่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบแอปพลิเคชันเทคโนโลยีเพราะว่ามหาดไทยเขาลงไปสำรวจพื้นท
1: พ
0: ี
1: ื
0: ่
1: ้นที่
0: เจอตัวจริง
1: เขาลงพื้นที่
0: ลงเจอตัวจริงที่ไม่เคยได้สิทธิ์มาก่อนเช่นผู้ป่วยพิการติดเตียง
1: ค่ะ
0: คนที่อยู่ชายขอบเข้าไม่ถึงระบบต่างๆเพราะมหาดไทยเนี่ยอย่าลืมนะเขามีกำนันผู้ใหญ่บ้านไงแล้วสามารถลงไปได้ถึงพื้นที่จริงไม่ได้จะมีคนหน้าใหม่เกิดขึ้นอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงนะเดี๋ยวผมจะถามว่ามีคนหน้าใหม่เกิดขึ้นไหมที่รอบแรกเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยคุณอภิสักตันติวรวงศ์เป็นรัฐมนตรีครั้งเนี่ยไม่เคยได้เลย4-5 ปีเพิ่งมาได้ปีเนี้ยทั้งที่
1: ค
0: ต
1: ่
0: ั
1: ะ
0: วเองอ่ะเจ็บป่วยหรือว่าควรจะได้สิทธิ์ตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะอันเนี้ยน่าสนใจนะผมว่าแต่ผมก็อยากรู้ด้วยว่าในจํานวน9 ล้านคนที่ได้เนี่ยอายุเท่าไหร่ประกอบอาชีพอะไรอันนี้เขายังไม่ได้ย่อยออกมานะ
1: ค่
0: พ
1: ะ
0: วกนักสถิติต้องเตรียมพร้อมแหละเพราะว่าจะได้รู้จํานวนประชากรที่ชัดเจนว่าคนที่เข้าสิทธิ์เนี่ยทําอะไรแล้วเราก็ต้องมีมาตรการเข้าไปช่วยเหลือเขาถูกไหมอย่างผู้ป่วยพิการติดเตียงเนี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรมากหรอกให้พม.เข้าไปดูจะให้เขาไปทําอาหารทําอะไรก็คงไม่ได้อัพสกิลดีสกิลไม่ได้ละแต่ถ้าเกิดคนที่พอไหวเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดูอาจจะต้องเพิ่มเงินให้ด้วยนะถ้า
1: ค่
0: เจ
1: ะ
0: อคนป่วยพิการติดเตียงน่ะถ้าอยู่ต่างจังหวัดอ่ะ1,000ไม่พอหรอกและสวัสดิการบางอย่างเนี่ยเขาต้องติ๊กออกนะ
1: ค่ะ
0: เช่นคนอยู่ต่างจังหวัดคุณขึ้นมอขอสอป่ะขึ้นรถไฟฟ้าไหม
1: ขึ้นรถไม่ขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถทัวร์รถบข
0: อย่
1: ส
0: างเงี้ยคุณจะต้องตัดสิทธิ์ไหมอย่างรถไฟอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณอยู่ข้างนอกคุณไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยคุณจะต้องตัดไหมหรือว่าจะให้เป็นเหมารวมยกแข่งเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็ยังมีสิทธิ์อะไรมีสิทธิ์ค่าไฟใช่ไหม
1: ค
0: มี
1: ่ะ
0: สิทธิ์ค่าไฟม
1: ค
0: ี
1: ่าไ
0: ส
1: ฟ
0: ิทธิ์
1: ค
0: เร
1: ่
0: ื
1: า
0: ่อง
1: น้
0: ข
1: ำ
0: องค่าน้ําอีกมันจะมีสิทธิ์เยอะนะตอนเนี้ยเพราะนั้นที่ใครที่อยู่ในขอบเขตที่ทําได้ก็เตรียมพร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เดี๋ยวรอฟังท่านนายกออกมาว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือไม่นะครับเขาบอกว่า คนที่ตกสิทธิ์จากรอบนี้เนี่ยคุณก็จะมาเข้าอะไรอ่ะ
1: ไทยช่วยไทยพ
0: ไป
1: ัก
0: ช่วยไทยพาส60-40ได้
1: ก็ต้องเสนอครม.วันนี้ก่อนแล้วเขาจะบอกว่าเข้าได้อย่างไรเข้าแบบไหนเงื่อนไขอะไรอย่างนี้6 ล้านลาย
0: กันเนี่ยก็จริงๆแล้วรถจักรยานนี้เป็นปัจจัย5เลยนะรองจากมือถือเลยระหว่างจักรยาม น
1: อเตอร์ไซค์
0: กับมอเตอร์ไซค์นี่ผมว่าหลายคนอยากได้จักรยานนะจักรยานรถจักรยานยนต์เนี่ยมากกว่ามือถือนะแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นน่ะก็อยากได้ทั้งมือถือได้ทั้งรถจักรยานยนต์
1: บางทีอ่ะราคาของมือถือแพงกว่ามอเตอร์ไซค์อีกนะ
0: อุ้ยมอเตอร์ไซค์นี้แพงสิริรัตน์แพงแพงจริงมอเตอร์ไซค์เพราะนั้นผมไปดูอ่ะคันหนึ่ง60,000-70,000น่ะแพงมอเตอร์ไซค์แพงไอ้ที่ผ่อนดาวเนี่ย
1: ยิ่ง
0: ซี
1: ส
0: ด
1: ูง
0: ง
1: เ
0: ซ
1: ป
0: ี
1: อร์
0: ด
1: เซ
0: า
1: ็
0: ว
1: นต์
0: เน
1: เ
0: ี
1: น
0: ่
1: ี่
0: ย
1: ยตีเป็นแสนเลยนะ
0: 3,000-4,000บาทผ่อนหลายปีนะแพงมอเตอร์ไซค์หรือนี่แพงมากไม่มีอะไรอีกอ่ะหม
1: ม
0: ด
1: อเตอ
0: ย
1: ร
0: ั
1: ์
0: ง
1: ไซค์ก็เนี่ยที่เขาจะจ่อปรับเกณฑ์ใหม่ก็เนี่ยที่เล่าให้ฟังค่ะทั้งมอเตอร์ไซค์กับกับรถยนต์คือรถเก่าด้วยนะรถเก่าเขาดูจากรถยนต์ที่ตะกี้บอกอะอายุใช้งานเกิน20 ปีจะไม่นํามาคิดอาจจะมีรถยนต์1 คันและอายุการใช้งานยังสามารถใช้งานได้เพื่อดํารงชีพใช้งานมาเกิน20 ปีแบบนี้จะไม่ตกเกณฑ์นะคะถ้าเข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้วมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุเกินงานแบบใช้งาน15 ปีส่วนเกณฑ์การถือครองมอเตอร์ไซค์จะเพิ่มเกณฑ์ให้หากมีมอเตอร์ไซค์ที่ขนาดไม่เกิน300 ซีซี2 คันและมีกําลังภาระผ่อนจ่ายอยู่ก็ไม่ตกเกณฑ์ก็จะช่วยผ่อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วย
0: ค
1: แต
0: ร
1: ่
0: ับ
1: มอเตอร์ไซค์ต้องไม่เกิน300 ซีซีนะก็มอเตอร์ไซค์ทั่วไปไม่ใช่บิ๊กไบค์อ่ะ
0: 300 ซีซีก็คืออาจจะเป็นรถใหญ่ใช่รถทั่วไปประมาณเท่าไหร่150ซ
1: หน
0: ี
1: ่วย
0: ซีไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หร
1: ร
0: ื
1: ้
0: ออ
1: ย
0: ร้อ
1: ห
0: ย
1: ้าย
0: ี่สิ
1: ส
0: บ
1: ิ
0: ห
1: บ
0: ้า150-125ซีซีมั่งส่วนใหญ่อ่ะ
1: ประ
0: ท
1: ม
0: ี่
1: าณ
0: วิ่ง
1: นั
0: ก
1: ้
0: ัน นอ
1: แ
0: ย
1: ห
0: ู
1: ล
0: ่
1: ะ
0: อ่ะ
1: คือเวฟ125เห็นไหมนะร้อยทั้งนี้150ประมาณนี้แหละค่ะเนี่ยอันนี้ไม่ถ้ามี2 คันไม่เป็นไรกำลังผ่อนอยู่ด้วยก็ไม่ถือว่าตกเกณฑ์จะเพิ่มเกณฑ์ให้
0: ก็พยายามดูว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจก็มี Data Center ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเรื่องไอ้รถสะพานทางด่วนพระราม2อ่ะเสร็จแล้วตอนนี้เหลือแต่ฉาบผิวถนนอย่างเดียวไม่มีการก่อสร้างใหม่ก็จนคนก็เปลี่ยนชื่อจากถนนพระราม2เป็นถนนพระรามสยองใช่ไหม
1: พระรามสยองแม้แต่ว่าขึ้นอะไร M82ที่จะให้ทดลองใช้บางคนบอกไม่กล้าขึ้นเลยอ่ะ
0: สูงอ่ะมันสูงไป
1: มันสูงขึ้นมามันจะร่วงลงมาหรือเปล่าเนาะคนไม่ค่อยมั่นใจกันมากเหมือนกันนะผ่าน
0: คื
1: ต
0: อ
1: รง
0: ต
1: พ
0: อ
1: ร
0: น
1: ะร
0: หล
1: า
0: ั
1: ม
0: งเนี่ยไม่รู้ใครเป็นแบบผมอะผมไปไหนผมเปิด GPS ตลอดเลยเหตุผลก็คือว่ากลัวหลงทางถนนมันใหม่ๆขึ้นเยอะมากนะ
1: จร
0: จ
1: ิง
0: นบางจุดเนี่ยเราไม่ค่อยได้ไปนานๆไปทีเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะทักงง
1: แล้
0: ไอ
1: ว
0: ้
1: ถ้า
0: สะ
1: คุ
0: พ
1: ณ
0: าน
1: ง
0: แข
1: ง
0: วน
1: น
0: อ
1: ะ
0: ะ
1: ถ้าคุณงงอย่างเช่นคุณจะขึ้น M81หรือไม่ขึ้นนี่นะถ้าคุณไม่ขึ้นถ้าคุณเผลอขึ้นนะถ้าคุณไม่เปิด GPS นะคุณยาวนะ
0: ไป
1: จร
0: ท
1: ิ
0: ะ
1: ง
0: ลุกับมังกรเลยป่ะ
1: ใช่งั้นคุณก็ไปลงนู่นนะนครปฐมอะไรนู่นน่ะไกลเลยนะไอ้แ
0: คร ือ
1: กอ่ะ
0: ไอ้แล้วก็ไอ้ GPS เนี่ยบางทีมันก็ทำให้เรางงๆเหมือนกัน
1: ง
0: นะ
1: งไอ้
0: บาง
1: ซ
0: ท
1: อ
0: ีย
1: ที่จะตัดไปนิดนึงอ่ะที่มันจะโค้งนิดนึงกับนิดน
0: เด
1: ึ
0: ี๋
1: ง
0: ยว
1: อัน
0: จะ
1: นี้
0: เล
1: ฉ
0: ี
1: ั
0: ้
1: น
0: ยว
1: ต
0: เบี่ย
1: ล
0: ง
1: อ
0: ซ
1: ด
0: ้าย
1: เล
0: เบี
1: ย
0: ่ยง
1: อ่
0: ข
1: ะ
0: วาเนี่ยไอ้ผมอะผมไม่ค่อยได้ไปแถวพระประแดงใช่ไหมจะมีสะพานที่เป็นวงแหวนอะที่เป็นสะพานขึงอีกอันเนี่ยใกล้ๆกับสะพานพระราม9อะนึกออกไหมไอ้ที่มันจะไปพระประแดงไปอะไรไปบางนาได้อ่ะเส้นเนี้ยเส้นวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยมันสูงมากเลยนะ ถ้าเจอเห็นลุงแก่ๆขับรถแล้วช้าเนี่ยอย่าไปบีบแตรไล่นะคือผมเองผ่านไป กลั
1: หวว าด
0: ไม่
1: เสียว
0: แล้
1: เน
0: ว
1: าะ
0: แล้วมันเคยพลาดไปทีไงแล้วมันจะไปวนกลับมาอีกทีนึงโอ้โห
1: แล้วคุณรู้ไหมกว่าคุณจะกลับมาได้มัน
0: ก็
1: อั
0: ร
1: น
0: ู้
1: นั้น
0: ไงไอจีเว้นมันก็บอกว่าเราผิดทางใช่มันก็ต้อ
1: ด
0: ง
1: ิ
0: ห
1: ฉั
0: าน
1: ก
0: ท
1: ็
0: ี่
1: เป
0: ว
1: ็น
0: น
1: เคยไปที่ที่เดิมที่เดียวกับคุณวรรณกิจเลยค่ะงงมากไม่เคยไปเลย
0: ไม่น
1: ก
0: ั
1: ว
0: ่
1: ่
0: น
1: าจะ
0: ไม
1: กล
0: ่
1: ับมาได้ในเมือง
0: คือเราก็นานๆไปทีเอางี้เดี๋ยวเราไม่ถนัดอ่ะเรา
1: ไ
0: ไ
1: ม
0: ม่
1: ่
0: คุ้
1: ช
0: น
1: ิ
0: อ่
1: น
0: ะไม่ช
1: ใช
0: ิน
1: ่
0: อันนี้บางทีก็อย่าไปบีบแตร่ไล่นะบางทีผมเห็นบางคันจอดอยู่ตรงระหว่างทางแยกอ่ะคือจะไปซ้ายกับไปขวาแล้วมีตรงกลางที่มันเป็นช่องพักรถอ่ะไปจอดดูไปถูกหรือเปล่า อ่ะมีอะไรไหม
1: อ่ะคุณพิพัฒน์จะเร่งท่าเรือแหลมฉบังเฟสสามเชื่อมรางน้ำถนนอันนี้เข้ามาแทนไม่เกี่ยวกับเอ้ยมาแทนกับไอ้ไฮสปี
0: ไม
1: ด
0: ่
1: เท
0: ม
1: ร
0: ัน
1: น
0: เป็
1: น
0: น
1: ะ
0: น
1: คุ
0: โ
1: ณ
0: ยบายเก่าตั้งแต่สมัยMD การท่าเรือคนเก่าเอ็มเขาไม่มี MD เลยนะ
1: เอาเหรอ
0: การท่าเรือเนี่ยแปลกมากเลยเขาอยู่ได้ด้วยบอร์ดคนไหนเป็นบอร์ดก็มีอำนาจในการตัดสินใจ MD เหมือนกับเสือกระดาษนะของการท่าเรือประเทศไทยตรงการท่าเรือประเทศไทยเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังแล้วผมเคยคุยเขาชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้อันนี้เขาพบวาระไปแล้วคุณดูใน Google ไหม
1: ชื่ออะไรนะ
0: ชื่ออะไร
1: ไม่ถึง
0: MD
1: ตำแหน่ง
0: กรรมการผู้จัดการการท่าเรือแห่งประเทศไทยชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้เขามาจากบสย.เป็นมือไฟแนนซ์แล้วก็มาอยู่การท่าเรือก็จะทำท่าเรือให้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ฮะสมัยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจำได้ไหม
1: คนเก่
0: ต
1: าร
0: งคลอง
1: ใช
0: เต
1: ่ไหม
0: ยชื่ออะไรนะแต่เอนเตอร์เมนต์คอมเพล็กซ์ของเขาอาจจะไม่มีคาสิโนนะจำได้ไหมที่เคยบอกตอนนั้นมีประมาณ2,000 กว่าไร่นะแต่ที่ตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นที่ราบพัสดุนะบางคนคิดว่าเป็นที่ราบพัสดุไม่ใช่นะครับเป็นที่ของการท่าเรือประเทศไทยซื้อแล้วมีโฉนดด้วยเจอไหมชื่ออะไร
1: มีหลายชื่อแล้วไม่รู้ว่าชื่อไหนอ่ะ
0: แล้วมีหลายชื่อแล
1: ต
0: ้
1: ้อ
0: ว
1: งบอกว่าที่เป็นท่าเรือแหลมฉบังใช่ไหมเป็นอ
0: ไม
1: ด
0: ่
1: ี
0: ใช
1: ต
0: ่
1: หรือเป
0: แ
1: ล
0: หล
1: ่าม
0: ฉบังท่าเรือคลองเตยสิ
1: อ๋อตอนนี้เขาเป็นอดีตไปแล้วถูกปะล่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมช่วยหาก็ได้เจอไหม
1: ท่าเรือกรรมการผู้จัดการอ่ะ
0: ท่าเรือ
1: เอ็มดีเขียนเอ็มดีดีกว่าเอ็มดี
0: เจอไหม
1: มีแต่ชื่อคนล่าสุดเลยมีแต่พี่พัดสันเพชรก็ไม่ใช่สันเพชรใช่ปะ
0: ไม่ใช่
1: เอ็มดีท่าเรือแห่งประเทศไทย
0: ไม่เป็นไร
1: ดีด
0: ตรงเนี้ยมันจะตั้งแต่ตลาดคลองเตยนี่ก็เป็นของเขานะตอนมันจะเป็นแหลมยื่นออกไปเนี่ยเป็นที่ตลาดคลองเตยก็เป็นที่ของเขาจนมาถึงติดริมแม่น้ำเจ้าพระยามันจะมีฝั่งที่เป็นท่าเรือแล้วก็เป็นอู่จอดเรือแล้วจะมีจุดที่ซ่อมบำรุงเรือตรงเนี้ย2,000 กว่าไร่แล้วก็มีชุมชนแออัดอยู่เขาก็พยายามที่จะไม่กระทบกระเทือนกับชุมชนแออัดที่อยู่ตรงนั้น
1: ค่ะ
0: ถ้าใครเคยไปขึ้นเรือแบบเรือเดินสมุทรอะเรือแบบใหญ่ๆอะที่เข้ามาถึงกรุงเทพอะตรงท่าเรือคลองเตยคุณต้องเดินคุณต้องผ่านวัดท่าวัดคลองเตยในเขื่อนคลองเตยนอกนะแถวนั้นอะมันก็แออัดมากนะบางทีเราก็อายเขาเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราไปต่างประเทศไปเจอท่าเรือในเมืองอะมันจะสวยหรูเรือลำมหึมาจอดอยู่สูง15 ชั้น20 ชั้นจอดอยู่แต่ของเราเนี่ยกว่าจะไปถึงเนี่ยต้องผ่านตอกซอกซอยเข้าไปถึงเจอก็จะมีการปรับปรุงใหม่
1: อ๋อทุกวันนี้มีแต่รักษาการผู้อำนวยการใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: คนเดิมมีประธานกรรมการดอนงามทุระอันนี้ได้ใช่ไหม
0: ไม่ใช่จำไม่ได้แล้ว
1: เดชาพฤกษ์พัฒนารักษ์ก็ไม่ใช่เขียนชื่อมาไม่เห็นมีเลยนะนี่เขามีแต่คนแก้มาแก้ไขใหม่1 ตุลาคม 68
0: นี่เจอแล้วผมเชื่อเกียงไกรเกียง
1: เกีย
0: ไก
1: ง
0: ร
1: ไก่
0: เกียงไกรเกียงไกรเป็นคนที่19ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
1: อ๋อชื่อเกียงไก่เหรอ
0: เกียงไกรคนนี้เกียงไกรก็หมดวาระก็ไม่มีใครต่อเพราะว่าคมนาคมสมัยนั้นน่าจะเป็นของคุณสุริยะจุลเรืองเรืองกิจนะ
1: เกียงไก่ชัยสิริวงศ์สุขเหรอ
0: ไม่ใช่
1: เหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่สิริวงศ์สุขถูกต้องก็คนนี้เป็นผอ.แล้วก็จบละตอนนี้
1: ค
0: ยัง
1: ่
0: ไ
1: ะ
0: ม่มีผอ.คนใหม่เป็นอยู่ในเรื่องของบอร์ดมั้ง
1: แต่วันนี้ไอ้ท่าเรือไอ้อะไรนะคลองเตยที่คุณพูดถึงเนี่ยเขายังดำเนินการต่อใช่ไหม
0: ก็ถ้าเรือเขาปกติก็ไม่มีผอ.ไม่เป็นไรไงก็บอกเขาบริหารโดยบอร์ดคณะกรรมการของการท่าเรือเขามีอำนาจในการบริหารงานบอร์ดก็เหมือนกับเป็นคนที่แบบลงในวิธีการปฏิบัติไอ้ ตัวผอ.เนี่ยอยู่ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติเจ้าของที่เขากินไปถึงบางกระเจ้าเลยนะบอกให้
1: ใ
0: ผ
1: หญ
0: ม
1: ่ม
0: เข
1: า
0: ากเคย
1: บา
0: พ
1: ง
0: าก
1: ระเจ้าบางกระเจ้
0: เ
1: า
0: ขานเค
1: ี่
0: ย
1: อยู
0: พ
1: ่
0: าน
1: ู่นสมุทรปราการไหม
0: ว่าตรงข้ามกับท่าเรือไงตรงข้ามกับการท่าเรือไง
1: ที่เขาเปิดให้เรา
0: ตรง
1: ผ
0: ข
1: ่
0: ้
1: า
0: าน มกับ
1: ผ
0: ท่
1: ่
0: า
1: าน
0: เรือคลองเตยนี่คือบางกระเจ้านะศรีนิรัตน์
1: อืมดิฉันเคยไปเหมือนว่าปั่นจักรยานเล่นอะไรบางกระ
0: นั
1: เ
0: ่
1: จ
0: น
1: ้
0: แ
1: า
0: หละ
1: ใช
0: ฝ
1: ่
0: ั
1: ไ
0: ่
1: ห
0: ง
1: ม
0: ตรงข้ามคือศุลกากรก
1: อ
0: า
1: ื
0: รท่าม เรืออยู่แถวนั้นคลองเตยเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามบางกระเจ
1: อ
0: ้
1: ื
0: าม
1: กว้างมาก
0: กว้างใหญ่ไพศาลมากตรงนั้นก็เป็นปอดกรุงเทพเนี่ยที่เขาทําให้ก็เดี๋ยวดูว่าจะทํายังไงจะเอามาทําเป็นอะไร2,000 ไร่จะทำอะไร
1: ที่คุณพิพัฒน์พูดถึงอะเหรอก็เชื่อม3 รางน้ำถนนลดต้นทุนโลจิสติกอืม
0: อ๋อ
1: คุณพิ
0: ก็
1: พั
0: ไ
1: ฒ
0: ม
1: น
0: ่
1: ์ก็
0: รู้
1: จะ
0: อ
1: ติ
0: ะ
1: ดประการ
0: คุณพิพัฒน์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ เสือเขียวเสือเขียวเสือเขียว
1: เขาเออ
0: หัวเราะอะไรอย่าหัวเราะสิเดี๋ยวเขารู้
1: ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาฟ้องนะคนเนี้ย
0: เสือเขียวเสือเขียว
1: อ๋อเพิ่งรู้ว่ากทท.เขาครองส่วนแบ่งตลาดท่าเรือน้ำลึกตั้ง85%ของประเทศเลยนะเนาะใหญ่
0: ไม่ค
1: ม
0: ือ
1: าก
0: กิจการเขาจะแบ่งการท่าเรือเนี่ยกับกรมเจ้าท่าเนี่ยเขาแบ่งกันนะมันมี
1: อ
0: ก
1: ื
0: รมเ
1: ม
0: จ้าท่าอีกอันนึงนะ
1: ม
0: ศ
1: ี
0: ิ
1: ก
0: ร
1: ริ ม
0: ร
1: เจ
0: ัต
1: ้
0: น
1: า
0: ์รู
1: ท
0: ้ไหม
1: ่าด้วยอืม
0: ผมจำไม่ได้ว่าเขาแบ่งยังไงนะแต่ถ้าเกิดน้ำที่ติดฝั่งก็ต้องเป็นเรื่องของกรมเจ้าท่านะถ้าคุณจะขอทำท่าเรือทำอะไรนะแต่เวลาท่าเรือเสร็จแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการท่าเรือของประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือมาตาพุดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับท่าเรือแหลมฉบังไม่ได้อยู่กับกรมเจ้าท่าพอเขามีแบ่งกันนะผมจําคอนเซ็ปต์เขาไม่ได้แต่เขามีแบ่งกันอยู่เพราะฉะนั้นหน่วยงานพวกนี้ก็จะมีทรัพย์สินเยอะแล้วก็การท่าเรือก็มีท่าบกกับท่าน้ํานะ
1: ค่ะ
0: เขามีท่าบกด้วยนะเขาไม่ได้มีท่าน้ําอย่างเดียว
1: อืมเพราะ
0: แต่ชื่อมันคื
1: เ
0: อ
1: ราเห็นเรือเราก็คิดว่ามีแต่น้ำต้องมีบกด้วย
0: มันมีท่าบกด้วยมีท่าบกด้วยอ่ะมีได้อีก
1: แต่ CP นี้น่าจะจบละตอนนี้เป็นประเด็นที่ว่าเดี๋ยว CP เขาจะมีการพูดถึงว่าเขาเปิดคำให้การอะปมไฮสปีด3 สนามบินเขาใช้คำว่าอย่างนี้เราใช้ความพยายามโดยสุจริตแล้วเนี่ยเอกสารที่เขาส่งมาแถลงเหตุผลของตัวเองนะคะไปต่อไม่ไ
0: ค
1: ด
0: ือ
1: ้
0: รอบนี้รัฐไม่ได้เสียประโยชน์นะคน
1: อ
0: ที่
1: ื
0: เสีย
1: ม
0: ประ
1: ค
0: โย
1: ่ะ
0: ชน์คือ CP เพราะเขาลงทุนไปแล้วไงใช่ไหม
1: แล้วเราจะเสียค่าโง่หรืออะไรให้เขาไหมอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เขาจะเรียกร้องหรือเปล่าเราไม่รู้
1: นั่นน่
0: แ
1: ะ
0: ต่
1: ด
0: ต
1: ิ
0: ้องดูว่าใครกล้ายกเลิกอ่ะ
1: อื
0: ผมก็
1: ม
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครจะกล้ายกเลิก
1: ค่ะคุยเรื่องคมนาคมแล้วก็ตัวเลขท่องเที่ยวของบ้านเราต่างชาติเที่ยวไทย17.36 ล้านคนจีนยังครองแชมป์อยู่นะคะตอนนี้คนจีนก็เข้ามามีจีนเยอะนะหลายที่เลยเยอะมากด้วยอย่างห้วยขวางนี่เยอะสุดๆแล้วดิฉันว่าแถวบ้านดิฉันนะแต่ว่าจีนมาสูงสุดอันดับแรกก็คือจีนนี่แหละตอนนี้มา2,862,241 คนมาเลเซียอันดับ2นะคะ2,250,015 คนอินเดียอันดับ3 1,307,959 คนรัสเซีย1,061,349 คนและเกาหลีใต้631,777 คนค่ะ
0: เมื่อวานทักว่าไม่เจอคุณสุปจีไปจีนวันนี้เห็นเลยนะทั้งคลิปทั้งภาพข่าวลงหนังสือ
1: บางทีตามหาคุณสุวจีกันใช่ไหม
0: มีคนตามหาสุปจีอ๋อมาไป
1: แก
0: แล้
1: ไ
0: ว
1: ม่
0: เซ
1: ค
0: ็
1: ่
0: น
1: อย
0: ส
1: เป
0: ั
1: ็
0: ญ
1: น
0: ญ
1: ข
0: า
1: ่าวนะนานๆแกก็จะออกทีหนึ่ง
0: ปกติ
1: ไ
0: ท
1: ป
0: ่านจะ
1: ปิด
0: มี
1: ดิ
0: ข
1: ว
0: ่าวอยู่นะพอดีไปทำไมไปจีนรอบนี้แบบไม่ค่อยปราก
1: เง
0: ฏ
1: ียบอืม
0: เงียบนะแล้วก็เลยสงสัยไงว่าทำไมคุณสุปจีไม่อ๋อแต่ว่าท่านยังอยู่ปกตินะ
1: ท่านไปกับนายกด้วยแล้วก็เห็นบอกว่าไปอะไรนะไปเร่งเครื่องดันสินค้าไทยเข้าตลาดพรีเมียมเพิ่มโอกาสผลไม้อาหารสุขภาพ GI อะไรพวกเนี้ยเซ็น MOU
0: คือจีนเนี่ยนะเขาเป็นระบบการทำงานแบบกุมอำนาจอ่ะถ้ารัฐบาลกลางสั่งหรือสีเจิ้นผิงสั่งเนี่ยมันจะเร็วหมดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ถ้าเกิดมาจากท้องถิ่นขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะช้าไปหมดเพราะนั้นจะทำอะไรก็บอกกับทางรัฐบาลกลางอ่ะทีเดียวแล้วเขามันก็จะไฟเขียวหมดทุกอย่าง
1: อืม
0: ดังนั้นการไปพบสีจิ้นผิงรอบนี้เนี่ยผมว่าก็มีความสําคัญ
1: ค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าจะเชิญสีจิ้นผิงมาไทยด้วยนี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจะเชิญมาไทยด้วยอันนี้ก็บอกมองว่าเป็นความสำเร็จสิบกลับมาแล้วยกไปตั้งแต่วันที่อะไรนะ19 ถึง 20ใช่ไหมเออ
0: พอละไม่มีอะไรเรื่องของธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าเป็นประเด็นเก่าที่เขากำลังแก้ไขอยู่ก็คือตอนนี้มันเกิดกรณีบ้านโดนยึดแต่โดนยึดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เขาชักดาบดอกเบี้ยบ้านแต่เกิดจากการที่เขาอ่ะไม่มีเงินส่งสินเชื่อตัวอื่นเช่นสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่ออะไรก็ตามที่เป็นไปกู้แบงก์อ่ะและสุดท้ายไม่มีเงินแล้วก็ตามยึดพอยึดอะไรไม่ได้เขาก็สุดท้ายก็มายึดบ้านแต่บ้านเนี่ยอาจจะยังส่งต่ออยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์เพราะว่าคนก็ไม่อยากจะสูญเสียบ้านถูกใช่ไหมถือว่
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: เป็นนกน้อยทํารังแต่พอตัวก็อยากรักษาบ้านไว้แต่ในเมื่อมีทรัพย์มีเจ้าหนี้รายอื่นมายื่นฟ้องยึดทรัพย์บ้านก็ต้องถูกยึดโดยปริยายเพราะนั้นตอนเนี้ยธนาคารอาคารสงเคราะห์เขาพูดมาพอสมควรแล้วนะเรื่องเนี้ยตั้งแต่สมัยคุณกมลภพอ่ะจนมาถึงเอ็มดีคนปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการแก้กฎหมายใหม่เอาแต่ปัจจุบันทําไม่ได้นะเขาใช้วิธีการรวมหนี้เหมือนกับอิสลามแบงก์กับธนาคารออมสินแล้วก็กรุงไทยทําไม่ว่าคุณจะมีหนี้อยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเอามารวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็มาอยู่ที่ธนาคารแล้วก็ตัดบทให้มาชําระเฉพาะธนาคารอาคารสงเคราะห์เพียงที่เดียวหนี้ส่วนเกินก็มารวมใหม่แล้วก็ธนาคารก็ใช้หนี้ส่วนเกินไปจากเดิมสมมุติเคยเป็นหนี้อยู่500,000มีหนี้ส่วนเกินอีก300,000เป็น800,000ก็รวมเป็น800,000แล้วก็มาผ่อนกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เขาจะทําแบบนี้แต่บางคนก็ได้สิทธิ์บางคนก็ไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับความเป็นหนี้มันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความสามารถในการชําระหนี้มันมีมากน้อยแค่ไหนด้วย
1: ค่ะ
0: ก็พยายามจะแก้ไขอยู่เป็นหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการเบี้ยวหนี้ผ่อนบ้านแต่เป็นหนี้ที่เกิดจากการที่คุณเป็นหนี้จากอย่างอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามา
1: อืม
0: ประมาณเนี้ยจบ
1: แล้วล
0: อ
1: ่
0: ะ
1: า
0: ไร
1: สุดเนี่ยเห็นเขาของอะไรนะอาคารทอสอใช่ไหมพูดถึงทอสอเขาเปิดมหกรรมบ้านเดี่ยวออนไลน์ทอสอปี69เนี่ยเปิดวันนี้วันแรกเออเมื่อวานสิวันแรก
0: คือทรัพย์คืออย่างเงี้ยคือบ้านเนี่ยมันจะมีหลากหลายลักษณะในอดีตเนี่ยแบงค์เนี่ยเขาไปยึดบ้านมาใช่ป่ะพอสิ้นสุดคดีความอ่ะเขาก็ยึดบ้านเป็นเจ้าของบ้านมาพอเขาเป็นเจ้าของบ้านมาปุ๊บเนี่ยจาก NPL เนี่ยมันก็จะกลายเป็น NPA
1: ค่ะ
0: NPA นี่ก็คือสินทรัพย์รอการขายเขาก็เอาสินทรัพย์รอการขายเนี่ยเป็นบ้านมือสองมือสามมือสี่แต่บ้านเราไม่ค่อยเรียกนะเราไม่ค่อยเรียกมือสองมือสามมือสี่คือบ้านมือสองคืออาจจะผ่านไปแล้ว5 มือ 6 มือแต่เป็นบ้านมือสอง
1: อื
0: เข
1: ม
0: าก็เอามาขายทอดตลาดเวลาคุณไปประมูลซื้ออ่ะคุณชอบทำเลชอบราคาคุณก็ไปประมูลแข่งกับคู่แข่งถ้ามีคนสนใจต้องกันตรงกันเนี่ยการแข่งขันก็เกิดขึ้นใช่ไหมแต่ถ้า
1: ค
0: เก
1: ่
0: ิ
1: ะ
0: ดคุณซื้อแล้วไม่มีใครสนใจหรือคุณซื้อได้เพียงคนเดียวคุณก็ได้ราคาที่ขั้นต่ําที่เขาสามารถให้ได้มันจะมีขั้นสูงขั้นกลางขั้นต่ำผมจำไม่ได้ว่าเปิดประมูลครั้งแรกราคาลดลงไป20 หรือ 30%ไม่รู้พอครั้งที่สองเนี่ยลดอีก10-20%จนถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยจะลดไปถึงประมาณ50%แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน
1: ค่ะ
0: หลักการของเขามีอย่างนี้แล้วก็เวลาคุณซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยกรณีเป็นบ้านประมูลมือสองแบบเนี้ยเขาจะมีผ่อนดาวน์1 ปีก็คือว่าปกติคุณซื้อบ้านราคา1 ล้านใช่ไหมคุณต้องดาวน์10%หรือ20%
1: อ
0: ไ
1: ือ
0: ผ
1: ม
0: ่อนดาวน์ฟรี1 ปีเนี่ยคุณก็ผ่อนไปเลยเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นพอครบ1 ปีก็ได้120,000แสน
1: ค
0: ส
1: ่
0: อ
1: ะ
0: งคุณก็เนี่ยมาลดสัดส่วนของวงเงินบ้านจากล้านหนึ่งก็เหลือ800,000 808,000ใช่ไหมไอ้ที่ตัวเนี้ยดอกเบี้ยก็ไม่เสียแล้วคุณก็มาเริ่มต้นกู้ที่808,000
1: ค่
0: บ
1: ะ
0: วกคูณด้วยดอกเบี้ยเข้าไปประมาณเนี้ยเขาจะมีมาตรการเงื่อนไขเยอะ
1: อื
0: เพราม ะนั้น ฉะนั้นถ้าแบงค์ไม่ปล่อยกู้คุณก็มากู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เขาก็ยังปล่อยกู้อยู่เหมือนเดิมและยอดสินเชื่อเขาครึ่งปีแรกนี่เขาทะลุทะลวงด้วยนะเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาจะมีการแถลงข่าวนะผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีแถลงข่าวเร็วๆนี้เ
1: ไ
0: พ
1: ด
0: รา
1: ้
0: ะว่า
1: ค่ะ
0: ยิ่งแบงก์ปฏิเสธสินเชื่อเท่าไหร่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ต้องยิ่งทํางานหนักมากขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่ประเด็นก็คือว่าบ้านเขาจะปล่อยกู้เนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไม่เกิน3 ล้านแล้วก็ส่วนน้อยไม่เกิน5 ล้านถามว่า10 ล้านมีไหมบอกมีแต่น้อยมากส่วนใหญ่จะกู้ปล่อยกู้มันไม่เกิน5 ล้านถ้าต่ำกว่า5 ล้านลงมาผมว่าประมาณ80-90%
1: ค่ะ
0: ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ปล่อยกู้อยู่
1: โอเ
0: พ
1: ค
0: อละ
1: จบเดี๋ยว
0: จ
1: ช่
0: บ
1: วงหน้า
0: ไม่
1: มี
0: ม
1: ป
0: ี
1: ัญห
0: ไม
1: า
0: ่ค่อย
1: เพ
0: ม
1: ิ
0: ี
1: ่
0: อะไร
1: ม
0: คือ
1: ไม่มี
0: ประเด็นคือเดี๋ยวลุ้นครม.ว่าท่านนายกจะยังไงบ้างนะกระทรวงการคลังท่าทางจะหนาวสันหลังพอสมควรนะหรือกระทรวงคมนาคมก็ไม่รู้ไม่รู้มันต้องมีคนอะไรบางอย่างที่แบบยันไว้ต้องเอาแบบเนี้ยแล้วก็มาถึงก็ต้องมาผ่อนคลายก็ผ่อน
1: ม
0: คล
1: ห
0: าย
1: า
0: ไป
1: ด
0: ส
1: ไท
0: องท
1: ย
0: ีแ
1: ค
0: ล้ว
1: ม
0: นะ
1: นาคมกระทรวงการคลังอ่ะวันนี้สามกระทรวง
0: เขาผ่อนคลายมาทีแล้วนะเรื่องจําได้ไหมเรื่องบุพการีอ่ะ
1: ใช
0: ก
1: ่
0: ับสินเชื่อเกษตรอ่ะอันนี้ผ่อ
1: ใน ช่
0: คลายมาทีนะ
1: น
0: ร
1: ี่
0: อบ
1: จะ
0: นี
1: ผ
0: ้
1: ่อน
0: มา
1: คล
0: ผ
1: า
0: ่
1: ย
0: อน
1: อี
0: ค
1: ก
0: ลายเรื่องมอเตอร์ไซค์
1: มอเตอร์ไซค์บัตรนักเรียน
0: แต่ถ้าเป็นผมผมจะไม่โกรธนะแต่ผมจะบอกว่าเราก็ได้ข้อมูลที่เป็น
1: ที่
0: ข้อ
1: แท
0: เท็
1: ้
0: จ
1: จ
0: จ
1: ร
0: ริ
1: ิ
0: ง
1: ง
0: เกิดขึ้นเวลาการช่วยเหลือมันก็จะถูกฝาถูกตัวมากขึ้นไง
1: ค่ะ
0: ส่วนคนที่ไม่ได้แล้วรู้สึกว่าตัวเองอยากได้เนี่ยบางทีมันต้องรู้แก่ใจว่าได้หรือไม่ได้ตัวเองมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ไงบางคนก็ชอบมั่วนิ่มไงก็สังเกตเวลาแจกของเนี่ยคนไทยก็ไปยืนออรอกันเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นบางชาตินะผมไม่ได้อยากจะเรียกเขาก็ยืนเข้าแถวว่าเขารู้ว่าของที่คนเอามาให้เนี่ยเขาได้กันหมดทุกคน
1: ค่ะ
0: แต่ตอนน้ําท่วมจำได้ไหมบ้านผมเนี่ยหลังจากน้ําลดเนี่ย2 เดือนน้ําขวดยังกินไม่หมดเลย ตุนน้ําไปเยอะไงกลัวอดเนี่ยอ่ะพอ
1: โ
0: จ
1: อ
0: บ
1: เควันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณนายกิตคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1 ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: เก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: อ่ะตอนนี้เราจะได้ไปคุยกับนักวิเคราะห์นะคะจากบล.หยวนต้าประเทศไทยคุณปั่นนัชพลแพรศรีเจริญค่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะคุณปั่นสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะมาดูกันหน่อยนะคะแนวโน้มของวันนี้มีปัจจัยอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคะเพราะเมื่อคืนนี้เห็นตลาดฝั่งของนิวยอร์กนะคะที่เข้ามาเนี่ยก็เห็นลดลงนะของดาวโจนส์เนี่ยของบ้านเราคิดว่าจะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้าง
1: ครับจริงๆตลาดวันนี้ภาพรวมเนี่ยผมมองว่าน่าจะยังเป็นการเคลื่อนไหวไซด์เวย์นะครับแล้วก็ภาพ
0: ค่
1: ระ วมของตลาดในวันนี้เลยเนี่ยโทนโดยรวมเนี่ยเชื่อว่าน่าจะยังเป็นการโฟกัสไปยังกลุ่มที่มีผลประกอบการแนวโน้มดีต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นพวกกลุ่มแบงก์กลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยผมเชื่อว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ยังเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดต่อนะครับเพราะว่าเหมือนภาพรวมตอนนี้โทนของตลาดในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยถึงแม้ว่าปัจจัยทางฝั่งของ geopolitical risk ที่มันเร่งตัวขึ้นมามันจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดอยู่บ้างแต่ว่าตลาดโดยรวมเนี่ยเหมือนยังไม่ได้ให้น้
0: ค
1: ำ
0: ่
1: หน
0: ะ
1: ักกับฝั่งนั้นมากเท่าไหร่นะครับเหมือนตลาดเท่าที่ดูในฝั่งของโซนสหรัฐเองเนี่ยเขายังโฟกัสกับพวกหุ้นที่มี earning ดีอยู่พอเขาเริ่มเข้าสู่ earning season แล้วเราก็เลยมองว่าหลังจากนี้เองเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็น่าจะเป็นโทนคล้ายๆกันนะครับส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ย ถ้าเราดูตัวของราคาน้ำมันดิบละกันเมื่อคืนนี้นะครับช่วงแรกเนี่ยมีการเร่งตัวขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าตัวของสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันก็ยังมีความตึงเครียดอยู่แล้วก็เร่งตัวขึ้นมาในบางช่วงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวมาว่าทางฝั่งอิหร่านเนี่ยได้รับข้อเสนอจากประเทศที่เป็นตัวกลางในการเจรจาแหละซึ่งอันเนี้ยมันก็ยังมันทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มมีการคลายกังวลลงมาบ้างนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เร่งตัวขึ้นไปต่อสักเท่าไหร่ทําให้ตัวของราคาน้ำม
0: ค
1: ัน
0: ่ะ
1: ดิบเองเนี่ยก็ชะลอตัวลงมาเพราะฉะนั้นน่ะวันนี้เองผมเชื่อว่าตัวของหุ้นที่มีความเสี่ยงจากราคาน้ำมันดิบที่สูงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาเอาเพอร์ฟอร์มได้นะครับอย่างเช่นตัวของเทสโก้พวกนี้ผมก็คิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ดูน่าสนใจนะครับรวมถึงหุ้นกลุ่มอื่นๆเองผมเชื่อว่าที่เพอร์ฟอร์มมาในก่อนหน้านี้อย่างเช่นพวกหุ้นกลุ่มแบงก์รวมถึงกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยก็น่าจะยังปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับ
0: ค่ะนะคะกลุ่มแบงก์กลุ่มลงไฟฟ้าแต่วันนี้ก็คือของบ้านเราก็มีงบกลุ่มธนาคารที่ออกมาดีด้วยใช่ไหมคะคุณปั่น
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆถ้าดูเมื่อวานนี้เองเนี่ยทั้งตัวของ TTB แล้วก็ KKP เนี่ยก็ถือว่าออกมาค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็อย่างตัวของ KBank ที่ออกมาเมื่อเช้านี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอินไลน์กับที่เราคาดแต่ว่าดีกว่าที่ตลาดคาดหน่อยนึงแต่ภาพรวมของกลุ่มธนาคารที่มันโทนดูมาเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าการเก็งกำไรผลประกอบการของกลุ่มธนาคารเนี่ยน่าจะยังเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้แล้วก็อย่างเมื่อวานนี้เองเนี่ยตัวของ TTB มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางฝั่งของนักวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าภาพรวมหลังจากนี้เองเนี่ยเขาอาจจะมองว่าการซื้อหุ้นคืนที่ระดับราคาตรงนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าราคามันขึ้นมาสูงกว่าตัวของ book value แล้วนะครับแล้วก็
0: ค่
1: ต
0: ะ
1: รงนี้เองเนี่ยมันอาจจะทําให้ตลาดตีความได้ว่าหลังจากนี้ตัวของ TTB เนี่ยจะสลับไปจ่ายเงินปันผลเป็น payout ratio เนี่ยที่มากขึ้นได้หรือเปล่านะครับตรงก็มีประเด็นเกี่ยวกับอะไรตรงนั้นเข้ามาส่วนประเด็นอื่นๆเองเนี่ย
0: ค
1: อย
0: ่
1: ่
0: ะ
1: างประเด็นในประเทศนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนิดหน่อยเนี่ยคือการที่ทางฝั่งของคุณอนุทินไปคุยกับทางบริษัทหัวเว่ยนะครับในจีนที่
0: อือหื
1: ออ ยากจะให้เขามาลงทุนในฝั่งของไทยมากขึ้นตรงเนี้ยผมมองว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่มันเป็นการต่อยอดมาจากช่วงก่อนหน้านี้แหละครับที่เขาไปคุยกับตลาดผู้ประกอบการฝั่งจีนเพื่อให้มาลงทุนในฝั่งของไทยมากขึ้นนะครับตรงเนี้ยผมมองว่าระยะยาวอ่ะมันก็จะเป็นบวกกับพวกหุ้นกลุ่มนิคมหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับไฟฟ้าสื่อสารก่อสร้างพวกนี้ผมมองว่าน่าจะได้บวกทั้งหมดเลยนะครับตัวที่ชอบช่วงนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นชอบฝั่งกลุ่มนิคมเยอะหน่อยครับอย่างตัวของ WHA อมตะเพราะว่าเซนติเมนต์เนี่ยดูดีขึ้นจากปีที่แล้วพอสมควรเลยอย่างตัวของพรีเซลเนี่ยเชื่อว่าหลังจากนี้เองน่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยช่วงไตรมาส3ไตรมาส4เขาโดนกดดันจากฝั่งของพวก reciprocal tariff ถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้
0: ค่ะ
1: สงครามการค้าต่างๆเนี่ยมันดูเห็นโทนที่มันคลี่คลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เองเนี่ยเชื่อว่าตัวของพรีเซลของกลุ่มนิคมเนี่ยน่าจะเข้าสู่รอบของการซื้อตัวได้นะครับ
0: ค่ะนะคะก็วันนี้ให้แนวรับแนวต้านยังไงนะคะ
1: แนวรับแนวต้านวันนี้แนวต้านให้ไว้ก่อนละกันที่1,660ครับส่วนแนวตะแนวรับเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณสัก1,640ไปก่อนแต่ว่าแต่คิดว่าไม่น่าหลุดนะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูตลาดต่างประเทศเองเนี่ยฝั่งของเกาหลีก็เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวมาแล้วเพราะฉะนั้นนะหลังจากนี้เองผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยโฟลน่าจะเห็นการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ได้เหมือนกันซึ่งก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยหนุนตลาดได้นะครับ
0: ค่ะนะคะได้ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมให้กับนักวิเคราะห์ไหมคะ
1: สำหรับวันนี้น่าจะไม่มีแล้วครับแต่ว่าถ้าเล่นเก็งกำไรในฝั่งของตัวหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็อาจจะใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างแนวโน้มงบของเดลต้าในช่วงนี้เนี่ยคิดว่าแนวโน้มไตรมาส 2อาจจะยังไม่เด่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะถ้า จะเก็งกำไรในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จริงๆก็อาจจะเลือกเป็นตัวอื่นก่อนน่าจะดีกว่านะครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณปั่นคะ
1: ครับผมยินดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักฟังสารคดีสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนรายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนฟิลิปปินส์เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนผลักดันบทบาทอาเซียนและไทยในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่
8: นายเสียศักดิ์ พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือ AMM ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในห่วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่24กรกฎาคมนี้ซึ่งมีวาระสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยกระดับบทบาทอาเซียนผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการแก้ปัญหาสำคัญต่างๆการจัดการวิกฤตการณ์ในภูมิภาคโดยจะใช้เวทีนี้ในการหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อหาทางออกและผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนรับมือกับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยการเร่งผลักดันความร่วมมืออาเซียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างโอกาสนี้นายเสียศักดิ์จะขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมที่สำคัญหลายวงประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศกำชับให้เคร่งครัดการออกหนังสือรับรองการเกิดป้องกันการนำไปใช้ออกสัญชาติเท็จ
9: นายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าจากการที่มีบุคคลได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศให้เคร่งครัดปฏิบัติตามกฎหมายทั้งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือรับรองการแจ้งเกิดเนื่องจากหนังสือรับรองการเกิดเป็นเอกสารสำคัญที่สถานพยาบาลออกให้แก่ผู้มีหน้าที่แจ้งเกิดเพื่อนำไปดำเนินการตามกฎหมายจึงต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามข้อเท็จจริงทุกประการการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการแจ้งเกิดโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบย่อมสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเอกสารจนอาจเข้าข่ายการจัดทำเอกสารหรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งถือเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมย้ำหากพบสถานพยาบาลเอกชนใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำหรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จการปลอมแปลงเอกสารหรือการยินยอมให้มีการจัดทำหลักฐานอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือหนังสือรับรองการเกิดผู้รับอนุญาตผู้ดำเนินการสถานพยาบาลผู้ประกอบการวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับนฤมลอุดมพรรายงาน
3: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เตือนประชาชนในพื้นที่รับมือฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กรกฎาคมเสี่ยงฝนตกหนักบางพื้นที
10: ่นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยพยากรณ์อากาศ7วันจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าระหว่างวันที่19ถึง25กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นส่งผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นตามลำดับโดยวันที่19ถึง20กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ส่วนในช่วงวันที่21ถึง25กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรพร้อมติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTTArt Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
6: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
5: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: สิบนาฬิกากับอีก11นาทีค่ะผู้ฟังคะกลับมาติดตามกันต่อนะคะในภาพบรรยากาศของการลงทุนนะคะในช่วงนี้บ้านเราวันอังคารค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะมันมีหลายประเด็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะของในประเทศเราเองก็มีผลประกอบการของกลุ่มแบงค์นะคะที่ทยอยออกมาในวันนี้ก็ถือว่าดีกว่าคาดหลายตัวนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันแต่ตอนนี้ค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะผู้ฟังสำหรับเซ็นดีเด็กไทย 1,649.98 จุดนะคะบวกมา 3.98 จุดนะคะวอลุ่มมี 18,839 ล้านบาทค่ะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1คือ K-Bank กสิกรไทยนะคะ234บาทค่ะลบไป4บาทแล้วก็ KTB ค่ะ42.25 นะคะ SCB ค่ะ157บาทลบไปบาท50นะคะ PTT ค่ะ39.25 BBL นะคะ201บาทค่ะลบไป2บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นของบ้านเรานะคะส่วนตลาดต่างประเทศนะคะฝั่งของเอเชียเองเนี่ยนะวันนี้บรรยากาศของเอเชียนะคะที่ภาพของการลงทุนก็มีลบมีบวกแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็จะมีตัวเลขอย่างของเกาหลีใต้เนี่ยส่งออกเขาออกมาพุ่งไปถึง 52

แล้วก็จับตาดูผลประกอบการของกลุ่ม Big Tech ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญในฝั่งของเอเชียเพราะว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐเขาก็จะมีการรายงานผลประกอบการออกมานะคะแล้วก็ประเมินสถานการณ์ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางกันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนะคะได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียวันจันทร์ที่20กรกฎาคมถือเป็นการเปิดแนวรบแนวใหม่ในสงครามอิหร่านแล้วก็อิสราเอลสหรัฐนะคะและเพิ่มความเสี่ยงต่ออุปทานพลังงานการค้าโลกอีกค่ะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านบอกว่าประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างอิหร่านกับสหรัฐได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงเป็นเวลา10วันค่ะเพื่อเปิดทางสำหรับการเจรจาสันติภาพนะคะนักลงทุนยังรอดูรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในสหรัฐเพื่อประเมินความคุ้มค่าที่บริษัทเหล่านี้ได้ทุ่มเงินลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ AI โดยเทสลาและอัลฟาเบตจะรายงานผลประกอบการในวันพุธที่22กรกฎาคมค่ะผลประกอบการในสัปดาห์หน้านะคะตลาดหุ้นของเอเชียล่าสุดเลยค่ะบุฟังนิกกี้เนี่ยปิดภาคเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดัชนีตลาดหุ้นโตเกียวค่ะอยู่ในวันนี้นะคะซึ่งในภาพบรรยากาศล่าสุดเนี่ยไปดูของทางด้านนิกกี้ก่อนหุ้นที่ปิดภาคเช้าไปเป็นตลาดแรกเนี่ยนะคะของวันนี้นิกกี้เนี่ยบวกมาได้ 1,114.56 จุดบวกมา 1.74% ยืนอยู่ 65,255.68 จุดนะคะนิกกี้65,255.68จุดบวก 1,114.56 จุดหรือว่าบวกมา 1.74% ค่ะส่วนตัวอื่นๆที่น่าสนใจนะคะมีตัวหางเสียงฮ่องกงลบไป148จุดค่ะ0.59%เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนบวกมาได้6จุดหรือว่า0.10%ยืนอยู่3,800จุดนะคะตลาดหุ้นออสเตรเลียค่ะ8,776จุด20จุดนะคะลบไป15.10จุดนะคะอันนี้เป็นของตลาดฝั่งของออสเตรเลียนะคะที่เช้านี้นะคะออกมาเป็นลบค่ะส่วนคอสปิเกาหลีใต้บวก2.96%บวกมา192จุดยืนอยู่6,703จุดค่ะตลาดหุ้นสิงคโปร์5,530จุดบวก31จุดหรือว่า0.57%นะคะแล้วก็ในส่วนของหางเส็งฮ่องกงเนี่ยเป็นลบไป137จุดนะคะไต้หวันบวกมา2.82%อันนี้จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในฝั่งของตลาดเอเชียส่วนน้ำมันกับทองคำนะคะไปดูในส่วนของน้ำมันก่อนค่ะดูล่วงหน้าแต่เมื่อคืนนี้บรรยากาศการลงทุนของตลาดนิวยอร์กเนี่ยนะคะเมื่อคืนตลาดอุตสาหกรรมดาวโจนส์เนี่ยนะคะปิดที่51,839.26จุดค่ะลดลงไป307.16จุดหรือว่า0.59%แล้วก็ S&P 500ลงไป0.19% Nasdaq ลบไป0.05%หุ้นยุโรปนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศกังวลความขัดแย้งตะวันออกกลางที่รุนแรงขึ้นเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อแล้วก็ก่อนที่มีการประชุมของ ECB ในสัปดาห์นี้ก็ทำให้หลายตลาดเป็นลบนะคะอย่างภาพรวมเนี่ยลบไป0.30%หุ้นฝรั่งเศสบวกมาได้แค่0.02%นะคะปิด8,310จุดค่ะตลาดหุ้นเยอรมนีค่ะปิด24,846จุดนะคะบวกมาได้0.06%ฟูซี่ร้อยลอนดอนลบไป75จุดหรือว่า0.7%นะคะปิดที่15,24.76จุดค่ะส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กนะคะเดือนสิงหาคมเพิ่มมา74เซนต์0.9%ไปปิด83.23ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนส่งมอบเดือนกันยายนเพิ่มมา1.12ดอลลาร์หรือว่า1.27%ปิด89.22ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะในภาพรวมนั้นตลาดฝั่งของน้ำมันดิบเนี่ยนะคะคือเพราะว่านักลงทุนประเมินสถานการณ์ตะวันออกกลางจากที่ฮูตีในเยเมนประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียค่ะก็มีสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปิดช่องทางการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะตอนนี้เราราคาของฝั่งน้ำมันเนี่ยบวกมาเล็กน้อยนะคะเมื่อคืนแต่ว่าเบรนท์เนี่ยจะบวกมาถึง1.27%แต่ทองคำค่ะทองคำโคเม็กซ์เนี่ยลดลงไป2.90ดอลลาร์นะคะหรือว่า0.07%เมื่อคืนปิดที่4,015ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะเพราะกังวลสถานการณ์ตึงเครียดสหรัฐ
ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นจะก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นอาจจะกดดันให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนดอลลาร์สหรัฐ

0: ก็แข่งข้าค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศของตลาดฝั่งของยุโรปแล้วก็นิวยอร์กแล้วก็ฝั่งของเอเชียด้วยนะคะของบ้านเราเองเนี่ยก็คงจะต้องมาจับตาดูอย่างที่เห็นภาพบรรยากาศก็อาจจะเป็นภาพบวกแต่ก็บวกไม่มากนะคะพร้อมที่จะเป็นสีแดงได้ทุกเมื่อนะคะเพราะว่าบรรยากาศวันนี้ดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะไปแนวโน้มมีบวกมีลบสลับกันไปไซด์เวย์นะคะดูอย่างที่นักวิเคราะห์หยวนต้าให้ข้อมูลเรามาเมื่อครู่นี้นะคะส่วนบล.หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดเนี่ยก็มองว่าวันนี้นะคะน่าจะเคลื่อนไหวบวกต่อได้โดยรับปัจจัยหนุนจากบรรยากาศเชิงบวกค่ะและผลประกอบการของกลุ่มแบงก์พาณิชย์ประกาศออกมาเมื่อวานนี้ก็จะมีตัวทหารไทยธนชาตินะคะแล้วก็ KKP ค่ะเติบโตดีกว่าที่ตลาดคาดการอันนี้เป็นปัจจัยบ้านเราเองนะคะก็นำไปสู่ความคาดหวังเชิงบวกต่อผลประกอบการธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่จะประกาศครบทั้งหมดวันนี้แหละค่ะถ้าผลออกมาดีกว่าคาดหรือไม่แย่กว่าที่ประเมินเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยได้นะคะแม้ในไตรมาสที่2ปี69อ่ะจะมีผลกระทบจากราคาพลังงานที่ทรงตัวในระดับสูงแต่ว่าไม่ได้ส่งผลลบต่อบริษัทจดทะเบียนอย่างมีนัยสำคัญหรือรุนแรงเท่ากับที่เคยกังวลก่อนหน้านี้ค่ะทำให้ตลาดหุ้นไทยสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามปัจจัยต่างประเทศยังถูกกดดันจากความไม่แน่นอนของสงครามในตะวันออกกลางแม้จะมีตัวกลางเสนอให้หยุดยิงชั่วคราวแต่ว่ายังขาดความชัดเจนแล้วก็การตอบรับค่ะประเมินแนวต้านไว้ที่1655จุดแล้วก็แนวรับไว้ที่1640จุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของบล.ป.SS International จำกัดนะคะต่อภาพรวมของตลาดหุ้นไทยส่วนราคาทองล่วงหน้านะคะที่ล่าสุดเนี่ยโกลด์สปอตอยู่ที่4,044ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์บวก29ดอลลาร์เช้าวันนี้บวกมาถึง 0.72% นี้ล่วงหน้านะก็ไปดูไอ้ทองคำบ้านเราตามประกาศของสมาคมค้าทองหน่อยวันนี้เป็นสีเขียวหมดเลยนะคะทั้งหมด4ครั้งค่ะบวกมาได้300บาทต่อบาททองคำครั้งแรกนี่นะคะทองบวกมาได้100แล้วก็ครั้งที่2บวกอีก50ครั้งที่3บวกอีก100ครั้งที่4บวกอีก50ทำให้ราคาตามประกาศล่าสุดนี่ของสมาคมค้าทองคำนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้อ64,100ค่ะขายออก64,300นะคะทองรูปพรรณรับซื้อ62,823บาท4สตางค์นะคะขายออก65,100บาทค่ะเดี๋ยวเราจะมีนักวิเคราะห์นะคะจากบล.ทางด้าน YLG นะคะที่จะมาพูดคุยกับเราค่ะซึ่งในแนวโน้มของราคาทองว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะเราเห็นราคาทองล่วงหน้าตอนนี้กลับมาเป็นภาพบวกนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ก็ลดลงไปใช่ไหมล่ะเราไปคุยกับคุณแชมป์วรุษรุ่งขำนะคะผู้ฟังจากบริษัท YLG Bullion and Futures นะคะ YLG พร้อมแล้วสวัสดีค่ะคุณแชมป์คะ
1: สวัสดีครับคุณศิริรัตน์
0: ค
1: ครั
0: ่ะ
1: บ
0: ค่ะสวัสดีค่ะมาดูกันหน่อยค่ะวันนี้เห็นค่อยๆไต่ขึ้นมานะคะล่วงหน้ามีปัจจัยอะไรที่เป็นบวกสำหรับทองคำขึ้นมาได้ค่ะเช้านี้
1: เช้านี้เนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์ในตะวันพูดครับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับมีแนวโน้มคลี่คลายครับหลังจากเจ้าหน้าที่ของอิหร่านเปิดเผยกับรอยเตอร์นะครับว่าประเทศผู้ไกลเกลี่ยเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอเพื่อลดความตึงเครียดของสงครามในตะวันออกกลางนะครับซึ่งอาจจะมีการเสนอให้มีการหยุดยิงเป็นระยะเวลา10วันครับก็เป็นการเปิดทางเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงที่เคยทำเอาไว้ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ตัวราคาน้ำมันดิบตลอดโลกที่มีการปรับตัวบวกเมื่อวานเริ่มกลับมาอ่อนตัวลงหรือเริ่มกลับมาย่อลงนะครับก็เลยดันให้ตัวราคาทองคำเนี่ยมีการฟื้นตัวหรือมีการขยับตัวขึ้นได้บ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดยังไม่แน่ใจท่าทีของสหรัฐนะครับว่าการตกลงหรือการเจรจาดังกล่าวเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทหารในฝั่งสหรัฐมีการเสียชีวิตหลังจากเกิดการโจมตีกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศของสหรัฐแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแสดงท่าทีกดเปรี้ยวมากนะครับหลังจากทหารสหรัฐเสียชีวิตไป3นายและมีการประกาศว่าจะมีการโจมตีอิหร่าน ให้สิ้นซากแล้วก็มีการเอาคืนนะครับเพื่อเป็นการสดุดีให้กับทหารสหรัฐที่เสียชีวิตไปนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนในฝั่งกองคำเนี่ยยังคงจับตาดูว่าจะเกิดสันติภาพในตะวันออกกลางจริงหรือเปล่านอกจากนี้เนี่ยหากไม่ได้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางจริงๆนะครับแล้วสถานการณ์มีภาพของความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตัวทองคำให้อ่อนตัวหรือย่อตัวลงต่อก็ได้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยอิหร่านมีการขยายแนวรบนะครับโดยมีการประกาศให้กลุ่มปูตีมีการปิดล้อมในส่วนของทะเลในส่วนของทะเลแดงที่มีการเชื่อมต่อกับซาอุดิอาระเบียและก็เป็นการเชื่อมต่อกับคลองสุเอตนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีการปิดทะเลแดงแล้วก็มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วยเส้นทางน้ำมันที่ออกสู่ตลาดโลกเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากรวมทั้งการปิดในส่วนของทะเลแดงซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกับคลองสุเอตนะครับจะทำให้การที่เอเชียจะมีการส่งสินค้าต่างๆไปทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าคลองสุเอตจะถือว่าเป็นคลองที่เป็นการลำเลียงสินค้าต่างๆเนี่ยจากทางเอเชียไปยังฝั่งยุโรปเป็นจำนวนมากครับสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้เรายังคงเฝ้าระวังและก็จับตาเพราะว่าหากเกิดการกระทบกระทั่งจนเกิดขั้นปิดทะเลแดงหลังจากช่องแคบของมดถูกปิดไปนะครับสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อก็อาจจะกลับมาเร่งตัวขึ้นแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยที่ทำให้บรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยมันกลับมาขึ้นดอกเบี้ยดังนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีทรายหรือสัญญาณเกี่ยวกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่คลี่คลายแต่ตลาดก็ยังไม่ได้ไว้วางใจหรือวางใจมากนักครับทองคำก็เลยมีลักษณะของการขยับขึ้นได้บ้างแต่เมื่อราคาขยับขึ้นเนี่ยก็ยังคงมีแรงขายทำกำไรในช่วงสั้นออกมาครับ
0: ค่ะช่วงนี้คือมีแรงขายทำกำไรออกมาแต่ว่าอย่างนี้แสดงว่าที่ขึ้นมาแบบนี้ยังไว้ใจไม่ได้หรือยังไงอะคะคุณแชมป
1: ์ใช่เลยครับก็มองว่าตลาดเนี่ยเป็นลักษณะของการรับข่าวในช่วงสั้นนะครับแต่พอราคาขยับและปรับตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยยังประเมินว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางต้องพูดง่ายว่าใช้คำว่า3วันดี4วันไข้นะครับสถานการณ์เนี่ยยังไม่ยุติก็ยังมีการสู้รบกันแล้วก็ยังคงมีภาพของความรุนแรงดังนั้นเนี่ยถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นไปในลักษณะดังกล่าวก็ยังคงเป็นภาพตัวนึงที่ยังทำให้นักลงทุนทองคำเนี่ยไม่ได้ไว้วางใจภาพทองคำก็จะมีภาพของการแกว่งขึ้นแกว่งลงตอบสนองกับกระแสข่าวที่กลับเข้ามาส่งผลต่อทิศทางตัวราคาน้ำมันตัวทิศทางดอกเบี้ยแล้วก็ตัวราคาทองคำในช่วงสั้นครับนอกจากนี้เนี่ยตลาดยังไปโฟกัสหรือจับตานะครับในส่วนของการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในฝั่งสหรัฐซึ่งสัปดาห์นี้จะมีการเปิดเผยในส่วนของหุ้นกลุ่มเทคแล้วก็หุ้นกลุ่มชิปนะครับต้องบอกว่าตัวหุ้น Alphabet ของ Google ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีหลังจากมีการประกาศว่ามีการพัฒนาชิปที่นำไปใช้ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ในตัว Gemini นะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้เห็นภาพของการเชื่อมโยงกันระหว่าง AI กับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่อย่างเช่น Google เนี่ยนะครับที่มีการลดเป็นการควบรวมเป็นการใช้ชิปตัวเดียวกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการประมวลผลสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ภาพของหุ้นกลุ่มเทคในฝั่งสหรัฐเนี่ยหรือทิศทางตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มกลับมาที่ทางสดใสประกอบกับสัปดาห์นี้จะมีการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทเทคขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Alphabet Intel รวมทั้งในส่วนของ Texas Instruments นะครับแล้วก็ Tesla ตลาดเนี่ยก็เลยรอดูว่าผลประกอบการของบริษัทต่างๆเนี่ยจะมีภาพหรือมีทิศทางที่สดใสมากน้อยเพียงใดครับเพราะว่าหากมีภาพหรือทิศทางที่สดใสหรือมีทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะไปกระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็อาจจะกลับมาสร้างแรงกดดัน กับตัวทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้เหมือนกันแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าผลประกอบการออกมาไม่ได้ดีหรือต่ำกว่าที่ตลาดหวังไว้นะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงที่กดดันการลงทุนในตัวต่างหุ้นวอซีแล้วก็กลับมากระตุ้นทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้เหมือนกันครับ
0: ค่ะมีคนฝากถามเหมือนกันนะคะคุณแชมป์ว่าของ YLG เองมองเนี่ยว่ามันมีโอกาสที่จะหลุด60,000ไหมอันนี้พูดถึงทองไทยอะนะ
1: ครับสำหรับตัวทองไทยเนี่ยมองว่าถ้าเกิดหลุดในส่วนของ60,000 บาทต่อบาททองคำจริงๆเนี่ยเราคำนวณในส่วนของแนวรับระยะกลางนะครับในโซนระดับ 3,880 เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนถ้าคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนณปัจจุบันเนี่ยก็33.63 บาททองไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 61,800 บาทต่อบาททองก็ถือว่าลงมาใกล้กับ60,000 บาทต่อบาททองคำมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดภาพของสถานการณ์ความตึงเครียดที่อยู่ในระดับสูงจริงๆแล้วเกิดทองหลุด 3,880 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์โซนแนวรับถัดไปเนี่ยจะอยู่ 3,650 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ก็ทองไทยเนี่ยก็ประมาณ 58,000 บาทต่อบาททองคำนะครับก็ถามว่ามีโอกาสหลุด 60,000 ไหมถ้าสงครามมีภาพของความรุนแรงแล้วดันน้ำมันดิบดันเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นและทรงตัวในระดับสูงและทำให้แนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้รวมทั้งการขยับขึ้นของดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีสัญญาณของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ซึ่งในปีนี้เนี่ยตลาดคาดการว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยประมาณ 1-2 ครั้งหรือ 25-50 เบสิสพอยต์แต่ถ้าแนวโน้มหรือโมเมนตัมดอกเบี้ยเนี่ยมีการขยับขึ้นเป็น3ครั้งหรือ75เบสิสพอยต์ประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตัวราคาทองคำให้มีโอกาสอ่อนตัวหรือมีโอกาสพักฐานลงได้เยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่ราคาทองคำจะหลุดในส่วนของโซนระดับ 3,880 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนซึ่งเป็นแนวรับสำคัญณตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าเราดูจากโปรแกรมเฟดวัตถุของ CME ตลาดยังให้น้ำหนักในปีนี้นะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยเพียงแค่25เบสิสพอยต์หรือเป็นการปรับลดดอกเบี้ยลงเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นจากระดับก่อนหน้านี้นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะยังคงทำให้ตัวราคาทองคำในระยะสั้นยังคงการอ่อนตัวลงได้ไม่เยอะหรือพอราคาหลุด4,000เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนลงไปก็จะเห็นการเด้งกลับหรือการดีดตัวกลับได้ค่อนข้างดีของราคาจากปัจจัยพื้นฐานณปัจจุบันครับ
0: ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูในภาพของเขาเรียกว่าอะไรปัจจัยต่างๆที่คุณแชมป์พูดถึงไปเมื่อครู่นี้นะคะแล้วแนวโน้มของค่าเงินบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี
1: ้ครับค่าเงินบาทเนี่ยมีการอ่อนค่าขึ้นมานะครับทดสอบระดับสูงสุดในรอบกว่า14เดือนนะครับทิศทางของเงินบาทที่มีสัญญาณของการอ่อนค่าเนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยบวกกับตัวราคาทองคำในประเทศครับทางนี้เนี่ยการอ่อนค่าของบาททำให้ตัวทองคำแท่ง 96.5 ของไทยหรือว่าทองไทยเนี่ยมีการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาในระดับที่ค่อนข้างจำกัดนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกคอยประคับประคองในส่วนของตัวทองไทยเอาไว้ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยค่าเงินบาทถ้าเราดูพฤติกรรมในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจันทร์กับอังคารที่ผ่านมาค่าเงินบาทยังคงติดกรอบแนวต้านแถวๆระดับ 33.69 บาทสตางค์อยู่ดังนั้นเนี่ยค่าบาทยังไม่อ่อนค่าทะลุในส่วนของระดับดังกล่าวขึ้นไปนะครับก็อาจจะเห็นเป็นการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้โดยกรอบด้านล่างแถวๆระดับ 33.54 สตางค์ถ้าไม่หลุดเนี่ยภาพหรือโมเมนตัมของบาทก็ยังคงมีโอกาสอ่อนค่าหรือยังมีโอกาสขยับขึ้นได้ต่อดังนั้นเนี่ยในช่วงสั้นนะครับถ้าภาพของดอลลาร์ยังคงอยู่ในโทนของการแข็งค่าหรือดอลลาร์ยังคงยืนอยู่เหนือระดับ100ดอลลาร์ได้อย่างแข็งแกร่งนะครับก็มองว่าภาพของเงินบาทเนี่ยก็ยังคงอยู่ในโทนที่เป็น อ่อนค่าหรืออยู่ในโทนที่เป็นบวกกับตัวราคาทองคำแท่ง 96.5% ของไทยครับ
0: ค่ะท้ายนี้มีอะไรฝากต่อถึงคุณผู้ฟังบ้างไหมคะเพิ่มเติมเชิญเลยค่ะ
1: สำหรับการลงทุนทองคำในช่วงนี้นะครับยังเน้นเป็นการทำกำไรระยะสั้นนะครับแม้ว่าจะเริ่มมีปัจจัยบวกหรือมีแรงซื้อดันตัวทองคำสลับกลับเข้ามาแต่อยากให้ดูแนวรับ 4,000 กับ19เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนหรือทองไทยเนี่ย63,950บาทต่อบาททองถ้าราคาไม่หลุดแนวรับดังกล่าวสามารถเสี่ยงซื้อเล่นสั้นได้นะครับลุ้นไปรอขายทำกำไรในโซน4,061ถึง4,080เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนถ้าราคาปรับขึ้นทดสอบแนวต้านดังกล่าวแล้วไม่ผ่านอาจจะแบ่งขายเยอะหน่อยเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับแนวต้านดังกล่าวเนี่ยประเมินเป็นทองไทย64,500ถึง64,900บาทต่อบาททองนะครับอย่างไรก็ตามถ้าราคาเกิดหลุด4,000กับ19เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนลงมานะครับอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงต่อของตัวราคาทองนะครับก็แนะนำว่าอาจจะถอยในส่วนของจิตเข้าซื้อไปที่แนวรับ 3,996 หรือโซนแนวรับจิตวิทยา 4,000 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนถึงระดับ3,960เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนหรือถ้าคิดเป็นทองไทยเนี่ยก็ประมาณ63,600 63,000บาทต่อบาททองนะครับก็จะเป็นจุดแนวรับถัดไปในส่วนของนักลงทุนที่อยากจะเข้าซื้อเพื่อเล่นสั้นหวังทำกำไรจากการเด้งกลับหรือการดิ่งตัวกลับของราคาอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณแชมป์ค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณวรุษรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Future นะคะผู้ฟังแนวโน้มราคาทองส่วนไปดูมุมมองของ AWC นะคะที่ล่าสุดผนึกพลังกับ SCB ค่ะร่วมกันสนับสนุนการเติบโตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยั่งยืนของประเทศลงนามสินเชื่อ Sustainability Linked Loan นะคะมูลค่า45,000ล้านบาทสนับสนุนการพัฒนาเวิ้งนครเกษมเยาวราชพื้นที่ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงมรดกวัฒนธรรมไทยจีนเพื่อสร้างคุณค่าสู่ย่านเยาวราชไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกผนึกพลังพันธมิตรระหว่าง AWC และธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะร่วมกันขับเคลื่อนเติบโตศักยภาพภายใต้วิสัยทัศน์ความยั่งยืนด้วยวงเงินสินเชื่อด้านความยั่งยืนรวม 4,500 ล้านบาทเตรียมโครงการคุณภาพระดับแลนด์มาร์กในจุดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทยสนับสนุนการพัฒนาโครงการเวิ้งนครเกษมเยาวราชโครงการแลนด์มาร์กที่ใหญ่ที่สุดของ AWC พื้นที่ประวัติศาสตร์ใจกลางเยาวราชซึ่งก็เป็นไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสร้างประสบการณ์ระดับโลกรวมถึงกังฟูแพนด้าร่วมกับ Universal Destinationand experience นะคะซึ่งก็เชื่อมโยงเรื่องราวตัวละครอันเป็นที่รักของผู้คนทั่วโลกเข้ากับอัตลักษณ์และมรดกวัฒนธรรมเยาวราชค่ะเพื่อสร้างโอกาสเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับไทยการสนับสนุนการเงินครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของ AWC ภายใต้โครงการเป็นโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วย IBDต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยร่วมกันสร้างคุณค่าระยะยาวให้เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการคุณภาพทั่วประเทศนะคะกรุงเทพ16กรกฎาคม69บริษัท Asset World Corp จำกัดนะคะบริษัท Asset World Corp จำกัดหรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรกับธนาคารร่วมขับเคลื่อนความแข็งแกร่งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยวิสัยทัศน์ร่วมมุ่งมั่นสร้างคุณค่าความยั่งยืนผ่านการจัดสินเชื่อยั่งยืนภายใต้วงเงิน 4,500 ล้านค่ะเพื่อสนับสนุนการเติบโตภายใต้กลยุทธ์ Sustainable Growth Lessstrategy นะคะผ่านการพัฒนาพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินคุณภาพของ AWC อย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยวงเงินสินเชื่อ15,000ล้านบาทจะใช้ในการพัฒนาโครงการ And Growth Wing นครเกษมเยาวราช And Growthโครงการ Mixed Use ระดับแลนด์มาร์คที่ใหญ่ที่สุดของ AWC ที่ได้รับการพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเยาวราชที่เชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมไทยจีนเข้ากับประสบการณ์ระดับโลก

0: ยูนแอนแอมนะคะได้รับบันดาลใจจากอัตลักษณ์และเรื่องราวเยาวราชเพื่อส่งต่อเสน่ห์ของพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้สู่ผู้มาเยือนจากทั่วโลกค่ะคุณวรภาไตรโสรัตน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Asset World Corp จำกัดเองเนี่ยนะคะก็ขอบคุณบริษัทไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้แล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนส่งเสริมเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ร่วมสนับสนุนไทยสู่เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกเงินทุนครั้งนี้นะคะก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์จุดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครผ่านการผสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยจีนเข้ากับประสบการณ์คุณภาพระดับนานาชาตินะคะอย่างกังฟูแพนด้าค่ะซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แต่เป็นการสร้างจุดหมายปลายทางที่เชื่อมผู้คนวัฒนธรรมชุมชนและคนรุ่นต่อไป AWC เชื่อว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยโมเดลเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและพลังพันธมิตรที่ร่วมวิสัยทัศน์จะเป็นแรงผลักดันความแข็งแกร่งและคุณค่าอย่างแท้จริงสู่ประเทศชาติและอุตสาหกรรมการได้รับสนับสนุนสินเชื่อในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญเพื่อสร้างความแข็งแกร่งเติบโตเสริมจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศรวมถึงกลยุทธ์ AWC ในการพัฒนามาตรฐานอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งเป้าความยั่งยืนทั้ง3มิติเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนสังคมและเพื่อการเติบโตการสร้างงานและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะธนาคารไทยพาณิชย์เองก็พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยพาณิชย์กับAWC ก็เป็นเครื่องยืนยันความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันและก็สะท้อนถึงการขับเคลื่อนโครงการที่มีความหมายต่อประเทศต่อเนื่องนะคะจนมาสู่ความร่วมมือยิ่งใหญ่ในการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวภายใต้วงเงิน15,000ล้านบาทสำหรับโครงการเวิ้งนครเกษมเยาวราชและสินเชื่อที่เชื่อมกับการดำเนินงานอย่างยั่งยืนภายใต้วงเงิน30,000ล้านและโครงการคุณภาพอื่นๆของ AWC ทั่วประเทศนะคะในโอกาสสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวครั้งนี้ก็จะเป็นพลังขับเคลื่อนในการผลักดันให้โครงการเวิ้งนครเกษมเยาวราชก้าวไปต้นแบบโครงการมิกยูสสีเขียวระดับโลกเลยค่ะรวมถึงโครงการต่างๆในอนาคตด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและสร้างคุณค่าความยั่งยืนในระยะยาวให้กับประเทศในการร่วมมือครั้งนี้อย่างมุ่งมั่นของธนาคารพาณิชย์นะคะภายใต้แนวคิดอยู่อย่างยั่งยืนซึ่งก็เป็นการควบคู่การรักษาการเงินที่แข็งแกร่งไปด้วยนะคะในการนี้ค่ะคุณผู้ฟังเขาก็เชื่อว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะดำเนินการควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมการสร้างการเติบโตให้ชุมชนรักษาเอกลักษณ์ของประเทศส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปค่ะแล้วก็มุ่งมั่นดังกล่าวก็ยอมรับในระดับสากลล่าสุดกลุ่ม SCBX ก็ได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มธนาคารของประเทศนะคะในกลุ่มท็อป 10% ของ S&M Global Sustainability Yearbook 2026รวมถึงการได้รับประเมินในระดับ Leadership Level ด้วยนะคะทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็การได้รับการจัดสรรในระดับ A-risk ของ GDP ต่อเนื่องเป็นปีที่2ค่ะสะท้อนบทบาทธนาคารในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภาคธุรกิจของประเทศในระยะยาวความสำเร็จในการจัดหาเงินทุนครั้งนี้ก็สะท้อนความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินชั้นนำนะคะที่มีต่อศักยภาพทางธุรกิจวิสัยทัศน์ระยะยาวแล้วก็แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ AWC ซึ่งมุ่งขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคงภายใต้กรอบแนวคิด Team Better นะคะได้แก่Better Planet, Better People นะคะแล้วก็ Better Prosperity นะคะควบคู่การรักษาโครงสร้างการเงินที่แข็งแกร่งสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเศรษฐกิจชุมชนสังคมกับสิ่งแวดล้อมภายใต้ภารกิจ Building Better Future นะคะโดยล่าสุด AWC ก็ได้จัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้รับการประเมินคะแนนสูงสุดจาก S&P Global Corporate Sustainability Assessment นะคะในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรมรีสอร์ทและก็เรือสำราญค่ะได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มท็อป 1% ของ S&P Global Sustainability Yearbook 2026ต่อเนื่องนะคะเป็นปีที่4นะคะสะท้อนการเป็นผู้นำที่ยั่งยืนในระดับสากลแล้วก็มุ่งมั่นในการสนับสนุนศักยภาพของประเทศไทยไปสู่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวชั้นนำของโลกค่ะโครงการเวิ้งนครเกษมเยาวราชเป็นโครงการมิกยูสระดับแลนด์มาร์คที่ใหญ่ที่สุดของ AWC บนพื้นที่ยุทธศาสตร์กว่า14ไร่ใจกลางเยาวราช1ในย่านเก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพและศูนย์กลางวัฒนธรรมการค้าสำคัญมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18โดย AWC มีแผนพัฒนาโครงการได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพนำแบบไลฟ์สไตล์เพิ่มประสบการณ์ความสนุกผ่านผสานความร่วมสมัยกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยจีนอย่างกลมกลืนนะคะประกอบกับโรงแรมลักชัวรี่ ระดับโลก2 แห่งได้แก่โรงแรม Intercontinental Bangkok Chinatown และโรงแรม Kimpton Bangkok Chinatown พื้นที่ช้อปปิ้งระดับพรีเมียมศาลาจีนร่วมสมัยแล้วก็พื้นที่วัฒนธรรมสำหรับชุมชนครอบครัวแล้วก็เตรียมพร้อมประสบการณ์ระดับโลกในธีมกังฟูแพนด้าร่วมกับ Universal Destination นะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวอัตลักษณ์ของเยาวราชและนำมรดกของวัฒนธรรมพื้นที่ถ่ายทอดเสน่ห์และคุณค่าเยาวราชสู่ผู้มาเยือนทั่วโลกนั่นเองนะคะก็จะเป็นศูนย์กลางด้านท่องเที่ยววัฒนธรรมพักผ่อนอย่างครบวงจรสนับสนุนกรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกโครงการนี้มีกำหนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี2572ค่ะแล้วก็มีแผนพัฒนารถรางเพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์การเดินทางย่านเยาวราชซึ่งเป็นไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้คนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถสัมผัสเสน่ห์ของพื้นที่ได้อย่างสะดวกและต่อเนื่องโดยมีเวิ้งนครเกษมเยาวราชเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อการเดินทางสายน้ำผ่านคลององอ่างแม่น้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องกับระบบรถไฟฟ้า MRT และพื้นที่จอดรถขนาดใหญ่กว่า800คันเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางย่านกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกด้วยค่ะเดี๋ยวพักก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกับมิสเตอร์แบงเกอร์ค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: มากันต่อนะคะ10:45ค่ะเราจะได้ไปคุยกับอาจารย์สุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์จากเพจมิสเตอร์แบงเกอร์กันนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับตั้งแต่ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: อาจารย์สัปดาห์นี้ก็คงจะได้เห็นจริงๆแล้ว ต้องบอกว่าในปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลังจากที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าพอดีว่าประเด็นข่าวนี้สังคมให้ความสนใจจะเรียกได้ว่าดราม่าก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่เรื่องของเงื่อนไขแรกๆละแล้วเขาก็มีการปรับมาละจนกระทั่งวันศุกร์ที่17มีการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนของแต่ละคนก็สมัครกัน18ล้านกว่าคนนะกลายเป็นว่าไม่ผ่าน9ล้าน3ผ่าน9ล้าน5นี่คือไม่ผ่านครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะอาจารย
8: ์โอ้
0: ถ้าเป็นมองมุมดีก็คือคนจนบ้านเราลดลงคนรวยเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่ารวยเขาดีขึ้นอย่างเงี้ยดีไหมอาจารย์
8: แล้วในโซเชียลเขามองมุมนี้ไหมล่ะเขามองแบบนะดูจากกระแสในโซเชียลก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมมันมีเงื่อนไขกติกาบางอย่างที่บางทีเขาก็สงสัยมากเลยนะแล้วก็หลายคนมาทำคลิปแล้วก็เห็นอยู่นะเอ๊ะทำไมจู่ๆฉันมีรถหลายคันเหลือเกินบางคนก็รู้สึกว่ามันเอ๊ะเขาเคยได้รับบัตรแล้ววันนี้สภาพที่อยู่อาศัยรายได้รายจ่ายเขาก็ตามภาพเนี้ยอย่างเงี้ยทำไมก็ถึงถูกตัดสิทธิ์เห็นไหมครับ
0: ค
8: ่
0: ะ
8: ก็เป็นกระแสรุนแรงนะต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับปากท้อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่จริงๆก็ไม่เยอะใช่ไหมรายเดือนที่เขาให้อ่ะยอดอ่ะก็ไม่เยอะจะมีความหมายมีค่าสำหรับหลายคนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ไปพูดถึงดราม่าหรือว่าไปพูดถึง ประเด็นเดือดที่อยู่ในโลกโซเชียลนะซึ่งเป็นข้อเท็จจริงก็ว่ากันตามข้อเท็จจริงแล้วดูเหมือนเขามีการทบทวนแล้วใช่ไหมน้องเตย
0: ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะประชุมครม.เดี๋ยวก็จะมีการทบทวนทั้งเรื่องของมอเตอร์ไซค์ที่อายุ15ปีหรือว่าไม่เกิน300ซีซีมี2คันได้หรือแม้แต่รถยนต์20ปีหรือบางคันไม่ได้ใช้งานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านักเรียนที่เรียนนอกระบบทําทบทวน
8: คือตอนอันนี้ข้อแรกเลยนะต้องฝากไม่รู้ใครฟังรายการน้องเตยอยู่คือเรื่องนี้ถ้าจะให้ดีตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือต้องถกกันก่อนถกกันเรื่องหลักเกณฑ์เนี่ยซึ่งเป็นตัวขีดตัวตัดเนี่ยโอ้โหนี่ซีเรียสต้องถกให้เคลียร์เลยว่าตกลงถ้าตัดอย่างเรื่องรถมอเตอร์ไซค์เงี้ยซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็อาจจะมีหรือลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปซื้อไปใกล้บ้านก็ไปซื้อนะครับหรือเอาญาติพี่น้องไปหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่มันต้องไปดูเรื่องผลกระทบข้างเคียงว่าตกลงถ้าจะเอาประเด็นนี้เป็นเกณฑ์เนี่ยเอาเรื่องระยะเวลาถือครองมาตัดไหมใช่บางคนถือครองมา20ปีมอเตอร์ไซคันนึงอยู่ได้เหรอ20ปีอ่ะ
0: อืมอาจารย์เดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้ไม่ถึง10ปีก็จะไปแล้วนะ
8: มันเป็นซากหมดแล้วแล้วอย่างเงี้ยเขาถือครองอยู่คุณก็ต้องไปคุยต่อไปดูต่อว่าเฮ้ยเขาโอนแล้วมันโอนลอยหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ได้ต่อทะเบียนหรือเปล่าพอไม่ต่อทะเบียนนานๆก็อาจจะทิ้งเป็นซากไปแล้ว
0: นะครับ
8: ซึ่งอันนี้ผมว่าดีแล้วล่ะที่ทบทวนแต่เสียดายจังหวะคุณไม่คุยเรื่องนี้กันให้เรียบร้อยก่อนนะหรืออย่างกรณีโอนเงินให้กับพ่อแม่เงี้ยบอกว่าเกินแสนหนึ่งใช่ไหมเดือนปีหนึ่งเกินแสนหนึ่งถือว่าไม่หรือว่าไม่เข้าเกณฑ
0: ์
8: ถ้าพูดง่ายก็ไม่จนเนี่ยเฮ้ยแหมเขามีลูกสองคนสามคนเงี้ยแล้วก็โอนให้คนหนึ่งอาจจะโอน 5,000 4,000 รวมๆก็มาอยู่ที่พ่อแม่สมมติมีลูกสองคนโอนคนละ 5,000 ไปทำงานในเมืองโอนคนละ 5,000 ไปอยู่กับพ่อแม่สองคนใช้เดือนละหมื่นวันหนึ่งไม่เกิน300ประมาณ300
0: บางคนไม่ถึงหรอกอาจารย์หมื่นหนึ่งบางคนโอน2,000 1,000 ก็มีนะ
8: ปีหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองเนี่ยจะบอกไม่จนเหรอเอ้ยคุณขีดเส้นอย่างนี้มันก็ดูโหดเลยนะเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าโอนไปให้ท่านเนี่ยบางคนมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายขอโทษมีบุพการีที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเฉลี่ยเดือนละหมื่นนี่ถือว่าฐานะดีไม่มีปัญหาอะไรก็ตัดออกโอ้บางทีมันก็มีรายละเอียดที่คุณต้องคิดให้เสด็จน้ำก่อนที่จะออกเกณฑ์พวกนี้อันนี้ไม่ว่ากันนะอันนี้เราพูดถึงว่าไซด์เอฟเฟคที่เกิดขึ้นจากการกำหนดเกณฑ์ทุกเรื่องเนี่ยมันย่อมมีผลกระทบข้างเคียงใช่ไหมมีผลกระทบข้างเคียงคิดให้เสด็จน้ำก่อนโดยเฉพาะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้อาจจะมีรายได้น้อยจริงๆเนี่ยเขาเดือดร้อนมากนะครับอันนี้แต่ว่าพอมีอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่น้องเตยที่บอกว่าใครมีหนี้เกินกว่าหนึ่งแสนนี่ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ใช่ไห
0: มใช่ค่ะทีนี้เขาก็แก้ให้แล้วนะของเกษตรกรน่ะจอน
8: คือ คืออย่างเงี้ยแสดงว่าคุณไม่ได้คุยกันตั้งแต่แรกว่าโอ้โหนี่หนึ่งแสนเกินหนึ่งแสนเนี่ยนะผมว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนมีหนี้อย่างนี้ทั้งค่อนประเทศแล้วอะ
0: ค่ะ
8: ก็หนี้ครัวเรือนคุณตั้ง 16.7 ล้านล้านเงี้ยแล้วมันจะมีกี่คนนะ20กว่าล้านคนมันจะรอดไหมเนี่ยหนี้บ้านหนี้รถบัตรเครดิตอะไรพวกเนี้ยแล้วหนี้หนึ่งแสนมีทั้งหนี้กยศ.ที่ไม่อยู่ในระบบเครดิตบูโรเงี้ย
0: ค่ะ
8: อย่างนี้คนเป็นหนี้ตั้งเยอะโรงรับจำนำสหกรณ์โอ้หนี้ตั้งเยอะแล้วคนมีหนี้ตั้งแต่หนึ่งแสนบอกเครดิตดีมีหลักทรัพย์มั่งมีอะไรมั่งอันนี้ผมว่ามองมุมเดียวไม่ได้ต
0: ้
8: องมองหลายมุมนะต้องมองหลายมุมนะน้องเตยคนมีหนี้เยอะนี่สิผมว่าลำบากใช่ไหมจ่ายหนี้จ่ายดอก
0: เยอะนะเขามาแต่ว่าหนี้เยอะกว่าหลายลัก
8: ถ้าเกณฑ์แบบนี้ผมคิดว่าจะต้องดีเทลกว่านี้แหละอย่าไปปนกันว่าเอาแค่ตัดอย่างพี่น้องเกษตรกรเนี่ยหนี้แสนหนึ่งนะโอ้โหไปดูธกส.สิหนี้กลุ่มนี้เยอะขนาดไหนอ่ะแล้วเขาเป็นหนี้อย่างนี้นะรายได้ก็มีทางเดียวคือเพื่อผลเกษตรแล้วเป็นขอบแล้วเป็นขอบมันต้องจ่ายหนี้เป็นขอบไม่ได้จ่ายหนี้เหมือนกับเงินเดือนประจำนะ
0: ปีหนึ่งทำงานเกษตรก็จ่ายไป
8: สองขอบสามขอบ
0: แล้วก็ขอบใช
8: ่หนี้มันก็หมุนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วบอกว่าโอ้ไม่ใช่เป็นคนมีปัญหานี่แหละนี่แหละครับปัญหาเยอะเลยครับต้องบอกอย่างนี้เอาละนะครับไหนๆก็คุยเรื่องนี้แล้วก็สงสารรัฐบาลแล้วล่ะนะคิดดีแต่คิดไม่รอบคอบไม่ดูเรื่องผลกระทบเนี่ยมันก็ออกมาถูกตำหนิดีที่รู้สึกว่าท่านนายกกับทีมก็ยอมรับใช่ไหมยอมรับมีขอโทษขอโพยแล้วก็ทบทวนนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ยินว่ามีการทบทวนแล้วก็ก่อนจะเข้าครม.วันนี้ป่ะครับวันนี้ครับ
0: ใช่ค่ะจากวันนี้แหละนายกเป็นประธาน
8: คราวนี้เป็นอย่างนี้ครับมันจะมีถ้าพูดถึงประเด็นเนี่ยผมเข้าใจว่าคงรอบนี้ก็คงกลับไปคิดให้มันเสด็จน้ำแล้วแต่ว่ามันจะมีอันหนึ่งที่คิดว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องใหญ่ตามมาก็คือว่ามันจะโปะแตกมันจะโปะแตก
0: โปะแตก
8: เช่นเนี่ยโปะแตกแน่เพราะอะไรไหมเพราะอย่างบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าถูกเอาชื่อไปสวมสิทธิ์ทำอะไรบ้างบางคนเนี่ยไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินเดือนไม่ได้รับเงินเดือนเลยจะได้รับเล็กน้อยเศษเงินแต่มีชื่อปรากฏไปรับเงินเดือนเป็นหมื่นเนี่ยน้องเตยนึกออกไหมว่ามันมีอาจจะถูกเอาชื่อไปเป็นผู้เซ็นรับเงินของบริษัทหรือของกิจการหรือโครงการ
0: บางทีเป็นคนถือหุ้นไม่รู้ยังทำงานอยู่เลยอาจารย
8: ์เอาชื่อไปจดบริษัทไปชื่อไปจดเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็เซ็นไปลูกเต้าอาจจะไปเซ็นให้พ่อแม่มาร่วมเป็นหุ้นส่วนในการจัดตั้งบริษัทสมัยก่อน7คนแล้วก็ย่อลงมาเลย3คนน่ะบริษัทแล้วตอนนี้เหลือ2คนน่ะแต่ในอดีตเนี่ยโอ้อาจจะชื่อไม่ได้ไปเปลี่ยนไปปรับไปตัดออกขนาดบริษัทลูกผมก็ยังเป็นเลยนะก็เอาชื่อพ่อแม่ไปใส่ครบองค์ประชุมองค์ประกอบแล้วก็ถือหุ้น 1% เงี้ยถือหุ้น 5% อย่างเงี้ยแล้วบริษัทมันก็ไม่ได้กำไรค้าขายร่ำรวยอะไรพอมีชื่อปรากฏอย่างนี้เนี่ยถูกตัดออกไปมันก็จะไม่ค่อยดูเป็นอะไรที่เป็นธรรมกับเขาอะนะเออแต่ว่าที่ผมบอกโป๊แตกเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยครับมีคนเอาชื่อไปสวมหรือเปล่าไม่รู้โดยเฉพาะต่างจังหวัดนะเราไม่รู้ว่า
0: น่าจะมีเยอะนะอาจารย์เนาะพออย่างงี้มันโป๊แตกออกมาเยอะหนึ่งเท่าคุณแก่ที่เขาร้องไห้ว่าเขาไม่มี
8: เออไปซื้อรถนั่งไปซื้อมอเตอร์ไซค์นั่งเอาชื่อเขาไปใส่แล้วก็ไปเป็นหนี้ไปกู้มาแล้วก็เอาชื่อไปใส่ว่าตัวเองกู้ไม่ได้พอกู้ได้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปผ่อนให้อย่างเงี้ยนะครับผมว่าเดี๋ยวงานนี้โป๊ะแตกขึ้นมาแล้วจะเหนื่อยโดยเฉพาะที่ผมได้ยินมานะมีบริษัทขนาดใหญ่มั่งกลางมั่งเล็กมั่งเนี่ยอาจจะมีการเล็กเบิกเงินบริษัทออกไปแล้วก็เซ็นรับเงินโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ต้องไปว่าจ้างแรงงานนอกระบบมั่งที่ต้องไปหาค่าจะจ่ายมาเพื่อเอาไปหักล้างรายจ่ายพิเศษบางอย่างที่ไม่ได้อยู่บนโต๊ะอย่างนี้เราต้องมีคนไปเซ็นรับเงินเสร็จแล้วปรากฏว่าเจ้าตัวไม่รู้เรื่องเลยแล้วมีคนยื่นเสียภาษีให้ด้วยนะครับ
0: ค
8: ่
0: ะ
8: ผมจะบอกน้องเตยนะว่ามีนะครับคือเอาชื่อเข้ามาเซ็นรับถ้าเกิดไม่ไปยื่นเสียภาษีก็เดี๋ยวจะเจอตรวจสอบย้อนหลังก็เอาไปคีย์เข้าระบบให้คีย์ไป จ่ายภาษีให้ด้วยแต่ว่าให้เขาเรียกเสร็จรับเงินยอดแต่ละเดือนเนี่ยไม่เกินเพดานที่ต้องยื่นเสียภาษีเข้าระบบแต่ไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มมันมีสองแบบนะสมมุติว่าน้องเตยมีรายได้เดือนหนึ่ง 25,800 เอาตัวเลขนี้ 25,800 ไม่เกินนี้ไม่เกินนี้แปลว่าปีหนึ่งไม่เกิน 300,000 บาท 300,001
0: ค่ะ
8: อันนี้ต้องยื่นเข้าระบบไหมต้องยื่นประจำทุกปีแต่ยื่นครบแล้วหักค่าเหมาจ่ายหักค่าลดหย่อนตามสิทธิ์เนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วคนกลุ่มนี้รายได้สุทธิจะไม่เกิน 150,000 ก็ได้รับการยกเว้นดังนั้นเนี่ยต้องยื่นไหมต้องยื่นแต่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มก็แปลว่าเจ้าตัวอาจจะไม่รู้เรื่องเลยนะเราไปโปแตกตอนที่อะไรรู้ไหมตอนที่เจ้าตัวมีรายได้ทางอื่นแล้วไปยื่นคราวนี้ระเบิดเลยคราวนี้ในหน้าจอมันจะขึ้นเลยว่ามีรายได้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างแต่มีคนกลุ่มหนึ่งครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะที่ทำงานมีเงินเดือนเป็นหมื่นได้แต่ว่าถูกเอาชื่อไปทำแบบนี้ครับผมคิดว่ามีไม่น้อยแล้วก็อาจจะโปะแตกโดยเฉพาะงานพวกกลุ่มรับเหมาก่อสร้างใหญ่ๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะไปตรวจสอบยังไงนะแต่เคยได้ยินมีคนมาเล่าให้ฟังนะครับว่าธุรกิจบางอย่างมันจำเป็นที่ต้องแบบเอาเงินออกไปอ่ะเอาเงินออกไปเป็นล้านนะเนี่ยเป็นยอดเยอะๆก็ต้องมีคนมาเซ็นรับเงินอันนี้กลัวจะโปะแตกนะแล้วก็เอาชื่อไปซื้อเดี๋ยวที่บอกซื้อทรัพย์สินที่ไม่ได้ของเขาไปจดทะเบียนของเขาแล้วก็มันมีเรื่องจดบริษัทเนี่ยตอนนี้เราได้ข่าวใช่ไหมบริษัทนอมินีใช่ไหม
0: เยอะเลย
8: ซื้อทรัพย์สิน
0: ต่างชาติของจีนอะไร
8: ต่างชาติอะไรต่างๆเนี่ยบางคนไม่รู้ตัวไม่รู้ยี่หนูยี่เน่บางคนก็อะไรก็ไม่รู้นะอย่างบอกเป็นพ่อคน164คนลูกทิพย์อย่างเงี้ยเราไม่รู้เจ้าของเนี่ยเจ้าของชื่อเขารู้ตัวเปล่านะครับ
0: ค
8: ่
0: ะ
8: อันนี้ก็เลย
0: ฝากกันเน
8: า
0: ะฝากกันไว้ค
8: ่
0: ะ
8: นะครับส่วนนี่เกินนี่เรื่องแสนหนึ่งนี่ผมคิดว่าอาจจะควรจะทบทวนเยอะเลยนะครับ
0: ค่ะ
8: คนเป็นหนี้เนี่ยยิ่งเป็นเยอะยิ่งแย่นะ
0: ได้ค่ะอาจารย
8: ์โอเคครับ
0: ค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณมากนะคะอาจารย์
8: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปด้วยนะคะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพ ศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
13: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
14: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
15: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
10: กระทรวงศึกษาธิการเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนพร้อมย้ำไม่ควรมีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะเรื่องสวัสดิการ
16: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนที่ทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนว่ารัฐบาลมีความเข้าใจถึงความรู้สึกและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยกำลังอยู่ระหว่างการเร่งหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อไม่ให้มีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะเรื่องสวัสดิการพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจกับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มอบหมายให้นางเกตทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมข้อมูลและคำชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อเสนอต่อครม.โดยมีเป้าหมายคือการคุ้มครองสิทธิ์ของนักศึกษาทุกคนให้สามารถเรียนต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรคเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนอกจากนี้ในการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อวางแนวทางการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวควบคู่ไปกับการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
10: ด้านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน GLO Call Center หลังพบถูกนำชื่อไปใช้สมัครโดยไม่ได้รับเงินตอบแทน
17: พันโทหนุนสันตนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเองทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหากมีความประสงค์ต้องเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 02-528-9999ในวันและเวลาทำการปฏิพลสันทพรมมารายงาน
10: ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียสนับสนุนการพบกัน ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในสัปดาห์นี้ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียประกาศสนับสนุนและมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมีการพบกันระหว่างนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกับนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในสัปดาห์นี้ทั้งนี้นายรูบิโอซึ่งอยู่ที่กรุงมะนิลาแล้วเปิดเผยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขาพร้อมพบกับนายลาฟรอฟระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแต่ไม่แน่ใจว่าการพบปะครั้งนี้ได้ข้อสรุปแล้วหรือไม่ขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกำลังจัดเตรียมการพบปะกันระหว่างนายราฟรอฟกับนายรูบิโอนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
4: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 13:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
3: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นนะครับเจ้านายปูนปูน
4: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันวันอังคารครับ21กรกฎาคม2569นะครับประมาณ11นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงนะครับเราพบกัน 2-3 แพลตฟอร์มนะครับบน FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเราพบกันบน Facebook สะกดตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนและเราก็พบกันบน YouTube สะกดตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมอยากจะให้เวลาเยอะๆกับคนที่ชยุทธอยากจะดูดวง

ข้างานราชการท้องถิ่นไม่เคยได้มาเลยนะครับวันนี้ก็มันมีคำตอบมากกว่าทางโหราศาสตร์แล้วนะเช็คดวงแล้วว่าได้ยังไม่พอต้องเช็คมากกว่านั้นอีกว่าจ่ายหรือเปล่าถ้าจ่ายแล้วได้แน่นอนเห็นไหมฮะวันนี้เราอยู่ในสังคมที่มันเป็นแบบนี้ไปแล้วท่านผู้ฟังวันนี้ชวนท่านผู้ฟังมาดูนะครับผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านว่าเวลาจังหวะเวลาที่ดาวมฤตยูหรือดาวแห่งอุปตวะเหตุเพศภัยหรือดาวแห่งความเปลี่ยนแปลงมันเข้าสู่ตำแหน่งศูนย์พาหะนะทั้งชะตาโลกและชะตาเมืองเนี่ยปรากฏการณ์ที่สำคัญมันมักจะทำให้เราได้รับรู้ว่าที่เราเชื่อที่เราดำเนินมาที่เรานะยึดเป็นหลักปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันใช่สำหรับสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ต่อไปได้ไหมนะอาหารการกินก็ดีค่านิยมวัฒนธรรมความเชื่อลัทธิโอ้มันทุกเรื่องท่านผู้ฟังอะไรที่มันไม่ใช่เนี่ยมันจะถูกกวาดตกลงข้างทางไปท่านผู้ฟังอันหนึ่งที่ผมเห็นชัดเจนนะครับว่าขณะนี้โลกกำลังเข้าสู่จุดที่เริ่มตระหนักแล้วนะครับว่าสังคมที่ถูกขับเคลื่อนภายใต้ระบบทุนนิยมสุดขั้วเนี่ยมันเป็นสังคมที่ทำให้เกิดความเสียหายจริงๆไม่ว่าทุนนิยมสุดขั้วนั้นจะไปอยู่ในระบอบอะไรก็ตามเพราะมันเป็นลักษณะของมือใครยาวสาวได้สาวเอาใครเก่งกว่าใครเหนือกว่าช่างกระทุบไอ้พวกที่มันไม่ได้เรื่องแต่ว่ามันทำให้เกิดช่องว่างของสังคมที่ใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่เรากำลังเห็นความขัดแย้งที่ลุกลามบานปลายในตอนออกกลางซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ขณะนี้เนี่ยนะการรบพุ่งที่เกิดขึ้นรอบหลังนี้ดูท่าทางจะไม่มีเบาลงท่านผู้ฟังเพราะถ้าคิดแบบอเมริกันโดยเฉพาะรัฐบาลอเมริกันภายใต้ทรัมป์ซึ่งเติบโตมาในห้วงเวลาที่โลกกำลังมีความสนใจศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมกับแคปิตอลลิซึมหรือระบบทุนนิยมสุดขั้วทรัมป์ถือว่าถ้าเหนือกว่าเก่งกว่าสาวได้เยอะกว่าได้เปรียบกว่านะก็จะสามารถนำทุกอย่างมาเป็นของตนเองได้แล้วสิ่งที่ทรัมป์กำลังทำอยู่ขณะนี้เป็นพฤติกรรมของคนที่เติบโตมาในลักษณะที่วัตถุนิยมนะคือทุบได้ทุบนะเบ่งได้เบ่งขู่ได้ขู่ข่มได้ข่มทำทุกอย่างท่านผู้ฟังวันนี้นะครับสงครามมันบานปลายไปถึงขั้นที่กลุ่มฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากรัฐบาลกลางอิหร่านหรือ IRGC ฮูตีนี่ใครๆก็ทราบดีว่าเขาเป็นกลุ่มพร็อกซี่หรือเป็นกลุ่มสงครามตัวแทนมีความยึดมั่นเชื่อมั่นอย่างยิ่งต่อผู้นำสูงสุดจากทางอิหร่านขณะนี้ฮูตีกับซาอุเปิดแนวรบเต็มที่ท่านผู้ฟังครับแล้วซาอุเนี่ยใครๆก็ทราบดีว่าซาอุ กับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นคอหอยกับลูกกระเดือกเป็นประเทศที่มีพลังงานมหาศาลนะเศรษฐกิจใหญ่โตนั้นเกิดมาจากน้ำมันวันนี้ฮูตีพยายามจะใช้ปฏิบัติการนะครับทางทหารซึ่งแน่นอนแล้วครับอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ส่งมาจากทั้งอิหร่านรัสเซียเกาหลีเหนือด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่สงครามนี้มันจะใหญ่ขึ้นนะเพราะว่ากลุ่มนี้เขาถือว่าสิ่งที่นักเลงปากซอยอย่างอเมริกันทำอยู่ขณะนี้นะเป็นการทำลายความการดำเนินต่อไปได้ของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางหรือในกลุ่มอ่าวเปอร์เซียท่านผู้ฟังขณะนี้เหตุการณ์มันคงจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งผลกระทบมาถึงบ้านเราแน่ครับนะส่วนบ้านเราประเทศไทยนะครับท่านผู้ฟังถ้าเรามองประเทศไทยเปรียบเสมือนเป็นบุคคลหนึ่งนะประชาคมโลกก็เป็นบุคคลแต่ละบุคคลแต่ละคนก็มีคุณลักษณะพฤติกรรมอารมณ์นิสัยไม่เหมือนกันการจังหวะก้าวย่างของชีวิตก็ไม่เหมือนกันประเทศเราก็มีเขาเรียกอัตลักษณ์เฉพาะตัวเราท่านผู้ฟังนะสบายสบายนะทำอะไรตามใจได้จะเป็นไทยแท้นะที่เขาพูดกันนะหรือสยามเมืองยิ้ม the land of smile ก็ว่ากันไปนะครับแต่วันนี้ถ้าดูประเทศเราเป็นเหมือนบุคคลหนึ่งเปรียบเสมือนเนี่ยผมถือว่าเป็นคนป่วยครับที่ป่วยเรื้อรังมานานนะป่วยในลักษณะที่เป็นสาวสูง

0: วยใครๆก็ชื่นชมมีหาดทรายมีแสงแดดนะมีสมายมีแสงมีรอยยิ้มประเทศเราเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าพอมาใกล้มากเข้าเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่าทำไมกลิ่นมันไม่ค่อยดีนะครับถ้าเกิดมาระยะประชิดคบหาสมาคมอย่างใกล้ชิดจะรู้เลยว่าคนไทยหรือประเทศไทยนี่ป่วยจริงๆป่วยยังไงครับขณะนี้อาการป่วยเนี่ยอยู่ในระยะไม่ใช่ฟักตัวนะครับที่ฟักตัวนานแล้ววันนี้อยู่ในระยะแพร่เชื้อนะแพร่เชื้อแล้วไม่แพร่เชื้ออย่างธรรมดาแพร่เชื้ออย่างรุนแรงดูจากอะไรครับดูจากกรณีที่เราเห็นอยู่ขณะนี้เช่นกรณีโกงสอบท้องถิ่นโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยท่านปกรณ์นิลประพันธ์นะท่านพูดเลยว่าเป็นความเลวร้ายถือว่าเป็นลักษณะพฤติกรรมที่เป็นขบวนการเหมือนกับเป็นรังโจรขนาดใหญ่ผมว่าท่านปกรณ์ท่านรองนายกท่านพูดถูกมากนะแต่ว่าไอ้ความเลวร้ายเนี่ยพอมีการสืบเสาะลึกลงไปปรากฏว่ามันทำกันมานานท่านผู้ฟังมันทำกันมาพักใหญ่ๆทำให้เราตอนนี้เกิดความรู้สึกตรงกันว่าแสดงว่าประเทศเราที่มันนะดูกระปอดกระแปดทำงานลุกไม่มีประสิทธิภาพคนก็ไม่ได้เรื่องแสดงว่าระบบคัดกรองคนเนี่ยไม่ใช่แค่เราได้รัฐมนตรีไม่ตรงปกนะครับแต่เราได้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ไม่มีความรู้ความสามารถด้วยหรือเปล่าเพราะจ่ายเงินทั้งนั้นถ้าผู้ฟังแล้วมันจะเอาพละกำลังไปขับเคลื่อนที่ไหนถูกไหมครับถ้าเปรียบเทียบเป็นคนหนึ่งคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ในระยะลุกลาม ไม่ใช่สเตจ4ของมะเร็งแล้วครับมันเป็นสเตจ5นะคือพุพองตามตัวเยอะแยะไปหมดเลยน้ำเหลืองน้ำหนองเนี่ยไหลทั่วร่างกายไปหมดนะผมคิดว่าข่าวนี้ออกมาแบบนี้เนี่ยปีนี้ซึ่งผลจะออกปีหน้าเนี่ยของCorruption Perception Index หรือ CPI เนี่ยนะครับคะแนนคงร่วงไปมากกว่านี้อีกอันนี้คือเขาไม่ต้องตอบเลยเขาไม่ต้องมาสืบเสาะหาข้อมูลเรื่องมันบานทะโล่ขนาดนี้ท่านผู้ฟังเพราะอะไรครับเพราะประเทศของเรานะเมื่อเราคนจำนวนเยอะมากขึ้นเรื่อยๆมีจิตใจหลงผิดฝักใฝ่ไปในทางที่เสื่อมไปยึดถือความไม่ถูกต้องตามคันลองของสังของโลกใบนี้ก็คือราหูครับเมื่อราหูมันเบ่งบานนะมันเติบโตมันใหญ่โตมันทำให้ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ข้างในมันกลวงมากพอเราจะเจอลมพายุรุนแรงเช่นพายุสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้านเราประเทศไทยถ้าเปรียบเป็นต้นไม้นี่เป็นไม้ที่เปราะมากท่านผู้ฟังรากนี่กลวงไส้นี่กลวงแกนของต้นไม้ไม่เหลืออะไรแล้วนะคือต้นเป็นต้นไม้ไม่มีแกนไม่มีแกนยังไงครับคือมันไม่มีหลักคิดเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะคนตั้งแต่ระดับบนยันล่างเนี่ยจำนวนเยอะมากไม่ยึดหลักการความถูกต้องตรงไปตรงมาไม่ยึดกฎกติกาสังคมไม่สนใจกฎหมายไม่รู้มันจะเป็นเรื่องของมันฉันจะทำแบบนี้ท่านผู้ฟังครับหลังๆนะเราจะเห็นว่ามีการทยอยออกมาเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นนี่ผมยังคุยกับทีมงานนะครับขออภัยนะจิบน้ำร้อนไปด้วยนะครับเพราะว่าข้างในนี้เย็น ผมยังคุยกับทีมงานว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ๆน้องๆที่ถูกประกาศยกเลิกรายชื่อ 5,900 กว่าท่านเกือบ 6,000 นะสำหรับผมเนี่ยผมก็เข้าใจความคิดของทางฝ่ายตรวจสอบว่าอันเนี้ยกระทำความผิดเพราะท่านจ่ายเงินเพื่อให้เขาไปเปลี่ยนแปลงกระดาษคำตอบถูกไหมครับก็คือเป็นการทุจริตเนี่ยเป็นการโกงแต่เวลาปรบมือเนี่ยปรบข้างเดียวมันไม่ดังหรอกครับมันต้องปรบพร้อมกันสองข้างมันถึงจะดังถูกไหมครับนะถ้าเกิดมันไม่มีการเสนอมาว่าเธอจ่ายสิบางคนนะบอกว่าโอ้โหสอบมา5ปีไม่เคยจ่ายจ่ายรอบนี้ดันโดนจับซะอย่างนั้นนะไอ้ตลอด5ปีเนี่ยอ่านหนังสือขมักขม้นเต็มที่อ่านแล้วสอบไม่ได้เออพอจ่ายเที่ยวนี้สอบได้ฮะขอโทษบรรจุแล้วด้วยแต่ตอนนี้ถูกประกาศยกเลิกไปแล้วถ้าคนกลุ่มนี้ 5-6,000 ท่านนี่นะครับเกิดสำนึกระลึกดูได้ขึ้นมาพร้อมๆกันว่าฉันน่ะตกเป็นเหยื่อนะ พราะว่าที่ผ่านมาฉันก็สอบตั้งหลายรอบฉันไม่ผ่านถ้ารอบนี้ก็ต้องเอาละไม่ผ่านไม่ได้ละพ่อแม่เขาแก่ก็อยากจะให้ได้มีสวัสดิการในระบบราชการที่ดีถูกไหมครับเนี่ยอยากจะเข้าไปมีตำแหน่งแห่งหนอยากจะทำงานรับใช้บ้านเมืองระบบมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องจ่ายแล้วเป็นยังไงครับขออภัยนะแล้วถ้าเกิดเข้ามารวมตัวกันนะทุกคนมาพูดตรงกันหมดเลย 5-6,000 คนว่าจ่ายเงินให้ใครจ่ายยังไง 6,000 คนไม่ได้ยากครับนี่เขาตรวจกระดาษคำตอบเป็นแสนเขาตรวจแป๊บเดียวเสร็จเห็นไหมฮะ 6,000 คนเนี่ยถ้าในแชทไลน์ซึ่งมันก็สืบค้นได้นะครับคุยกับใครคุยอย่างไรเอาเงินสดไปให้ใครโอนให้ใครโอ้ผมว่าประเทศไทยถ้าเปรียบเป็นร่างกายมนุษย์นี่อยู่ในระยะที่น้ำกำลังจะท่วมปอดท่านผู้ฟังนะกำลังกันแบบฮึกฮักคึกฮักละล่ำละลักแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังเสียบท่อออกซิเจนเข้าไปในคอหอยแล้วเพื่อจะให้อยู่ต่อไปได้ถึงบอกว่าต้องให้กำลังใจท่านนายกให้กำลังใจท่านรองนายกปกรณ์นะครับว่าท่านไม่สนใจละต้องมันเป็นใครก็ไม่รู้ท่านเอามาถึงที่สุดจะเป็นคนไหนก็ไม่รู้ให้กำลังใจขอให้ทำถึงที่สุดแล้วก็ขอให้5 6,000 ท่านเนี่ยมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลสนับสนุนผมเชื่อครับคนเยอะมากจะรักษาสิทธิ์เพราะเขาจะต้องรู้สึกว่าเขาถูกหลอกใช่ไหมนะเขาถูกหลอกเขาถูกล่อลวง ให้ไปจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินแล้วก็ยืนยันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกระดาษคำตอบแล้วก็ประกาศผลสอบมันน่าเศร้าใจไหมท่านผู้ฟังครับยังไม่พอยังมีเรื่องอื่นอีก2-3 วันมานี้ฟังท่านอาจารย์วีระธีรพัฒน์ซึ่งท่านให้ความรู้เยอะมากท่านทำให้เราได้เห็นว่าวิธีการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินของแต่ละกระทรวงนะมีอะไรที่ทำให้เราต้องมานั่งทบทวนคิดว่าเงินทั้งก้อนมันไปไหนเช่นกรมการขนส่งทางบกโอ้ผมฟังแล้วนี่อาจารย์ท่านก็ขยันนะท่านบอกนี่ถ้าท่านไม่ขยันเนี่ยท่านไม่รู้หรอกก็กราบขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนทุกคนได้รับรู้ว่างบประมาณแผ่นดินมันมาจากที่ไหนมันอยู่ที่ไหนและมันถูกนำไปใช้อะไรใช้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลขนาดไหนเห็นไหมครับเวลาดาวพฤหัสมันมีกำลังมากๆเนี่ยพฤหัสอยู่ที่ราศีกรกฎแต่พฤหัสเนี่ยตรีโกณไปที่ดาวเสาร์ครับเพราะเสาร์อยู่ในภพวินาศเวลาผมพูดว่าอะไรที่มันจะเปิดเผยเนี่ยนะผมพูดตั้งแต่ต้นปีเลยปีนี้เนี่ยต้องเป็นการกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมเพราะดาวเจ้าเรือนกัมมะเข้าสู่ภพวินาศนะส่วนเสาเนี่ยไปทับศุกร์ในชะตาเมืองแปลว่าอะไรครับศุกร์กับเสามันเป็นคู่ขัดแย้งเป็นคู่แตกแยกกันภายในด้วยนะตำราโหรก็บอกเป็นเสี้ยนศัตรูในตนนะศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของชะตาเมืองเมื่อเจ้าเรือนปัตตนิของชะตาเมืองกับเจ้าเรือนกัมมะนะมันไปอยู่ร่วมกันที่ภพวินาศคืออะไรครับอะไรที่มันร่วมกันนะอิงกันไว้พิงกันไว้ด้วยผลประโยชน์ปีนี้มันจะมีปัญหาเพราะผลประโยชน์มันไม่ลงตัวครับแล้วท้ายที่สุดเกิดอะไรขึ้นครับนะไอ้โควต้าที่มันมีการแบ่งสรรปันส่วนกันว่าเธอเอาไปเท่านี้เอาไป10คนแล้วก็เธอก็นะนายหน้าก็ไปรับ10คนแต่ปรากฏว่าไอ้10คนนี้นายหน้าไปหาเงินเกินกว่าที่ตำแหน่งจะมีพอมันเกินกว่าที่ตำแหน่งจะมีพอประกาศออกมาก็เลยมีคนไม่ได้แต่จ่ายตังค์ไปแล้วเห็นไหมครับขนาดนี้เลยนะนี่ผมถึงบอกมันน่ารันทดใจที่แล้วยังสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไรเอาเงินแบบนี้ไปใช้แล้วชีวิตมันจะไปยังไงท่านผู้ฟังถูกไหมครับนะพอขัดแย้งกันภายในมันถึงมีการแฉมีการนำเอาตำรวจเอาทีมปปช.ปปป.เข้าไปตรวจสอบจนเจอพนักงานนะข้าราชการท้องถิ่นใส่ชุดสีกากีนั่งแก้กระดาษคำตอบยังเมามันอยู่ตรงแถวแถวบางเลนนครปฐมขอโทษนนทบุรีบงบางใหญ่เห็นไหมฮะนี่แหละครับแล้วสุขกับสาวมันยังไม่ไปไหนครับยังอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นปรากฏการความขัดแย้งภายในที่จะทำให้ลุกลามบานปลายขัดแย้งภายในไม่พอขณะนี้พฤหัสนะซึ่งเป็นดาวแห่งถ้าเป็นการแพทย์หมายถึงการรักษาพยาบาลวิธีการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานเพราะเป็นมหาอุด แต่ถ้าพูดถึงชีวิตคนหมายถึงมโนธรรมสำนึกอะไรที่มันอยู่ในมิจฉาทิฏฐิถูกครอบงำมานานมีความหลงมีความโลภมีความอยากได้นะเป็นตัวเร่งเร้าทำให้ไม่รู้ว่าเขารวยฉันก็ต้องรวยเขาทำไม่เห็นเป็นอะไรเลยเราก็เป็นนายหน้าบ้างผมคิดว่าคงมีคนอาสาเป็นนายหน้าเยอะนะครับไปเรียกรับเงินแบบนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยประเทศเราอยู่ในจังหวะที่ว่าตกลงที่กำลังนอนพงาบพงาบเนี่ยจะลุกขึ้นมายืนและเดินต่อไปได้ไหมไอ้เนื้อร้ายนะที่มันไม่ใช่ฟักตัวแล้วเนี่ยนะครับมันอยู่ในระยะแพร่กระจายเชื้อไปทั่วร่างกายเนี่ยเราเนี่ยจะมีความเข้มแข็งที่จะไม่รับของเสียเข้าไปอีกหรือเปล่าเราจะตัดของเสียเหล่านี้ออกจากร่างกายไปไหมมันอยู่ที่คนไทยทั้งประเทศและเป็นเรื่องน่ายินดีครับขณะนี้ชมรมสตรองต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยได้รับความสนับสนุนร่วมมือจากพี่น้องประชาชนจากทั่วทุกหัวระแหงทั้งในประเทศและต่างประเทศช่วยกันชี้เป้าช่วยกันนำเบาะแสช่วยกันให้ข้อมูลฟีดข้อมูลเข้าไปทุกวันวันนี้ผมก็เชิญชวนนะครับรายการทุบโต๊ะโหนมันก็เป็นรายการเล็กๆกระจิ๋วเดียวแหละนะมันอาจจะพอให้ข้อมูลได้บ้างนะครับแต่ว่าส่วนประชาสังคมภาคประชาชนเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราต้องการให้ประเทศเราฟื้นตัวขึ้นมาตอนนี้ไม่ต้องไปดูเรื่องที่เราจะไปแข่งขันเกี่ยวกับเวียดนามหูเราจะต้องเติบโตมีGDP เท่านั้นเท่านี้ผมว่าเอาให้หายป่วยก่อนแค่ลุกขึ้นมานั่งยืนกินข้าวเป็นปกติเนี่ยให้ได้ก่อนนะครับวันนี้ประเทศเนี่ยมันป่วยหนักมากอาการเรื้อรังนะแล้วข้างในร่างกายก็อยู่ในอาการทุรนทุรายท่านผู้ฟังครับเขาเรียกว่าไฟธาตุแตกไฟธาตุแตกแปลว่าอะไรชยุทธก็หมายความว่าระบบมันไม่ฟังก์ชันแล้วมันจะฟังก์ชันได้ยังไงท่านผู้ฟังดูสิครับอย่างกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะชาวบ้านเรียกบัตรคนจนเนี่ยนะครับการประเมินว่าใครควรจะได้รับหรือไม่ควรจะได้รับปรากฏว่านี้เมื่อเช้าผมดูข่าวช่องพี่สรยุทธนะโอ้โหมีคุณป้าคุณลุงคุณป้าท่านหนึ่งบอกขับมอเตอร์ไซค์มาไกลมากจากนครปฐมต้องมายืนยันแสดงตัวรถที่เคยมีเป็นรถเบนซ์ซื้อตั้งแต่ปี35แล้วปรากฏว่ามันหายไปแล้วเพราะว่าเอาไปซ่อมที่ศูนย์ที่อู่แล้วซ่อมไม่ได้มีปัญหาก็ไปจอดที่สน.ตลิ่งชันแล้วก็โดนขโมยไปแต่ว่าในชื่อเนี่ยมันยังมีอยู่ว่าเป็นเจ้าของรถเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์แกบอกทุกวันนี้แกได้เงินคนจนผู้ชราภาพเนี่ยแค่เดือนละ600เห็นไหมครับท่านผู้ฟังฮะเพราะวันนี้ถึงบอกว่าป่วยเรื้อรังนะอยู่ในอาการไฟธาตุแตกทีนี้มันจะหนักกว่านี้ตอนไหนครับท่านผู้ฟังครับตอนที่อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีสิงห์อาทิตย์จะเข้าราศีสิงห์ก็ประมาณ 17-18 สิงหาคมเป็นต้นไปแล้วมันก็ไปประจวบเหมาะกับช่วงปลายเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นตารางเวลานะมันเหมาะเจาะเหมาะเหม็งกันพอดีช่วงนั้นผมเชื่อว่าฝ่ายค้านคงจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คงจะได้หยิบยกประเด็นต่างๆมาขยายผลให้พี่น้องประชาชนได้ฟังกันลึกซึ้งกว่านี้เพราะอะไรครับเพราะว่าการพูดนอกสภาเนี่ยมันไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายแต่การอภิปรายในสภาเนี่ยคุณหยิบยกอะไรมาพูดเนี่ยได้รับความคุ้มครองเอาข้อมูลมาเปิดกลางสภาเลยเนี่ยได้รับความคุ้มครองแต่สื่อเนี่ยพูดไปโดนฟ้องครับนะประชาชนพูดไปโดนฟ้องแม้แต่ฝ่ายค้านพูดนอกสภาก็โดนฟ้องเห็นไหมฮะเป็นวันนี้จำเป็นนะครับนะที่เราต้องเบิกเขาเรียกเบิกเนตรให้สว่างเปิดสมองให้โล่งแล้วก็เตรียมตัวนะครับว่าอะไรที่มันไม่ถูกผิดตามคันลองนะหรือเราก้มหน้าก้มตามันเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกเปลี่ยนได้แล้วครับถ้าไม่เปลี่ยนถ้าทุกคนยังไม่ใช่ว่ายินยอมกับระบบนี้นะคือปล่อยมันไปอ่ะนะเหมือนบ้านเราเนี่ยท่านผู้ฟังครับแงะเข้าไปดูเงียบจิบดูภายนอกมองข้างนอกสวยมากเลยเข้ามามีเสียงเบามากกริบกริบครับนะบานประตูก็ปลวกกิน ฝ้าก็ปลวกกินผนังก็ปลวกกินแล้วเราไม่ทำอะไรครับก็นั่งอยู่กับปลวกไปอาจจะได้กลิ่นหืนๆชื้นๆบ้างวันดีคืนดีมันถล่มลงมานี่ก็ต้องทำใจนะครับบ้านเมืองก็เหมือนกันถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะวันดีคืนดีก็เข้าสู่สภาวะที่เขาเรียกว่า failure state หรือรัฐล้มเหลววันนั้นก็ไม่ต้องร้องโอดโอนโอดครวญอะไรกันทั้งนั้นเพราะเราต่างคนต่างก็ปล่อยมันไปทุกคนก็แล้วแต่กรรมเห็นไหมฮะแต่ว่าปรากฏว่าไอ้การกระทำของคนจำนวนหนึ่งเนี่ยมันกระทบกับพี่น้องประชาชนคนทั้งบ้านทั้งเมืองท่านผู้ฟังครับนะอันนี้ก็หยิบเรื่องนี้มาคุยให้ฟังเพื่อให้เห็นภาพกว้างๆมากขึ้นแต่ก็อยากจะชวนให้ทำใจร่มๆอีกอยู่ดีครับวันนี้สิ่งที่เราต้องทำมากไปกว่านี้นะคือต้องเร่งสำรวจตรวจสอบคนใกล้ชิดสะกิดสะเกากันให้ดีบางคนนะหุ้ยอยากจะช่วยลูกจังทำไมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจ่ายเพิ่มเนี่ยนะเดี๋ยวจะไปดึงชื่อออกจากรายชื่อที่จะถูกถอดได้อีก 300,000-500,000 จ่ายให้มันไปเถอะคือแสดงว่าเชื่อไปเต็มที่เลยว่าเอาเงินไปอุดเดี๋ยวมันก็แก้ปัญหาได้และบ้านเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับถูกไหมฮะและเราจะถ้าปล่อยไว้แบบนี้นะครับผมเรียนตามตรงว่าล้มทั้งยืนฮะนะแล้วเราไม่ต้องไปมองอนาคตประเทศอีกยาวไกลว่าประเทศไทยจะไปยุคซีวิไลซ์จะไปไหนผมถึงบอกว่าคำว่าซีวิไลซ์กับวิบัติบรรลัยเนี่ยมันมีเส้นบางๆมากและไอ้เส้นบางๆตรงเนี้ยมันอยู่ที่ประชาชนทุกคนเนี่ยจะร่วมแรงร่วมใจนะต่อต้านสิ่งเหล่านี้คือปฏิเสธไม่เอาหันหลังให้พร้อมทั้งช่วยสะกิดคนใกล้ชิดนะใครก็ตามที่รู้ว่าญาติไปเกี่ยวพันไปแหมอะไรอะสมประโยชน์นะนู่นนี่นั่นต้องปฏิเสธต้องบอกเขาว่าแบบนี้ไม่เอาเพราะเราต้องการวางรากฐานให้สังคมให้ครอบครัวชุมชนคนไทยยืนอยู่บนรากฐานที่แข็งแรงเพราะวันนี้รากฐานมันง่อนแง่นจริงๆท่านผู้ฟังครับทักทายแฟนรายการนะครับพี่โอกิบอกตอนนี้โควิดระบาดอีกรอบนึงต้องระวังด้วยผมว่าจริงครับพี่สุรชัยสวัสดีครับคุณยุรโชตน้องบรรเจิดนะทักทายด้วยนะครับพี่อัศนีสวัสดีครับเฮียปัณพลสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีครับคุณจักรวัฒน์สวัสดีครับคุณพุทธชินโรสสวัสดีครับพี่เล็กสุนทรสวัสดีครับเอาเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดสายให้เร็วขึ้นนะเพราะว่าผมว่าดีบ่นไปทุกวันนี่นะครับนะมันก็ฟังแล้วก็เพลียดูดวงให้แฟนรายการอาจจะทำให้ได้กำลังใจมากกว่านี้นะครับพักสักแป๊บหนึ่งฮะเบรกหน้าเปิดสายครับ276-3632และ276-3633เชิญครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เอาเลยครับกลับมาดูดวงให้แฟนรายการให้สบายอกสบายใจกันดีกว่านะครับเบอร์โทรศัพท์ของเราครับ022763632และ2763633นะฮะตอนนี้สายแรกมาสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่อคุณอะไรครับ
2: นิชาภาทิพย์อักษรค่ะเป็นลูกของพ่อสุนทร
1: สุนทร ไม่ได้คุยกันสักทีหนึ่ง นิชาภาชื่อเล่นชื่ออะไรนะ
2: ชื่อแตงกิ้วค
1: ่
2: ะ
1: น้องแตงตกลงทำงานอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้
2: ตอนนี้หนูหางานอยู่ค่ะเพิ่งไปสมัครแอร์มาเมื่อต้นเดือน
1: อ๋อโอเคมา
2: แต่ว่าผลออกมาคือผ่านไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ค่ะ
1: อ๋อเหรออ้าวมาดูหน่อยน้องแตงเกิดวันที่เท่าไหร่นะ
2: วันที่2กรกฎาคมค่ะ2543
1: 2กรกฎาคม2543เกิดกี่โมงครับน้องแตง
2: 4:48 นาทีค่ะ
1: 4:48 นาทีเลยนะอันนี้เป็นเดี๋ยวคุยกันนะ448นาที
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: 26ค่ะเพิ่งจะ26เมื่อต้นเดือนค่ะ
1: เกิดวันอาทิตย
2: ์ใช่ค่ะ
1: ปีนี้ดาวพฤหัสผลประกาศเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับน้องแตงไม่กี่วันวันนี
2: ้วันที่10อะค่ะ
1: 10กรกฎาค
2: มใช่ค่ะ
1: แล้วก่อนหน้านั้นไม่ได้สมัคร
2: หมายถึงว่าก่อนหน้า
1: คืออันนี้สายการบินอะไรครับ
2: เอมิเรตค่ะ
1: เอมิเรตแล้วที่สอบตั้งแต่แรกนี่สอบผ่านสเต็ปไหนไปบ้าง
2: คือมันเป็นโปรเซสใน1วันนะคะก็คือตั้งแต่โปรเซสแรกจนโปรเซสสุดท้ายของวันที่สัมภาษณ์อะค่ะก็คือผ่านหมดเลยแต่ว่าเขาจะมาประกาศผลอีกทีนึงว่าเราจะได้หรือไม่ได้ค่ะในอีกวันต่อมาค่ะ
1: ซึ่งวันต่อมาประกาศว่าไม่ได้
2: ใช่ใช
1: ่แต่ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะสมัครใหม
2: ่เขามันจะมี cooling period ประมาณ6เดือนนะคะที่จะสามารถสมัครใหม่ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ใช่ค่ะ
1: คืออย่างนี้ท่านผู้ฟังน้องแตงคนนี้นะครับลัคนาอยู่ที่ราศีพฤษภมีดาวพฤหัสกุมลัคนาเดี๋ยวดูด้วยกันนะมีเจ้าเรือนกรรมะคือราหูนะครับขณะนี้เนี่ยพอทักษะเปลี่ยนเมื่อวันเกิดราหูเป็นเกษตรอยู่ภพกลางฟ้า แต่ว่าพฤหัสเนี่ยเป็นกาลกินีไปเรียบร้อยนะครับนะกำลังจะเป็น4กับชะตาในเดือนตุลานี้น้องแตงสมัครสายการบินอะไรไว้อีกครับ
2: ตอนนี้ยังไม่ได้สมัครค่ะเพราะว่าเขายังไม่มารับ
1: ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เคยคุยกับคุณพ่อเห็นบอกว่าจะสมัครตั้งนานแล้วหรือว่าสมัครตั้งนานแล้วแล้วเพิ่งสอบเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี
2: ้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เราเขาเพิ่งเรียกสอบเหรอครับ
2: ใช่ค่ะเหมือนมันมีเป็นมาด้วยค่ะแล้วก็เราต้องไปโอเพนเดย์ที่ฮ่องกงอะค่ะก็เลยไปสัมภาษณ์ที่ฮ่องกง
1: ตอนนี้ไปสัมภาษณ์ที่ฮ่องกงมา
2: ใช
1: ่
2: ค่ะอ๋อ
1: แต่ผลออกมาแล้วว่าไม่ผ่านเขารับทั้งหมดกี่คนครับน้องแตง
2: เหมือนวันนั้นผ่านประมาณ10กว่าคนค่ะแต่ว่าปกติแล้วเขาจะรับประมาณ 3-5 คนค่ะต่อ1รอบ
1: คือดวงชะตาขณะนี้ดาวที่เป็นคุณกับเรานะครับคือดาวพฤหัสเนี่ยหลังจากวันเกิดเป็นต้นมาเข้าเกณฑ์อันนี้เท่ากับเกิดคืนวันเสาร์นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพอเช้ามาเป็นวันที่ถูกไหมครับโอเคจริงๆปลายปีนี้ถ้าน้องแตงตั้งใจจะสมัครที่อื่นเพิ่มนะมีที่ไหนอีกบ้างไหมที่อยู่ในลิสต์ที่เราอยากจะสมัคร
2: มีเอทีฮัดค่ะแล้วก็สิงคโปร์แอร์ไลน์แล้วก็มี EVA Air ค่ะ
1: คิดว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์น่าจะเป็นจุดหมายที่สำคัญเพราะว่าขณะนี้26นะครับดาวที่เป็นเกณฑ์สำคัญและจะทำมุมดีกับเราเนี่ยช่วงประมาณปลายตุลาตั้งแต่ปลายตุลานี้เป็นต้นไปนะดาวนี้จะมีผลพฤหัสนี่หมายถึงสิงคโปร์ ประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศธุรกิจมีความโปร่งใสนะเอติฮัดเป็นดาวเสาร์นะขณะนี้เอติฮัดก็อาจจะดูโอเคแต่ว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์น่าจะใช่มากกว่านะครับและอีกสายการบินคืออะไรครับ
2: EVA Air ค่ะ
1: EVA นะของSouth Korea ก็หรือno ของไต้หวัน
2: ใช่ใช่ค่ะของไต้หวัน
1: ไต้หวันไต้หวันก็น่าสนใจครับสิงคโปร์ไต้หวันนี่อยู่ในอาการเดียวกันนะเบี่ยงจากสายการบินของกลุ่มตะวันออกกลางมาเป็นตรงนี้ดีกว่านะ
2: ได้ค่ะ
1: ไปสมัครสิงคโปร์แอร์ไลน์กับ EVA เพราะไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นอะไรพวกนี้คือราหูท่านผู้ฟังครับน้องนิชาภาคนนี้เนี่ยมีราหูที่จรอยู่ณขณะนี้อยู่ในภพกลางฟ้าซึ่งขณะนี้เป็นมูละเป็นเกษตรนะมีโอกาสได้มากนะครับนะส่วนดาวพฤหัสก็หมายถึงประเทศที่มีความโปร่งใสอยู่ภายใต้กฎระเบียบนะที่แข็งแรงนะแต่ว่าทางตะวันออกกลางวันนี้มันคงบันไลไปอีกพักใหญ่น้องแตงอย่าไปยุ่งเลยอยู่แถวนี้แล้วกันน้องแตงจริงๆที่มองสิงคโปร์แอร์ไลน์เพราะว่าไต้หวันเองก็ตกอยู่ในสภาพน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะถ้าเป็นไปได้ priority แรกให้ไปสมัครที่สิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับ
2: ได้ค่ะ
1: ตุลานี้มีเกณฑ์มีโอกาสแน่นอนที่ผ่านมาเนี่ยที่แนะนำไปสายการบินตัวออกกลางเพราะว่าถ้าสอบไปตั้งนานแล้วมันต้องได้ไปแล้วแต่นี้จังหวะการสอบมันช้านะแล้วมันมาในจังหวะที่ดาวมันยกมันเปลี่ยนวันเกิดมันเปลี่ยนทักษะตอนวันเกิดไปแล้วคำตั้งแตง
2: ค่ะ
1: โอเคยังมีความหวังนะแตงอายุ26ยังเด็กอยู่นะลูกนะ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคมีอะไรเพิ่มไหมครับ
2: อยากจะถามค่ะพอดีว่าช่วงนี้หนูว่างงานใช่ไหมคะกำลังหางานมีเกณฑ์จะได้งานเร็วๆนี้ไหมอะค่ะ
1: เช่น
2: ว่าหลายบริษัทอยากทำงานเกี่ยวกับเป็นงานโรงแรมอะค่ะ
1: เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ถ้าจะหางานตอนนี้ก็สมัครเลยครับงานโรงแรมใช่ครับตั้งแต่กลางสิงหาไปต้นไปสัมภาษณ์เลยครับ
2: กลางสิงหาโอเค
1: เดินหน้าเลยครับ
2: ได้
1: มีโอกาสทำงานโรงแรมไปพลางๆก่อนแล้วก็ค่อยไปสมัครสายการบินนะครับ
2: ได้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์
1: ยินดีน้องแตงสวัสดีครับ
2: มากค่ะ
1: สายถัดมาเชิญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ปิดวิทยุนิดนึงครับ
3: อ๋อหนูเปิดวิทยุเลยค่ะ
1: อ้าวเชิญชื่อคุณอะไรครับ
3: กมลรัตน์ค่ะ
1: กมลรัตน์อ้าวเชิญเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ
3: เกิดวันพฤหัสที่4มิถุนายนค่ะ30ค่ะ
1: 4มิถุนายน30เกิดกี่โมงครับ
3: บ่ายโมง8นาทีค่ะ
1: เราเคยคุยกันไหมครับ
3: เคยค่ะ
1: ตั้งแต่เมื่อไหร่เอ่ย
3: นานแล้วนะจ๊ะ
1: บ่ายโมง8นาที
3: ค่ะเกิดที่ชลบุรีค่ะ
1: อ
3: ้
1: าว
3: ถ้าตามที่เกิดนะคะ
1: โอเคคุณกมลรัตน์ปีนี้ก็อายุเท่าไหร่ครับ39
3: ใช่ค่ะ
1: 39ปัจจุบันทำอาชีพอะไรครับ
3: ยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเพราะว่ามันติดขัดเรื่องงานค่ะคือเป็นแบบแนวแบบนี้ค่ะอาจารย์คือว่าเวลาไปสมัครงานที่ไหนใช่ไหมคะคือรับเราแล้วเลยค่ะทุกที่รับเราหมดเลยแล้วเซ็นสัญญาแล้วแต่ทีเนี้ยเขาประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งหรือ 3-4 วันเนี่ยเขาจะต้องโทรมาหาเราแล้วแบบกมลรัตน์ขอโทษนะคะคือแบบเขาจะต้องขอโทษเราตลอดว่าแบบขอโทษนะองค์กรแบบมีปัญหาค่ะเลยแบบเราต้องแบบต้องขอโทษเราแล้วก็ต้องให้เราแบบไม่ได้ทำงานนะคะอาจารย
1: ์กี่ครั้งแล้วครับ
3: ก็โหนก็หลายครั้งแล้วค่ะอาจารย์คือมันเฉียดตลอดอะค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ทำงานเกี่ยวกับอะไรครับคุณกมลรัตน์
3: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เคยทำงานสายการบินค่ะแล้วก็พอแบบทีนี้งานมันก็แบบกระท่อนกระแท่นมาตลอดก็แต่ก็ได้ทำงานแบบด้านการโรงแรมอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
1: mm-hmm.
3: แต่แค่ว่าตอนแรกใช่ไหมคะก็ได้ประมาณ2ปีที่แล้วก็ตอนแรกได้เป็นเงินเดือนแต่ทีนี้พอทีมเนี่ยพอหัวหน้าทีมย้ายออกเนี่ยเขาก็มาปรับเราว่าไม่ได้เป็นเงินเดือนนะคุณก็ต้องเป็นแบบรายวันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็อดทนทำ
1: อันนี้หมายถึงโรงแรม
3: ใช่ค่ะโรงแรมตังด้วย
1: คือโรงแรมก็คงลูกค้าน้อยลงไปเรื่อยมั้งสงสัย
3: โรงแรมดังด้วยค่ะอาจารย์แล้วอย่าไม่อยากเอ่ย
1: ก็คงไม่เอ่ยนะกมลรัตน์เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะเจ จ้าเรือนพันธุเนี่ยเป็นเกษตรนะ
3: ค่ะ
1: แต่ว่าเล็งลัคนาด้วยตำราโหรเขาบอกระพฤหัสเป็นเกษตรเล็งลัคนาที่ราศีนระได้นระองค์เกณฑ์นะขออภัยได้นระอุดมเกณฑ์น
3: ะ
1: หมายความว่าได้ทำในที่บริษัทก็ที่เขารับเราก็บริษัทใหญ่ทั้งนั้นไม่ใช่แค่โรงแรมน
3: ะ
1: รายใหญ่ๆ
3: ใช่ค่ะอาจารย์ตรงมากเลย
1: แต่ว
3: ่
1: าราหูเนี่ยเบียดเบียนอยู
3: ่
1: ราหูดวงเนี่ยก็มีผลทำให้ ถ้าก่อนหน้านั้นทำงานอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่หรือโรงแรมขนาดใหญ่ก่อนหน้าที่มันจะสั่นคลอนนี่นะครับแล้วปรากฏว่าเราได้เข้าไปทำแล้วนะไม่ใช่เขาปฏิเสธก็มีปัญหาภายในด้วยนะคือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ความสั่นคลอนของรากฐานเราเกิดมาโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นเจ้าเรือนพันธุถูกราหูเบียดเบียนก็ควรจะเป็นงานที่อาจจะไม่ได้ปักหลักสายการบินก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนทำสายการบินคือดูใช่นะเพราะว่าสายการบินเนี่ยมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาดาวลมดาวธาตุลมเล็งลัคนาร่วมกับพฤหัสนะแต่ว่าสายการบินตอนนั้นทำอยู่ได้นานเท่าไหร่ครับน้องกมลรัตน
3: ์ตอนนั้นหนูทำอยู่ตอนแรกหนูทำสายการบินเป็นภาพพื้นดินค่ะของการบินไทยค่ะหนูเคยอยู่การบินไทยค่ะแล้วทีเนี้ยตอนนั้นก็คือว่าหนูไปสอบใช่ไหมคะพอไปสอบเสร็จอาจารย์หนูเคยดูกับอาจารย์ครั้งนึงที่คุณแม่ดูให้ก็แบบคือหนูแบบร้องไห้คือแบบว่าหนูได้แล้วนะคะแต่ทีเนี้ยพอเข้าไปถึงแล้วเขาแบบภายระบบภายในองค์กรนะคะก็คือองค์กรแบบสายนึงเป็นสายของทางฝั่งแบบทางจีนฮ่องกงหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้นะอยู่ได้นะแต่ว่าเราต้องจับฉลากอ่ะเพราะว่าคนเกินแล้วแบบพอหนูจับฉลากหนูก็เลยต้องเป็นคนที่ออกมาอาจารย์ทั้งนั้นที่หนูได้แล้วหนูก็เลยแบบว่าแค่มีความรู้สึกว่าทำไมตัวหนูมันติดขัดขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันได้แล้วอยู่ในเอื้อมมือเราแล้วแต่ต้องเป็นเราอ่ะที่ต้องออกไปอ่ะหนูก็
1: เดี๋ยวเขาให้จับฉลากออกเหรอ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วจับตรงหน้าจับกี่คนโทษที
3: คือตอนนั้นมันมีแบบหลายมันก็มีแบบประมาณ20กว่าคนนะคะแล้วก็แบบ
1: แ
3: ก็ม
1: ี
3: ชาติอื่นด้วยเขาก็บอกว่าเขาก็ได้ไปก็ไม่ได้ไปก็เยอะอยู่ค่ะแต่ก็มี 2-3 คนที่ต้องจับเราออกมาแล้วล่าสุดอาจารย์ก็บอกหนูว่าสายการบินอาหรับนะมองไว้บ้างหนูก็แบบก็ไม่ได้คาดหวังแต่หนูก็ลองไปสอบล่าสุดเลยแล้วก็เพื่อนก็ไปสอบด้วยทีนี้เพื่อนย้ายจากกาตาร์ค่ะมาสายการบินของแถบอาหรับอีกอันนึง ทีเนี้ยพอสายอันเนี้ยพอได้ตอนแรกมีชื่อหนูติดอยู่หนูได้เมลมาพออยู่ดีๆแล้วสายอันเนี้ยได้เข้ามาที่แบบทางแบบทางแรงงานบ้านเราอะอยู่ดีๆชื่อหนูก็โดนตัดออกไป
1: เอาอย่าง
3: น
1: ั้นเลย
3: เขาก็เลยบอกว่าคำว่า I apologize เลยขึ้นมาเลยเราหนูมีเซนต์บางอย่างว่าฉันว่าฉันโดนตัดอีกแล้วแน่ๆเลยแล้วเพื่อนก็แบบเสียใจมากอะว่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าลองโทรถามอาจารย์ชยุนไหมเพราะมันก็นานแล้วนะแบบทำไมเธอเป็นแบบนี้เธอติดขัดตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆแล้วจังหวะกมลรัตน์เนี่ยจะต้องได้ตามช่วงที่เคยอธิบายไปนะอันนี้ถ้าลึกกว่านั้นท่านผู้ฟังครับมีแต่อันนี้ถ้าไปพูดถึงสอบท้องถิ่นอันนั้นไม่เกี่ยวนะนั่นคือต้องจ่ายตังค์แต่ว่าอันนี้อาจารย์ก็เชื่อว่าอาจจะมีผลเรื่องของสภาพแวดล้อมนะก็คือเรื่องทำเลนี่แหละเพราะโหราศาสตร์กับทำเลหรือชัยภูมิที่ตั้งหรือฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นของที่ต้องเดินไปคู่กันนะขณะนี้เองเนี่ยในชะตาเนี่ยดาวพฤหัสเป็นเกณฑ์ที่ให้ผลดีกับชะตาชีวิตกมลรัตน์นะครับเกิดวันพฤหัสถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ปีนี้อายุ39
3: ใช่ค่ะ
1: นะปีนี้พฤหัสเนี่ยเป็นมนตรีเจ้าเรือนพันธุเป็นมนตรีอยู่ในภพราภะเป็นดาววันเกิดเป็นเกษตรส่วนราหูเป็นอริมันต้องมีอะไรดีๆมาพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะมันมาแล้วมันคว้าไม่ได้เนี่ยแสดงว่าทำเลต้องมีปัญหาครับกมลรัตน์เป็นอย่างนั้นทำเลก็คือนอนที่ไหนทานข้าวที่ไหนนั่งทำงานตรงไหนทิศทางเข้าบ้านโฟลว์เป็นยังไงก็เป็นเรื่องห่วงจุ้ยตรงๆเลยนะครับ
3: นะ
1: เดี๋ยววันหลังกมลรัตน์ค่อยแอดไลน์แล้วก็ส่งผังมาดูได้ไม่เป็นไรครับ
3: ครั้งที่แล้วอะค่ะหนูอาจารย์บอกหนูแล้วแต่ว่าทีเนี้ยหนูว่าแบบหนูทำเครื่องเก่าโทรศัพท์หนูหายนะคะหนูก็เลยจำไลน์อาจารย์ไม่ได้แต่ว่าต้องถามคุณแม่เพราะคุณแม่ชอบฟังเขาคุณแม่ชอบฟังในวิทยุมากคุณแม่จะชอบฟังที่อาจารย์พูดหมดเลยแล้วพอจะถึงถามดวงอะไรเงี้ยคุณแม่จะปิดแล้วแต่คุณแม่จะฟังอาจารย์ตัวนี้แล้วก็เพื่อนอะค่ะเป็นคนมาเลเซียแต่คือหนูทำในองค์กรตอนแรกที่หนูไปสมัครแบบว่าไม่อยากจะเลือกงานก็เลยไปสมัคร หม้อไฟหม้อไฟนึงที่เป็นดังอยู่ดังมากเลยทีเนี้ยเพื่อนหนูแนะนำให้เพื่อนหนูค่ะหออายะวีวีเป็นคนมาเลเซียแล้วทีนี้หนูแนะนำว่าให้ไปดูกับอาจารย์ทีนี้วีวีเขาก็เลยตอบกลับมาว่าสามีกับเขาก็ไม่ได้มีปัญหากันแล้วเขากลับไปแก้ที่มาเลเซียบ้านเขาก็เลยจะมาบอกอาจารย์ค่ะพอดีว่าเพื่อนฝากมาบอกแต่ว่าหนูไม่ได้ยังไม่ได้มีโอกาสโทรมาคุยกับอาจารย์เพื่อนมาเลเซียค่ะเพราะว่าก็คือหนูแนะนำให้เขาดูแล้วทีนี้เขาก็คงให้เลขาเขาเป็นคนแปลให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใ
3: ช่เขาก็เลยฝากชมมาค่ะเพราะว่าเขาไปแก้ที่บ้านเขาเขาก็หนักเหมือนกันนะคะเพราะเขาก็เป็นหุ้นส่วนหนึ่งของไหตี้อะอะไรอย่างเงี้ย
1: จำได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องกมลรัตน์แอดไลน์จดไปเลยครับ
3: ได้ค
1: ่
3: ะ
1: ไลน์ไอดีโหรา97นะครับ H O R A
3: ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ H H H ฮ่องกงนะครับH O R A เลข9เลข7แล้วก็ตัว A ครับ
3: H O แล้วก็ R A แล้วก็เลข9เลข7ใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ตัว A ครับ
3: อ๋ออาจารย
1: ์แล้วเดี๋ยวแอดไลน์แล้วเดี๋ยวลองถ่ายรูปหน้าบ้านส่งผังมาดูนะ
3: หนูไม่ได้อยู่บ้านหรอกค่ะอาจารย์หนูอยู่เป็นแบบคอนโดเก่าๆทีนึงแล้วก็ภายในปีนี้อาจารย์คิดว่าหนูพอจะได้งานไหมคะ
1: มีโอกาสมากครับเพราะว่าดาวพฤหัสส่งกระแสสัมพันธ์ถึงลัคนาเรียกว่าในวงรอบ12ปีเนี่ยจังหวะนี้ต้องดีที่สุดต้องได
3: ้ภายในปีนี้หนูก็คาดหวังหนูก็หวังเหมือนกันค่ะอาจารย์แต่ว่าเพื่อนก็โทรมาบอกว่าให้กลับไปสอบสายการบินนะหนูก็เลยแบบโอ้ยยังจะให้ไปสอบอีกเหรอ
1: สายการบินนอกจากสายการบินลองดูว่ามีออปชั่นอื่นอีกไหม
3: มีค่ะหนูก็ลองดูอย่างอื่นเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนบอกเช่นมองทางงานสายอื่นเอาไว้เช่นเป็นองค์กรแบบพวกเครื่องดื่มอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาหารได้ครับ อาหารทำได้ครับ
3: แต่ว่าทางสายการบินนี่คืออาจารย์คิดว่าไม่น่าเหมาะแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็อยู่ที่ว่าเขาต้องการคนต้องยอมรับนะว่าเดี๋ยวนี้สายการบินเนี่ยนะครับคนล้นกว่าอัตราที่ทำงานถูกไหมครับขณะกัปตันเนี่ยคนเรียนการบินมาล้นสอบกันเต็มไปหมดเลยเห็นไหมฮะทุกคนมีวุฒิหมดแต่รับได้จำนวนเดียวเห็นไหมครับ
3: แล้วถ้าเกิดว่าหนูลองถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดจะมีถ้ามันมีสายการบินอยู่สายการบินนึงแต่เขาไม่ได้มารับที่ไทยเลยแล้วถ้าเกิดดวงหนูจะต้องแบบเดินทางไปสอบประเทศของเขาอย่างเงี้ยหนูพอมีสิทธิ์ไหมคะหรือว่า
1: น่าสนใจครับมีโอกาสครับ
3: เพราะว่าอันเนี้ยสายอันเนี้ยเขาไม่มารับที่ไทย10 กว่าปีแล้วเขาพูดมาเลยว่าเขาไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเป็นเส้นสายเขาเอ่ยมาแบบนี้เลยอะค่ะ เพื่อนหนูมาบอกใช่เขาพูดมาแบบนี้เลยค่ะอาจารย์หนูก็เลยแบบว่าเพื่อนบอกแกลองถามอาจารย์ชยุตูว่าถ้าแกจะลองแบบสอบแบบว่าคือสายเนี้ยมันเคยมาไทยแต่ทีเนี้ยมันไม่มาเป็น10ปีแล้ว
1: หมายถึงว่าเขาไม่บินลงไทยเลยใช่ไหม
3: คือถามว่าบินลงไหมลงนะคะอาจารย์
1: ลง
3: ค่ะแต่ว่าไม่มารับเลยที่ไทยไม่มาเลยไม่มาเปิดสนามที่ไทยเลย
1: โอเคครับก็ได้ครับไปสมัครเลยครับมีโอกาสมากครับ
3: ค่ะอาจารย์
1: ขอให้โชคดีครับ
3: ก
1: ม
3: ล
1: ร
3: ั
1: ตน์สว
3: ั
1: สดีครับทักทายครับพี่สมใจสวัสดีครับคุณวีนาคุณวุฒิชัยสุหานะครับท่านผู้ฟังเวลาผมแก้ปัญหาแฟนๆรายการชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยนะครับดวงเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งมันบอกเขาเรียกบอกจังหวะชีวิตเหมือนเราเนี่ยเหมือนท่านกับผมเนี่ยเดินทางนะออกไปในท้องทะเลเราเช็คดูแล้วเนี่ยโซนเนี่ยโอ้ปลาเยอะมากเลยนะแต่ไปถึงเนี่ยเราตักปลาไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีอุปกรณ์เราไม่ได้เตรียมตัวชะตาชีวิตคนเนี่ยจังหวะโอกาสเมื่อมันมาถึงเราคว้ามันไว้ได้ไหมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหลายเงื่อนไขนะครับนะสภาพแวดล้อมเป็นตัวหล่อล้อมทำให้เรามีคุณสมบัติส่วนตัวอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าลึกกว่านั้นอีกสภาพแวดล้อมเป็นตัวบอกเราว่าสิ่งที่เรากำลังมาถึงมือเราเนี่ยเราจะคว้ามันไว้ได้ไหมก็คือห่วงจุ้ยดีๆนี่เองท่านผู้ฟังครับใครสนใจก็แอดไว้ครับ โหรา 97A นะครับ H O R A เลข9เลข7แล้วก็ตัว A ครับวันนี้ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ทนฟังเสียงแหบๆของผมนะฮะวันสองวันคงจะดีขึ้นกว่านี้พรุ่งนี้พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนชยุทธวันเกิดฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095 534 9666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงแนวทางการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงพร้อมเร่งปราบปรามขบวนการแอบอ้างสิทธิ์รัฐบาลไทยร่วมมือกับสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่หารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเพชรดาพรพัฒนันทหิรันและธนพัฒนิธิบวรพักประเดิมคว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเทควันโดชุนชอนโคเรียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในการประชุมวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระการประชุมสำคัญที่นำเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งที่4/2569รวมทั้งเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในห้วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เดือนละ 1,000 บาทกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569-2573เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในห่วงการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3-4สิงหาคมนี้รวมทั้งเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีเอเปกด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ประจำปีค.ศ. 2026รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงแนวทางการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงพร้อมเร่งสแกนคนจนปลอมและปราบปรามขบวนการแอบอ้างสิทธิ์
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการคือการนำกลุ่มเป้าหมายผู้ตกสำรวจและเดือดร้อนจริงเข้าร่วมระบบซึ่งขณะนี้มีเพิ่มขึ้นแล้วราว2,300,000 คนพร้อมกำหนดมาตรการคัดกรองเพื่อแยกแยะผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์หรือคนจนปลอมออกจากระบบสำหรับกรณีประชาชนกลุ่มที่เดือดร้อนจริงแต่หลุดจากสิทธิเนื่องจากเกณฑ์คัดกรองและปัญหาฐานข้อมูลเช่นผู้ถือครองยานพาหนะเก่ากระทรวงการคลังได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ทบทวนสิทธิ์รวมถึงประสานกระทรวงคมนาคมร่วมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์เพื่อดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมที่สุด
3: วันนี้เราเอาคนเหล่านั้นที่เขาเดือดร้อนจริงๆเข้ามาอันนี้คือประเด็นที่เป็นหัวใจที่หนึ่งหัวใจที่สองก็คือว่าเราต้องการช่วยคนจนจริงๆครั้งที่แล้วได้รับข้อร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมเยอะที่มาอ้างแล้วรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการอันนี้เนี่ยเราถึงพยายามแยกแยะมีเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมออกได้บางส่วนแล้วก็มีคนที่วันนี้ที่เสียงร้องเรียนนะครับก็ได้รับฟังผมเห็นใจมากๆนะครับก็จะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะหลุดออกไปด้วยจากคนที่จนปลอมวันนี้สิ่งที่เราต้องการช่วยเหลือเขาจริงๆหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปช่วยเป็นศูนย์ One Stop Service ช่วยทบทวนสิทธิ์เขาจริง
2: ๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลยังพบปัญหาการนำข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไปแอบอ้างจดทะเบียนบริษัทหรือถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบเรื่องซึ่งได้สั่งการให้ดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มผู้หลอกลวงดังกล่าวอย่างเด็ดขาดทางนี้ยืนยันว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือช่วยเหลือสังคมโดยสิทธิสวัสดิการภาครัฐอื่นๆทั้ง72ประเภทเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสิทธิเรียนฟรียังครอบคลุม และมอบให้แก่ประชาชนตามสิทธิเดิมทุกประการศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังกลุ่มเปราะบางผ่านเกณฑ์เพียง 200,000 คนจากที่ยื่นไป 1 ล้านคนเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม
4: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงการสำรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่กระทรวงดูแลว่าได้มีการยื่นรายชื่อสำรวจไป1ล้านคนแต่ผ่านเกณฑ์ประมาณ 200,000 คนซึ่งต้องมีการตรวจสอบถึงสาเหตุหรือหลักเกณฑ์ตกหล่นโดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและรอรายละเอียดจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนี้ว่าจะมีความชัดเจนในการบริหารจัดการอย่างไร
5: เรารอคำแนะนำจากกระทรวงมหาดไทยว่าเราต้องทำเพื่อยังไงแต่ทางเราก็สแตนบายอยู่ว่ารายชื่อที่เราร่วมกับกระทรวงฝ่ายปกครองยื่นไปเนี่ยล้านคนเนี่ยมันเหลือประมาณ 200,000 คนต้องทำยังไงได้บ้างตามความจริงนะครับ
4: ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงพม.เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมในการรวบรวมรายชื่อที่ได้ทำกับฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปโดยจะต้องรอการหารืออีกครั้งดังนั้นจึงอยากฝากให้ผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนโดยเตรียมข้อมูลและหลักฐานไว้กัญชาแก้วใสรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 260,000 คน
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนว่ารัฐบาลมีความเข้าใจถึงความรู้สึกและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยกำลังอยู่ระหว่างการเร่งหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงเกณฑ์เพื่อไม่ให้มีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะเรื่องสวัสดิการพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจกับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มอบหมายให้นางเกียรติทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมข้อมูลและคำชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการคุ้มครองสิทธินักศึกษาทุกคนให้สามารถเรียนต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรคเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนอกจากนี้ในการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อวางแนวทางการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวควบคู่ไปกับการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐแล้ว
7: ขณะนี้ก็เดี๋ยววันนี้คงได้คุยกันในครม.นะครับว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์ได้อย่างไรนะครับซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่จริงๆแล้วต้องได้รับการดูแลเนื่องจากว่าคนที่เรียนในสคล.เนี่ยมีอายุที่หลากหลายในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานที่เดินทางไปร่วมคณะท่านนายกเนี่ยก็ร่วมคณะท่านรองเอกนิติด้วยผมก็ได้ปาดลกเรื่องนี้ไปแล้ววันนี้คงได้ลงรายละเอียดกันนะครับเนื่องจากว่าไม่อยากให้ใครหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาเลยรัฐบาลก็กำลังแก้ไขอยู่เข้าใจในความรู้สึกนะครับอะไรที่ทำได้นะครับเราก็จะปรับให้นะครับ
6: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวเชิญชวนให้นักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ในการลาออกกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งโดยเน้นย้ำว่าการศึกษานอกระบบและการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรทิ้งโอกาสไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน GLO Call Center หลังพบถูกนำชื่อไปใช้สมัครโดยไม่ได้รับเงินตอบแทน
8: พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเองทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหากมีความประสงค์ต้องเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 02-5289999ในวันและเวลาทำการปฏิพลสันทพรมมารายงาน
0: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
9: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำนักงานขนส่งจึงได้ปรับเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการอย่างเต็มที่โดยพบหลายสาเหตุเช่นเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องการขายซากรถไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกทางทะเบียนซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องโดยเบื้องต้นยังคงเปิดให้บริการในวันและเวลาทำการปกติแต่หากมีประชาชนจำนวนมากต่อเนื่องจะมีการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันหยุดราชการโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตั้งศูนย์ One Stop Service และทีมเคลื่อนที่ช่วยประชาชนทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
10: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายด่วนจากนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าอำนวยความสะดวกประชาชนในการยืนยันสิทธิและยื่นทบทวนสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยเน้นย้ำให้ในอำเภอทั้ง13อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งดำเนินการ2มาตรการสำคัญได้แก่1จัดตั้งศูนย์บริการแบบเป็นเสร็จ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง2จัดทีมเคลื่อนที่ลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและผู้เดินทางไม่สะดวกให้เข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการทบทวนสิทธิเพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับสิทธิสวัสดิการรัฐอย่างครบถ้วนโดยไม่เสียโอกาสวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตตั้งเป้า200คนในปีงบประมาณนี
11: ้นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันยานยนต์แห่งอนาคตจึงต้องเดินหน้าสนับสนุนอย่างครบวงจรทั้งการลงทุนการขยายตลาดในประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้าและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งได้พัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์แห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2

0: โดยมุ่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี EV มาตรฐานความปลอดภัยการติดตั้งอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานสากลผ่านศูนย์อุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขายานยนต์ไฟฟ้าได้
1: ผู้ผลิตยานยนต์แล้วก็เทคโนโลยีชั้นนำของประเทศจีนจำนวนมากหลายบริษัทสนใจในการที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะว่าด้วยเหตุผลที่เรามีห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถตอบโจทย์ได้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่ยานพาหนะนะครับมันเป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับระบบ AI มอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ซอฟต์แวร์ต่างๆดังนั้นช่างซ่อมรถในวันนี้ต้องมีความรู้ทั้งเรื่องวิศวะไฟฟ้าเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่อง AI การซ่อมบำรุงรถยนต์ในอนาคตนั้นจะไม่เหมือนเดิมจากที่ผ่านมา
0: ท่านวราวุฒิยังกล่าวถึงการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานไทยเป็นภารกิจเร่งด่วนเนื่องจากผู้ผลิตยานยนต์และเทคโนโลยีชั้นนำของจีนจำนวนมากมีความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศซึ่งนอกจากการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้เข้มแข็งแล้วไทยยังต้องเตรียมความพร้อมด้านการรีไซเคิลและอัพไซเคิลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรในอนาคตนอกจากนี้ยังต้องเร่งนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาคการศึกษาไปจนถึงภาคธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งขยายความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ AI Data Center เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงการเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีร่วมกับคณะเดินทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณกรุงปักกิ่งว่าความร่วมมือสำคัญที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือการเร่งพัฒนา AI Data Center รุ่นใหม่ขั้นสูงเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเติบโตของเทคโนโลยีควบคู่กับความยั่งยืนนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆในไทยเสริมสร้างทักษะ AI และ Digital Literacy ให้แก่บุคลากรทุกระดับพร้อมกันนี้กระทรวงดีอียังพร้อมต่อยอดแนวคิดที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ทดลองจริงด้านการกำกับดูแล AI ร่วมกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนอย่างหัวเว่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมทดสอบและพัฒนารูปแบบการกำกับดูแล AI อย่างโปร่งใสปลอดภัยและยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: รัฐบาลไทยร่วมมือกับสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสะท้อนถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ FBI ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งยาเสพติดการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการปราบปรามแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ทั้งนี้ FBI ขอบคุณประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการค้ามนุษย์ยาเสพติดและสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับ FBI และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยระบบชิลเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่พัฒนาโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นว่าการดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์ไม่ใช่เพียงการจับกุมแต่ต้องถอนรากถอนโคนให้หมดสิ้นไปเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีแผนการทำงานควบคู่กับ FBI แล้วพริษณาชวนแสนสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ผลักดันความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่
5: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือ AMM ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

0: ในห้วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่24กรกฎาคมซึ่งมีวาระสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยกระดับบทบาทอาเซียนผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการแก้ปัญหาสำคัญต่างๆการจัดการวิกฤตการณ์ในภูมิภาคโดยจะใช้เวทีนี้ในการหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อหาทางออกและผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนรับมือกับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้วยการเร่งผลักดันความร่วมมืออาเซียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างโอกาสนี้นายเสียศักดิ์จะขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมที่สำคัญหลายวงประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนและยังจะได้เข้าร่วมการประชุมภายใต้สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ TAC ซึ่งเป็นเวทีที่ให้ประเทศต่างๆเข้ามาลงนามยอมรับหลักการสันติภาพและกฎบัตรอาเซียนภายใต้หัวข้อการผลักดันความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชิลีเพื่อขับเคลื่อนบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
2: ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เชิดชูสตรีไทยดีเด่นสืบสานพระราชปณิธานต่อยอดงานศิลป์แผ่นดิน
3: นางลาลีวรรณกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนางสาวสิริพรโรจนสุการรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กำหนดจัดขึ้นในวันที่1สิงหาคมณอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีทั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กล่าวว่าการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยพร้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนส่งเสริมบทบาทสตรีไทยในการขับเคลื่อนสังคมสืบสานพระราชปณิธานด้านการสร้างอาชีพและความมั่นคงของครอบครัว
4: แต่ละปีเนี่ยท่านก็มีพระบรมราโชวาทตั้งแต่ต้นว่าสตรีไทยเนี่ยควรจะปฏิบัติตนยังไงนะคะมีความคิดอย่างไรสิ่งที่ท่านได้ให้เรา4ข้อนะคะ4ประการก็คือขอให้เราเป็นพึงที่จะเป็นแม่ที่สมบูรณ์ที่2ก็พึงจะเป็นแม่บ้านที่พร้อมนะคะประเด็นที่3คือรักษาเอกลักษณ์ของสตรีไทยแล้วก็อันที่4ก็คืออยากให้สตรีเราเนี่ยพัฒนาตัวเองเราตลอดมา
3: ภายในงานจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดแสดงผลงานของกระทรวงพม.และสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นรวมถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านโกลเด้นเคลสผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวตลอดจนสาธิตศิลปหัตถกรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทาง NBT HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปนิตยาคุณสิม รายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดประกาศหมายบังคับคดีให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามคำพิพากษาศาลบริเวณตำบลไทยสามัคคีจังหวัดนครราชสีมา3ราย
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานจากนายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะทำงานช่วยเหลือชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยหน่วยงานต่างๆสนธิกำลังร่วมกันติดประกาศหมายบังคับคดีให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำพิพากษาศาลในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา3รายได้แก่เจ้าของริมผารีสอร์ทเจ้าของบ้านพักตากอากาศหรูและเจ้าของวิมานหมอกวังน้ำเขียวขณะที่เจ้าของรีสอร์ทสตาร์เวลโฮมการ์เด้นได้แสดงความประสงค์ขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตัวเองทั้งนี้ยังได้สั่งการให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมาและอุทยานแห่งชาติทับลานรวบรวมข้อมูลโรงแรมและรีสอร์ททุกแห่งที่เคยถูกดำเนินคดีแต่ยังเพิกเฉยไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมจัดทำรายละเอียดทั้งรายชื่อเจ้าของทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลบันทึกการจับกุมผลการดำเนินคดีภาพถ่ายปัจจุบันและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้คณะทำงานภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้หลังจากรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้วกระทรวงทรัพย์จะเสนอเรื่องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินโดยตรวจสอบและยึดทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยมิชอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: นายสุชาติชมกลิ่นกล่าวเพิ่มเติมถึงการขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลว่าการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ได้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณหาดนุ้ยทั้งหมด50รายการซึ่งมีผู้ครอบครองเจ้าเดียวพื้นที่กว่า18ไร่มูลค่าความเสียหายประมาณ 2,000 ล้านบาทโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่การรื้อระบบท่องเที่ยวภูเก็ตแต่เป็นการจัดระเบียบไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบและควบคุมให้อยู่ภายใต้กฎหมายโดยแปลงที่รื้อถอนเป็นที่ดินที่ศาลฎีกามีคำสั่งเพิกถอนเมื่อปี2557เนื่องจากเป็นโฉนดมิชอบแต่คำสั่งศาลมิได้สั่งให้มีการรื้อถอนจึงต้องใช้คำสั่งปกครองตามมาตรา25มาบังคับใช้ส่วนกรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถมีโรงแรมใช้พื้นที่รุกล้ำเขตอุทยานซึ่งได้มีการรื้อถอนแล้วเช่นกันพร้อมยืนยันว่าหากมีการฟ้องร้องข่มขู่ส่วนตัวพร้อมรับผิดชอบทั้งหมด
6: เราไม่ได้ไปทำให้เรื่องการท่องเที่ยวหรืออะไรทำให้มีความรู้สึกว่าเราไปรื้อเรื่องระบบการท่องเที่ยวภูเก็ตแต่เราไปจัดระเบียบให้ไม่มีการเอาลาดระเบียบแล้วให้อยู่ภายใต้กฎหมายในกฎหมายฉบับเดียวกันมากกว่านะครับเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆในเรื่องที่จะต้องจัดระเบียบภูเก็ตใหม่เพราะว่าถ้างั้นเนี่ยเราจะปล่อยไว้เนี่ยเราเงยหน้าไปมองไป4 5องศา4องศาก็มีแต่บุกรุกป่าเขากันหมดเมื่อวานผมบินฮอดูก็มีประมาณ 8-9 จุดซึ่งคุยผู้ว่าเมื่อคืนนี้แล้วว่าให้ตรวจสอบให้หมดซึ่งถ้าเขาอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ก็ต้องเอกสารสิทธิ์มาเราก็จะมาครอบดูกับพื้นที่ป่าไม้ผมหรือพื้นที่อุทยานผม
2: ส่วนอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูตรวจพบผู้บุกรุกพื้นที่แผ่วถางป่าซึ่งได้มีการแจ้งความตำรวจพร้อมขอให้ผู้นำท้องถิ่นช่วยการดูแลผืนป่าและแจ้งเบาะแสให้อุทยานรับทราบหากเกิดกรณีบุกรุกป่าน
7: ายณรงค์คงเอียดทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูเปิดเผยว่าจากการที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูออกตรวจลาดตระเวนในรูปแบบของสมาร์ทพาโทรลและลงพื้นที่พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ขอรอ2น้ำตกโตนช่องฟ้าพบร่องรอยมีการแผ่วถางเนื้อที่ 4.27 ไร่บริเวณบ้านดอกแดงท้องที่หมู่ที่5ตำบลบางไทรอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาซึ่งอยู่ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหลักและป่าเขาโตนตามกฎกระทรวงฉบับที่675พุทธศักราช2517ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เตรียมการผนวกให้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูจึงได้ดำเนินการนำเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
8: แบ่งปันเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะมาควบคุมพื้นที่ดังกล่าวนะครับต้องยอมรับภายใต้ข้อจำกัด ที่อุทยานมีกำลังเจ้าที่ที่ต้องดูแลภายใต้พระราชกฤษฎีกาของอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลู่นะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่มาออกตรวจลาดตระเวนในรูปแบบของสมาร์ทพาโทนะครับพบร่องรอยนะครับมีการบุกรุกแพ้วถางก็ทำการตรวจสอบเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
7: ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรู่และอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งมีการดำเนินการออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโทรลเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบอุทยานแห่งชาติโดยขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันดูแลผืนป่าและแจ้งเบาะแสให้อุทยานรับทราบหากเกิดกรณีบุกรุกป่าฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปฏิเสธข่าวลือเรื่องการกดดันส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหลังท่าทีทางการเมืองเปลี่ยนไปสนับสนุนโครงการ THAI Passport พร้อมเผยความคืบหน้าคดีแจ้งออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องแล้วกว่า20รายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการเรียกผู้ถูกกล่าวหาในคดีหลอกลงทุนฟอเร็กซ์เข้าชี้แจงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โดยระบุว่าได้รับรายงานจาก DSI ว่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการออกหมายเรียกบุคคลที่ถูกกล่าวหาแล้วกว่า20รายซึ่งรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยคาดการว่าทั้งหมดจะเข้าชี้แจงภายในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีที่นายภาวุฒิมีท่าทีทางการเมืองเปลี่ยนไปโดยหันมาสนับสนุนโครงการ THAI Passport ว่าเป็นผลมาจากการกดดันจากฝ่ายรัฐบาลหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยและไม่มีการดำเนินการอะไรทั้งสิ้นส่วนคำถามเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดพลตำรวจโทรุทธพลชี้แจงว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่รวบรวมได้รวมถึงการมาพบของตัวพยานและผู้ถูกกล่าวหาด้วยซึ่งหมายความว่ากระบวนการจะดำเนินไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ยืนยันว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวยกย่องความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมระหว่างสหรัฐและอังกฤษพร้อมเปิดเผยว่าเขาจะพบกับนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมในเร็ววันนี้ในโอกาสนี้ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นน้ำมันในทะเลเหนือความร่วมมือทางทหารระหว่าง2ประเทศและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลก
2: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามถ้อยแถลงของนายยะซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่กล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียกำลังปิดล้อมต่อประชาชนชาวเยเมนและบังคับใช้มาตรการปิดล้อมเส้นทางการเดินเรือพร้อมให้คำมั่นว่าซาอุดีอาระเบียจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องเรือทุกลำของซาอุดีอาระเบียที่ใช้เส้นทางเดินเรือในทะเลแดงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมการเดินเรือทางทะเลของซาอุดีอาระเบียบนหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งมีผลบังคับใช้โดยทันทีเพื่อตอบโต้จากกรณีการปิดล้อมที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการกดขี่ที่ซาอุดีอาระเบียบังคับใช้กับเยเมนมาอย่างยาวนาน
10: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงของอิหร่านควบคุมตัวบุคลากรของสถานทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเตหะรานของอิหร่านจำนวน2คนเมื่อช่วงดึกของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสอบปากคำเป็นเวลานานหลายชั่วโมงโดยไม่มีเหตุผลและมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทาง างการทูตอย่างจงแจ้งอย่างไรก็ตามนายบาโรยืนยันว่าทางการอิหร่านได้ปล่อยตัวบุคลากรของสถานทูตฝรั่งเศสทั้ง2คนแล้วและทั้งคู่กำลังเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเตือนว่าสหภาพยุโรปจะไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรให้แก่อิหร่านจนกว่ารัฐบาลอิหร่านจะยุติโครงการนิวเคลียร์
2: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งจีนที่ถือเป็นการยั่วยุและน่ากังวลต่อปฏิบัติการทางทะเลที่ชอบด้วยกฎหมายของกองทัพเรือฟิลิปปินส์บริเวณสันดอนโทมัสที่2พื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ซึ่งถือเป็นการทำลายสันติภาพและความมั่นคงรวมถึงขัดแย้งต่อคำมั่นของจีนที่จะแก้ไขข้อพิพาทเหล่านี้อย่างสันติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางเยือนกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่านายรูบิโอจะมีการพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนอกรอบการประชุมดังกล่าวหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันเทควันโดรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกทีมเทควันโดไทยมีลงสนาม3คนผลปรากฏว่าจอมเตะไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้2เหรียญทองจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน46กิโลกรัมหญิงกับธนพัฒน์นิติศบวรพักในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน51กิโลกรัมชายและคว้าได้อีก1เหรียญทองแดงจากการบุษกรพิชัยสงครามในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมชายเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Enka Open ที่ประเทศตุรกีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวลัลลนาธาราฤดีมือ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะฮันเน่ฟันเดอร์วิงเคลมือ98ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการจากเบลเยียม2ต่อ1เซต6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์ WTA 125รายการที่2ต่อจากศึกออสติน125ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอีกด้วยด้านเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกหญิงเดี่ยวกฤษณารอดประเสริฐดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะดาฟินาซินซวดจากฟิลิปปินส์6ต่อ0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับปุญชนกสร้อยรุ่งเรืองขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบแรกโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะซ่งจือรุ่ยจากจีน2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ที่สนามสุพัชลาไสรอบรองชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยิงจุดโทษเอาชนะอัสสัมชัญธนบุรี7ประตูต่อ6หลังเสมอกันในเวลา2ประตูต่อ2เข้าไปชิงชนะเลิศกับแชมป์เก่าส่วนกุหลาบวิทยาลัยที่เอาชนะอัสสัมชัญศรีราชา3ประตูต่อ1โดยชิงแชมป์ในวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา 15:30 นทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026กลับมาลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีภายหลังจากเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงแข่งขันนัดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้ซ้อมร่วมกับเยาวชน U21 ของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเพื่อทดสอบเกมรุกและเกมรับก่อนการฝึกซ้อมวันชัยจารุนงครานแบ็กซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนพยายามทำความเข้าใจแท็กติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของผู้ฝึกสอนเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งเน้นการทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัด
12: ช่วงนี้นักเตะทุกคนก็พยายามทำความเข้าใจกับเทคนิคโค้ชที่ได้รับมอบหมายของแต่ละตำแหน่งครับก็พยายามทำให้ดีตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะทำศึกในครั้งนี้ครับก็คือทุกคนก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดก็มองไปถึงแชมป์นะครับแต่ก็ต้องมองในแต่ละเกมก่อนว่าเรา จอเกมนี้เราต้องทำยังไงแท็กติกเราต้องเล่นยังไงกับเขาอะไรเงี้ยเราคือมองเกมต่อเกมครับก็เพื่อให้ได้รับชัยชนะในทุกเกมครับที่เราเจอครับ
11: ด้านอูแซมมาเทียงคามแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกพร้อมตั้งเป้าทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนอกจากนี้ยังยอมรับว่ารู้สึกกดดันกับการลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายซึ่งในอดีตธีรธรบุญมาทันเคยสร้างผลงานไว้อย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามจะเปลี่ยนความกดดันนี้ให้เป็นแรงผลักดันและความมุ่งมั่นเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowกอล์ฟอาชีพสิงคลาสสิก2026ที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกการแข่งขันต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟ4คนหลังจากจักรนาถอินมีนพรัตน์พานิชพลเอกปรินวูและชนราทิตย์ชื่นบุญงามจบรอบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่9อันเดอร์พาต้องตัดสินแชมป์ที่หลุม18พา4โดยจักรนาถเซฟพาได้สำเร็จคว้าแชมป์แรกใน All Highland Golf Tour พร้อมรับเงินรางวัล 450,000 บาทโดยรายการต่อไปคือรายการสิงห์พัทยาโอเพ่น2026ระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับจังหวัดชลบุรีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเปิดรับข้อมูลและปัญหาของสมาคมกีฬาแห่งชาติต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานและเพิ่มศักยภาพนักกีฬาหลังพูดคุยถึงปัญหากับ17สมาคมกีฬาโดยเตรียมวางแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างการบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายโดยย้ำว่าการจัดสรรงบประมาณต่อไปนี้ต้องไม่กระทบแผนการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเชื่อว่าการปรับโครงสร้างกองทุนให้อยู่ในกรอบพระราชบัญญัติได้ทิศทางกีฬาไทยจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนเป็นนักกีฬา694คนโดยในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยและยังมีการชี้แจงเรื่องการเดินทางของแต่ละสมาคมกีฬาให้มีความพร้อมมากที่สุดโดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้ทั้งนี้นายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานโอลิมปิกไทยขอให้สมาคมกีฬามุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้กับทัพไทยโดยจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองแบ่งเป็นเซปักตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองส่วนเรือใบเทควันโดมวยสากลกรีฑายกน้ำหนักชนิดละ2เหรียญทองขณะที่กอล์ฟแบดมินตันยูยิทสูอีสปอร์ตชนิดละ1เหรียญทองปุริพัฒน์สอนการรายงาน
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่าระโหฐานระโหฐานเขียนรอเรือสระโอหอหีบทอสันธานสระอานอนหนู แปลว่าที่เฉพาะส่วนตัวสถานที่ลับมาจากคำในภาษาบาลีสองคำคือระโหกับฐานะคำว่าระโหแปลว่าลับเป็นส่วนตัวส่วนคำว่าฐานะแปลว่าที่ตั้งสถานที่คำว่าระโหฐานคือที่เฉพาะส่วนตัวหรือสถานที่ลับคำว่าระโหฐานปรากฏในชื่อพระตำหนักจิตรดาระโหฐานคำว่าจิตรดาเป็นชื่อสวน1ใน4แห่งของพระอินทร์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงชื่อพระตำหนักนี้จึงมีความหมายว่าพระตำหนักอันตั้งอยู่ในสวนจิตรดาซึ่งเป็นสถานที่ส่วนพระองค์
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
5: ต่อไปเป็นข่าวบริการ
10: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มศิษย์เก่าศิลปะศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักษาศิลป์ขออภัยค่ะร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปี่ยมไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรีรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครกรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความดันโลหิตสูงโรคเงียบที่มาแรงในคนวัยทำงานโดยไม่รู้ตัวท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจคิดว่าความดันโลหิตสูงเป็นโรคของผู้สูงอายุแต่ความจริงในยุคปัจจุบันโรคนี้กำลังค่อยๆขยับเข้ามาใกล้คนวัยทำงานมากขึ้นอย่างเงียบๆโดยที่หลายคนไม่ได้ทันสังเกตตัวเองความดันโลหิตสูงหรือไฮเพอร์เทนชันคือภาวะที่แรงดันเลือดในหลอดเลือดสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นหลอดเลือดถูกกดดันตลอดเวลาและหากปล่อยไว้นานอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและไตวายเรื้อรัง สิ่งที่น่ากังวลที่สุดของโรคนี้คือความเงียบเพราะในระยะแรกของผู้ป่วยส่วนใหญ่แทบไม่มีอาการอะไรเลยบางคนใช้ชีวิตปกติทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแต่ไม่เคยรู้เลยว่าความดันในร่างกายกำลังสูงเกินมาตรฐานอยู่ตลอดเวลาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่ามีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วโลกมากกว่า 1,000 ล้านคนและในจำนวนนี้เกือบครึ่งไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความดันโลหิตสูงไม่ใช่โรคไกลตัวอีกต่อไปสำหรับในกลุ่มวัยทำงานปัจจัยเสี่ยงมักไม่ได้มาจากพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเช่นการรับประทานอาหารรสเค็มจัดอาหารแปรรูปการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มกระตุ้นบ่อยเกินไปการนั่งทำงานนานโดยไม่ขยับร่างกายรวมถึงความเครียดสะสมจากงานที่ไม่สามารถปลดปล่อยได้ขณะเดียวกันโซเดียมในอาหารก็ถือเป็นตัวการสำคัญที่หลายคนมองข้ามเพราะแม้ไม่ได้รู้สึกเค็มมากแต่ในอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารตามร้านทั่วไปมักมีปริมาณโซเดียมสูงเกินกว่าที่ร่างกายต้องการต่อวันส่งผลให้ความดันค่อยๆสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่น่ากลัวคือความดันสูงมักไม่มีสัญญาณเตือนชัดเจนบางคนอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยเช่นปวดศีรษะมึนงงหรือเหนื่อยง่ายแต่มักถูกมองข้ามว่าเป็นอาการจากความเครียดหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นอาการเส้นเลือดในสมองแตกหรือหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันและควบคุมได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการตรวจวัดความดันอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยค่าปกติทั่วไปควรอยู่ประมาณ120/80 มม/หลอดหากสูงกว่า140/90 มม/หลอดจะถือว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะความดันสูงแล้วการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันมีบทบาทสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการลดอาหารเค็มเพิ่มผักและผลไม้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการเดินเร็ววันละ30 นาทีการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงการจัดการความเครียดให้เหมาะสมล้วนช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสำคัญความดันโลหิตสูงจึงไม่ใช่โรคของคนแก่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นโรคเงียบของคนวัยทำงานที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตสมัยใหม่หากเราไม่ใส่ใจตั้งแต่วันนี้วันหนึ่งร่างกายอาจส่งสัญญาณเตือนในวันที่สายเกินไปคุณผู้ฟังคะสุขภาพที่ดีไม่ได้เริ่มจากการรักษาแต่เริ่มจากการรู้ทันตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะจบบทความประจำวันเรื่องความดันโลหิตสูงโรคเงียบที่มาแรงในคนวัยทำงานโดยไม่รู้ตัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
18: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
19: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
4: ฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
6: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The way we are
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันที่นี่เช่นเคยนะคะกับมองรอบทิศคิดทันข่าวดีเจฝากค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ล็อกคลื่นไว้ที่ FM 97จบข่าวพักเที่ยงแล้วก็ฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวกับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์กันต่อเลยนะคะเมื่อวานเปิดบทเพลงหนึ่งเดียวคือแม่ก็แฟนๆรายการบอกว่าชอบมากกับบทเพลงนี้เดือนหน้าก็สิงหาคมก็มีวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมแล้วนะคะคุณลัคนาให้ความเห็นบอกว่าฟังเพลงของดีเจฝ่าแล้วก็คิดถึงคุณแม่มากๆเลยทีเดียวเหมือนกันเลยนะคะคุณทยากรบอกว่าคิดถึงมากๆเหมือนกันเลยค่ะเกือบ10ปีแล้วที่คุณแม่จากไปเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะก็พยายามดูแลท่านให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แน่นอนบางท่านเนี่ยต้องออกมาทำงานนะคะอยู่ห่างไกลจากคุณพ่อคุณแม่แต่เดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ก็เห็นหน้าได้วิดีโอคอลได้ก็ทักทายท่านพูดคุยท่านว่าท่านยังคงคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่นะคะท่านก็จะได้อบอุ่นใจนะสร้างพลังใจให้แก่ท่านวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของคุณผู้ฟังนะคะมีโชคมีลาภร่ำรวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะวันนี้ติดตามฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราค่ะเรื่องของการดูแลภาคประชาชนนะคะรัฐบาลเองก็พยายามที่จะออกมาตรการโครงการต่างๆเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้ผ่อนคลายจากภาระค่าครองชีพแล้วก็รวมทั้งเรื่องของสถานการณ์พลังงานสถานการณ์น้ำมันเนี่ยท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ยังคงต้องติดตามทิศทางราคาน้ำมันกันต่อไปแต่มีข่าวดีเรื่องนี้เรื่องของการลดค่าครองชีพเรื่องของค่าไฟค่ะคุณฟังโดยเฉพาะคนที่อยู่ตามบ้านเช่านะคะหรือว่าหอพักอพาร์ตเมนต์เนี่ย จะต้องมีการจัดระเบียบค่าไฟกันใหม่ค่ะนะคะบอกว่า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้แถลงข่าวการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี2569ถึง2573มาตรการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลโดยกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้านโยบายลดภาระค่าพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมให้หน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งเห็นชอบแนวทางการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศในปี2569ถึง2573ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.พิจารณาดำเนินการในประเด็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนประกอบด้วยการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยอัตราดังกล่าวจะใช้กับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเท่านั้นพร้อมทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยในปัจจุบันนะคะเรื่องของการใช้ไฟฟ้าที่จะมาดูแลค่าครองชีพของประชาชนลดภาระนะคะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยแล้วก็จะให้3บาทต่อหน่วยเนี่ยไม่เกิน200หน่วยแรกเท่านั้นนะคะแต่อีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณฟังที่เรื่องของผู้อยู่อาศัยจะขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าในกิจการหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่ารวมถึงบ้านที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวให้สามารถใช้อัตราค่าไฟฟ้าเดียวกับบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถคิดค่าไฟฟ้าจากผู้เช่าในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนไว้กับการไฟฟ้าก็จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่หากยอดบิลนั้นเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ก็ต้องรับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้าทั้งหมดด้วยตนเองในเดือนนั้นซึ่งมาตรการเหล่านี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงค่าไฟสาธารณะที่ได้คำนวณแล้วเฉลี่ยในบิลครัวเรือนละ9สตางค์ต่อหน่วยก็จะหาทางเอาออกจากประชาชนนะคะคุณฟังแต่ว่าไปใช้งบประมาณจากส่วนอื่นของภาครัฐในค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนะคะไปดำเนินการค่ะนะคะไปดำเนินการไปประสานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวนะคะในส่วนของประเด็นเรื่องของผู้ใช้ไฟที่เราก็เช่าหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่านะคะซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยมีการติดตั้งมิเตอร์ต่างหากไม่ใช่มิเตอร์ของการไฟฟ้าหากมีการคิดค่าไฟฟ้าเกินกว่าที่รัฐกำหนดก็สามารถแจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567หรือว่าศูนย์บริการประชาชน1111หรือสายด่วนสคบ1166ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการลดค่าครองชีพให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะนอกจากนี้ก็จะยกระดับการไฟฟ้านะคะทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงนะคะให้บริการประชาชนในรูปแบบ One Stop Service และหากมีประมาณไฟฟ้าที่สามารถขายคืนการไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้ก็ให้เป็นส่วนลดค่าไฟในเดือนถัดไปรวมทั้งจะประสานกับสถาบันการเงินของรัฐก็คือธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไว้นะคะแล้วก็จะประสานกระทรวงการคลังขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินภาคเอกชนต่อไปนะคะก็เป็นการลดค่าไฟฟ้านะคะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทนะก็คาดว่าจะเริ่มเห็นผลบังคับใช้เนี่ยในรอบปีเดือนกันยายน2569ค่ะคุณฟังนี่ก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ประเด็นต่อมาค่ะฟังเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีการเสนอทบทวนเรื่องของการถือครอง รถยนต์นะคะตอนนี้เนี่ยก็รัฐบาลก็รับลูกในเรื่องนี้แล้วเชื่อว่านะคะก็คงจะคลี่คลายปัญหาให้กับประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะบางทีเนี่ยก็คือมีมานานแล้วหรือบางทีเนี่ยโดนยึดไปแล้วนะคะคุณฟังตอนนี้เนี่ยก็ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ให้บรรดาในอำเภอเนี่ยได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะก็เชื่อว่าประเด็นนี้เนี่ยอาจจะได้มีการทบทวนไม่ให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเดือดร้อนกันมากเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะท่านใดที่ถูกตัดสิทธิ์ก็อย่าลืมไปอุทธรณ์กันนะคะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะก็จะมีการปรับเกณฑ์กันใหม่ค่ะคุณฟังเพราะว่าประชาชนก็เดือดร้อนทีเดียวนะคะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยค่ะเรื่องการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะซึ่งเปิดให้ยื่นทบทวนแล้วตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมนะคะมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า 2,900,000 รายกว่า 40% เนี่ยเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะนะคะกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมทำหนังสือมาถึงกระทรวงการคลังและก็จะพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบนะคะที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับบัตรสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี้นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้เนื่องจากพบข้อมูลการหักภาษีที่จ่ายแบบ Dynamic Data ในระบบทั้งที่บอกประชาชนรายๆเนี่ยบอกไม่เคยมีรายได้ดังกล่าวเลยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นการทุจริตค่ะโดยการแอบอ้างนำชื่อของประชาชนไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับผู้ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วนที่สุดภายในวันที่1ตุลาคมนี้รวมทั้งจะมีการติดตามผู้ที่แอบอ้างสิทธิ์ของผู้อื่นต่อไปนะคะก็คือมีการเอาเลขบัตรประชาชนเขานะคะบางทีอาจจะไปเป็นลูกจ้างของบริษัทต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาไปปลอมเป็นการรับรายได้เพื่อหลบเลี่ยงภาษีนั่นเองนะคะก็เปิดประเด็นเรื่องนี้ได้อีกเรื่องนึงที่จะต้องติดตามคนที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนะคะในส่วนของการดูแลกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบใหม่หรือผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์กระทรวงการคลังก็เตรียมเสนอครม.ช่วยเหลือเพิ่มเติมในรูปแบบสัดส่วน 60-40 ต่อเนื่องไปอีก2เดือนครอบคลุมประชาชนกลุ่มนี้ประมาณ6ล้านรายนะคะทางนี้ก็บอกว่ากระทรวงการคลังยืนยันว่าภาครัฐยินดีรับผู้ที่ได้สิทธิ์เพิ่มหากมีความจำเป็นก็พร้อมที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมมารองรับดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ครอบคลุมในทุกมิติต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่

ในรถยนต์ด้วยบางคนบอกโอ้โหผ่อนรถไม่หมดโดนยึดไปแล้วก็มีนะคะและแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะจะมีการจัดงานนะคะกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่กรุงเทพมหานครเตรียมจัดขึ้นนะคะก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน5จุดสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะเวลามีข่าวแบบนี้ดีจะฝากก็นำมาฝากแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะเพราะว่าการจัดกิจกรรมเนี่ยหลายท่านเองชอบนะคะไปติดตามดูกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็ได้มีโอกาสที่ท่านเองเนี่ยจะได้ไปท่องเที่ยวกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครนั้นจัดขึ้นทำให้ท่านผู้ฟังเองเนี่ยได้มีโอกาสนะคะไปร่วมกิจกรรมนะคะเป็นสายน้ำแห่งชีวิตค่ะนะเป็นกิจกรรมดีๆที่ทำให้คุณฝั่งนั้นได้ไปสัมผัสนะคะก็จะเริ่มในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะคะกับการผนึกกำลังของกรุงเทพมหานครจัดทำกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีค่ะเรียกว่าเป็นการผนึกกำลังทุกภาคส่วนเลยกรุงเทพมหานครนะคะเชิญชวนค่ะนะคะไปร่วมกิจกรรมนี้นะคะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะโดยมีนายอรรถพลเริกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในการแถลงข่าวค่ะการแถลงข่าวนี้นะคะคุณอรรถพลก็ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายของในหลวงนะคะกำหนดจัดงานวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้เร่ร่อนให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนนะคะกิจกรรมสำคัญของงานจะมีในวันที่26กรกฎาคมค่ะได้แก่พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญเป็นการจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายสำคัญนะคะสายน้ำสำคัญรวม225รูปค่ะได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรนะคะได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถรานุเถระจากวัดสำคัญอาทิวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดสักเกตวัดไตรมิตรวัดพระเชตุพนวัดเบญจมบพิตรวัดบรมนิวาสและก็ทุกวัดริมคลองร่วมล่องเรือจากทั้ง3เส้นทางน้ำมาบรรจบณบริเวณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการนะคะเพื่อประกอบพิธีสงฆ์และให้พรแก่ประชาชนที่มาร่วมงานโอ้เป็นพิธีตักบาตรทางเรือนะคะเราไม่ค่อยได้เห็นการจัดงานแบบนี้กันเลยนะคะคุณฟังเป็นครั้งแรกเลยบอกว่าตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะคะทั้งนี้ค่ะพิธีตักบาตรทางเรือไม่ได้เป็นเพียงการรวมพลังแห่งศรัทธาและการสืบสานพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะคะคุณอรรถพลเริกพิบูลบอกว่าสะท้อนคุณค่าของวิถีชีวิตริมคลองที่หล่อหลอมกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานกว่า2ศตวรรษและก็แสดงให้เห็นถึงการฟื้นฟูคูคลองสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืนตลอดระยะเวลาการจัดงาน24ถึง31กรกฎาคมนะคะประชาชนจะได้สัมผัสกิจกรรมทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการมีชีวิตตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ที่ซ้อนคุณค่าของสายน้ำไทย

ควบคู่กับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตริมคลองและกลุ่มเปราะบางอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะคุณฟังก็สามารถจะไปร่วมงานนี้ได้นะคะท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ท่านก็กล่าวด้วยนะคะถึงพิธีตักบาตรทางเรือเนี่ยได้จัดทำท่าน้ำชั่วคราวบริเวณริมคลองมหานาคภายในสวนสาธารณะป้อมมหาการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมถนนคนเดินในหลายพื้นที่เลยนะคะถนนมหาชัยก็จะปิดการจราจรค่ะจำหน่ายอาหารหลากหลายแล้วก็มีกิจกรรมบริจาคโลหิตนะคะและก็การแสดงจากศิลปินต่างๆซึ่งในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นะคะน้องเนเน่นะคะศิลปินที่ตอนนี้โด่งดังมากๆเลยนะคะจากการที่ได้มีบทบาทไปร่วมแข่งขันในอเมริกันก็อตทาเลนต์นะคะตอนนี้ก็จะสร้างสีสันภายในงานด้วยค่ะอยากเจอน้องเนเน่ก็ไปกันได้แล้วก็ถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมนะคะรวบรวมอาหารขึ้นชื่อจากตลาดนางเลิ้งและก็อาหารร้านไว้ให้ได้เลือกด้วยนะคะถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะเป็นจุดแจกอาหารแก่คนไร้บ้านนะคะบอกว่าได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ตอนนี้คนไร้บ้านเนี่ยได้ไปอยู่ที่บ้านอิ่มใจบริเวณปะปาแม้นสีแล้วนะคะพื้นที่นี้ก็จะเป็นแหล่งรวมของอาหารและของดีจาก50เขตของกรุงเทพมหานครแล้วก็มีถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชเนตรดาก็มีการแสดงผลงานศิลปะสินค้ามือสองและก็หนังสือเก่าส่วนถนนคนเดินคลององอ่างก็จะมีอาหารขึ้นชื่อจากเยาวราชฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วก็การแสดงภาพวาดศิลปะการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดการจัดงานเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะคุณฝั่งก็ขอเชิญชวนประชาชนนั้นทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะจุดหลักในการจัดงานเนี่ยก็จะอยู่ที่ป้อมมหาการนะคะคุณฝั่งสามารถจะไปร่วมงานกันได้เลยนะคะมีที่สวนสาธารณะป้อมมหาการนะคะถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาแล้วก็คลองหลอดวัดราชบพิตร24ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะคุณฟาร์มเดี๋ยวเปิดบทเพลงเกี่ยวกับสายน้ำให้แฟนรายการได้รับฟังกันในช่วงเวลานี้ด้วยและเดี๋ยวเบรกหน้าติดตามฟังข่าวสารอื่นกันต่อกับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ

0: กำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะแฟนๆรายการที่ฟังผ่านทางวิทยุสามารถจะเข้ามากดติดตามอ่านข่าวสารต่างๆใน Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราได้นะคะคุณฟังสามารถจะฟังการไลฟ์สดได้ด้วยนะคะรวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจขณะเดียวกันแอดมินของเราก็จะลงข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์นะเช่นวันนี้ในอดีตหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สนับสนุนรายการของเราอย่างตัวของน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์ก็จะมีรีวิวจากผู้ใช้จริงด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าเราประชาสัมพันธ์ด้วยการอยากให้คุณฟังนั้นใส่ใจสุขภาพช่องปากนะคะแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่าแปรงฟันแรงจนเกินไปเดี๋ยวทำให้เหงือกร่นเหงือกอักเสบได้ใช้ไหมขัดฟันด้วยนะคะเพื่อที่จะเอาเศษอาหารที่บางทีเนี่ยแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอคุณฟังต้องใช้ไหมขัดฟันและใช้น้ำยาบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากในท้องตลาดมากมายนะคะแต่ว่าดีเจฟ้าเลือกน้ำยาบ้วนปากออโรไรค่ะเป็นลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทดลองใช้ด้วยตัวเองแล้วนะคะคุณฟังใครที่รู้สึกว่าคนที่เรารักมีกลิ่นปากคุณผู้ฟังวันกงวันเกิดนะคะนอกจากจะซื้อขนมเค้กให้ของขวัญให้แล้วเนี่ยเลือกออโรไรนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาบ้วนปากหรือว่าเมาส์สเปรย์ให้ด้วยรับรองว่าคนที่คุณรักนั้นจะมีลมหายใจที่หอมสดชื่นขึ้นตื่นมากลิ่นปากไม่บูดนะถ้าคุณใช้น้ำมันน้ำยาบ้วนปากตัวอื่นเนี่ยบางทีตื่นมายังมีกลิ่นปากอยู่เลยนะคะลองเปิดใจให้กับน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะคะช่วยทำความสะอาดช่องปากของคุณในส่วนที่ยากแต่การเข้าถึงด้วยออโรไรส์เนี่ยนะคะคุณฟังวิจัยโดยทีมนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสกัดเอาแอนโทไซยานินที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคปริทันลดการอักเสบของเหงือกแล้วก็แผลในช่องปากเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะไม่เป็นพิษต่อเซลล์ในช่องปากเมื่อเทียบกับน้ำยาบ้วนปากตัวอื่นรสชาติอ่อนโยนคุณผู้ฟังนะคะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในช่องปากได้ 98% ลดการอักเสบของเหงือกจากโรคปริทันโรคต่างๆในช่องปากค่าความลึกของร่องปริทัน ก็ลดลง 29% ไม่แสบปากไม่ผสมแอลกอฮอล์ค่ะปรับค่า pH ในช่องปากให้สมดุลมีฟูออไรด์ด้วยนะคะหลายคนถามว่าน้ำยาบ้วนปากออโรไรด์นั้นมีฟูออไรด์ไหมมีฟูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุค่ะลมหายใจก็หอมสดชื่นตลอดทั้งวันด้วยนะคะและคุณฟังตัวออโรไรด์เมาส์สเปรย์ค่ะนะคะอันนี้พกพาสะดวกมากบางครั้งเนี่ยเรารับประทานอาหารแล้วอาจจะไม่มีเวลาไปเข้าห้องน้ำบ้วนปากต้องไปประชุมต่อนะคะพกตัวของเมาส์สเปรย์ติดไปด้วยนะคะในตัวเมาส์สเปรย์นั้นนอกจากมีแอนโทไซยานีนแล้วนะคะยังมีโพโพริสด้วยที่สกัดจากผิวของรังผึ้งมีฤทธิ์บรรเทาอาการระคายคอและก็การอักเสบในช่องปากที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ในช่องปากของเรามีคาโมไมล์ลดอาการอักเสบและก็กำจัดเชื้อแบคทีเรียในลำคอนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมฝากติดตามได้ใน Facebook Fanpage Oralrice ORALRICE ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ก่อนก็ได้แอดไลน์ไปคุยกัน @oralrice นะคะหรือโทรเลยคุณฟัง0814914291 0814914291รวมทั้งนะคะฝั่งช่องทางการสั่งซื้อในออนไลน์บางท่านเนี่ยฟังรายการของเราแล้วก็สนใจซื้อออนไลน์ได้ค่ะคุณฟังนะคะในบ้านสีส้มหรือว่าใน Facebook เนี่ยคุณฟังทักทายแอดมินได้เลยนะคะสามารถจะจัดส่งให้ท่านเนี่ยไวด้วยรวมทั้งในบ้านสีส้มเนี่ยท่านมีตัวโปรฟรีค่าส่งได้เลยนะคะดิจิฟ้าเองก็สั่งซื้อในบ้านสีส้มด้วยรวมทั้งไปซื้อที่ร้านจำหน่ายด้วยนะคะอย่างร้านที่ดิจิฟ้าซื้อประจำก็คือร้านซิกมาเฮลตี้ตรงร้านสิริยาเส้นพลานกตัดใหม่เส้นพลานกตัดใหม่เนี่ยจะมีจำหน่ายนะคะมีที่ร้านคังยาเทพอาสาด้วยแล้วก็ร้านยาพิลล่านะคะหรือใครไปแถวโรงพยาบาลรามาค่ะก็จะมีที่ร้าน GPO องค์การเภสัชกรรมนะคะสามารถจะเข้าไปติดตามแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะร้านขายยานี่ก็มีที่จอดรถด้วยนะคะอย่างเส้นพลันรกตัดใหม่ก็เชื่อว่าหลายท่านเองก็ชื่นชอบกันกับตัวของผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากออโรไรใครผ่านไปนะคะใครผ่านไปในเส้นพลันรกตัดใหม่เนี่ยแวะได้เลยนะคุณฟังติดตามรายละเอียดได้เนี่ยที่ Facebook Fanpage ของมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราก็ได้นะคะรวมทั้งยังมีที่LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาค่ะที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลนะคะบางท่านไปทำฟันที่นี่ก็แวะซื้อเลยร้าน Healthy Max นะคะไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คที่โรงพยาบาลวิมุตินะคะส่วนเส้นพันธุ์นกตัดใหม่ก็ที่ร้านคลังยาเทพอาสานะคะร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้แล้วก็ร้านยาพิลล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสั่งซื้อออนไลน์นะคะก็บอกลูกหลานได้นะบางท่านเป็นผู้สูงวัยแล้วเอ๊จะซื้อยังไงก็ซื้อออนไลน์กันนะคะคุณผู้ฟังดิจิฟ้าเองก็ขอบคุณแฟนรายการด้วยนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเราค่ะนะคะบางท่านฟังอยู่แล้วอยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรคุยได้ด้วยนะคะลองสอบถามดูแล้วก็พูดคุยกับทีมงานของออโรไรได้เลยย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณฟัง0814914291ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของการประกาศผลประกอบการของธนาคารนะคะโอ้เมื่อวานนี้ใครดักซื้อไว้ได้นี่กำไรเลยนะคะเพราะว่าตัวของ TTB ค่ะพุ่งเลยนะคะคุณฟังแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถือว่ามีลักษณะของความคึกคักนะคะเรื่องของฟันโฟต่างชาติที่เข้ามานะคะตัวของฐานไทยธนชาติก็เรื่องของผลประกอบการนะคะราคาก็พุ่งขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะส่วนวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรลองดูบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะบอกว่าทุนนอกทะลักเซตอินเด็กซ์รอบนี้มีลุ้น 1,700 หรือไม่นะคะเป็นบทความจากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะบอกว่าเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าตลาดหุ้นไทยอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนักลงทุนเบนเข็มออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโยกมาหุ้นเชิงรับและหุ้นคุณค่าที่ราคายังไม่แพงนะคะบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นักวิเคราะห์บอกว่ามองหุ้นไทยได้ประโยชน์ในภาวะนี้เพราะเป็นตลาดที่เน้นหุ้นกลุ่มดั้งเดิมที่ปันผลสูงแถมมีน้ำหนักนะกลุ่มพลังงานและก็หุ้นที่เกี่ยวข้องราว1ใน5ของมูลค่าตลาดรวมทำให้ดูโดดเด่นในฐานะ value play และก็ช่วยปกป้องพอร์ตการลงทุนความเสี่ยงเงินเฟ้อขาสูงท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางล่าสุดค่ะแล้วก็บอกว่าในปี2526นี้นะคะนับเป็นปีแรกในรอบหลายปีค่ะที่ต่างชาติกลับมานะคะฟันโฟต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิเกือบ 70,000 ล้านบาทหลังจากที่ขายสุทธินะคะที่ ฝรั่งขายเนี่ยรวมกว่า 440,000 ล้านบาทในช่วง3ปีก่อนหน้านะคะทั้งนี้เนี่ยก็มีการประเมินเม็ดเงินไหลเข้านะคะเม็ดเงินไหลเข้า3วิธีด้วยกันนะคะนะประเมินการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยค่ะนะคะบอกว่ามีโอกาสที่จะซื้อเพิ่มอีกประมาณ 25,000 ล้านบาทหรืออาจจะสูงถึง 130,000 ล้านบาทนะคะนะ 25,000 ล้านบาทหรืออาจจะสูงถึง 130,000 ล้านบาทหากเทียบกับปีที่ซื้อมากที่สุด 200,000 ล้านบาทในปี2022ปีนี้2026นะคะ4ปีที่แล้วเทียบสัดส่วนการซื้อคืนเนี่ยราว1ใน3หลังรอบขายใหญ่2รอบที่ผ่านมาคาดว่าต่างชาติอาจซื้อคืนรอบนี้ราว 180,000 ล้านบาทดังนั้นเมื่อหักที่ซื้อไปแล้วตอนต้นปีนี้ก็จะเหลือโอกาสไหลเข้าอีกประมาณ 110,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของการประเมินนะคะบอกว่าเทียบกับสัดส่วนการถือครองหุ้นไทยในช่วงต้นปี2023ก็สะท้อนว่าเม็ดเงินไหลเข้าได้สูงถึงราว 290,000 ล้านบาทนี่ก็เป็นการคำนวณ นะคะว่าจะมีการที่เงินกลับเข้ามาแล้วก็ประเมินเซตอินเด็กซ์ณวันที่17กรกฎาคมที่เซตอยู่ที่1639นะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าต่างชาติกลับมาซื้อเนี่ย 25,000 ล้านบาทเนี่ยจะมีผลต่อเซตอินเด็กซ์38จุดส่วนถ้าเป็นวิธีที่2คือกลับเข้ามาซื้อ 110,000 ล้านบาทนะคะก็จะมีผลต่อเซตอินเด็กซ์165จุดวิธีที่3บอกว่า 290,000 ล้านบาทก็จะมีผลต่อเซตอินเด็กซ์435จุดก็เฉลี่ยถ้าต่างชาติกลับมาจริงนะคะเป็นการคำนวณ นะคะผู้ฟังบอกว่าคำนวณความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดกลับมาซื้อเนี่ย 142,000 ล้านบาทเนี่ยเซตก็จะบวกได้212จุดนะคะบอกว่าทุกการซื้อหรือขายสุทธิ 10,000 ล้านบาทเนี่ยจะมีผลต่อเซตอินเด็กซ์ราว15จุดในทิศทางเดียวกันอ่ะทีนี้นะคะคุณฟังในเชิงกลยุทธ์นะคะก็อย่างที่เราก็ติดตามฟังกันนะดิจิฟาเนี่ยก็บอกคุณฟังแล้วว่าดิฟาชอบเล่นหุ้นใหญ่นะคะแล้วก็แนะนำหุ้นที่ทิสโก้เขาก็แนะนำด้วยเช่นกันนะคะก็หาจังหวะสะสมได้หุ้นบลูชิพคุณภาพสูงนอกจากจะเป็นเป้าเงินต่างชาติไหลเข้าแล้วก็ทนต่อความไม่แน่นอนของตอนออกกลางแล้วยังช่วยปกป้องพอร์ตการลงทุนจากเงินเฟ้อสูงและก็ราคาน้ำมันแพงได้อีกด้วยหุ้นที่ควรมีติดพอร์ตนะคะก็จะเป็นตัว PTT PTTEP KBank KTB แล้วก็ตัวหุ้น True นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ออกบทวิเคราะห์นะคะหุ้นนอกทะลักเซตอินดิกรอบนี้มีลุ้นนะ 1,700 นะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็วอลุ่มก็แน่นเลยนะคะแล้วก็ตัวหุ้นที่มีแรงซื้อเข้ามาอย่างมีนัยยะสำคัญอันนี้ก็คือต้องติดตามเรื่องของสถานสู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะคะคือถ้าหันมาเจรจากันได้เนี่ยราคาพลังงานก็จะต้องปรับตัวลงด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าถ้ายังมีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยนะคะหุ้นเด่นที่แนะนำก็จะเป็นตัว PTT แล้วก็ตัว PTTEP ค่ะส่วนช่วงนี้เป็นช่วงการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2นะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยฐานไทยธนชาติเนี่ยออกมาดีเลยทีเดียวนะคะก็เลยได้ปัจจัยหนุนเลยนะคะสำหรับตัวของ PTT ของฐานไทยธนชาติ TTB นะคะก็ปรับตัวขึ้นนะคะส่วนแรงซื้อหุ้นพลังงานก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือตัว PTT แล้วก็ตัว PTTEP ค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานะคะก็หลายคนเองนะคะก็ได้ตัวหุ้นบิ๊กแคปกันไปนะคะวันเมื่อวานนี้ก็หุ้นก็มีแรงซื้อในส่วนของตัวแบงก์แล้วก็พลังงานก็ขานรับเกี่ยวกับเรื่องของฟันฟูต่างชาติที่ไหลเข้านั่นเองค่ะมาดูเรื่องของ 1,700 นะคะแต่ว่าถ้าจะฝันไปไกลถึง 1,800 มันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะคะคุณฟังในอาจารย์สุนันท์ศรีจันทานะคะท่านก็เป็นคอลัมนิสต์ชื่อดังนะคะก็มีการเขียนข้อความนะคะ 1,800 จุดปีนี้จะได้เห็นหรือนะคะจากอาจารย์สุนันท์ศรีจันทรานะคะคอลัมนิสต์ชื่อดังนะคะบอกว่าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์โบรกเกอร์สำนักต่างๆนะดิฉันฝากขอนำข้อเขียนของอาจารย์สุนันท์มาให้แก่แฟนรายการนะคะบอกว่าเพื่อจะพิจารณาด้วยนะคะแต่ว่า FC ดิฉันฝากส่วนใหญ่ก็ลงซื้อขึ้นขายเป็นหุ้นแม่บ้านกันนะพอมีกำไรกำไรนะคุณฟังขายหมูดีกว่าอยู่ดอยบางคนแบบนี้นะคะยกเว้นหุ้นปันผลที่เราเก็บเอาไว้กันนะคะบางคนซื้อต่ำๆนะคุณฟังหลายคนซื้อต่ำไว้โอ้ยพอมันขึ้นก็เอาละฉันขอเก็บปันผลนะคะแต่บางคนโอ้ยฉันว่าจะขายแล้วฉันก็ไม่ขายบางทีแบ่งขายเป็นไม้ๆก็ได้คุณฟังนะคะแบ่งขายไปแล้วก็ คงไว้ในบางส่วนที่เราคิดว่าเราจะรอรันเทรนด์ต่างๆนะคะเอามาฟังอาจารย์สุนันท์ศรีจันทากันนะคะบอกว่าบางสำนักโลกสวยคาดว่าหุ้นจะทะยานไปกว่า 1,800 จุดการปรับเป้าหมายดัชนีสิ้นปีนี้เกิดขึ้นหลังจากหุ้นไต่ระดับอย่างต่อเนื่องและกำลังจะฝ่าแนวต้าน 1,650 จุดมองว่าแนวโน้มหุ้นครึ่งปีหลังยังคงสดใสเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแล้วก็เงินลงทุนต่างชาติยังคงไหลกลับเข้ามาดัชนีหุ้นไทยเคยสร้างจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2561ขึ้นไปแต่ระดับ 1,850 จุดก่อนจะปรับตัวลงมาอย่างยืดเยื้อโดยช่วง3ปีก่อนหน้านักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นทิ้งเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้นปีนี้เพราะว่ามีแรงหนุนจากนักลงทุนต่างชาติแต่แรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติจะคงทนถาวรเพียงใดเมื่อสงครามตะวันออกกลางปะทุขึ้นใหม่ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นทะลุ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลศึกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่ไม่อาจคาดหมายว่าจะลุกลามขนาดไหนจะถึงจุดจบเมื่อไหร่แต่ราคาน้ำมันขึ้นไปแล้วและถ้ายังขึ้นต่อปัญหาเงินเฟ้อจะตามมากดดันดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงหุ้นกลุ่มเปราะบางกับการขึ้นดอกเบี้ยคือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งราคาหุ้นในหลายตลาดเกิดความผันผวนรุนแรงโดยเฉพาะตลาดหุ้นเกาหลีใต้ขณะที่หุ้นบริษัทเดลต้ากำลังอยู่ช่วงขาลงแล้วก็เป็นหุ้นที่เป็นตัวถ่วงดัชนีนะคะดอกเบี้ยเป็นอริสำคัญกับตลาดหุ้นถ้าแนวโน้มดอกเบี้ยกลับสู่ขาขึ้นตลาดหุ้นก็จะอยู่แนวโน้มขาลงนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาไล่ซื้อหุ้นโดยยอดซื้อหุ้นสะสมสุดที่จากต้นปีจำนวน 69,331 ล้านบาทเมื่อสิ้นสุดวันศุกร์ที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจชะลอการลงทุนหรือหันไปเทขายหุ้นถอนทุนกลับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นรอบใหม่ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดหุ้นแต่ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นส่งผลกระทบทางอ้อมและสะเทือนต่อทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกตลาดหุ้นไทยที่มีชีวิตชีวาขึ้นได้รับอานิสงส์จากการกลับมาของต่างชาติหากต่างชาติหยุดการซื้อขายหุ้นหรือเทขายก็จะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นในอีก5เดือนเศษที่เหลือของปีนี้ดัชนีหุ้นคงไม่ได้ขึ้นต่อหรือเกิดการปรับฐานลงจนเป้าหมายหุ้นปลายปีที่ระดับ 1,800 จุดไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นักลงทุนรายย่อยในประเทศตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ทยอยขายหุ้นออกในภาวะขาขึ้นรอบล่าสุดเพราะถ้ามองโลกสวยกลัวขายหมูก็จะพลาดจังหวะขายหุ้นในราคาที่ดีและแนวโน้มหุ้นนับจากนี้ก็เสี่ยงต่อความพลิกผันจากปัจจัยลบหลายด้านที่ประดังเข้ามาทั้งสงครามราคาน้ำมันและก็แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยและความเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาตินะคะบอกว่าถ้าขึ้นได้ 1,800 จริงเนี่ยอาจารย์สุนันท์ศรีจันทาบอกว่าก็จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่เป็นครั้งแรกที่ดัชนีปรับตัวขึ้นกว่า550จุดภายในปีเดียวแต่สถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนไปก็จะทำให้แนวโน้มตลาดในครึ่งปีหลังก็เปลี่ยนไม่สดใสนะคะดังนั้นบอกว่าถ้าสิ้นปีหวังว่าหุ้นจะปิดที่ระดับ 1,700 จุดก็พอได้แต่ถ้าคิดว่า 1,800 จุดเนี่ยบอกว่าเป็นเป้าหมายที่ไกลเกินฝันไปสักหน่อยนะคะอันนี้เป็นข้อเขียนของท่านอาจารย์สุนันท์ศรีจันทานะคะคุณฟังคือก็นักลงทุนของเราเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าโอ้หุ้นขึ้นนะฉันก็ไปแล้วนะคะหลายคนบอกว่าไม่รันเทนดีกว่านะคะก็เรื่องของเซตเนี่ยที่กลับมาได้ก็เป็นเพราะฟันโฟต่างชาติที่ไหลกลับเข้ามาจริงๆในช่วงเวลานี้นะคะคุณชวินดาหารรัตนกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดนะหรือ KTAM ก็เปิดเผยว่าช่วงครึ่งแรกของปี69เนี่ยตลาดหุ้นไทยก็ฟื้นตัวได้โดดเด่นเลยค่ะมาจากแรงหนุนของเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติที่ถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้อานิสงส์จากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และก็โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่ได้แรงหนุนจากการเร่งลงทุนภาคเอกชนและก็กลุ่มปิโตรเคมีที่ได้ประโยชน์จากภาวะอุปทานตึงตัวจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์นะคะก็คือเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางนะคะคุณฟังส่วนมุมมองปี70นะคะคุณชวินดาก็บอกว่ายังคงมองบวกต่อตลาดหุ้นไทยค่ะประเมินเป้าหมายเซตอินเด็กซ์ณสิ้นปีที่ 1,600 จุดนะคะซึ่งอันนี้ก็มาแล้วนะคะและก็จะไปอยู่ที่1650ในปี2570ภายใต้แรงสนับสนุนการบริโภคในประเทศและก็การฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวนะคะรวมทั้งระดับมูลค่าหุ้นไทยก็อยู่ในเกณฑ์น่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นหลายประเทศนะคะแล้วก็บอกว่าในส่วนของบรรยากาศการลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะก็ทำให้ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยเนี่ยได้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหุ้นไทยและกองทุนไทยเพื่อความยั่งยืนไทย ESG นะเป็นจำนวนเงินรวมกว่า118ล้านบาทใน4กองทุนด้วยกันนะคะนะคะวันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณชวินดาพูดถึงนะคะ แล้วก็พูดถึงเรื่องของทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะคะก็มีแนวโน้มที่จะไปแตะ 1,650 จุดได้นะคะเขาก็มีกองทุนต่างๆนะคะก็มีกองทุน4กองทุนที่มีการจ่ายเงินปันผลไทย ESG ได้นะคะรวมกว่า118ล้านบาทนะคะบอกการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตในระยะยาวได้ใครสนใจเรื่องของกองทุนหุ้นไทย ESG นะคะก็ไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้นะคะคุณฟังเขาก็จะมีการซื้อขายกองทุนด้วยสำหรับการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่านั่นเองค่ะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวสารกันต่อกับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะคุณฟังเมื่อวานนี้รายการโหนกระแสก็ได้สัมภาษณ์ครูทรายที่ต้องสูญเสียสามีไปจากการที่คุณหมอของโรงพยาบาลไม่ได้ให้การรักษาที่ทันท่วงทีแล้วก็รวมทั้งวินิจฉัยผิดนะคะเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ลงโทษกันต่อไปขณะเดียวกันนะคะมีข้อคิดนะซึ่งหลายคนจะเห็นเลยว่าเวลาที่คุณหนุ่มเนี่ยเขาดำเนินรายการเนี่ยถ้ามีใครที่คอมเมนต์แย่ๆเนี่ยเขาจะสั่งการหน้าไมค์เลยนะคะให้ทีมงานเนี่ยบล็อกคอมเมนต์ต่างๆในเพจของคลินิกสุขภาพจิตในแพทย์เจษดานะคะมีการเขียนประเด็นเรื่องนี้ไว้ด้วยเพราะว่าเวลาที่คนที่เกิดความสูญเสียเนี่ยไม่จำเป็นต้องร้องไห้เสมอไปนะคะโดยทางด้านคลินิกสุขภาพจิตในแพทย์เจษดาเนี่ยคุณฟังเข้าไปติดตามเพจนี้ได้นะคะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจิตด้วยบอกว่าเรื่องของประเด็นกรณีการสัมภาษณ์ครูทรายที่เพิ่งสูญเสียสามีจากเหตุการณ์ที่กำลังเป็นประเด็นสิ่งที่ผมอยากพูดถึงไม่ใช่รายละเอียดของคดีหรือการตัดสินว่าใครถูกใครผิดหากแต่ช่วงระหว่างการออกอากาศสดที่ซ้อนด้านความงดงามและน่ากังวลของมนุษย์ในโลกออนไลน์เพราะว่าระหว่างที่ครูทรายกำลังเล่าเรื่องเนี่ยเธอก็พูดเร็วเล่าสลับไปมาบางช่วงร้องไห้บางช่วงหัวเราะบางประโยคอาจดูวกวนก็กลับมีผู้ชมบางส่วนบอกว่าเธอประสาทหรือไบโพล่าหรือพูดจาไม่รู้เรื่องจนคุณหนุ่มเนี่ยต้องให้ทีมงานบล็อกผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์ซ้ำเติมนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าคนกำลังโศกเศร้าควรร้องไห้เงียบๆพูดช้าๆเล่าเรื่องเป็นลำดับแต่ความสูญเสียจริงไม่ได้เรียบร้อยเหมือนบทละครเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรุนแรงหรือกระทันหันสมองอาจประมวลสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ความคิดความทรงจำและอารมณ์จึงอาจปรากฏออกมาอย่างกระจัดกระจายได้นะคะปฏิกิริยาที่เจอจากการสูญเสียก็คือความช็อกมึนงงรู้สึกเหมือนเหตุการณ์ไม่จริงความคิดและความจำกระจัดกระจายทำให้เล่าเรื่องข้ามไปมาพูดซ้ำหรือดูวกวนพูดเร็วหรือพยายามเล่าทุกรายละเอียดเพราะสมองกำลังเร่งทำความเข้าใจร้องไห้สลับหัวเราะเงียบโกรธหรือรู้สึกผิด แล้วก็ใจสั่นมือสั่นนอนไม่หลับเบื่ออาหารบางช่วงดูสงบนิ่งก่อนที่อารมณ์จะท้าโถมกลับมาปฏิกิริยาเหล่านี้กระบวนการโศกเศร้าและความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นกำลังแสดงไม่มีสติหรือเป็นไบโพล่าการหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ไม่ได้แปลว่าไม่เสียใจอารมณ์ของมนุษย์บางครั้งเดินไม่เป็นเส้นตรงบางครั้งเสียงหัวเราะอาจเป็นวิธีที่ทำให้ร่างกายผ่อนคลายความตึงเครียดเมื่อความเศร้านั้นหนักหนาเกินกว่าจะรองรับไว้ทั้งหมดส่วนการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชก็ต้องอาศัยข้อมูลหลายด้านไม่ใช่การเห็นใครพูดเร็วหรืออารมณ์เปลี่ยนไปมาเพียงไม่กี่นาทีผ่านหน้าจอนะอันคุณหมอเขียนไว้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบมาคอมเมนต์เหยียดหยามหรือซ้ำเติมผู้อื่นเนี่ยอาจพบได้หลายลักษณะนะคะแฟนรายการของเราอย่าเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณฟังเวลาเห็นคนเขาทุกข์ร้อนหรือว่าพวกเกรียนครีบอร์ดเนี่ยนะคะระวังต้องจ่ายเป็นเงินหรือว่าต้องติดคุกติดตารางด้วยนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขานะคนที่ไปเขียนแรงๆเนี่ยคุณหมอเจษฎาบอกว่าเป็นคนที่ขาดความรู้เรื่องโศกเศร้าตัดสินพฤติกรรมที่ตนเองไม่คุ้นเคยว่าผิดปกติคนมีทักษะเข้าใจผู้อื่นต่ำมองเห็นเพียงพฤติกรรมไม่เห็นความเจ็บปวดคนที่ต้องการเรียกเสียงหัวเราะยอดไลค์หรือการยอมรับคนที่จงใจยั่วยุเพื่อให้คนอื่นโกรธแล้วก็ตอบกลับคนที่กล้าแสดงความรุนแรงมากขึ้นเมื่อซ่อนตัวอยู่หลังอยู่หน้าจอนะคะคนที่ใช้ชื่อโรคทางจิตเวชเป็นคำด่าโดยที่ไม่เข้าใจความหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าเราเนี่ยต้องพยายามนะคะว่าถ้าเราไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยนะคะและเราไม่รู้หรือเราไม่เห็นด้วยเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าจะช่วยประคองหรือใช้ถ้อยคำผลักคนที่กำลังล้มให้เจ็บหนักมากกว่าเดิมนะบางครั้งเนี่ยการดูแลสุขภาพจิตของสังคมต้องเริ่มต้นจากการที่ไม่ใช้ความเจ็บปวดของผู้อื่นเป็นความบันเทิงนะคะก็ขอบคุณข้อมูลด้วยจากเพจคลินิกสุขภาพจิตในแพทย์เจษดานะแต่ดิฉันก็เชื่อว่าแฟนในการของมองรอบทิศคิดทันข่าวเนี่ยนะคะเราก็มีสติมีการยับยั้งชั่งใจอยู่แล้วนะคะบางคนบอกว่าอ่านอย่างเดียวไม่คอมเมนต์เลยนะคะดิฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะคะและอีกเพจหนึ่งเขียนดีนะคุณฟังเพจคุณหมอเวนดิฉันเพิ่งไปติดตามเพราะว่าเห็นด้วยเดี๋ยวนี้นะคุณฟังหาหมอเนี่ยไม่ใช่จะหาหมอคนเดียวแล้วนะคะอาจจะต้องมี second opinion นะคะหรือว่ามี the third opinion ด้วยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยหลายคนก็บอกเคยเจอมาเหมือนกันพอเปลี่ยนหมอแล้วเนี่ยโอ้โหได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีของฟังมีเพื่อนที่ทำงานกับดีเจฟ้าที่สมัยก่อนทำงานด้วยกันที่ FM 88ก็บอกแบบนี้เหมือนกันนะคะยังเข้าไปเขียนคอมเมนต์เลยนะคะคุณโจนะคะคุณโจบอกว่าเคยไปหาหมอค่ะนะหมอก็บอกว่าเป็นกรดไหลย้อนนะคะคุณโจบอกว่าเห็นเรื่องผู้ชายที่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วเสียชีวิตนึกถึงตัวเองเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีอาการรู้สึกเจ็บหน้าอกรุนแรงปวดแสบปวดร้อนไปหาหมอโดยมีอาการแบบนี้ถึง2ครั้งหมอก็บอกเป็นกรดไหลย้อนให้ยาแล้วกลับบ้านทั้ง2ครั้งหลังจากนั้นก็ไม่กี่วันก็เจ็บหน้าอกแบบมากๆเหมือนจะทะลุออกด้านหลังเลยก็ไปหาหมออีกคราวนี้ไปเจอคุณหมอฉุกเฉินคุณหมอตรวจพบอาการค่าเลือดผิดปกติก็เลยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบว่ามีอาการโรคหัวใจให้แอดมิดทันทีและให้ตรวจโดยใช้การฉีดสารทึบแสงเข้าเส้นเลือดพบว่าเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นและก็ผ่าตัดรักษาได้ทันท่วงทีก็เลยขอขอบคุณคุณหมอฉุกเฉินท่านนั้นมากที่เห็นความผิดปกติของค่าเลือดและก็ตรวจอย่างละเอียดจนพบอาการเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะนี่แหละก็คือคุณหมอจริงๆนะก็ถือว่าแบบโชคดีมากนะคุณฟังแต่ในเพจของคุณหมอเวนนะคะให้ข้อคิดไว้ดีมากคุณฟังถ้าอย่างไรแล้วนะคะเรามีอาการแบบนี้และเราคิดว่าเราต้องการตรวจอย่างละเอียดอันนี้เป็นข้อคิดนะคะคุณฟังเป็นข้อคิดนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ทำให้คุณเพอร์เฟิร์มเสียชีวิตเนี่ยแล้วก็ทางโรงพยาบาลได้ให้ออกจากการเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลแล้วนะแพทย์คนนี้อายุต้อง72แล้วคุณฟังเป็นแพทย์เกษียณที่ยังมาทำงานนะคะแต่ว่าเพจของหมอเวเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยอยากจะให้ความรู้ว่าให้เปลี่ยนหมอค่ะคุณฟังเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนหมอได้นะคะการแพทย์มีความไม่แน่นอนโรคหลายโรคมีอาการคล้ายกันโรคเดียวกันแสดงอาการต่างกันบางครั้งตอนที่มาตรวจครั้งแรกโรคอักแสดงอาการไม่ครบนะคะบางครั้งข้อมูลที่มีในตอนนั้นไม่พอหรือว่าคนไข้ก็เล่าอาการไม่ครบหมอก็วินิจฉัยพลาดได้นะคะเพราะว่าหมอก็เป็นมนุษย์ทุกการรักษาไม่มีอะไร 100% เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็คือพูดถึงนะเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ย อาจจะไม่ได้มีใครทำได้แต่ว่าอันนี้มาบอกแฟนรายการเลยดิฉันก็เห็นด้วยเหมือนกันนะคะว่าถ้าเรารู้สึกว่าไม่ใช่เนี่ยเราต้องเปลี่ยนหมอนะคะคือถ้ารู้สึกว่าการรักษากับหมอคนแรกนะคะในเพจหมอเวนี่บอกอาการไม่ดีขึ้นหรือว่าอาการกลับแย่ลงเนี่ยก็กลับไปตรวจใหม่แล้วก็ขอความเห็นจากแพทย์คนอื่นได้นะคะหรือที่เราเรียกกันว่า second opinion ได้นะคะนะอันนี้ก็บอกเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยอยู่แล้วนะคะก็ต้องเปลี่ยนหมอเปลี่ยนโรงพยาบาลค่ะดิจิฟ้าเองก็เคยเปลี่ยนหมอเหมือนกันนะคุณฟานตอนที่รักษาตอนที่หกล้มเมื่อปีที่แล้วที่ขาหักอะค่ะขณะใช้ประกันเอกชนนะคะเจอไป2หมอค่ะคุณฟังไม่ถูกใจเลยนะทั้งปฏิกิริยาพฤติกรรมของหมอนะคะแล้วก็เป็นหมอที่วัยรุ่นหน่อยด้วยแหมมีการจ้องหน้าคนไข้ด้วยนะถามอะไรไปเนี่ยนั่งจ้องหน้าดิฉันเลยดิฉันก็เลยเปลี่ยนหมอนะคะคุณฟังก็เดี๋ยวไปเจอกับคุณหมอกีรติเจริญชนวณิชเนี่ยแหละค่ะโอ้ท่านคิวคนไข้ยาวมากให้ความเมตตามากๆเลยดิฉันรักท่านมากเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าตัวเองเนี่ยโชคดีที่ได้มาเจอคุณหมอที่ใจดีก็ด้วยการตัดสินใจเปลี่ยนหมอนะคะคุณฟังนะคะบางท่านอาจจะต้องขอพูดกับพยาบาลนะว่าขอให้หมออีกคนช่วยดูหรือว่าไปอีกโรงพยาบาลเถอะอาการไม่ปกติอย่าไปทนนะคะเพราะว่าการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันถ้าความเห็นของแพทย์ไม่ตรงกันเนี่ยนะคะ second opinion อาจจะไม่พอคุณฟังอาจจะต้องใช้ third opinion ความเห็นที่3ด้วยหรือที่4ด้วยนะคะเพื่อสุขภาพของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นข้อคิดของแฟนรายการเสียใจนะคะเสียใจอะไรก็ไม่เสียใจเท่ารู้งี้มันเสียใจแล้วมันแก้ไม่ได้นะคะก็ฝากไว้เดี๋ยวนี้เราอาจจะต้องใช้ความเห็นที่2หรือความเห็นที่3แล้วถ้าเกิดว่าอาการของเรานั้นไม่ดีขึ้นนะคะฝากเป็นข้อคิดก่อนที่จะทำให้เราเสียใจจากคำว่ารู้งี้นั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะคุณฟังและเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
6: ฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอกัน
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีย้ำการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ต้องพิจารณาทุกปัจจัยและที่สำคัญต้องทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
13: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
8: นายกรัฐมนตรีย้ำการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ต้องพิจารณาทุกปัจจัยตามเจตนารมณ์กฎหมายและที่สำคัญต้องทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ตันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ว่าขอให้รอผลการประชุมก่อนโดยจะพิจารณาทั้งลำดับอาวุโสและทุกอย่างประกอบกันตามเจตนารมณ์ของกฎหมายซึ่งการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เหลืออายุราชการมากอาจทำให้การครองอำนาจยาวนานเกินไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งสำคัญผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้หากไม่สามารถทำได้ต่อให้เหลืออายุราชการเพียง6เดือนหรือ1ปีต้องพิจารณาภริชนาถขวัญแสงสุขรายงาน
8: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575มุ่งบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศและพัฒนากลไกกำกับพลังงาน
15: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอโดยแผนปฏิบัติการฉบับนี้เพื่อเป็นการบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศส่งเสริมให้มีการบริการด้านพลังงานอย่างมั่นคงเพียงพอมีประสิทธิภาพและรองรับบริบทในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศพัฒนากลไกการกำกับตลาดพลังงานตามบริบทส่งเสริมการแข่งขันกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรมกำหนดราคาที่สะท้อนต้นทุนจริงและยกระดับประสิทธิภาพของธุรกิจพลังงานสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านพลังงานพร้อมดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำยกระดับการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กรให้มีมาตรฐานสากลมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับแนวทางการพัฒนาของแผนจะประกอบไปด้วยการพัฒนาระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์รองรับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพการผลักดันกิจการก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และการผลักดันการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในตลาดที่แข่งขันอย่างสมบูรณ์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
8: รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือและรัสเซียพบหารือเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านางเชเวซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียที่กรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การดำเนินการตามสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านซึ่งผู้นำเกาหลีเหนือและรัสเซียได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนปี2567รวมทั้งการกระชับความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศนางเชเวซอนฮุยระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนนโยบายของรัสเซียที่มุ่งเป้าขจัดต้นตอของปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้านนายลาฟรอฟเน้นย้ำถึงจุดยืนของทางการรัสเซียในการสนับสนุนความพยายามของเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติจากภัยคุกคามของศัตรูปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
16: วาระสำคัญนะคะดังนี้ค่ะครม.นะคะ อนุมัติหลักการปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะโดยเพิ่มสิทธิ์ให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่โอนเงินหรือทรัพย์สินแก่วิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้1เท่าโดยไม่กำหนดเวลาสิ้นสุดค่ะพร้อมเพิ่มสิทธิ์การบริจาคให้กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็น2เท่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ถึงวันที่31ธันวาคม2571ค่ะผ่านระบบ e-donationรวมทั้งผ่อนปลนระยะเวลาการจดแจ้งขอรับสิทธิ์ทางภาษีของวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะเพื่อให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงมาตรการได้มากขึ้นเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการจ้างงานกลุ่มเปราะบางแก้ไขปัญหาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะข่าวต่อไปนะคะครม.เห็นชอบร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีเอเปคด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ประจำปี2026ค่ะเพื่อใช้รองรับในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านดิจิทัลและ AI ค่ะวันที่23กรกฎาคมนี้ที่นครเฉิงตูประเทศจีนค่ะโดยสาระสำคัญคือมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะคะการยกระดับทักษะดิจิทัลการนำ AI ไปใช้ในภาคเศรษฐกิจและการบริการสาธารณะและสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอย่างทั่วถึงยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะโดยร่างถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองไม่มีผลผูกทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะประเด็นถัดไปนะคะครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่โดยปรับหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินค่ะในพื้นที่อำเภอเวียงแหและอำเภอกัลยาณิวัฒนาให้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ที่เอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้ประโยชน์เพื่อประกอบพาณิชยกรรมได้ในพื้นที่ที่กำหนดค่ะนอกเหนือจากการใช้เพื่อการเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดค่ะและในวันนี้นะคะมีมติแต่งตั้งจากครม.ค่ะโดยการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองมีจำนวนทั้งสิ้น1รายค่ะได้แก่นายกฤตเทพสิมาลีดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะและมีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญค่ะให้ดำรงตำแหน่งนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน1รายค่ะได้แก่นายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ค่ะนอกจากนี้ยังมีคำสั่งแต่งตั้งอื่นๆนะคะจะขออนุญาตส่งเป็นเพรสค่ะและยังมีข่าวที่น่าสนใจอื่นๆนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
17: ค่ะสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนค่ะวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีอีก2เรื่องดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุเป็นอาคารคสร. 5ชั้นโรงพยาบาลห้วยยอดตำบลเขาขาวอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง1หลังจากเดิมวงเงินที่คณะรัฐมนตรีมีมติจำนวน 157.02 ล้านบาทเป็นวงเงิน 159.24 ล้านบาทหรือเพิ่ม 2.22 ล้านบาทพร้อมอนุมัติขยายระยะเวลาถึงปีงบประมาณ2571ค่ะเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามมาตรฐานและประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังสามารถเข้าถึงบริการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจราเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพราหมณ์และปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569โดยไม่ถือว่าเป็นวันลากลุ่มเป้าหมายนะคะประกอบด้วยข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการและบุคคลทั่วไปอายุ20ถึง75ปีจำนวนรวมทั้งสิ้น220คนค่ะดิฉันขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
18: มีข้อคำถามไหมคะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของเวลานะคะแต่ว่าถือว่าเป็นเร่งด่วนให้เมื่อทบทวนและดำเนินการได้ผลอย่างไรเนี่ยต้องมารายงานท่านนายกอยู่ตลอดอยู่แล้วอะค่ะ
19: อ
18: คือเราไม่ได้มองว่ามันเป็นกระแสต่อต้านนะคะเมื่อมันมีเสียงสะท้อนขึ้นมาแล้วเรื่องนี้พี่เป้าหมายของโครงการนี้คือดูแลคนที่ยากไร้ที่สุดเดือดร้อนที่สุดและถ้าเมื่อมีคนกลุ่มนั้นเกิดขึ้นแล้วเขาสะท้อนมาว่าเขาหลุดจากเกณฑ์ท่านนายกจึงมีความไม่สบายใจอย่างมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านหวังให้เกิดขึ้นก็คือคนที่เดือดร้อนต้องได้รับการดูแลหากว่าปัญหาในการดูแลมันครอบคลุมไม่ถึงเป็นเพราะเกณฑ์ที่ไม่สอดรับกับสภาพความเป็นจริงมันก็ต้องมีการทบทวนค่ะถ้าบางคนไม่ได้เข้าคือเวลามติคณะรัฐมนตรีอะค่ะถ้ายังไม่ได้เข้าเขาบางทีก็อาจจะสืบเนื่องมาจากว่า เวลาส่งเอกสารไปยังให้ส่วนราชการแสดงความคิดเห็นเนี่ยอาจจะยังมาไม่ครบถ้ามันยังมาไม่ครบก็ยังเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไม่ได้อะค่ะ
19: พอจะ
18: ลง
19: รายละเอียดดีเทลได้ไหมว่าทำไมไม่เข้ามาในเวลาน
18: ี้ก็ไม่ได้มีการแจ้งหรอกค่ะว่าทำไมถึงไม่ได้เข้าอ่ะนะคะแต่ว่าขออธิบายในหลักการว่าทุกเรื่องที่จะเข้ามาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาค่ะต้องได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานเหล่านั้นต้องชี้แจงเป็นเอกสารเพราะฉะนั้นในกรณีถ้ายังมีหน่วยงานไหนที่ยังให้ไม่ครบอ่ะค่ะทางเลขาคณะรัฐมนตรีก็จะไปติดตามให้เร่งดำเนินการส่งเข้ามาเพื่อที่จะได้หยิบเรื่องนั้นเข้าสู่การพิจารณาค่ะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์อยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีคำถามก็ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ซื้อดอกพวงมาลัยดอกมะลินะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติดอกมะลิสวยๆจากสภาสังคมสงเคราะห์ค่ะวันนี้ท่านนายกก็ได้ไปอุดหนุนนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยซื้อเพราะว่ารายได้จากการซื้อดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์นี้ก็จะไปใช้ในการกุศลดูแลผู้ยากไร้และเด็กทั้งด้านของการศึกษาและด้านอื่นๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
20: ท่านผู้ฟังครับนั่นคือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีส

ีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับการแถลงในส่วนของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นนอกจากเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันซื้อดอกมะลิเนื่องในวันแม่แห่งชาติในเดือนสิงหาคม12สิงหาคมนี้นะครับเป็นที่ทราบกันว่าเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลินั้นก็จะไปสมทบทุนช่วยเหลือโครงการมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับและสำหรับการแถลงในส่วนของโฆษกนั้นก็จะแถลงถึงเรื่องแรกคือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้มีข้อสั่งการ2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนายกรัฐมนตรีได้ปรารภก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีไม่สบายใจหลังจากที่มีการประกาศผู้มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นเรียกได้ว่ามีการร้องเรียนมีการอะไรต่างๆในโลกโซเชียลด้วยเช่นเดียวกันมีการพูดคุยแล้วก็มีการโพสต์ข้อความในโลกโซเชียลว่าเอ๊ะไม่ได้รับความเป็นธรรมบ้างมีปัญหาที่เกิดขึ้นบ้างหรือเรียกได้ว่าเอ๊ะคนที่ได้รับบัตรรู้สึกว่าจนไม่จริงหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้แหละครับนายกรัฐมนตรีก็แสดงความไม่สบายใจหลังที่มีประกาศแล้วก็มีเสียงหรือเสียงเล่าอ้างแบบนี้เข้ามาโดยนายกรัฐมนตรีก็กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าหลังจากนี้ต้องให้หน่วยงานของรัฐนั้นเนี่ยต้องเข้าหาประชาชนเข้าไปช่วยประชาชนในการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่าให้พี่น้องประชาชนต้องเข้ามาหาหน่วยงานรัฐแต่ให้หน่วยงานรัฐทำงานเชิงรุกเข้าไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไม่ให้พี่น้องประชาชนเข้ามาหาหน่วยงานรัฐนั่นเองครับโดยได้มอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนรถยนต์ต่างๆนะครับเรื่องของกระทรวงการคลัง3หน่วยงานหลักๆนี่แหละต้องบูรณาการทำงานร่วมกันไปตรวจสอบให้ดีว่าเป็นคนจนจริงหรือไม่อย่างไรเพื่อไม่ต้องมีข้อคลางแคลงสงสัยกันอีกต่อไปและผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้จะได้เป็นคนที่จนจริงๆและเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความลำบากจริงๆเท่านั้นครับและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีประการที่2ที่โฆษกได้มีการแถลงคือนายกรัฐมนตรีก็ได้เล่าถึงผลสำเร็จในการไปเยือนประเทศจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สรุปให้ฟังว่าในการเยือนครั้งนี้ถือว่าเป็นการยกระดับความสัมพันธ์และก็ยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศต่างๆนานาด้านสังคมทุกอย่างทุกมิติเลยทีเดียวอย่างเช่นด้านต่างๆในการยกระดับความสัมพันธ์หรือความร่วมมือเนี่ยนะครับก็จะมี4มิติด้วยกันในการยกระดับความร่วมมือความสัมพันธ์ต่างๆ1รัฐต่อรัฐก็จะยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือ2รัฐกับมณฑลต่างๆของประเทศจีนด้วยรัฐไทยกับมณฑลต่างๆของประเทศจีนบางมณฑลนี่คือการยกระดับความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือและนอกจากนี้เป็นการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชนคือภาคธุรกิจด้วยกันเองและประการที่4คือการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับไทยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทยหรือแลกเปลี่ยนด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างสื่อไทยกับสื่อจีนหรือด้านการท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นและที่สำคัญครับผลสำเร็จในการเยือนจีนครั้งนี้นอกจากเรื่องการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทั้ง4มิติแล้วยังมีความสำเร็จในเรื่องของการเซ็น MOU 15ฉบับด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษาด้านอวกาศด้าน AI และด้านสาธารณสุขอย่างนี้เป็นต้นครับและนอกจากนี้การแถลงในส่วนของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้แถลงในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณนะครับไปช่วยเหลือทางพี่น้องในส่วนของจังหวัดภาคใต้นะครับเป็นการอนุมัติ

0: งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน800กว่าล้านบาทในการให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปีพุทธศักราช2568ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งสิ้น67รายการด้วยกันครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนั่นก็เป็นความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่มีทั้งข้อสั่งการและก็รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของนางสาวรัชดาธนาดิเรกที่ได้แถลงไปแล้วนอกจากนั้นแล้วครับท่านผู้ฟังครับยังมีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก2ท่านนะครับก็คือนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และก็นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงผลการประชุมในส่วนที่รับผิดชอบซึ่งประกอบไปด้วยวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงอัตราภาษีนะครับเพิ่มสนับสนุนให้วิสาหกิจในวิสาหกิจชุมชนสามารถหักลดหย่อนได้นะครับผ่านระบบeDonation นะครับเพื่อให้สามารถให้วิสาหกิจชุมชนนั้นเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากและก็อย่างคุ้มค่าด้วยถัดมาครับคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติด้านระบบดิจิทัล AI ในส่วนของภูมิภาคเพื่อให้ภูมิภาคต่างๆของประเทศนั้นได้ขับเคลื่อนระบบดิจิทัล AI นะครับในการให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วยและข้อถัดมาคณะรัฐมนตรีมีการปรับโครงสร้างผังเมืองของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะอำเภอเวียงแหงนะครับเพื่อให้มีการรองรับด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับเพื่อรองรับระบบนิเวศให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยถัดมาครับก็เป็นการเพิ่มวงเงินข้ามปีผูกพันของอำเภอห้วยยอดนะครับโดยโรงพยาบาลห้วยยอดได้สร้างอาคารที่พักอาศัยนะครับของโรงพยาบาลเพิ่มอีก1หลังโดยอนุมัติขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในพุทธศักราช2571ครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าถึงระบบสวัสดิการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมและข้อสุดท้ายในวันนี้ครับรัฐบาลเนี่ยนะครับโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้พนักงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทนะครับณดินแดนพุทธภูมิก็คือประเทศอินเดียและก็ประเทศเนปาลระหว่างวันที่7ถึงวันที่19สิงหาคม2569นี้จำนวน220คนโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaigolf.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับในวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดสดและทีมเทคนิคจากห้องส่งคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสมเกียรติแท่นมณีและคุณสุวิทย์โสมนัสโดยผู้บรรยายในวันนี้ครับคุณบุญมาศรีหมาดและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: พอเราเกิดปัญหาอะไรอ่ะเพิ่งไปหนักใจ
2: ไม่เธอถามฉันมาดิเธอถามฉันมาว่าถ้าไปซื้อสินค้าและบริการไม่รับความเป็นธรรมร้องใคร
1: ถ้าซื้อสินค้าและบริการไม่เป็นธรรมร้องใคร
2: ร้องใครร้องใคร
1: สคบ
2: สคบถ้าว่าเราใช้ไฟฟ้ามิเตอร์ไฟมันขึ้นสูงจังเลยเราไม่ได้ใช้ไฟทำไมมิเตอร์มันขึ้นสูง
1: เหมือนโดนโกงฟ้องใคร
2: ฟ้องใครทีนี
1: ้ฟ้องใครคะ
2: สคบได้ไหมไม่ได้แล้ว
1: ต้องไปไหน
2: ไปร้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.สายด่วน1204เห็นไหมถ้ามีปัญหาเรื่องของอะไรอีกอ่ะ
1: นี่ฝนยกเคสขอยกเคสได้ไหม
2: ครับ
1: ไปซื้อเหมือนโดนซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามหลักเป็นแสนเลยแล้วเป็นยอดผ่อนแต่พอกลับมาแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมครีมกระปุกหนึ่งราคาหมื่นกว่าบาทฟ้องใครคะ
2: สคบแต่ถ้าเธอใช้แล้วหน้าพัง
1: ฟ้องใครคะ
2: อย.
1: โอ้
2: เห็นไหมเพราะงั้นมันเยอะไปหมดอ่ะนึกออกว่าผู้ที่ดูแลนะไปสายต่อไป
1: คุณวงประกรณ์จากจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: คุณวงประกรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีอายุความหรือไม่อันนี้คือยังไม่เสียภาษีเหรอคะหรือยังไง
3: ตั้งแต่โอนมายังไม่เสียภาษีครับ
1: โอ้
2: โอนมาหมายความว่าได้รับโอนอะไรมา
3: ซื้อครับ
2: ฮะซื
3: ้อครับ
2: ซื้อที่ดินมา
3: ผม
2: ซื้อบ้านหรือที่ดินครับ
3: บ้านพร้อมที่ดินครับ
2: ซื้อบ้านพร้อมที่ดินมาหลังแปลงหนึ่งนะครับตั้งแต่ซื้อบ้านพร้อมที่ดินมายังไม่เคยเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเลยใช่หรือเปล่าครับ
3: ครับ
2: แล้วพี่ซื้อบ้านหลังนี้มาแล้วพี่โอนเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ไหมโอนชื่อเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านหลังนี้ไหม
3: ไม่ได้โอนชื่อเพราะมีบ้านอีกหลังนึง
2: อ๋อพี่มีบ้านอยู่แล้วนะครับพี่มีบ้านของพี่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังเดิมอยู่แล้วแล้วก็ไปซื้อบ้านพร้อมที่ดินมาอีกแปลงนึงนะครับไม่ได้โอนใครเข้าไปเป็นเจ้าบ้านเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับ
3: ถูกต้องครับ
2: เสร็จแล้วก็ตอนนี้ทางอบต.หรือเทศบาลประเมินภาษีมาครับ
3: เทศบาล
2: ประเมินภาษีมากี่ครั้งแล้วครับที่ประเมินมาแล้วไม่ได้จ่าย
1: ได้จดหมายกี่ฉบับแล้วฮะ
3: โอ้ผมอยู่บ้านอีกหลังนึงไม่มั่นใจครับแต่ได้หลังสุดนี่คือปี68
2: ปี68ปีที่แล้วปีนี้ได้ยังปีนี้ได้ยัง
1: ปีนี้69
3: ไม่แน่ใจครับ
2: ไม่แน่ใจเอาอย่างนี้ครับพี่เอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะครับพี่วงประกรณ์ฮะบ้านหลังแรกไม่ว่าถ้าราคาไม่เกิน50ล้าน
1: ไม่เสีย
2: บ้านหลังไม่ใช่ท่านบ้านหลังแรกไม่ต้องจ่าย
1: ไม่เสียภาษี
2: ไม่เสีย
1: ภาษีที่ดิน
2: แต่บ้านหลังที่2เนี่ยเสียตั้งแต่บาทแรกเลย
1: ใช่
2: เสียตั้งแต่บาทแรกนะ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวนะบ้านหลังแรกถ้าไม่เกิน50ล้านไม่จ่ายแต่ถ้าเกิน50ล้านจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินซึ่งก็น้อยแต่ถ้าบ้านหลังที่2เนี่ยนะจ่ายตั้งแต่บาทแรกเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่เขาบอกว่าจะเสียมากเสียน้อยในเรื่องภาษีเนี่ยสมมติเนี่ยบ้านของพี่หลังแรกราคาเท่าไหร่ตอบประมาณราคาตอบเลย
3: 600,000
2: บ้านหลังที่2ที่ซื้อมาแล้วยังไม่ได้โอนเข้าไปอยู่เป็นเจ้าบ้านราคาเท่าไหร่ครับพี่
3: เขาประเมินมาหลายล้านอยู่ครับ
2: เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือพี่ย้ายทะเบียนบ้านจากบ้านหลังแรก 600,000 ไปอยู่บ้านหลังนี้เสียไปอยู่บ้านหลังที่2เนี่ยที่จะต้องเสียภาษีเนี่ยพี่จะไม่ต้องเสียภาษีสมมุติบ้านหลังนี้5ล้านพี่ก็ไม่ต้องเสียเลยภาษี
1: สักบาทเดียว
2: แล้วพี่ก็มาเสียแค่ 600,000 ภาษีหลังแรก 600,000 น่ะซึ่งคำนวณแล้วก็ไม่กี่บาท
1: ถ้าโอนไปแล้วมีผลเมื่อไหร่คะ
2: ก็ทันทีครับแต่ว่าปีภาษีนี้ต้องชำระแล้ว
1: ปิดไปแล้ว
2: ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องอายุความถ้าถามว่าอายุความไม่ไปชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมันไม่มีอายุความในเรื่องภาษีนะครับพี่
1: แต่ว่าจะเสียโดนภาษีกับดอกเบี้ยย้อนหลัง
2: โดนเบี้ยปรับ
1: เบี้ยปรับย้อนหลัง
2: ภาษีเบี้ยปรับเพราะฉะนั้นพี่วงประกรณ์ไปติดต่อที่เทศบาลด่วนเลยว่ามันค้างภาษีอยู่มากี่ปีนะเดี๋ยวไปดูของเก่านะหนึ่งของปีที่แล้วพี่มีแล้วไม่ได้ไปชำระปีนี้มาหรือยังนะครับแล้วไปดูของเก่าเขาประเมินมาหรือยังนะครับไปดูแล้วก็ชำระภาษีเสียพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม2ตัว นะครับสมมุติว่าพี่จะต้องเสียภาษี100บาทนะแล้วก็พอไม่ได้ชำระภาษีนี่ก็ต้องเสียค่าปรับนะครับแล้วก็พอรวมแล้วเสร็จปั๊บจะต้องมีเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับรวมแล้วชำระไปปีต่อปีนะครับถ้าพี่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ชำระภาษีนะครับสักวันหนึ่งพอภาษีมันเยอะขึ้นพอสมควรแล้วน
1: ะ
2: ไม่ยอมชำระเสียทีนะเทศบาลอาจจะเอาบ้านพี่เนี่ยขายทอดตลาดแต่ก่อนขายเนี่ยเขาจะอายัดห้ามจำหน่ายจ่ายโอนไว้ก่
1: อ
2: นนะครับเขาคงไม่ใจดำไปฟ้องบ้าน 5-6 ล้านเพื่อเอาภาษีไม่กี่พันหรอก
1: เอางี้พี่รีบไปจัดการดีกว่าเพราะว่ายังไงก็ต้องเสียมันหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้
1: เรื่องของภาษีที่ดินอย่างที่พี่หนอมแนะนำว่าย้ายชื่อพี่ไปเป็นเจ้าบ้านที่บ้านหลังที่มีมูลค่าสูงที่สุดก่อน
2: นั่นน่ะขึ้นหน้าจอให้แล้วนะค่าปรับเท่าไหร่ผลดูสิ
1: เบี้ยปรับเท่าไหร่ฮะ
2: นั่นแหละค่าปรับเห็นไหมเบี้ยปรับเกินเพิ่ม
1: พี่ถ่ายภาพไปดูค่าปรับนะ
2: นั่นขึ้นให้หน้าจอแล้วนะจะได้เห็นว่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มมันจะมีค่าปรับอยู่นะครับชัดเจนนะครับ
1: ยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้พี่ไปเสียเหอะ
2: ชำระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือนชำระภาษีเบี้ยปรับ 10% บวกเงินเพิ่มอีก 1% ต่อเดือนเศษของเดือนให้นับเป็น1เดือนชำระภาษีภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนเบี้ยปรับ 20% อย่างเงี้ยมันจะมีชัดเจนเลยนะขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
2: 1หนึ่งนะพี่ย้ายบ้านจากบ้านราคาถูกไปอยู่บ้านราคาแพงไอ้บ้านแพงก็ไม่ต้องเสียภาษีเสียเฉพาะบ้านหลังที่สองราคาถูกโอเคไหม
3: ครับผม
2: สามสองไปติดต่อ
1: เทศบาล
2: เพื่อดูว่าค้างภาษีมากี่ปี
1: ย้อนหลัง
2: นะครับแล้วก็ชำระ
1: ภ
2: าษ
1: ี
2: เบี้ยปรับเงินเพิ่มให้เรียบร้อยนะครับภาษีตัวนี้จะจ่ายต่อเมื่อเขาประเมินมาถ้าเขาไม่ประเมินก็ไม่ต้องจ่ายนะฮะ
1: ซึ่งเราจะอ้างว่าเราอยู่อีกบ้านหนึ่งแล้วไม่ได้รับจดหมายไม่ได้ถูกไหมฮะ
2: ไม่ได้ครับไม่ได้
1: เพราะหลายคนเขาจะอ้างว่าไม่ไปเสียภาษีเพราะไม่ได้รับจดหมาย
2: ครับโอเคนะครับพี่วงประกรณ์ชัดเจนแล้วนะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอ่ะไปสายต่อไปเลยนะคะป้าสุบรรณค่ะ
4: จ้า
1: ป้าสุบรรณจ้าป้าอายุ64ปีเนาะอยู่ที่นครพนมไม่ได้บัตรสวัสดิการเขาให้เหตุผลว่ามีเงินในบัญชีเกินแสนบาทเหรอคะ
4: ประมาณแสนนี่แหละเขาบอกว่าคุณมีเงินถึงแสนหลักแสนคุณไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: มีจริงไหม
4: ไม่มีค่ะ
1: รวมบัญชีแล้วทุกบัญชีมีอ
2: ย่างนี้นะอย่างนี้นะคุณพี่นะคือถามคุยกับผมบอกว่าไม่มีนะก็เรื่องหนึ่งอ
1: ะ
2: แต่ความจริงเนี่ยนะทุกบัญชีธนาคารบ
1: ั
2: ญชีทุกบัญชีธนาคารกระทรวงการคลังเขารู้หมดเขาเวลาเขาพิสูจน์เขาพิสูจน์ข้อเท็จจริงแต่เราบอกไม่มีถ้ามันไม่มีจริงก็คือไม่มีแต่ถ้าธนาคารบอกเขาดูแล้วนี่ไงมีเนี่ยมีเงินแสนเกินแสนอยู่ในบัญชีเกินไหมพี่ตอบตรงๆที่สุบัน
4: ค่ะค่ะ
2: มีเงินเกินบัญชีเกินแสนจริงไหมต้องเอาจริง
4: ๆยายก็ไม่ทราบว่ามีเงินหรือไม่แต่เขาบอกมาแบบนี้ว่าคุณไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าคุณมีเงินหลักแสนแต่ยายว่าเอ้าหลักแสนมาจากไหนยายไม่มีเงินแสนแล้วมาจากไหนไอ้ธกส.ก็เงินทางบัตรสวัสดิการเขาใส่ให้มาเงินคนแก่แล้วเงินพี่อมชินน่ะก็ลูกชายเขาก็ฝากมาให้เดือนละหมื่นตอนเขาเอาลูกมาให้ยายเลี้ยงเขาก็ฝากมาให้
1: เขาบอกว่า
4: เก็บให้หน่อยนะแม่เขาบอกว่าแล้วพอพักหลังนี้ลูกชายเขาเอาลูกเขาไปกรุงเทพเขาก็ถอนไปหมดเลยค่ะเงินแค่ผ่านบัญชีเฉยๆค่ะ
2: แล้วที่ลูกโอนมาให้เนี่ยนะครับรวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะ
4: เป็นเงินประมาณ 80,000 ค่ะไม่ถึงแสน
1: 80,000 อาจจะไปรวมกับเงินธกส.
2: มันต้องทุกบัญชีไง
1: ธกส.
2: มันรวมทุกบัญชีไง
4: มันก็มีแค่ธกส.กับกรมสินนี่แหละค่ะ
1: ก็ธกส.
2: แล้วมีบัญชีอื่นอีกไหม
4: ไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่เคยไปฝากที่ไหนเลย
2: ไม่เคยเอาอย่างนี้นะคือเวลาถามเรื่องแบบนี้เวลาตอบมันก็ต้องตอบแบบตรงๆก็คือว่าถ้าเราก็เอาสมุดเงินฝากนะครับไปเขาเรียกว่าไป
1: ยื่นอุทธรณ์
2: ภาษาอังกฤษเราไปอัปเดตไปเช็คที่ธนาคารให้เขาทำสเตทเมนต์มาดูซิแล้วลูกมาถอนเมื่อไหร่ครับ
4: ลูกถอนไปประมาณที่เขาเอาลูกไปปีกายนี่ค่ะเขาเอาลูกเขาไป
2: ลูกมาถอนเงินออกจากบัญชีแม่เดือนไหน
4: เดือนรู้สึกว่าจะปีนี้แหละจะเดือนไอหลังเมษามาเลยค่ะ
1: เพิ่งถอนไป
2: เพิ่งถอนเพราะฉะนั้นเงินมันเกินแสนเพราะว่าถ้าผมวิเคราะห์นะเงินเกินแสนจริงๆเพราะว่าเขานับตั้งแต่มีนาใช่ไหม
1: ใช่
2: ไม่เกิน30มีนาในการที่จะว่าใครมีเงินรายได้ไม่เกินแสน
1: ดูประวัติก่อนแล้วอ่ะเขาเห็นประวัติของ
2: มาถอนภายหลัง
1: ของป้าไว้แล้วอ่ะ
4: ใช่ก็คงจะดูประวัติ
1: แล้วป้าลูกชายอาจจะถอนไปเนื่องจากว่าป้าจะต้องได้รับเงินตรงนี้ถูกไหม
4: จ้า
1: ลูกชายก็เลยรีบถอนออกไป
2: มันแต่ไม่ทันแล้วไงเขาไปขีดเส้นเดือนมีนาไม่ถอนเมษา
1: เพราะว่าไป
4: ไอ้รีบถอนไม่ใช่ถอนเรื่องสวัสดิการแล้วก็ถอนไปใช้สายจ่ายในครัวเรือนของเขาที่กรุงเทพค่ะ
2: เออเข้าใจครับแต่ว่ามันถอนออกบัญชีเราที่ทำให้เราเคยมีเงินเกินแสนไง
1: ถูก
2: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะอย่าเชื่อผมสองคนนะไปตรวจสอบบัญชีที่ธนาคารให้เรียบร้อยนะครับว่าจริงๆแล้วเรามีเงินเท่าไหร่ที่ผ่านมาเนี่ยสะสมมาตลอดมันเกินแสนไหมถ้าไม่เกินแสนเนี่ยมันก็ได้สิทธิ์นะทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าแล้วมีบัญชีอื่นอีกไหมไปดูให้หมดนะแล้วก็ไปอุทธรณ์เช่นที่อำเภอนะครับ
4: จ้า
2: เพื่อจะได้ความถูกต้องเนาะแต่ว่าถ้าโดยหลักแล้วต้องซักป้าแบบนี้แหละนะครับว่าบัญชีเงินฝากเรามีเท่าไหร่ต้องให้ชัดเจนเนาะเขาดูและสะสมนะไม่ใช่ดูยอดนอนนิ่งอยู่อย่างเดียวนะ
1: ดูประวัติ
2: ดูความเคลื่อนไหวของบัญชีด้วยนะเงินเข้าเงินออกด้วยนะ
1: ดอกวงดอกเบี้ยรวม
2: ใช่ไปดูด้วยนะพี่นะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ได
2: ้คือผมเข้าใจว่าคนที่โวยๆกันเนี่ยคืออย่างนี้ก็ได้นะนี่ผมเสนอกระทรวงการคลังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนกระทรวงการคลังจะตกเป็นจำเลยอ่ะนะครับว่าไปตัดสิทธิ์เขาไปอะไรนะไปกีดกันไม่ให้คนจนได้สิทธิ์น่ะแต่ว่าลองดูสิครับลองดูไปสักโต๊ะหนึ่งที่เขามาอุทธรณ์อ่ะนะไปสักที่หนึ่งที่อำเภอใดอำเภอหนึ่งที่เขามาอุทธรณ์อ่ะเขามายื่นเนี่ยแล้วตรวจกันตรงนั้นเลยตรวจกันเห็นว่าที่ป้าไม่ได้เพราะอะไรมาดูไล่กันตรงนั้นเช็คกันตรงนั้นเลยแล้วจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันที่ชาวบ้านเขาโวยเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะครับกับสิ่งที่ชาวบ้านมาโวยแบบนี่ไงครับป้าม
1: ันมีช่องโหว่อยู่ตรงนี้
2: นี่ไงที่ถาม
1: ผม
2: ที่เข้ามาถามว่าต้องมีที่ดินเกษตรไม่เกิน10ไร่มีที่อยู่อาศัยไม่เกิน1ไร่นะที่ถามว่ามีที่ดินไม่เกินเท่าไหร่นะถ้าทำการเกษตรมีต้องถ้ามีที่ดินเพื่อการเกษตรคุณจะต้องมีใบเกษตรกรด้วยนะครับแล้วถ้ามีที่ดินอยู่อาศัยก็ต้องไม่เกิน1ไร
1: ่
2: นะครับคุณถามว่าถ้าเข้าเกณฑ์ตามนี้แล้วคุณจะได้บัตรคนจนเลยไหมยังตอบว่ายังไม่ได
1: ้ค่ะ
2: ต้องไปดูเกณฑ์อื่นด้วยอีกหลายข้อ
1: 7ข้อ
2: มันต้องผ่านทุกข้อมันต้องผ่านทุกข้อนะไม่ใช่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งนะ
1: คือบางคนอาจจะดูไม่ครบถ้วนในทุกๆข้ออาจจะแบบเราเข้าเกณฑ์แล้วแหละพอผ่านเกณฑ์นี้ก็ถือว่าเข้าเกณฑ
2: ์
1: แต่มันไม่ใช่นะ
2: ไปทำถ่ายทอดสดกันสักทีหนึ่ง จะได้เห็นว่าที่เข้ามาเอาจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไรเพราะอะไรรู้ไหมน้องฝน
1: เพราะอะไรคะ
2: ผมตั้งคำถามเข้าไปใน Facebook เนี่ยก็ยังมีคนบ่นว่าเนี่ยรอบนี้คนรวยยังได้อยู่ไอ้นี่มันไม่จนเลยทำไมมันได้แล้วเขาก็ไปบอกนี่ไงที่จนจริงไม่ได้แต่ไอ้นี่เพื่อนผมคนรู้จักหมู่บ้านผมเขาบอกว่าเขาเห็นว่าคนนี้ได้บาทรอบนี้แหละ
1: ประเด็นนี้เกิดทุกรอบ
2: ยังโวยอยู่เน
1: ี่
2: ย
1: ประเด็นเนี้ยซ้ำทุกรอบ
2: ใช่ก็เห็นใจกระทรวงการคลังเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะไปสายต่อไปคุณเจริญชัยค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: คุณเจริญชัยสอบถามเรื่องเพื่อนบ้านเดินสายไฟลงพื้นดินผ่านบ้านเนื่องจากว่าบ้านอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านเพื่อนบ้านแต่ที่บ้านเป็นร้านซ่อมรถทำให้ลูกค้าไม่กล้าเข้าต้องทำอย่างไรเกิดที่สุพรรณบุรีเน
5: า
1: ะ
2: เขาลากสายไฟผ่านที่ดินคุณเหรอ
1: พื้นดินลงพื้นดินผ่านบ้าน
5: พื้นดินครับ
2: ก็ผ่านที่ดินคุณไหมอ่ะ
5: ผ่านหน้าบ้านครับ
2: มันเดียวสิมันต้องผ่านที่ดินของคุณไม่ใช่ผ่านหน้าบ้านใช้คำว่าหน้าบ้านเนี่ยมันหน้าบ้านมันดังเป็นที่สาธารณะถูกไหม
1: คือสายไฟ
5: บ้านเขาอยู่เขามีสองหลังและอีก
2: พี่เจริญชัยตอบที่ผมถามคุณกำลังร้องบอกว่ามีเพื่อนบ้านเนี่ยลากสายไฟผ่านที่ดินผ่านหน้าบ้านคุณถูกไหม
5: ใช่ถูกต้องคร
2: ับ ผ่านหน้าบ้านคำว่าผ่านหน้าบ้านเนี่ยไอ้สายไฟที่ว่านั่นนะที่ลากผ่านไปบนดินนั่นนะไม่ได้ขึ้นเสาไฟฟ้าถูกต้องไหมครับ
5: ครับผมถูกต้องครับ
2: เพราะงั้นไอ้ที่ผ่านหน้าบ้านผ่านไปบนพื้นดินน่ะไอ้พื้นดินตรงนั้นน่ะเป็นที่สาธารณะหรือเป็นที่ของนายเจริญชัย
5: ที่หน้าบ้านผมครับ
2: พี่ตอบไม่ตรงคำถาม
1: พี่เจริญชัยคะกำลังจะถามว่า
5: ตรงนั้นอาจจะเป็นที่มัน เงือเลยจากบ้านผมไปแล้วแต่มันที่หน้าบ้าน
2: ลุงไอ้หน้าบ้านไอ้หน้าบ้านน่ะผมรู้แล้วหน้าบ้านแต่หน้าบ้านน่ะไม่ใช่ที่ลุงใช่ไหม
1: ใช่
5: มันเป็นที่ของหลวง
2: นะเออนั่นไงก็ถึงบอกว่าเป็นที่สาธารณะเพราะงั้นเขามีสิทธิ์ลาก
1: เออ
2: ถูกไหมน้องฝน
1: ใช่
2: เพราะงั้นเราจะมาโวยได้ไหม
1: ไม่ได้
2: เราโวยอ่ะถ้าเราจะรวยบอกว่าโอ้โหเนี่ยถ้าพี่คุณเล่นลากสายไฟลงบนถนนอย่างนี้รถเข้ารถออกเราเป็นอู่ซ่อมรถคนอื่นก็ไม่กล้ามาเพราะว่าไฟมันจะช็อตถูกต้องไหมครับ
5: คร
2: ับ เอาล่ะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแจ้งการไฟฟ้าครับว่ามันความสุ่มเสี่ยงลากสายไฟบนถนนแบบนี้มันสุ่มเสี่ยงอันตรายจะเกิดไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าเขาไม่อนุญาตแน่ๆครับลุงแจ้งการไฟฟ้าพื้นที่อำเภอที่เราอยู่นะครับ
1: สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
2: อยู่อำเภออะไรครับ
5: อำเภอศรีประจันครับ
2: ศรีประจันคนศรีประจันเนี่ยดูรายการเราเยอะนะ
1: ร
2: อวันก่อนป้าที่ทำนาไอ้ข้าวเสียหายก็อยู่ศรีประจันป้าสาลี่ก็อยู่ศรีประจันนี่เจริญชัยก็อยู่ศรีประจันนะ
1: ศรีประจันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี
2: ติดต่อที่การไฟฟ้าสาขาอำเภอศรีประจัน
5: ครับผม
2: นะเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงอันตรายลากสายไฟบนถนนแม้จะเป็นทางสาธารณะผ่านหน้าบ้านเราบนถนนมันอันตรายแจ้งการไฟฟ้ามาตรวจสอบครับลุงครับ
5: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: นี่จะคุณลุง
2: เวลาหน้าบ้านหน้าบ้านก็ต้องรู้ว่าหน้าบ้าน
1: ตอบว่าเป็นที่ตัวเองไม่ใช่นะ
2: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
2: คือถ้าเป็นที่เราเนี่ยเราไม่อนุญาตได้อยู่แล้วแต่พอเป็นหน้าบ้านเราเป็นที่ใครอ่ะที่สาธารณะถ้าเป็นที่สาธารณะมันก็เป็นเรื่องของการไฟฟ้าจะต้องเข้ามาตรวจสอบ
1: เราร้องได้ใช่ไหม
2: ได้อยู่แล้วครับมันอันตรายไหมน่ะสายไฟไอ้ข้างบนห้อยมาก็น่ากลัวยิ่งอยู่ล่างเนี่ย
1: ถูก
2: น่ากลัวเหมือนกัน
1: คนเข้าไปเข้ามาด้วยเป็นอู่ซ่อมรถไปสายคุณสมพงศ์ต่อเลยค่ะคุณสมพงศ
6: ์ค่ะค่ะศึกษา
1: คุณสมพงศ์จากพิษณุโลกนะคะอยากเข้าสายปรึกษาเรื่องคดีไฟแนนซ์ยึดรถเรียกค่าส่วนต่างอยากทราบว่าจะโดนเรียกไปไกล่เกลี่ยที่ศาลต้องเตรียมตัวอย่างไรต้องคุยยังไงล่ะฮะ
6: จ้าต้องคุยยังไง
2: อันนี้ดูรายการอยู่เมื่อวานใช่ไหม
6: จ้าดูเมื่อวานจ้าม
2: าดูเขาเลยหันมาดูตัวเราก็โดนเหมือนเขาใช่ไหม
1: ไฟแนนซ์ยึดรถ
2: พี่สมพงษ์รถอะไร
6: อันนี้ขอคุยกับหลานได้ไหมรถยี่ห้อเนี่ยเพราะว่าหลานเจ้าตัวมันอยู่ตรงนี้จ้ะ
2: เอาเจ้าของเรื่องนะใครเป็นเจ้าของเรื่องเอาเจ้าของเรื่องมาคุย
6: จ้า
2: คุยแทนเดี๋ยวจะไม่เข้าใจ
1: หลานจ้ามาคุยจ้า
6: ค่ะ
1: หลาน
6: เป็นรถถึงค่ะ
2: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณชื่ออะไรครับ
6: ชื่อนัทค่ะ
2: นัทนะนัทอายุเท่าไหร่
6: 29ค่ะ
2: 29ปีโทษนะต้องถามให้ได้ความนะเพราะว่าโทรมาถามว่าจะเตรียมตัวยังไงไปศาลนัทจบการศึกษาระดับไหนครับ
6: ปริญญาตรีค่ะ
2: โอเคผ่านนะตอนนี้มีหมายจากศาลมาแล้วใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
2: ต้องไปขึ้นศาลวันไหน
6: 24สิงหาค่ะ 20... เดือนหน้า
2: 24สิงหาคมเดือนหน้านะครับมีหมายจากศาลเราเช่าซื้อรถยนต์1คันนะครับแล้วก็เราขาดส่งค่างวดกี่งวดครับ
6: ประมาณ10งวดค
2: ่
6: ะ
2: โอ้10งวดแล้วเขามายึดรถหรือเราเอารถไปคืน
6: เอารถไปคืนค่ะ
2: เราไปคืนแล้วหลังจากขาดส่งมาเป็น10งวดถูกต้องไหม
6: ใช่ค่ะ
2: แล้วพอเกิน3เดือนเขาทำหนังสือบอกเลิกสัญญามาไหม
6: ทำมาค่ะ
2: แจ้งเรียบร้อยนะครับก่อนขายทอดตลาดเขาก็แจ้งว่าเขาจะขายแล้วใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
2: พอขายเสร็จปั๊บ15วันเขาก็แจ้งมาอีกว่าขายแล้วใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
2: แล้วรถคันนี้มีคนค้ำไหม
6: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีคนค้ำถ้ามีคนค้ำต้องแจ้งคนค้ำด้วย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับทั้งก่อนขายหลังขายต้องแจ้งหมดนี่ก็ต้องทำตามระเบียบระเบียบนี้คือใครกำหนดด้วยไหม
1: ค่ะ
2: สคบธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเหมือนอู่ซ่อมรถเมื่อกี
1: ้
2: ควบคุมสัญญา
1: ภายใต้สคบดูแล
2: สมสมสมสวยอะไรนะ
1: สคบ
2: สคบควบคุมสัญญาเหมือนกันเพราะฉะนั้น
1: เขาแจ้งทุกอย่างทุกขั้นตอน
2: ต้องแจ้งถ้าไม่แจ้งเป็นประเด็นที่จะต้องหยิบยกต่อสู้ในการที่จะต้องไปเกลี่ยในศาลไงทีนี้ของเขาก็ทำถูกต้องหมดนะครับเราขาดส่งอยู่10งวดนะเขาฟ้องศาลมาเรียกค่าส่วนต่างเราเท่าไหร่ครับ
1: ค่าส่วนต่างเท่าไหร่คะน้องนัท
6: ค่าส่วนต่างประมาณ 400,000 กว่าค่ะ
2: 400,000 กว่าเยอะอยู่นะ 400,000 นะเรียกส่วนต่างมานะ ประมาณ 400,000 กว่าบาทเรียกส่วนต่างทีนี้
1: โดนเรียกไปไกล่เกลี่ยที่ศาล
2: จะต้องไปขึ้นศาลซึ่งคดีแพ่งทุกคดีศาลจะต้องไกล่เกลี่ยก่อนน้องฝนไกล่เกลี่ยให้ผู้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยตกลงกันก่อนตกลงกันได้ก็จบนะศาลก็ตัดสินตามยอมไงยอมกันก็ไปตามนั้นเลยนะครับหรือจะถอนแจ้งความก็ว่ากันไปตามตกลงนะฮะทีนี้หนูจะถามว่าไงอ่ะ
7: จะถามว่าแบบอันนี้เรามีการคืนรถไปอะค่ะแล้วเราต้องเซ็นรับรู้รับยังไงไหมคะหมายถึงว่าถ้าเราจะผ่อนจ่ายจากที่เขาไกล่เกลี่ยกันแล้ว
2: อ๋อถ้าเราจะผ่อนต่อใช่ไหมแต่รถเขาขายไปแล้วนี
7: ่ใช่ค่ะอันนี้คือเหมือนเขาแบบว่าเราต้องจ่ายส่วนต่าง
2: คือจ่ายอย่างเดียวแล้วจ่ายอย่างเดียวแล้วคือจ่ายเนี่ยจ่ายผ่อนตังค์แบบไม่มีอะไรรถเลยเพราะรถเขาดูดยึดไปแล้วอะ
1: ผ่อนลม
2: ก็ผ่อนหนี้ไงผ่อนหนี้
1: ผ่อนหนี้
2: ใช่ผ่อนหนี้
1: มันมีวิธีไหน
2: จริงๆตอนที่คุณเอารถไปส่งคืนเนี่ยคุณได้ถ่ายรูปรถไว้ไหม
7: ถ่ายไว้ค
2: ่
7: ะ
2: เอารถไปตรวจสภาพไหม
7: ไม่ได้ตรวจค่ะรถไม่ได้ตรวจสภาพ
2: ไม่ได้ตรวจ
1: แต่ถ่ายรูป
2: ไว้ทุกท่านฟังนะนี่ผมใช้ประสบการณ์ตั้งแต่การซักไซส์ไล่เลียงนะตั้งใจจะซักเรื่องนี้เพื่อให้ทุกคนได้ฟังได้เป็นประโยชน
1: ์
2: เพราะว่ายังมีคนอีกเยอะที่ถูกยึด
1: แล้วไม่รู้
2: แล้วก็ถูกศาลตัดสินไม่ขึ้นศาลบ้างขึ้นศาลบ้างหนึ่งต้องไปขึ้นศาลไกล่เกลี่ยนะครับทุกครั้งที่เราเอารถไปคืนเนี่ยทิ้งต่างว่าถ้าเอารถไปคืนโดยไม่ค้างค่างวดไม่ต้องจ่ายส่วนต่างถ้าเขาฟ้องมาไปสู้ประเด็นนี
1: ้
2: ตามคำพิพากษาฎีกาที่เคยมีวางเอาไว้นะครับถ้าจะเสียส่วนไหนนิดหน่อยๆก็ถือว่าน้อยมากนะครับที่ศาลอาจจะต้องให้จ่ายหรือไม่ต้องจ่ายเลยกับ2กรณีที่
1: มีส่วนต่าง
2: มีส่วนต่างเวลาเรารถไปคืนถ้าเราค้างค่างวดเอารถไปคืนเนี่ยควรจะต้องเอารถเนี่ยไปเสียสละนิดหนึ่งยอม
1: ตรวจสภาพ
2: เอารถไปตรวจสภาพที่ศูนย
1: ์
2: ที่ศูนย์รถเลยนะ
1: เพื่ออะไรคะ
2: ตรวจให้เรียบร้อยให้เขายืนให้ได้หลักฐานว่ารถที่เราไปคืนสภาพดีใครล่ะจะยืนยันสภาพรถได้ดีเท่ากับศูนย
1: ์
2: เราไปตรวจสอบแล้วรถสภาพดีและถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายภาพนิ่งทั้งข้างนอกทั้งข้างในแล้วเอาไปคืนพอคืนเสร็จปั๊บเขาเอาไปขายทอดตลาดพอขายทอดตลาดปั๊บเนี่ยรถที่เราไปคืนนะขายควรจะขายได้สัก 500,000 ไปขายเรา
1: 250,000
2: มันก็ไม่ได้เป็นธรรมกับเราสิ
1: หายไปตั้ง 250,000 แน่
2: ใช่แล้วเขาต้องให้ขายวิธีการโดยการประมูลนะไม่ใช่ไปตกลงราคากันเองอันนี้ไม่ได้นะต้องประมูลได้ประคุมได้ขายถูกมากไงแล้วมาเรียกส่วนต่างกับเราแพงๆอย่างนี้มันไม่ยุติธรรม
1: คือขายเนี่ยพอเรามีหลักฐานตรงนี้เพื่อเราจะได้ถ้าขายแพงเราได้ส่วนต่างถูกไหม
2: ไม่ใช่ส่วนต่างดิเราจะไม่ได้อะไรเลยเราจะไม่มีส่วนต่างเลยแต่เวลาเราไปต่อสู้คดีในศาลไปชั้นไกลเกลี่ยเนี่ยเนี่ยรถชั้นสภาพเนี่ยหลักฐานยืนยันกับศาลกับคู่กรณีว่ารถเนี่ยสภาพดีไปคืนแล้วคุณไปขายได้แค่นี้ได้ยังไงทั้งหมดนี้มันจะเป็นสิ่งที่ศาลท่านจะรับฟังควรจะให้จ่าย 400,000 กว่าหรือควรจะจ่ายแค่ 102,000 หรือ 105,000 หรือเท่าไหร
1: ่ก็หักไปสิ
2: เมื่อวานเนี่ยมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับก็ถูกฟ้องเรียกค่าส่วนต่าง 400,000 ศาลให้จ่าย 102,000 ที่ชัยภูมิเมื่อวานเนี่ยศาลให้แค่นี้ศาลให้แค่นี้พอให้แค่นี้ปั๊บแกก็ยังไม่มีเงินจ่ายก็มาถามเราอีกว่าทำไงจนกระทั่งถูกบังคับกันออกหมายบังคับอ่ะ
1: ต้องจ่าย
2: เพราะงั้นคุณไปสู้คดีแล้วก็ไปเจรจายังไงก็ต้องผ่อนต่ออยู่แล้วเน
1: า
2: ะ
1: คือน้องเขาถามว่าเราต้องพูดคุยเจรจาอย่างไร
2: นี่ไงอย่างที่บอกนี่ไงแต่พอถามเสร็จปั๊บเขาไม่ได้มีข้อมูลอะไรเตรียมไว้ที่จะไปต่อรองก็เลยที่จะบอกว่าทำไมขายถูกจังอ่ะเราจะบอกว่ารถเราสภาพดีก็ไม่มีหลักฐาน
1: มีแค่รูปรถไงอ
2: ันนี้ต้องบอกทุกคนให้รู้ว่าถ้ารถไปคืนเนี่ยนะต้องเอารถไปตรวจสภาพนะครับถ่ายรูปข้างในข้างนอกแล้วก็ถ่ายคลิปให้เรียบร้อยเลยเก็บไว้เมื่อไหร่ก็ฟ้องเอาทั้งหมดไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาล
1: พี่ถนอมแล้วกรณีนี้น้องเขาไม่มีรูปไม่มีหลักฐาน
2: ก็ต้องไปก็ไป
1: ต้องพยายามเจรจายังไงให้เขาว่าได้ประโยชน์สูงสุดอ่ะ
2: ก็มันก็ตอบไม่ได้ครับเขาไม่มีอะไรที่จะไปยืนยันนะครับเขาก็ต้องเอาไปว่าทั้งหมดเนี่ยคุณซื้อมาเท่าไหร่ผ่อนไปแล้วกี่งวดนะครับแล้วก็เอาหลักฐานไปด้วยนะครับก็ไปเจรจายังไงศาลก็ไม่ให้เต็ม 400,000 ละครับศาลก็ให้ไม่ถึงอยู่แล้วไม่ว่าจะไปศาลหรือไม่ไปศาลเนี่ยศาลก็ไม่เคยให้เต็มนะถ้าที่ผมดูมาน
1: ะ
2: ทุกครั้งที่มีการฟ้องจากฎีกาอะไรต่างๆนะครับประการที่2ถ้าเราไปก็มีโอกาสได้ลดลงอีกจากคำชี้แจงของเรานะครับ
1: งั้นพี
2: ่คุยกับคุณนัทตามนี้แหละนัทนะ
8: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ท่านอื่นนะจะรถไปคืนนะถ่ายรูปถ่ายภาพรถไปตรวจสภาพถ้าไม่ค้างค่างวดก็ทำเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไงเขาฟ้องแน่ไฟแนนซ์น่ะฟ้องแน่เผลอๆว่าเราจะไม่ไปขึ้นศาลไง
1: คืนนี้ก็เป็นมันเป็นหลักฐานได้จริงๆเนาะเพราะว่าได้รับการการันตีจากทางอู่
2: ใช่
1: ค่ะแต่ต้องเป็นอู่ที่ได้มาตรฐานด้วยเนาะถูกไหมคะ
2: ศูนย์อะศูนย์ไปแนะนำให้ไปที่ศูนย
1: ์ศูนย์เลยค่ะไปสายคุณเกรียงศักดิ์ค่ะจากสกลนครค่ะคุณเกรียงศักดิ์
9: สวัสดีครับผม
1: คุณเกรียงศักดิ์สอบถามเรื่องขอออกโฉนดจากสค.1เป็นโฉนดมา6ปีแล้วยังไม่ได้รับเลยเหรอคะ
9: ครับผม
1: สค.1เป็นโฉนดพี
2: ่เอาไปเมื่อปีไหนครับ
9: ปี64ครับ
2: ปี64สค.1 คุณเอาไปครั้งแรกเลยใช่ไหมปี2564นำสค.1แปลง1เอาไปขอออกโฉนดที่สำนักงานที่ดินอำเภออะไรครับ
9: อำเภอภูพานครับ
2: ภูพาน
9: ครับผม
2: นะครับจนบัดนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่เข้ามาทำการรังวัดเรียบร้อยหรือยัง
9: รังวัดเรียบร้อยแล้วครับออกเป็นแปลงๆแล้วครับวัดเป็นแปลงๆแล้วครับผม
2: รังวัดเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ไปทวงถามล่าสุดเมื่อไหร่ครับ
9: วันเดือนมิถุนา69เลยครับ
2: ที่ผ่านมานะไปทวงถามเจ้าหน้าที่ว่าอย่างไรครับ
9: เขาบอกว่าต้องรออีก1ปีเขาจะทำเรื่องเข้ากรุงเทพครับผม
2: ทำเรื่องเข้ากรุงเทพแสดงว่าที่ดินแปลงนี้พอพี่พูดว่าภูพานสกลนครมันไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าไหมครับ
9: วันที่เขามารังวัดนะครับก็เขามาชี้เขตให้แล้วครับผม
2: หมายถึงเจ้าหน้าที่ป่าไม้เหรอ
9: ครับผม
2: มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาชี้ด้วยใช่ไหม
9: ใช่ครับผม
2: เนี่ยที่เขาบอกว่าจะต้องส่งเข้าส่วนกลางเพราะว่าพอภูพานมันก็ป่าก็มีโอกาสเป็นป่าสงวนเพราะฉะนั้นการจะออกที่ดินการจะออกโฉนดที่ดินให้กับที่สค.1ในที่ดินลักษณะอย่างนี้ไม่ง่ายครับพี
1: ่
2: เรียงศักดิ์ครับใช่ครับเพราะว่าพี่ต้องเข้าใจคำว่าที่สค.1เนี่ยมันเป็นสิทธิครอบครอง
1: ของราชการ
2: การที่ออกสค.1เนี่ยมันออกด้วยวิธีไหนพี่เรียงศักดิ์รู้ไหมสค.1เนี่ยเป็นของใครมาก่อนครับพี่ไปซื้อมาหรือของใคร
9: ไม่ครับของอันนี้ของคุณแม่ผมครับของแม่
2: ของคุณแม่นะครับเพราะงั้นสค.1มันออกเมื่อปี2498นุ่น
1: 24ประมาณ97
9: ครับ
2: 2498
1: 98หรอ
2: ใช่เพราะฉะนั้นมันออกมานานมันออกมานานก่อนกฎหมายที่ดินจะออกปี2497กฎหมายที่ดิน
1: เขาบอกว่าก่อนปี
2: ประมวลกฎหมายที่ดิน2497แต่ว่าอันนี้มันประมาณ2498เพราะงั้นมันออกมานานมากพอมันออกมาเมื่อเดิมเนี่ยคุณแม่เนี่ยสมมติว่าคุณแม่เป็นเจ้าของเนี่ยคุณแม่จะเป็นคนแพ่วถางแพ่วถางที่ดินเนี่ยแหละแพ่วถางแพ่วเสร็จปั๊บนะครับเขาก็บอกว่าเขาจะออกกฎหมายนี้นะไอ้2497เนี่ยนะประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยนะนะครับก็ให้คนที่มีการครอบครองที่ดินเนี่ยไปแจ้งนายอำเภอนี่ไปแจ้งนายอำเภอกฎหมายที่ดินเนี่ยต้องมีสำนักงานที่ดินต่างหากไม่เกี่ยวกับนายอำเภอแต่ไอเนี้ยสค.1เนี่ยเขาใครที่ครอบครองที่ดินไปแพ่วถางและมีที่ดินอยู่เนี่ยนะครับให้ไปวัดมาเลยว่าที่ดินของคุณเท่าไหร
1: ่แล้วไปแจ้งนายอำเภอ
2: ชาวบ้านก็ไปวัดกันเองอ่ะกว้างยาวเท่าไหร่ไม่มีใครมาวัดให
1: ้
2: ก็ไปบอกนายอำเภอว่าเนี่ยฉันมีที่ดินอยู่10ไร
1: ่
2: นายอำเภอก็ออกหลักฐานสค.1ให้ว่าครอบครองที่ดินอยู่10ไร่ไม่มีใครรู้ว่า10ไร่จริงไม่จริงเพราะฉะนั้นพอเราจะไปขอออกโฉนดเนี่ยถ้าโดยหลักแล้วพื้นที่ดินของคุณเนี่ยไม่ทับซ้อนกับเขตป่าเนี่ยนะอันนี้ต้องร้องศาลครับพอรังวัดเสร็จปั๊บต้องเอาเอกสารจากทางสำนักงานที่ดินเนี่ยไปร้องต่อศาลให้ไต่สวนว่าที่ดินของคุณไม่ได้อยู่ในเขตป่าสามารถออกโฉนดที่ดินได้ถ้าได้ไต่สวนเสร็จปั๊บศาลเห็นว่าออกได้ก็เอาคำพิพากษามาขอออกโฉนดที่ดินที่อำเภอภูพานแต่ถ้าไม่ได้นะครับก็อยู่ที่คำพิพากษาว่ามันไม่ได้จะทั้งแปลงหรือบางส่วนแต่ว่ากรณีดังกล่าวนี้ดูเหมือนเรื่องติดค้างอยู่ที่สำนักงานที่ดินยังไม่สามารถที่จะเอาเอกสารเพื่อจะไปยื่นเรื่องต่อศาลเพราะว่าสค.1ตั้งแต่กุมภา53อ่ะ8กุมภา53เนี่ยใครจะออกโฉนดที่ดินจะต้องไปยื่นเรื่องต่อศาลหมดเลย
1: ค่ะ
2: เมื่อก่อนนี่เขายังออกให้ได
1: ้ต้องมีคำสั่งศาลรับรองสิทธ
2: ิ์ใช่ครับนะพี่เกรียงศักดิ์พอเข้าใจเนาะ
9: เข้าใจครับผมครับ
2: โอเคถ้ายังไงพี่จดเบอร์โทรศัพท์ไปเบอร์หนึ่งและพี่จะได้คำตอบเพิ่มเติมนะท
1: ุ
2: กข้อสงสัยนะครับพร้อมจดไหม
9: ครับพร้อมครับ
2: 02
9: ครับผม
2: 141
9: ครับ
2: 5555
1: 54ตัว
9: ครับ
2: ครับเป็นศูนย์ดำรงธรรมของกรมที่ดินพร้อมจะให้คำตอบโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ
9: ครับผมครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
9: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าจริงๆจะไปออกเป็นที่โฉนดไม่ที่ดินไม่ได้ไม่ได้ง่ายเน
2: า
1: ะ
2: จะออกเลยไม่ได
1: ้
2: นะกรณีสค.1จะออกเลยไม่ได้ถ้าเป็นเอกสารนส.3นส.3ก.อันนี้สามารถจะไปออกเลยได้แต่ว่าต้องดูว่ามันมีปัญหาเรื่องของการทับซ้อนกับพื้นที่ป่าที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่มาชี้กันแนวเขตหรือไม
1: ่ไปสายสุดท้ายแล้วนะคะคุณจันทนาค่ะอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
1: คุณจันทนาเจ้าของที่ดินรายใหม่สร้างตลาดหน้าตึกแถว ทำได้หรือไม่เหรอคะ
8: คืออย่างนี้ค่ะของเราซื้อตึกมาตึกแถวเนี่ยเจ้าของที่ดินก็ซื้อตึกมานะคะ
1: ค่ะ
8: แล้วก็ทำเป็นตึกแถวขายแล้วคราวนี้มันมีทางเข้าใช้ร่วมกันเผอิญเจ้าของเนี่ยเขาขายตึกแถวด้านในของเขาให้อีกเจ้าของหนึ่งพอดีเจ้าของนั้นน่ะเขาเห็นว่าโฉนดเนี่ยมันอยู่ในโฉนดของเดียวกับตึกแถวที่เขาอยู่ห้องสุดท้ายเขาก็เลยเอาทางเดินเนี่ยมาทำเป็นตลาด
2: ตลาดสด
8: ได้ไหมคะ
2: เป็นตลาดสดหรือเป็นเฉพาะเวลาหรือทั้งวัน
8: ไม่ค่ะขายทุกวันค่ะเป็นล็อกๆขายทุกวันค่ะ
2: เอาทางมาทำตลาดเลยเหรอ
1: แล้วก็ไป
8: ใช่ค่ะ
1: ไปให้เช่า
8: เด
1: ิน
8: นะคะ
2: แสดงว่าตรงนี้มันเป็นโครงการจัดสรรทำตึกแถวขายใช่ไหม
8: ลักษณะอย่างนั้นนะคะ
2: แล้วพี่ของพี่เนี่ยพี่ซื้อที่อยู่อาศัยเน
8: ี่
2: ย
8: ข้างใน
2: ซื้อโครงการนี้เหมือนกันใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
2: แต่อยู่ข้างใน
8: ค
2: ่
8: ะ
2: แล้วก็มีข้างนอกแล้วคนมาซื้อข้างนอกพอซื้อข้างนอกปั๊บก็เลยเอาทางในโครงการเนี่ยมาทำตลาดถูกต้องไหมครับ
1: ทางร่วม
8: ใช่ค่ะใช
1: ่ทางเข้าร่วม
2: แล้วทุกวันนี้มันมีนิติบุคคลไหมครับเนี่ย
8: ไม่มีค่ะเพราะมันเป็นตึกแถวแค่14ห้อง
2: นานแล้วใช่ไหม
8: ใช่ค่ะซื้อมา20ปีได้แล้วค่ะ
2: 20ปีไม่มีนิติบุคคลนะครับพอซื้อขายเปลี่ยนมือกันมาปั๊บคนข้างหน้าก็เลยถือโอกาสเอาทางมาทำตลาดเสีย
1: เป็นทางร่วมนี่เขาเรียกเป็นทางสาธารณะไหมพี่อย่างเงี้ย
2: ก็มันไม่เชิงว่าจะเรียกว่าทางสาธารณะนะแต่มันเป็นทางอยู่ในโครงการ
1: ทางเข้าออกร่วม
2: ใช่ครับของโครงการของลูกบ้าน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ถือว่าเป็นทางสาธารณะเว้นแต่ว่าทางลูกบ้านเขายกให้เป็นทางสาธารณะถึงจะเรียกว่าทางสาธารณะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทางในโครงการที่จะใช้สอยร่วมกันไม่ควรที่ใครคนใดคนหนึ่งมาซื้อตึกปั๊บแล้วฉันจะปิดทางแล้วก็มาทำตลาดเสีย
1: อันนี้เอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
2: ใช่เพราะฉะนั้น
8: เขาบอกว่าโฉนดเนี้ยเขาถือโฉนดนี้ด้วยโฉนดที่เขาซื้อมามันมีตัวเนี้ยพ่วงอยู่ด้วย
2: หมายถึงโฉนดทางเหรอ
8: ใช
2: ่แล้วมันเดือดร้อนเฉพาะพี่หรือมีคนอื่นด้วยไหม
8: อ๋อทั้งแถวทั้งหมดค่ะ
2: แล้วในโครงการนี้มันมีถนนอยู่ในโครงการถูกต้องไหม
8: ใช่ค่ะ
2: มีถนนในโครงการแล้วก็ไม่เจ้าของโครงการนี้ไปแล้วใช่ไหมครับทิ้งเอาไว้ใช่ไหมครับ
8: ใช่ค่ะ
2: ใช่ค่ะทีนี้ไฟทางมีไหม
8: ไม่มีค
2: ่
8: ะ
2: ไม่มี
8: ทางหน้าบ้านใครๆก็เปิด
2: ไฟทางไม่มีถนนก็ชำรุดไม่มีคนซ่อมใช่ไหม
8: ใช่ค่ะอ
2: ยากจะให้มีคนดูแลทางในหมู่บ้านนี้ไหม
8: อ๋อไม่เป็นไรค่ะทำดูแลกันเองแม่เพียงแต่ว่า
2: ไม่ที่คำว่าเนี้ยน่ะแล้วเราอยู่กันกี่คนน่ะทั้งหมดในโครงการนี้ประมาณกี่หลัง
8: 14หล
2: ัง
8: ค่ะ
2: 14หล
1: ัง
2: เน
1: า
2: ะ
1: ตึกแถว14หลัง
2: นะจริงๆเนี่ยเขาทำไม่ได้พี่ไปที่สำนักงานที่ดินของพี่นะเขตตรงนั้นนะเขตอะไรครับ
8: เขตบางบอนค่ะ
2: บางบอนขึ้นอยู่กับสำนักงานที่ดินพื้นที่อะไรครับตรงนั้นรู้ไหม
8: โอ้จำไม่ได้แล้วซื้อมานานแล้วอะ
2: ไป
1: ที่
2: ไปที่สำนักงานเขตพื้นที่นะไม่ใช่บางบอนนะครับมันต้องเขาเรียกว่ามีเขตพื้นที่อยู
1: ่
2: นะครับแล้วมันจะรับผิดชอบในพื้นที่บางบอนบางขุนเทียนแถวนั้นแหละใกล้เคียงน
1: ะ
2: พี่หายเจอนะแล้วก็ไปติดต่อที่สำนักงานเขตพื้นที่ตรงนั้นเนาะเพราะว่าที่จัดสรรเนี่ยนะครับที่ดินเขาจะเป็นคนดูแลและก็จะรวมถึงที่จะต้องมีการรวมตัวกันเพื่อจดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลนะครับจดเสร็จปั๊บเนี่ยเราไม่ดูแลเองเราก็ยกให้กทมดูแลในขณะเดียวกันถ้ามีคนซื้อแล้วมาปิดทางอย่างนี้เราแจ้งนี้ก่อนแจ้งที่ดินก่อน นะครับก่อนที่จะนำไปสู่การฟ้องร้องแจ้งสำนักงานที่ดินที่ดินเขาจะมีหน้าที่เขาจะรู้เรื่องนี้โดยตรงเลยครับพี่ครับเดี๋ยวก็จะชี้ทางออกบอกทางแก้ไขให้
1: 14หลัง
2: พี่ถามผมถามบอกชี้ไปที่ดินแล้วไปคุยที่ดินให้เรียบร้อย
1: โอเค
2: 14หลังตกลงเข้าชื่อกันให้น้อยอย่างน้อยสัก7หลังนะ8หลังอ่ะ8หลังตกลงกันปั๊บใช่นะครับกฎหมายที่ดินเรื่องว่าด้วยการจัดสรรเพิ่งออกมาใหม่เมื่อเดือนมีนาคมนี้เองครับพี่ครับแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยตรงแหละ
1: ค่ะลอง
10: แล้วตอนนี้โฉนดมันเป็นชื่อเขาอยู่เนี่ยมันจะทำยังไง
2: ถ้าโฉนดถ้าเป็นตึกเป็นชื่อเขาไม่แปลกแต่ถ้าชัดโฉนดทางเป็นของเขานะคนขายโอนโฉนดทางให้เขาด้วยเนี่ยไอเนี้ยเขาไม่ได้ทางส่วนตัวครับก็เป็นทางที่ใช้ในโครงการครับเขาจะใช้ประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ครับไปที่ดินนะพี่นะเวลาผมหมดแล้วนะ
10: จ้าโอเคค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: แสดงว่าคนขายโอนโฉนดทางมาด้วยถ้าฟังอย่างเงี้ยโฉนดทางต้องใช้สอยร่วมกันไม่ใช่ใช้ส่วนตัวเพราะฉะนั้นไปที่ดินถูกต้อง
1: แต่เรายังไม่เห็นกระดาษโฉนดนั้นนะเราก็ยังยืนยันไม่ได้ก็พี่ถนอมแนะนำให้ไปที่ดิน
2: ครับ
1: เวลาหมดแล้วพี่ถนอมแต่มีเรื่องนึงที่มีการแก้ไขปัญหาที่คุณเอกจากสงขลาบอกพ่อตารีไฟแนนซ์รถต่อมาเสียชีวิตลูกสาวต้องรับผิดชอบหนี้อันนี้
2: ถ้าลูกสาวรับมรดกจากพ่อที่เสียชีวิตแล้วพ่อมีหนี้อยู่กับไฟแนนซ์พอพ่อเสียชีวิตเสร็จปั๊บพ่อทิ้งมรดกไว้กับลูกสาวลูกสาวได้รับมาลูกสาวต้องรับผิดชอบในหนี้ของพ
1: ่อ
2: ที่ติดไฟแนนซ์ต้องผ่อนแทนแต่ว่าถ้าพ่อมีหนี้อยู่ 500,000 ลูกสาวรับมรดกของพ่อมาแค่แสนเดียวหนี้ของพ่อ 500,000 เราก็รับผิดชอบแค่แสนเดียวแต่ถ้าไม่รับเลยก็ไม่ต้องรับผิดชอบ
1: ค่ะแต่ปัญหานี้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว
2: ถ้าเขาฟ้องมาไม่ต้องไปขึ้นศาลก็ได
1: ้ค่ะ
2: เพราะสืบทรัพย์เสร็จปั๊บเอ้าเขาไม่ได้รับอะไรมาก็ไม่ต้องรับผิดชอบ
1: หมดเวลาแล้ว
2: ครับ
1: พบกันใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นค่ะพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: นายกรัฐมนตรีระบุการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นไปตามกระบวนการและกฎหมายไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้หากพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องถูกดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้ว่ามีขั้นตอนอยู่แล้วหากมีปัญหาจะเข้าร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ขณะนี้เริ่มมีความชัดเจนในหลายเรื่องจึงปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการด้วยความโปร่งใสยุติธรรมยึดข้อกฎหมายและไม่มีการเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงยืนยันรัฐบาลไม่ยอมรับการทุจริตในการสอบบรรจุข้าราชการหากการสืบสวนสอบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ใดจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้รัฐบาลแจ้งไปยังทุกหน่วยงานต้องไม่มีเรื่องการทุจริตและพร้อมสนับสนุนให้ดำเนินการกับคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ส่วนหน่วยงานที่มีอำนาจอย่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งจากรัฐบาลพร้อมย้ำหากพบหลักฐานไปถึงใครต้องดำเนินการกับบุคคลนั้นผลิตนาควันแสโศกรายงาน
1: ขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางเตรียมประเมินหลักฐานวันพรุ่งนี้เพื่อออกหมายจับเพิ่มคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
7: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นขณะนี้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านเพื่อพิจารณาขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหากพบมีพยานหลักฐานเพียงพอและเชื่อมโยงการกระทำความผิดได้อย่างชัดเจนโดยวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของพยานหลักฐานก่อนตัดสินใจดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายซึ่งแนวทางการสืบสวนเน้นขยายผลไปยังผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการมีเป้าหมายอยู่2รายและเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ สำหรับผู้ถูกกล่าวหาชุดแรก11รายเข้าสู่กระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แล้วขณะที่ตำรวจยังเดินหน้าสืบสวนส่วนของผู้เกี่ยวข้องรายอื่นต่อเนื่องสำหรับการดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักและรัดกุมหากหลักฐานเชื่อมโยงได้ชัดเจนจะขอศาลออกหมายจับทันทีกรณียังไม่เพียงพอจะรวบรวมสำนวนส่งให้ปปช.พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้เพื่อเพิ่มมูลค่าผ่านการแปรรูปหลังประเทศไทยสามารถส่งออกทุเรียนสดไปจีนเกินเป้ากว่า1ล้านตัน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการส่งออกทุเรียนสดของประเทศไทยไปยังประเทศจีนระหว่างวันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคมที่ผ่านมาพบมีปริมาณการส่งออกเกินเป้ากว่า1ล้านตันเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกไว้1,763ตันสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยและยังเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพและขยายตลาดอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกทุเรียนให้เติบโตต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยหลังจากปีนี้ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ30และสามารถบรรลุเป้าหมายการส่งออก1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดไว้ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: Focus Thailand ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาสู่เวลาของรายการ Focus Thailand ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand พบกันทุกวันอังคารนะคะกับลัคนาสุริยงค่ะสำหรับรายการ Focus Thailandจะมาพบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ 15-16 นาฬิกาโดยประมาณลัคนาสุริยงจะมาอยู่กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆวันจันทร์อังคารและวันพฤหัสบดีและวันพฤหัสบดีของสัปดาห์นะคะจันทร์อังคารและก็พฤหัสบดีค่ะส่วนวันพุธกับวันศุกร์ก็จะเป็นหน้าที่ของพี่เจี๊ยบปิยรมย์ทรัพย์สุวรรณและคุณจอยธัญฑรอุเทนพันธ์นะคะในช่วง All Around the World เมาท์มอยจอยเจี๊ยบนะคะก็จะมากันทุกๆวันพุธกับวันศุกร์ของสัปดาห์เน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะคะลัคนาจะมาในช่วงของวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพระราชบดีนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของรายการที่นำเสนอเรื่องราวที่แตกต่างกันไปในทุกๆวันของรายการนะคะวันจันทร์เมื่อวันที่ผ่านมาก็จะเป็นช่วงที่เรามาอัปเดตสถานการณ์ข่าวสารต่างๆนะคะกับข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องรู้รวบรวมสถานการณ์เรื่องของข่าวสารต่างๆที่เป็นข่าวสารสำคัญประจำวันมานำเสนอให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบกันกับสถานการณ์อัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆส่วนวันอังคารเป็นเรื่องของ wellness เป็นเรื่องของ well-being เป็นเรื่องของ healthy เรื่องของสุขภาพล้วนๆเลยนะคะจะว่ากันด้วยเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจเพื่อตัวคุณเองและคนรอบตัวคนที่คุณรักนะคะในการที่จะกลับมาเหลียวแลมาดูแลเรื่องของสุขภาพอยู่ยืนยาวแล้วต้องอยู่ยืนยาวแบบมีคุณภาพที่ดีในชีวิตด้วยนะคะตอบโจทย์กับสังคมในยุคดิจิทัลที่มันมีทั้งป่วยง่ายแล้วก็ตายยากแล้วก็ป่วยยากด้วยเช่นเดียวกันเราดูแลสุขภาพดีขึ้นเจ็บอดๆแดดๆอาจจะน้อยลงแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคที่เป็นโรคเรื้อรังอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นในบางคนบางกลุ่มชุมชนแต่ว่าบางแห่งโรคเรื้อรังอาจจะน้อยลงแต่ว่าเป็นทีแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของภูมิแพ้ใครที่เป็นภูมิแพ้อยู่แพ้ตลอดการแพ้ตลอดไปเลยนะคะโอกาสที่จะดีขึ้นน้อยเหลือเกินนะคะแต่กับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นณขณะนี้ในทุกๆวันโดยเฉพาะในช่วงของหน้าฝนก็จะเป็นหวัดคัดจมูกกันง่ายดายเน้นย้ำเน้นหนักที่ถ้าหากว่าใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านตัวเองยิ่งถ้าเป็นบ้านแคบๆนอนอยู่ห้องเดียวกันด้วยเนี่ยนะคะแล้วต้องเปิดแอร์นอนด้วยโอ้โหคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทำให้ปัญหาสุขภาพของเราแน่นอนโอกาสที่จะดีขึ้นได้ก็ค่อนข้างที่จะยากโอกาสที่จะเกิดฟุดฟัดประจำวันนั้นง่ายดายเหลือเกินคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องของอาการแพ้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เสมอและมันมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นโรคอื่นๆได้อีกนะคะในรอบสัปดาห์นี้เราจะมาดูเรื่องของสถานการณ์ข่าวสารด้านสุขภาพข่าวสารด้านสาธารณสุขแล้วก็อัปเดตเทรนด์สุขภาพกันทั้งในบ้านเราประเทศไทยและก็จากสถานการณ์ทั่วโลกด้วยนะคะ เพราะว่าสังคมในยุค worldwide โรคภัยไข้เจ็บก็ worldwide ด้วยเช่นเดียวกันต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในทุกๆแพลตฟอร์มด้วยค่ะนะคะนอกจากที่วิทยุ FM 97 MHz ที่เราออกอากาศกันเป็นประจำเป็นคลื่นหลักเป็นรายการหลักแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถที่จะรับฟังรับชมได้ผ่านทางช่องทางสื่อสารออนโซเชียลมีเดียด้วยนะคะบ้านฟ้าของสถานีนะคะก็คือที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะแล้วก็ดิฉันก็แชร์ไปส่วนตัวด้วยแล้วก็รวมถึงที่บ้านแดงบ้านดำลัคนา .s นะคะในชื่อ channel ว่าลัคนา .s ค่ะ LAKANA แล้วก็จุดเอสสิงคโปร์นะคะสะกดง่ายๆดีนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะเสิร์ชหาได้ทุกๆช่องทางค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทักทายเข้ามาได้ในทุกๆแพลตฟอร์มด้วยนะคะเข้ามาทักทายชมแชทแชร์กดไลค์กดแชร์กันแล้วก็กดหัวใจให้กันนิดนึงก็ยังดีนะคะใครที่ผ่านเข้ามาที่บ้านดําเข้ามาแล้วรบกวนกดหัวใจข้อจอข้อใจให้กันนิดนึงนะคะบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมหน้าจอดิฉันสั่นๆดิฉันก็ข้อหัวใจให้ตัวเองอยู่ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่เหงานะคะอ่ะทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของข่าวสารด้านสุขภาพสุขภาวะต่างๆแล้วก็รวมถึงรายการเราก็จะมีการนำเสนอเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในข่าวสารบางอย่างที่เรามักจะสื่อสารกันผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียออนแอปนู้นแอปนี้แอปนั้นแล้วก็จะมีข่าวลือข่าวเท็จด้านสุขภาพด้วยนะคะดิฉันก็จะนำมาเล่าแล้วก็มาตักเตือนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันด้วยนะคะก่อนที่จะไปถึงข่าวสารด้านสุขภาพมาที่ข่าวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของลักษณะอากาศก่อนนะคะดิฉันจะพยายามเน้นย้ำเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าสิ่งที่เราเตือนกันได้ง่ายดายแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเจอกันอยู่ในทุกๆวันนะคะจะได้เตรียมความพร้อมรับกับสภาพอากาศณตอนนี้ประจำวันไม่ทันและก็เดี๋ยวจะเป็นช่วงเย็นช่วงกลางค่ำกลางคืน

ช่วง5 ทุ่มอีกทีหนึ่งนะคะ24 ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะดีใจเมื่อได้ยินคำว่ามีฝนเพิ่มมากขึ้นดีใจแล้วก็มองออกไปนอกหน้าต่างอ้อเริ่มมีเมฆแล้วเมื่อวานฟ้าใสแจ๋วแทบจะไม่มีเมฆเลยวันนี้เริ่มมีเมฆให้เห็นแล้วนะคะเราจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนค่ะสืบเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคอีสานตอนบนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่สะสมอยู่ด้วยนะคะวันนี้ดังนั้นแล้วพื้นที่แต่ละภาคเนี่ยจะมีฝนที่กินพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอยู่ในระดับ30 40และ60%ของพื้นที่ค่ะที่มากสุดนะคะณตอนนี้อยู่ที่ภาคเหนือนะคะมีฝนอยู่ที่60%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนภาคที่จะมีฝน40%ของพื้นที่ก็จะมีที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนะคะมีฝน40%ของพื้นที่แต่ที่พิเศษหน่อยก็คือที่ภาคอีสานเขามีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยค่ะขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนอยู่ในระดับ30%ของพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลมีโอกาสที่ฝนจะเกิดขึ้นได้ในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะคะสภาพอากาศก็ยังคงร้อนๆอยู่ค่ะร้อนสูงสุดในวันนี้นะคะอยู่ที่37 องศาเซลเซียสนะคะภาคเหนือที่เขาจะมีฝนกินพื้นที่แยะหน่อยอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดนะคะลดลงมาจากเมื่อวานอยู่ที่35 องศาขณะที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะรวมถึงภาคใต้มีฝนไม่ใช่มีฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36 องศาขณะที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางจะมีฝนไม่ใช่มีฝนอีละดิฉันติดคำว่ามีฝนจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37 องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าอุณหภูมิในความรู้สึกของเราแน่นอนมันรุ่มร้อนใช่ไหมคะแล้วก็มันรู้สึกร้อนมากกว่าที่อุณหภูมิที่วัดได้จากเครื่องโทมมิเตอร์แต่ว่าเป็นอุณหภูมิในใจในร่างกายในความรู้สึกเรานี่แหละนะคะที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าร้อนเหลือเกินแล้วก็มันร้อนรุ่มนะคะอุณหภูมิจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ37แต่ว่าอุณหภูมิในความรู้สึกของเราอาจจะขยับบวกไปได้เกือบ10 องศาเลยนะคะมาดูเรื่องของข่าวสารนะคะในแวดวงสุขภาพของบ้านเราในวันนี้นะคะดิฉันจะขออนุญาตเจาะลึกมาสักประมาณ4-5 ข่าวนะคะเพื่อที่จะนำเสนอแก่คุณผู้ฟังนะคะวันนี้จะได้รับทราบกันนะคะเรามีเรื่องของการยกระดับการเฝ้าระวังภัยสุขภาพนะคะเรื่องของอีโบลาเรื่องของคลื่นความร้อนซึ่งไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นที่เจอเรื่องนี้อยู่นะคะแต่ว่าในประเทศทั่วโลกนะคะก็เจอกันเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับการยกระดับการดูแลสุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับในบ้านเรานะคะทั้งกรมสปส.สบส.แล้วก็สปส.ด้วยนะคะเรื่องของการเยียวยาอะไรต่างๆนะคะทีนี้มาดูเรื่องของสปส.กันก่อนนะคะสปส.ก็คือสำนักงานประกันสังคมนะคะร่วมกับทางสบส.ก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสบส.ร่วมกับสปส.นะคะสปส.คือสำนักงานประกันสังคมร่วมกับสบส.ก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะมีมติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น400,000 บาทให้แก่ทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากการรับบริการทางการแพทย์พร้อมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลเนี่ยนะคะซึ่งอนุกรรมการได้มีมติอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้นะคะกรณีที่เกิดขึ้นเนื่องจากคนไข้ที่มีอาการปวดนิ้วและก็เวียนศีรษะแบบเฉียบพลันแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยมีช่องโหว่ด้านการคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจนกระทั่งคนไข้เสียชีวิตนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมนะคะจากกรณีที่ภรรยา
เขามาร้องเรียนนะคะว่าคือ

0: สามีเขามีอาการแล้วก็ไปพบคุณหมอและสุดท้ายเนี่ยคุณหมอให้กลับบ้านได้แต่ปรากฏว่าตอนหลังแล้วคือเธอมีอาการหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดหัวใจตีบถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะตอนแรกเลยก็คือพาไปพบคุณหมอแล้วแต่คุณหมอไล่กลับบ้านต่อมาเป็นคราวเป็นคราวใหญ่โตมากเลยนะคะถึงขั้นออกรายการนี่แหละค่ะคุณหนุ่มกรรชัยโหนกระแสคุณภรรยาซึ่งเป็นคุณครูนะคะร่ำให้หลังจากที่สามีมีอาการแน่นหน้าอกแต่ว่าคุณหมอเนี่ยนะคะปฏิเสธแล้วก็ปฏิเสธการรักษาปฏิเสธการไม่ใช่ปฏิเสธการรักษาปฏิเสธการตรวจละเอียดเรื่องของคลื่นหัวใจนะคะแล้วทีนี้เนี่ยให้กลับบ้านไปพอให้กลับบ้านไปสุดท้ายสามีของเธอเสียชีวิตเหตุการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนมันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วมาเยียวยาแบบนี้ค่ะมันก็ไม่คุ้มนะไม่คุ้มกับการเยียวยาที่เกิดขึ้นชีวิตคนทั้งคนน่ะชีวิตคนทั้งคนมันประเมินมูลค่าไม่ได้แล้วคุณหมอเองก็จะต้องถูกเอาผิดในเวลาต่อมาด้วยเรามาทบทวนเรื่องนี้กันหน่อยแล้วก็เผื่อใครที่ไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดหรือว่าคลุมเครือว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะคะก็ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลแล้วค่ะหลังจากที่คุณครูสาวรายนี้นะคะก็โพสต์คลิปเล่าเหตุการณ์ที่เธอสูญเสียสามีเพราะความละเลยของแพทย์สามีของเธอเนี่ยมีอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็แน่นหน้าอกเหงื่อแตกคลักแตกท่วมเลยนะคะพาไปโรงพยาบาลคุณหมอปฏิเสธที่จะตรวจ EKG หัวใจให้อ้างแค่บอกว่าคนแค่แพนิกนะแพนิกกลัวเข็มนะคะแล้วก็ไล่ให้กลับบ้านไปแล้วก็บอกว่าให้แยกห้องนอนกับคุณภรรยาสุดท้ายสามีของเธอก็เสียชีวิตไปนะคะคุณครูรายนี้ก็คือคุณครูสายค่ะโพสต์คลิปลงโซเชียลมีเดียบ้านดำของเรานี่แหละนะคะหลังจากที่เธอสูญเสียสามีอย่างกะทันหันทางท้ายที่จริงๆแล้วเนี่ยสามีไปถึงมือแพทย์แล้วนะคะในคลิปเนี่ยคุณครูทรายเล่าด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครือนะคะว่าสามีมีอาการเจ็บร้าวตั้งแต่นิ้วค่ะนิ้วนะไม่ใช่เริ่มที่หัวใจนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฟังอาการไว้ดีๆเผื่อถ้าหากว่าเรามีปัญหานี้เราจะได้เตรียมตัวด้วยคุณหมอเองก็ต้องเตรียมใจเตรียมการรักษาผู้ป่วยด้วยนะคะสามีมีอาการเจ็บร้าวตั้งแต่นิ้วนะคะนิ้วลามมาที่แขนนิ้วลามมาที่แขนมาถึงหน้าอกมาถึงหัวใจและก็มีเหงื่อแตกพลักเลยนะคะคนที่ทำงานของสามีเนี่ยสังเกตว่าคุณสามีของเธอเนี่ยมีอาการแบบนี้มาเป็นสัปดาห์แล้วก็เลยรีบพาไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งตามสิทธิ์ประกันสังคมเป็นพนักงานเอกชนเนี่ยนะคะพอไปถึงที่โรงพยาบาลซักประวัติแล้วก็ส่งไปที่แผนกอายุรกรรมแต่ว่าแพทย์อายุรกรรมไม่ได้ตรวจให้บอกว่าต้องรอผลตรวจเลือดแล้วก็ผลตรวจคอเลสเตอรอลก่อนนะจากนั้นนะคะคุณผู้ชายคนนี้ก็ถูกส่งตัวไปพบคุณหมอกระดูกหมอสันหมออโถเอ๊ะทำไมต้องเป็นหมอกระดูกเพราะเขาเคยมีประวัติปวดเส้นเอ็นจากการอุ้มลูกค่ะคืออุ้มลูกแล้วก็ทำให้ปวดเส้นเอ็นนะคะแต่ทีเนี้ยสามีของคุณชายก็ยืนยันอาการแบบนี้มันไม่เหมือนเดิมนะครับคุณหมอเพราะว่ามันปวดร้าวขึ้นมาจนถึงหน้าอกเลยมันไม่ใช่แค่ปวดแป๊บๆตรงเส้นเอ็นตอนที่เราอุ้มลูกหมอกระดูกก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะอาจจะเป็นภาวะโรคหัวใจหรือเปล่าแล้วก็ประกอบกับสามีเนี่ยมีไข้มีไขมันสูงก็เลยส่งต่อไปให้แพทย์ทั่วไปแต่แพทย์ทั่วไปไม่ฟังแล้วก็ปฏิเสธการรักษาแล้วก็มาต่อว่าดิฉันด้วย ดิฉันทำตัวเป็นครูสายนะมาต่อว่าดิฉันทางที่ดิฉันเนี่ยเล่าอาการให้ฟังอย่างละเอียดแล้วก็ขอร้องว่าคุณหมอช่วยตรวจคลื่นหัวใจช่วยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า EKG ให้หน่อยไหมแต่คุณหมอปฏิเสธค่ะบอกว่าโอ้ยอาการเหงื่อแตกเนี่ยมันอาจจะเกิดจากอากาศร้อนช่วงนี้หน้าร้อนพอดีไม่ใช่หน้าร้อนหน้าฝนแต่ว่าอากาศร้อนพอดีนะมันเกิดจากอากาศร้อนแล้วก็มีความเครียดวิตกกังวลนะคะกลัวเข็มฉีดยาหรือเปล่าก็เลยแพนิคไปเองนะคะนอกจากนี้คุณหมอก็ยังบอกว่าดิฉันเนี่ยไปอ่านข้อมูลใน Google หรือว่า AI มามากเกินไปก็เลยคิดไปเองแล้วก็บอกว่าประสาทแดกเอ้าใครใช้คำนี้มาด้วยนะคะหมอยืนยันว่าแหมผู้ชายวัย30ต้นๆเนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นโรคหัวใจแค่3-5%แค่นั้นเองคุณถ้าเจ็บจริงคงไม่มานั่งยิ้มอยู่แบบนี้ได้หรอกนะแล้วหลังจากนั้นหมอก็ไม่ได้สนใจคำขอร้องอะไรต่างๆเลยอ่ะไปกลับบ้านไปแล้วก็บอกว่าอ่ะกลับบ้านไปแล้วก็ไปแยกห้องนอนกับเมียที่ประสาทแดกด้วยนะเดี๋ยวอาการก็จะหายไปเองเอ้าหมอคะอยากเห็นหน้าหมอจังเลยอ่ะไปกลับบ้านแล้วแยกห้องนอนกับเมียด้วยนะคืนเนี้ยเมียประสาทแดกแยกห้องนอนกันเดี๋ยวก็หายเองเออประมาณนี้ก็มีด้วยอ่ะกระทั่งกลับมาที่บ้านสามีก็เกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะผลชันสูตรยืนยันเสียชีวิตจากอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ2 เส้นซึ่งเป็นโรคหัวใจจริงๆไม่ใช่อาการแพนิคคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวสารนี้มาฟังมาตลอดตอนนี้มีโอกาสที่จะแสดงความคิดความเห็นได้แล้วนะคะอึดอัดคับข้องใจอย่างไรหรือว่าใครมีประสบการณ์จากการไปพบคุณหมอจากการไปโรงพยาบาลแล้วมีปัญหาอะไรยังไงเข้ามาคุยกันได้นะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้ในทุกๆช่องทางทุกๆแพลตฟอร์มที่ไลฟ์ไปพร้อมๆกันนะตอนนี้นะคะครูทรายบอกว่าถ้าวันนั้นเนี่ยคุณหมอยอมทำ EKG หรือว่าเอ็กซเรย์หัวใจให้สามีดิฉันตามคำขอสามีดิฉันคงไม่ต้องจากไปแบบนี้ทำไมหมอถึงไม่พยายามช่วยคนไข้เลยอันนี้เป็นคลิปที่ครูทรายระบายความอึดอัดคับข้องใจหลังจากที่เธอต้องเสียสามีไปแล้วคุณสามีอายุ30ต้นๆอ่ะ30เศษนะคะทั้งคู่ก็ยังอายุไม่มากแล้วค่ะยังอายุไม่มากทั้งคู่นะคะน่าเสียดายโอกาสเสียดายจริงๆทีนี้ประกันสังคมทำอย่างไรประกันสังคมอะนะคะเพราะว่าคุณสามีมีสิทธิ์ประกันสังคมถูกไหมคะมีสิทธิ์ประกันมีสิทธิ์ของประกันสังคมเพราะฉะนั้นประกันสังคมก็จะต้องเป็นผู้ที่ตรวจสอบทั้งเรื่องของอาการจริงไม่จริงอย่างไงทั้งตรวจสอบโรงพยาบาลคู่สัญญานะคะแล้วก็เรื่องของเงินแจ้งสิทธิ์เรื่องของเงินเยียวยาด้วยนะอีตาหมอคนนั้นนะคะที่บอกว่าคุณน่ะประสาทแดกแฟนคุณก็ถึงได้วิตกกังวลจนเหงื่อออกไงสุดท้ายอีตาหมอคนนี้ก็บอกว่าอีก70 วันค่อยมาเจาะเลือดนะ2 เดือนกว่านะ2 เดือนกว่าโอ้โหทีนี้ค่ะต่อมาทางสำนักงานประกันสังคมนะคะโดยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกประกันสังคมด้วยค่ะนิยดาเสนีมโนใหม่นะคะก็ออกมาพูดเรื่องนี้ว่าได้จัดระบบบริการทางการแพทย์สำนักงานประกันสังคมหรือว่าสปส.รับเรื่องแล้วก็กำลังตรวจสอบมาตรฐานการบริการของหน่วยบริการที่เป็นคู่สัญญากับประกันสังคมแต่ก็ขอย้ำนะว่าการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมันอยู่ในสิทธิประกันสังคมอยู่แล้วส่วนกรณีหากพบว่าเข้าข่ายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตก็สามารถที่จะรักษาได้ฟรีใน24ชั่วโมงแรกโดยไม่ต้องจ่ายสำรองนะคะซึ่งก็ครอบคลุมทั้ง3กองทุนสุขภาพไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองและก็สิทธิสวัสดิการข้าราชการอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะคะมันก็เป็นไปตามสิทธิ์ของการรักษาทั้ง3สิทธิ์นะคะแล้วทำไมโรงพยาบาลโดยคุณหมอถึงได้ไม่ยอมรักษาพยาบาลให้แก่คุณสุภาพบุรุษคนนี้ และหลังจากนั้นประกันสังคมก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์สร้างความมั่นใจในมาตรฐานการรักษาพยาบาลสำนักงานประกันสังคมก็ได้ดำเนินการนะคะทั้งเรื่องของการออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลอันนี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะคะเอกชนด้วยนะเพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็จะส่งสำเนาเวชระเบียนการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะคะก็พบว่าผู้ประกันตนนู้นนี่นั่นเนี่ยนะคะก็มีอาการอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ไปสู่กระบวนการรักษาจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็มีมติจากทางสปสกับสปสนะคะออกมานะคะมีมติอย่างเป็นทางการให้ชดเชยนะคะด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น400,000 บาทนะคะให้แก่ทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากการรับบริการทางการแพทย์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของเงินค่าทำศพ50,000 บาทเงินสมทบกรณีชราภาพอีก58,000 กว่าบาทพร้อมดอกเบี้ยสะสมเงินสงเคราะห์กรณีการเสียชีวิตอีก30,000 กว่าบาทเนี่ยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้คุณภาพชีวิตของคนเราชีวิตของคนเราที่มันแขวนไปด้วยหมอเราเจอหมอดีเจอโรงพยาบาลดีเจอผู้ที่ให้บริการด้วยดีเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราไปเจอโรงพยาบาลที่มันห่วยอ่ะเจอหมอที่ห่วยแตกอ่ะโอ้แล้วมาด่าว่าเราอีกนะว่าคุณภรรยาประสาทแดกอย่างเงี้ยโอ้โหมันไม่ได้เรื่องเลยนะแล้วคุณแลกมากับชีวิตของคนคนหนึ่งมันคุ้มไหมคะหมอดิฉันไม่ขอเรียกคุณนำหน้านะจริงๆแล้วไม่อยากเรียกว่าหมอด้วยคนที่ทำอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นการวินิจฉัยโรคที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ยอมฟังด้วยนะคะไม่ดูอะไรเลยแล้วไล่เขากลับบ้านไปเดี๋ยวฉันขอพักก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันในเบรกที่2ของรายการยังมีข่าวสารสาระด้านสุขภาพเรื่องของคำเตือนอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศอย่างเดียวต่างประเทศทั่วโลกใบนี้มีเตือนเรื่องอะไรบ้างบางอย่างเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับบ้านเราด้วยนะคะสักครู่หนึ่งกลับมาหลังโฆษณาค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8 โมงถึง 9 โมงเช้าและเวลา16:30 นถึงเวลา18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand
0: ต้อนรับคุณฟังผู้ชมกลับมาที่เบรกที่2ของสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand โดยลัคนาสุริยงนะคะพบกันทุกวันอังคารค่ะหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางนะคะที่ FM 97 MHz ที่บ้านฟ้า QFM สถานีข่าวคุณภาพบ้านแดงบ้านนำชื่อช่องว่าลัคนา .s นะคะ LAKANA.S สิงคโปร์นั่นเองนะคะที่จะให้คุณฟังผู้ชมได้มาอัปเดตข่าวสารในแวดวงสุขภาพกันนะคะเรียนรู้เรื่องของการใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขภาพที่ดีไม่เป็นภาระของบุคคลอื่นกันนะคะมาที่ข่าวต่อมาค่ะ เรื่องของอีกเรื่องหนึ่งดราม่าเหมือนกันตะกี้ดราม่าเรื่องของครูทรายที่สามีต้องจบชีวิตเพราะหมอไม่ยอมให้การดูแลไม่ตรวจคลื่นหัวใจสุดท้ายไปช็อกเสียชีวิตที่บ้านหลังจากที่คุณหมอไล่ให้กลับบ้านไปนะคะอีกดราม่าหนึ่งก็คือเรื่องของอาสาพยาบาลชุมชนอสพ.นะคะเรื่องของโครงสร้างบุคลากรนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นผลมาจากงบประมาณในการจ้างอาสาพยาบาลชุมชนหลังจากนี้ดิฉันจะเรียกชื่อย่อว่าอสพ.นะคะอสพ.นะคะจำนวน7,000กว่าอัตรามีข้อสงสัยกังขากันว่าเอ๊ะเหตุใดทำไมจึงไม่นำงบไปบรรจุพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวที่ค้างอยู่กว่า7,000คนตัวเลขมันใกล้เคียงกันนะคะ7,000กว่า7,000กว่าทั้งคู่นะคะเรื่องนี้ทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณหมอสมฤกษ์จึงสมานพร้อมด้วยคุณหมอสุภัทฮาสุวรรณกิจนะคะซึ่งเป็นแพทย์ที่ดูแลทางชนบทอยู่เนี่ยนะคะก็ร่วมกันแถลงเคลียร์ปมข้อสงสัยกันนะคะแล้วก็เปิดรับสมัครต่อเนื่องนะคะจนถึงวันที่27กรกฎาคมกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานบริการสาธารณสุขประถมภูมิทั่วประเทศนะคะก็ได้ออกมาดูแลแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้เนื่องจากเกิดความไม่พอใจในวิชาชีพพยาบาลว่าไอโครงการอสพเนี่ยมาแย่งงานแล้วก็ซ้ำซ้อนก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขก็ชี้แจงบอกว่าอสพเนี่ยทำหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้ช่วยดูแลสุขภาพระดับชุมชนหรือขั้นปฐมภูมิเท่านั้นไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่แทนพยาบาลวิชาชีพนะคะแล้วก็พร้อมที่จะแก้ปัญหาด้วยการเร่งรัดบรรจุข้าราชการพยาบาลใหม่อีก4,525อัตราให้จบภายในเดือนกันยายนนี้โอ้โหเยอะเลยนะคะ4,500กว่าอัตราภายในเดือนกันยายนมิถุนากรกฎาสิงหากันยาต้องจบภายใน2เดือนนี้นะคะซึ่งประเด็นนี้ค่ะก็ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักของคนในกลุ่มคนทำงานด้านสาธารณสุขสะท้อนถึงความสมดุลระหว่างการใช้แรงงานอาสาในชุมชนกับการรักษาพยาบาลวิชาชีพในระบบหลักของโรงพยาบาลนะคะซึ่งมันก็เลยก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันขึ้นมานะคะแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการคัดค้านการต่อว่าต่อขานกันขึ้นมานะคะและสุดท้ายกระทรวงสาธารณสุขก็ออกแถลงอย่างที่ว่ามานะคะเปิดรับสมัครแต่ยังไงก็ตามเขายังคงเปิดรับสมัครอยู่นะคะเขายังคงเปิดรับสมัครอาสาพยาบาลชุมชนอสพทั่วประเทศนะคะรับสมัครกันจนถึงวันที่27กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะย้ำยืนยันเรื่องของการเปิดอาสารับสมัครคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรอาสาพยาบาลชุมชนนะคะก็จะเริ่มอบรมกันในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะคุณสมบัติใครอยากจะสมัครนะคะคุณสมบัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาผู้สำเร็จการศึกษาด้านสุขภาพและก็พยาบาลวิชาชีพอายุไม่เกิน70ปีอุ้ยดิฉันไปสมัครได้สิเนี่ยอายุไม่เกิน70ปีนะคะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาได้นะคะมีภารกิจหลักในการดูแล4กลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD เมื่อตะกี้ที่จะบอกเหมือนกันนะคะว่าณปัจจุบันคนไทยเรามีผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อเรื้อรัง NCD เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอ่ะกลุ่มอาสาสมัครจะไปดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแม่และเด็กรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ที่ติดยาเสพติดนะคะการปฏิบัติงานจะเป็นการจ้างเหมาบริการค่ะได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือนนะคะค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือนแล้วก็จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะโครงการอาสาพยาบาลชุมชนเป็นหนึ่งในโครงการต่อเนื่องที่มุ่งยกระดับบริการสาธารณสุขและระบบสุขภาพของประเทศไทยนะคะขั้นตอนดำเนินการทุกอย่างเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าเป็นไปด้วยความโปร่งใสนะคะทีนี้มาดูเรื่องถัดมากันนะคะเรื่องของการลดไขมันลดแคลอรี่กันคุณผู้ชมกับแคมเปญ 74วัน74ล้านแคลอรี่ค่ะ74วัน74ล้านแคลอรี่อันนี้น่าสนใจเพราะหลังๆคนไทยเราเริ่มตั้งแต่เด็กแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องของไขมันสะสมเรื่องของแคลอรี่สะสมเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเมื่อวันนี้สิวันนี้นะคะวันนี้วันที่21กรกฎาคมนะคะท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอสมฤทธิ์จึงสมานนะคะได้เปิดข้อมูลความคืบหน้าโครงการการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่74วัน74ล้านแคลอรี่ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็จะเป็นวันใกล้แล้วนะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็มีวันสำคัญทางศาสนาด้วยก็จะเป็นช่วงของวันหยุดยาว3วันนะคะสำหรับข้าราชการเอกชนเขาให้2วันนะคะจริงๆแล้วมันฟันหลอวันศุกร์แต่ครม.ไม่ได้มีมติให้แต่หลายๆคนก็ลาไปแล้วเรียบร้อยนะคะต่อเนื่องกันไป3 4 5 5วัน6วันนะคะบางคนก็หยุดเป็นสัปดาห์เลยนะคะกับโครงการทำไมเป็น74เป็นเลข74 74วัน74ล้านแคลอรี่ก็คือ74พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะก็เลยจะทำโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่เฉลิมพระเกียรตินะคะจากการสรุปข้อมูลล่าสุดนะคะเรื่องของการใช้พลังงานรายเขตสุขภาพณวันที่20กรกฎาคม2569ก็พบว่ามียอดพลังงานสะสมรวม 140,000 เอาขออภัยรวม141ล้าน8แสนแคลอรี่ค่ะโอ้โหเกินเป้าหมายไปเยอะเลยนะคะตั้งเป้าไว้ที่74ล้านแคลอรี่แต่ณตอนนี้ยอดรวมนะคะพุ่งขึ้นไปเกือบเท่าตัวเลย141ล้าน8แสนแคลอรี่ค่ะเกินเป้าหมายเดิมไว้มากเลยนะคะเขตสุขภาพที่7มีการใช้พลังงานสูงสุด31ล้านแคลอรี่ค่ะรองลงมาก็เป็นเขตสุขภาพที่10นะคะ18ล้านแคลอรี่เขตสุขภาพที่6 14ล้านแคลอรี่ค่ะสะท้อนถึงความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศผ่านกิจกรรมการเดินวิ่งปั่นและออกกำลังกายประเภทต่างๆนะคะโครงการนี้นะคะจะมีการรวมพลังครั้งใหญ่คือรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติ74พรรษา74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้แนวคิดรวมพลังคนไทยขยับกายพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมที่จะถึงนี้ที่สนามสุพัชราศัยนั่นเองนะคะโอ้แสดงความยินดีกับผู้ที่เขาเข้าโครงการนี้ด้วยนะคะแล้วก็คนที่เริ่มโครงการก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทีเดียวเฉียวค่ะอีกเรื่องนึงนะคะมารณรงค์เรื่องของการฉีดวัคซีนกันหน่อยนะคะทางกรมอนามัยกรมควบคุมโรคและก็สถาบันวัคซีนแห่งชาติยกระดับ Health Literacyแอนวัคซีน literacy ผ่านระบบ HL Hub ค่ะเมื่อวานนี้นะคะอธิบดีกรมอนามัยคุณหมออัมพรเบญจพลพิทักษ์พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติคุณหมอนครเปรมศรีได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการสำรวจข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและวัคซีนของประชาชนนะคะซึ่งท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ลงนามความร่วมมือไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลความรับรู้ด้านสุขภาพและวัคซีนของประชาชนผ่านระบบ HL Hub ค่ะเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือนำไปใช้ในการกำหนดทิศทางนโยบายแผนการสร้างความรับรู้ด้านสุขภาพของประชาชนซึ่งท่านอธิบดีกรมอนามัยนะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพมีการส่งต่อกันรวดเร็วอาจจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจดูแลสุขภาพของประชาชนได้โดยเฉพาะวัคซีนเพื่อป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของโรคทางเดินหายใจโรคติดต่ออุบัติใหม่โรคทางเดินอาหารโรคจากสัตว์สู่คนเหล่านี้นะคะการสร้างความรับรู้ด้านสุขภาพ healthliteracy จะเป็นเกราะป้องกัน ที่สำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถคัดกรองเข้าใจแล้วก็เลือกใช้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะกรมอนามัยก็เลยจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลและกิจกรรมส่งเสริมความรับรู้ด้านสุขภาพประเทศไทยหรือ HL Hub ให้เป็นแพลตฟอร์มกลางด้านความรับรู้สุขภาพในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องประเมินระดับความรับรู้ด้านสุขภาพของตัวเองแล้วก็เรียนรู้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและกิจกรรมที่หลากหลายจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและก็ยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ค่ะหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของสุขภาพที่มันเกี่ยวเนื่องทั้งบ้านเราและก็ของระดับโลกด้วยนะคะเพราะมันเป็น worldwide และณปัจจุบันแล้วก็มีการเดินทางไปทำธุระปะปังไปทำกิจกรรมกิจการนะคะแล้วก็รวมถึงการที่เราติดต่อสื่อสารกันท่องเที่ยวกันได้ทั่วโลกเพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันก็มีโอกาสที่จะระบาดจากอีกประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งณปัจจุบันเนี่ยนะคะเราพูดถึงเรื่องของอีโบลากันซึ่งถือว่าเป็นภัยสุขภาพข้ามชาตินะคะอีโบลาก็เป็นโรคที่อาจจะยังติดไม่มากนักแต่ติดแล้วอันตรายแล้วก็มีโอกาสจบชีวิตได้เยอะเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีเรื่องของคลื่นความร้อนด้วยนะคะที่เราจะต้องหันมาให้ความสำคัญกันทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก็ได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสอีโบลาและการรับมือกับวิกฤตคลื่นความร้อนทั่วโลกควบคู่ไปกับการออกข้อกฎหมายที่ชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่ในบ้านของเราเองแล้วก็ควันลอยเข้าบ้านคนอื่นๆเนี่ยนะคะมันถือว่าเป็นความผิดกฎหมายฐานก่อเหตุรำคาญนะคะอันนี้ดิฉันได้ช่องทางแล้วล่ะดิฉันก็จะไปร้องเรียนคนที่อยู่รอบๆบริเวณบ้านดิฉันได้แต่ดิฉันจะเอาตัวรอดได้ไหมเนี่ยชอบสูบบุหรี่แล้วก็พ่นควันมาทางบ้านดิฉันไงนะคะแล้วนอกจากเรื่องของควันจากบุหรี่แล้วเป็นควันอย่างอื่นได้ไหมเป็นควันอย่างอื่นได้ด้วยหรือเปล่านะคะทีเนี้ยเรื่องนี้นะคะเป็นการประกาศเตือนภัยในรอบสัปดาห์ล่าสุดเนื่องจากสถานการณ์อีโบลาในดีอาร์คองโกมีผู้เสียชีวิตแล้วนะตอนนี้648คนค่ะขณะที่คลื่นความร้อนทั่วโลกฆ่าชีวิตผู้คนพุ่งไปแตะ 20,000 คนนะคะคืออุณหภูมิในบ้านเราลักษณะนี้เราเริ่มจริงเพราะเราอยู่ในเส้นศูนย์สูตรเขตร้อนเนี่ยนะคะอุณหภูมิ37 38 40เราอยู่ได้แต่ชาติตะวันตกซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเจออากาศหนาวๆเจอสภาพอากาศที่มันมีหิมะตกพอร้อนสัก30องศาเศษนี่นะคะเขาเริ่มเอาไม่ไหวแล้วเขาเริ่มที่จะจบชีวิตเสียชีวิตกันไปแล้วแต่ว่าบ้านเรานั้นถือว่าเป็นเด็กๆนะคะตอนนี้ทั่วโลกนะคะมีผู้ที่ถูกฆ่าชีวิตจากคลื่นความร้อนพุ่งไป 20,000 รายแล้วนะคะขณะที่ในบางประเทศก็เกิดข้อพิพาทเรื่องของสิทธิการสูบบุหรี่ในที่พักอาศัยจนกระทั่งสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของเพื่อนบ้านนะคะสำหรับเรื่องของอีโบลาค่ะมีการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง36คนเนี่ยนะคะ36คนแต่ว่ายังไม่พบการระบาดของอีโบลาในประเทศไทยนะคะแต่ควบคุมผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ย36คนแล้วก็มีการดูแลกันไปนะคะซึ่งการดูแลตรงนี้เนี่ยต้องคุมเข้มไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวจะเกิดปัญหาในบ้านเราขึ้นมาได้ที่ดีอาร์คองโกเนี่ยมีผู้ป่วยยืนยันเกือบ 2,000 คนจบชีวิตไป648คนรักษาหาย300คนนะคะส่วนที่ยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยัน20เสียชีวิตไป2มีผู้ที่เสียชีวิตที่เข้าข่ายอีก1รักษาหายไป17นะคะฝรั่งเศสซึ่งอยู่ไกลออกไปพบผู้ป่วยยืนยันด้วยค่ะ1รายรักษาหาย1รายนะคะไทยเรายังไม่พบผู้ป่วยนะคะและเราก็เริ่มมาตรการกักกันผู้ที่เดินทางเข้าประเทศตั้งแต่27พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะอนุญาตให้ลงที่สุวรรณภูมิเท่านั้นค่ะกรณีผู้ที่เดินทางไม่มีอาการจะพิจารณาออกคำสั่งกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันนะคะณตอนนี้นะคะเราก็กักกันไว้ที่สถาบันบำราศนาราดูรแล้ว36รายอยู่ระหว่างกักกันเพิ่มเติมนะคะอยู่ระหว่างการกักกันเดิม17ครบกำหนด กักกันแล้วก็ออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ย19รายนะคะกรณีที่ผู้ที่เดินทางมีอาการก็ให้แยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดอย่างน้อยๆเนี่ย21วันซึ่งปัจจุบันนะคะยังไม่มีผู้ป่วยรายใดนะคะที่พบนะคะว่าเจอและต้องกักคือเรายังไม่เจอผู้ที่ติดเชื้อที่เดินทางเข้าประเทศไทยเลยส่วนสถานการณ์เรื่องของคลื่นความร้อนนะคะที่พุ่งไปกว่า20,000คนในทั่วโลกใบนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงเมื่อเดือนที่แล้วมิถุนายนที่ผ่านมาประเทศสเปนทำสถิติสูงสุดนะคะ 45.1 องศาเซลเซียสสูงมากสูงกว่าประเทศเขตร้อนอย่างเราอีกนะคะก็เลยมีการแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนออกเดินทางไปยังประเทศที่เผชิญกับคลื่นความร้อนตรวจสอบระดับการเตือนภัยความรุนแรงของคลื่นความร้อนตรวจสอบมาตรการและก็เวลาทำการของสถานที่ท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งช่วงเวลาเที่ยงบ่ายจิบน้ำอย่างมีวินัยอย่ารอให้กระหายน้ำหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กาแฟน้ำอัดลมสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมป้องกันการแสงแดดนะคะแล้วก็ประเมินกลุ่มเสี่ยงในทริปสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็วันนี้วันที่21ใช่ไหมคะวันที่25กรกฎาคมเป็นหนึ่งในวันสำคัญของโลกนะคะคือวันป้องกันการจมน้ำโลกค่ะวันป้องกันการจมน้ำโลกตรงกับ25กรกฎาคมนะคะการรณรงค์ในปีนี้อยู่ในธีม Unit to Turn the Time UnitTo turn the time หรือรวมพลังหยุดยั้งการจมน้ำนะคะภายใต้แนวคิด Know your part ทุกคนมีบทบาทป้องกันการจมน้ำชื่อภาษาอังกฤษเขาสั้นๆนะคะแต่ชื่อในบ้านเรายาวเลยดิฉันยังงงกับคำว่าภายใต้ธีมแล้วก็ภายใต้แนวคิดธีมมันไม่ใช่แนวคิดหรอนั่นหมายเขาแยกส่วนกันมาแบบนี้นะคะก็ในวันนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เชิงสร้างสรรค์นะคะรณรงค์เชิงสัญลักษณ์การรวมพลังทุกภาคส่วนเพื่อหยุดยั้งการจมน้ำนะคะมีการจัดมุ่งจัดบูธกัน25กรกฎาคมเป็นวันป้องกันการจมน้ำโลกใช่ไหมคะ28กรกฎาคมนะคะเป็นวันตับอักเสบโลกค่ะปีนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์วันตับอักเสบโลกสื่อสารข้อมูลความรู้ภายใต้แนวคิด Find the Missing End Hepatitis ค้นหาให้พบจบไวรัสตับอักเสบผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการกำจัดไวรัสตับอักเสบภายในปี2573ค่ะนะคะและวันเข้าพรรษาของทุกปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่30กรกฎาคมวันเรียงลงมาเลยนะคะวันเรียงด้านสุขภาพนะคะวันเข้าพรรษาของทุกปีปีนี้ตรงกับวันที่30กรกฎาคมเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาตินะคะครม.มีมติตั้งแต่มื้อนค่ะเมื่อปี2551นะคะปีนี้รณรงค์ภายใต้แนวคิด Zero Drink Zero Death ลดเหล้าให้เป็นศูนย์กรมควบคุมโรคก็จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติในวันที่24กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะจะก่อนล่วงหน้าหลายวันนะคะก็มีกิจกรรมนู่นนี่นั่นต่างๆนะคะรณรงค์ลดละเลิกเหล้าแล้วก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษานะคะที่ไหนมีอะไรที่จะต้องเน้นย้ำอีกหรือเปล่าดิฉันดูนิดนึงนะคะวิกฤตคลื่นความร้อนเนี่ยทั่วโลกก็มีการพูดถึงนะคะและก็เรื่องของอีโบลาด้วยเช่นเดียวกันนวัตกรรมยาลดน้ำหนักรุ่นใหม่บ้านเราจำได้ไหมวันก่อนเราไปทลายโรงงานผลิตยาลดน้ำหนักซึ่งมันมีสารที่ทำให้ก่อให้เกิดอันตรายได้ล่าสุดมีนวัตกรรมยาลดน้ำหนักรุ่นใหม่นะคะบริษัทยายักษ์ใหญ่ของโลกค่ะร่วมกับสถาบันวิจัยทางการแพทย์เปิดเผยผลการทดลองทางคลินิกระยะสุดท้ายของยารักษาโรคอ้วนและลดน้ำหนักชนิดรับประทานรุ่นใหม่ให้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับยาฉีดและก็ลดผลข้างเคียงลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะปัญหาโรคอ้วนก็เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดโรค NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไปทั่วโลกเม็ดเงินไหลในตลาดนี้นะคะพุ่งสูงขึ้นจากเรื่องของการรักษาเรื่องของอยู่ของยาต่างๆนะคะการเปลี่ยนจากยาฉีดรายสัปดาห์มาเป็นยาเม็ดเนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของคนไข้นะคะยารุ่นใหม่นี้ผ่านการรับรองจาก FDA ในประเทศแล้ว ในบางประเทศแล้วแล้วก็กำลังเข้าสู่กระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกไปยังทั่วโลกภายในปีนี้ก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมวงการแพทย์ซึ่งไม่เพียงช่วยเรื่องของรูปร่างแต่ว่าเป้าหมายหลักนั่นก็คือการลดอัตราผู้ป่วยโรคหัวใจและเบาหวานในภาพรวมของประชากรโลกด้วยนะคะองค์การอนามัยโลกสั่งถอนและเตือนภัยยาน้ำเชื่อมปนเปื้อนสารพิษในตลาดเกิดใหม่ค่ะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO และหน่วยงานกำกับดูแลอาหารและยาของประเทศต่างๆนะคะออกประกาศแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนเลยระงับการใช้และเรียกคืนยาน้ำเชื่อมแก้ไอและยาแก้ไข้เด็กบางยี่ห้อหลังตรวจพบสารปนเปื้อนไดเอทิลีนไกลโคลนะคะไดเอทิลีนไกลโคลออกประกาศคำเตือนกันนะคะโดยเฉพาะเน้นย้ำในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาแถบแอฟริกาและเอเชียใต้สารปนเปื้อนตัวนี้ค่ะเป็นพิษร้ายแรงต่อไตส่งผลให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในเด็กเล็กแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตในต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งทางWHOประสานงานกับประเทศผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนของสารเคมีพร้อมกับมีการยกระดับมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการการปล่อยสินค้าก่อนที่จะปล่อยสินค้าออกสู่ตลาดนะคะข่าวนี้นะคะก็นำมาซึ่งความตื่นตัวระบบการจะซื้อยาของทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะที่ต้องเข้มงวดในการมีใบรับรองมาตรฐานการผลิตนะคะมาที่เรื่องของหมวดข่าวปลอมข่าวเฟกนิวหรือว่าข่าวเตือนเรื่องของผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะข่าวปลอมอันนี้นะคะข้อมูลไม่จริงทั้งหมดเลยนะคะที่มีข่าวบอกว่าโรงพยาบาลแออัดหนักพบบุคลากรและคนไทยติดปรสิตสูงถึง158เท่าโอ้ความจริงก็ถือว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพค่ะที่ใช้ข้ออ้างเกินจริงแล้วก็นำภาพของบุคลากรที่มีชื่อเสียงมาแอบอ้างกระตุ้นให้ประชาชนนั้นตกใจเป้าหมายหลักก็คือการหลอกให้กดลิงก์หลอกกดลิงก์แล้วก็เข้าไปสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาฆ่าพยาธิหรือว่าดักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเราไว้ปัจจุบันไม่มีวิกฤตปรสิตระบาดในโรงพยาบาลตามที่กล่าวอ้างเพราะฉะนั้นใครได้รับข้อมูลตรงนี้ปัดทิ้งไปเลยดีลิททิ้งไปเลยไม่ต้องงดเชื่องดแชร์และก็งดกดลิงก์ด้วยนะคะนอกจากเขาจะมาหลอกขายผลิตภัณฑ์ยาถ่ายพยาธิเราแล้วอาจจะไปหลอกทำอย่างอื่นอีกด้วยอาจจะเอาบัญชีเราไปด้วยนะคะคือยาถ่ายพยาธิหาซื้อง่ายค่ะร้านยาหน้าปากซอยก็มีขายนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์โฆษณาชวนเชื่อสารสกัดยี่ห้อต่างๆช่วยรักษาต่อมลูกหมากโตหรือว่าบำรุงแก้อาการหูอื้อหูตึงดิฉันหูอื้ออยู่พอดีแต่ไม่ทานแบบนี้ไปหาหมอนะคะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยร่วมกับอย.ตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์อย่างเช่นแบรนด์เทอร์ไบน์เคโบไม่มีสรรพคุณในการบำรุงรักษาหรือว่าฟื้นฟูระบบประสาทหูตามที่โฆษณาถือว่าเป็นการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงและก็หลอกลวงผู้บริโภคดิฉันย่อสั้นๆมาเป็นคำเตือนไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าเตือนละเอียดให้ข้อมูลละเอียดมันจะเตือนได้น้อยนะคะแต่ว่าขอรวบรวมแบบนี้ทุกสัปดาห์เพราะว่าเรามีข่าวเท็จเรื่องของสุขภาพกันรายสัปดาห์แล้วก็มาเยอะด้วยนะคะต่อไปเรื่องของข่าวลวงเรื่องของโรคระบาดนะคะโดยบอกว่าพบแพทย์และคนไทยติดเชื้อไวรัสนิป้าแล้วในประเทศไทยกรมควบคุมโรคเขายืนยันแล้วนะคะประเทศไทยยังไม่เคยพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสนิป้าแม้แต่รายเดียวค่ะข้อมูลที่แชร์กันนั้นเป็นข่าวปลอมที่ยกรายงานสถานการณ์จากต่างประเทศก็คืออินเดียมาตัดต่อสร้างภาพให้เกิดความตื่นตระหนกนั่นเองนะคะข่าวเท็จนะคะเรื่องของการใช้น้ำประปาแปลงฟันจะเสี่ยงปวดฟันจากสารเหล็กและตะกอนตกค้างข่าวจริงก็คือการประปานครหลวงและการประปาภูมิภาคยืนยันนะคะน้ำประปาผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ไม่มีสารตกค้างที่ก่อให้เกิดอาการปวดฟันหรือว่าอันตรายต่อสุขภาพช่องปากอาการปวดฟันมักเกิดจากฟันผุหรือว่าโรคเหงือกอักเสบเท่านั้นใครเชื่อก็จะบ้าตายแล้วแหละใช้น้ำประปาแปรงฟันแล้วฟันผุเราใช้น้ำประปากันมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยแล้วนะคะฟันผุมันอยู่เรื่องของสุขภาพฟันการดูแลสุขภาพช่องปากและอื่นๆด้วยรวมถึงอายุด้วยนะคะหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับผังเมืองรวมเชียงใหม่รองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
10: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
6: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับผังเมืองรวมเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ที่ดินเอกชนในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้บางส่วนของอำเภอเวียงแหงอำเภอกัลยาณิวัฒนาใช้ประกอบพาณิชยกรรมได้เพื่อรองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที
11: ่นางสาวลลิดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกฎกระทรวงมหาดไทยเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2555เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบางพื้นที่ของอำเภอเวียงแหงและอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเปิดให้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้ประโยชน์เพื่อประกอบพาณิชยกรรมได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้ข้อกำหนดเดิมบางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความต้องการของประชาชนแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบการพัฒนาภาคเหนือซึ่งมุ่งให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนาและการเชื่อมโยงการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียใต้ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและรักษาเจตนารมณ์ของพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้กนิกาแก้วใสรายงาน
6: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมกำชับสินค้าต้องมีคุณภาพและมีฉลากกำกับเพื่อความเป็นธรรมแก่พุทธศาสนิกชน
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมบริเวณแยกสีกั๊กเสาชิงช้าก่อนวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะมีในสัปดาห์หน้าโดยระบุว่าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นเรื่องที่สคบได้รับการร้องเรียนมาตลอดเนื่องจากมักพบสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพสินค้าหมดอายุรวมถึงมีการปนเปื้อนจากกลิ่นและสีของสินค้าอื่นๆในชุดสังฆทานจึงแนะนำให้ประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานที่มีฉลากกำกับซึ่งต้องระบุทั้งรายการสินค้าราคาปริมาณและวันผลิตวันหมดอายุ จากนี้สคบจะร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในต่างจังหวัดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งอาจพบการกระทำความผิดสูงกว่าในกรุงเทพมหานครเนื่องจากปริมาณการซื้อขายน้อยทำให้สินค้าถูกสต็อกไว้นานนันทิกากิปาโลรายงาน
6: สำนักงานเขตวัฒนาบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสถานบริการล่าสุดตรวจพบไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยโดยสั่งปิดกิจการเพิ่ม2แห่งพร้อมย้ำปรับปรุงยึดกฎหมายเข้มงวดก่อนเปิดบริการ
13: นางสาวพิมพ์จุฑาสกุลจิตธาดาผู้อำนวยการเขตวัฒนาเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่เขตวัฒนารวม11แห่งว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการจำนวน2แห่งดำเนินกิจการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและจัดให้มีการแสดงดนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตรวจพบความบกพร่องด้านความปลอดภัยได้แก่ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินไม่สามารถใช้งานได้ทางหนีไฟและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยมีสภาพชำรุดไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและความเสี่ยงสูงต่อชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นทั้งนี้สำนักงานเขตวัฒนาได้ออกคำสั่งให้สถานประกอบการทั้ง2แห่งหยุดดำเนินกิจการทันทีพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและระบบความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะอนุญาตให้กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งเมื่อผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ครับทางคลื่น FM 97.0 MHz ครับและ Facebook Live Q FM Quality News Station ครับผมม็อบบางกอกทูเดย์จุมพลพุทธสวัสดิ์ครับรับหน้าที่ดำเนินรายการครับจากเมื่อวานที่เราได้พูดคุยกับจุดเริ่มต้นของเวที Hot Daddy Thailand 2026ครับวันนี้เราจะชวนทุกท่านมาถอดรหัสคำว่า Hot Daddy ทางบ้านแท้จริงแล้วผู้ชายมีเสน่ห์ในมุมมองของผู้ก่อตั้งเวทีควรเป็นอย่างไรนะครับความหล่อเพียงอย่างเดียวเนี่ยพอหรือไม่นะครับสิ่งสำคัญกว่านั้นนะครับคือความอบอุ่นความรับผิดชอบและการเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัวและสังคมนะครับขอเชิญต้อนรับนะครับดร.ปูเป้ภคนันท์และคุณเนตยานาธรนะครับธนาสมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่บ๊อบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันวันที่2นะครับ
3: เดี๋ยวขออนุญาตเรียกว่าดร.บ๊อบได้ไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับครับเอาเลยถามก่อนเลยนะครับว่าใครจะเป็นคนตอบคนแรกพี่เป้ก็ได้ครับ
2: ค่ะ
1: พี่เป้คาดหวังอะไรกับเวทีประกวดในปีแรกนะครับ
2: คือแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะ2 ส่วนก็คือในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยคาดหวังว่าอย่างน้อยไม่เข้าเนื้อเราโอเคแล้วไม่ต้องกำไรก็ได้ขอให้ได้จัดเพราะเราอยากจัดมากเรารู้สึกว่ามันเป็นโครงการที่ดีถ้าหลายคนอาจจะยังไม่ในตอนแรกแต่ถ้าเขาได้มีโอกาสสัมผัสและได้เห็นความตั้งใจของเราพอเห็นผลงานที่ออกไปเชื่อว่าปีต่อๆไปจะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของความคาดหวังสำหรับสังคมทั่วไปเนี่ยเป้ก็มองว่าตรงนี้แหละจะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ชายนะคะได้กลับมาทำตามความฝันอีกครั้งหนึ่งเพราะเป้เชื่อว่าความทุกความฝันเนี่ยมันไม่มีวันหมดอายุหรอกแล้วก็บางครั้งเนี่ยอย่างเราเป็นผู้หญิงเนาะเราก็ยังรู้สึกว่าเราร้องไห้ได้เพราะเราเป็นผู้หญิงที่สามารถร้องไห้ได้เราอ่อนแอได้แต่บางครั้งผู้ชายอ่ะเขาก็อาจจะมีวันที่อยากจะร้องไห้อยากตะโกนเหมือนเราเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่รู้จะทำได้ยังไงด้วยภาระแล้วก็ด้วยภาพลักษณ์ที่มันต้องแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเวลาดังนั้นเป้ก็เลยอยากสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้ชายเนี่ยได้มาแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็ได้มาค้นพบว่าจริงๆแล้วมันก็มีคนแบบเราอีกหลายคนเลยแล้วก็มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าแล้วเขาก้าวข้ามเรื่องราวเหล่านั้นไปได้ยังไงแล้วก็รวมกันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมเพราะเป้ก็เชื่อว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ค่ะก็ผู้หญิงปัจจุบันนี้ผู้หญิงผู้ชายเราเท่าเทียมกันแล้วเนาะในแง่ของสังคมภาพลักษณ์ต่างๆแต่เราก็รู้สึกว่าเราเองก็ยังอยากได้การปกป้องจากผู้นำครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากให้เขามีสามารถที่จะไม่ต้องแข็งแกร่งตลอดเวลาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยยังมีพื้นที่ที่เขาแล้วพี่บ๊อบจะบอกว่าเชื่อไหมคะเราทำเวทีนี้มาประมาณเดือนครึ่งเนี่ยหลังจากออดิชั่นผ่านไปเนี่ยทุกคนมาเจอกันทุกคนสนุกมากแล้วทุกคนบอกเหมือนกับมาเข้าค่ายลูกเสืออีกครั้งนึง
1: เห็นมีกิจกรรมในเพจเยอะแยะมากมายในเพจแผน Hot Daddy ไทยแลนด์นะครับต้องเข้าไปติดตามนะกิจกรรมนะพี่ต้องย้อนกลับไปถามพี่แนทครับพี่แนทความหล่อนี่สำคัญกี่เปอร์เซ็นต์ครับต่อเวทีนี้ครับ
3: มีเสน่ห์ผมเรียกว่ามีเสน่ห์
1: เรียกมีเสน่ห์ครับ
3: หล่อผมว่าคำว่าหล่อเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งก็คือของการประกวดเนาะมันอยู่ที่หน้าตานะครับแต่ผมว่าในถึงจุดหนึ่งเนี่ยพออายุเกิน35ขึ้นไปเนี่ยนะครับความว่ามีเสน่ห์เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่มันแบบเป็น long lasting อะพี่มันคือแบบมันต่อมันได้ยาวอ่ะนะฮะสำหรับผมความมันมีเสน่ห์คนหนึ่งที่มีเสน่ห์นะครับคือคนที่มี passion กับการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างและทุ่มเทกับสิ่งนั้นด้วยใจของเขาอ่ะเรามองเนี่ยคนนี้แหละคือคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ attractive
1: ครับผมพี่ปูเป้ละครับผู้ชายในวัย50เนี่ยยังสามารถที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้อีกไหมพี่เป้ในมุมมองของพี่เป้ดร.ปูเป้ฮะ
2: ขอบคุณค่ะดร.บ๊อบ
1: ครับครับ
2: ค่ะเป้ก็เชื่อว่า ถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนเวลาที่เราดูหนังเด็กๆเนี่ยคุณตาคุณยายคุณปู่คุณตาเนี่ย50ก็อยู่ต่างจังหวัดก็เป็นแบบคุณตาคุณปู่กันแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะหลายๆคนอยู่กรุงเทพเนี่ยหรือว่าในเมืองใหญ่ๆหลายๆที่เนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะแบบดูแล้วเหมือนเป็นหนุ่มอยู่เนาะทีเนี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอือหือมันน่าจะทำให้คนเหล่านี้สามารถกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งไหมเนี่ยคือต้องบอกว่าทําเวทีเนี้ยพี่บ๊อบค่ะไม่ใช่แค่กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งนะกลับมาเป็นเด็กเลยด้วยซ้
1: อ๋อฮะทุกคนเนี่ยกันกลับมาเหมือนที่พี่เป้บอกนะครับว่าเหมือน
2: ำค
1: เข้
2: ่
1: า
2: ะ
1: บ้านลูกเสือ
2: ใช่ใช่เขากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง
1: อืม
2: แล้วก็เราก็เลยค้นพบว่านอกเหนือจาก 5F แล้วเนี่ยหลังจากที่เราทําเวทีไปสักพักหนึ่งเราค้นพบ F ที่6ค่ะพี่บ๊อบ
1: อัน
2: มัน
1: ั้น
2: คือฟันมันคือความสนุก
1: อ
2: เ
1: ื
2: ราม ได้นําความสนุกสนานกลับมาในชีวิตของพวกเราอีกครั้งหน
1: อ
2: ึ่
1: ื
2: ง
1: มอื
2: เ
1: ม
2: ราก็รู้สึกว่าดีเพราะว่าบางทีหน้าที่การงานภาระต่างๆเนาะมันมีความเครียดโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบเนี้ยหลายๆคนก็อาจจะเจอความเครียดเข้ามาอะไรเงี้ย
1: ค
2: แต
1: ร
2: ่
1: ับ
2: พอเวลาที่เขามาอยู่ด้วยกันตรงเนี้ยเขาลืมเลยว่าเขาคือผู้เข้าแข่งขันเขาลืมเลยว่าเขาต้องแข่งกันเองแต่เขากลับค้นพบว่าเอ้ยเขามาเจอเพื่อนที่มี mindset มีเป้าหมายแบบเดียวกันในการพัฒนาตัวเองแล้วก็เอาพลังเนี้ยกลับไปให้กับก็มีความรู้สึกว่าการทำเวทีเนี้ยอย่างน้อยมี30บ้านอ่ะที่มีห
1: อ
2: ั
1: ื
2: วหน้
1: ม
2: าครอบครัว
1: อืม
2: ที่มีความสุขกลับไปแบ่งปันให้กับคนในครอบครัวอีก30ครอบครัวค่ะ
1: ครับเป็นนะครับผู้ชายไทยขาดอะไรครับในยุคนี้
3: ผู้ชายไทยขาดอะไร
1: ตอนนี้เหมือนด
3: ค
1: ู
3: รับอืมผมคิดว่าเนี่ยขาดเวทีนี่แหละจริงๆก็มี
1: โอ้
3: ขาดไปขาดเวทีนี่แหละ
2: ใช
3: มั
2: ่
3: นถึง
2: ใช
3: มี
2: ่
3: คนมันถึงมีคนมา150กว่าคนที่แบบให้ความสนใจว่าอยากจะมาเวทีเนี้ยขาดเว
1: เอ
3: ที
1: อ
3: นี้เลยแหละ
1: อืม
3: คร
1: อื
3: ับ
1: ม
3: อืมอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากเสริมนิดนึงได้ไหมครับพี่วับเรื่อ
1: ไ
3: ง
1: ด้
3: ของ
1: ครั
3: ว
1: บ
3: ่าเราคาดหวังอะไรอ่ะครับครับยูนไปตอบไปแล้วนะผมส่วนหนึ่
1: อง า
3: ท
1: เ
3: ี
1: ส
3: ่
1: ริมเสริม
3: สองสามอย่างที่อยากจะเติมนะครับหนึ่งคือเรื่องของการคาดหวังว่าเวทีนี้จะเป็นเวทีที่เป็นแรงบวกสร้างความคิดบวกในสังคมเนาะไม่ได้เราไม่ได้ตั้งใจว่ามันต้องมีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากให้เป็นพลังบวกนะครับอีกส่วนหนึ่งของผู้เข้าประกวดเลยคือให้เวทีเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาจดจำเป็นเมมโมรี่ที่เขาจะแบบมองย้อนกลับมาทุกครั้งแล้วเขาจะมีความสุขนั่นคือสิ่งที่ตั้งใจเลยนั่นคือเหตุผลว่าตอนที่คุยกับคุณเป้แล้วก็ไปคุยกับพี่หนุ่มว่าอยากเปลี่ยนพื้นที่ในการรอบออดิชั่นน่ะเราเปลี่ยนเป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ที่พี่เห็นพี่บ๊อบเห็นวันในวันนั้
1: โ
3: น
1: อ้
3: อ่ะ
1: อลัง
3: เพ
1: ก
3: รา
1: า
3: ะ
1: ร
3: ว่า
1: อล
3: อย
1: ั
3: าง กได
1: ก
3: ้
1: า
3: พื้
1: ร
3: นที่ใช่อยากได้พื้นที่ที่ทุกคนเข้ามาแล้วได้ถ่ายรูป
1: ชื่อสตูดิโออะไร
3: ทุกคน
2: แดชสตูดิโอบังเอิญช
3: แด
2: ื่อ
3: ชสตูดิโอ
2: บังเอิญ
1: เอ
2: ชื่อ
1: ิญ
2: เดี
1: เห
2: ย
1: ร
2: ว
1: อ
2: กัน
1: อื
2: โอ้บังเอิญชื่อเด
3: ฮ
2: ียว
1: ะ
2: ก
1: เห
2: ั
1: ็
2: น
1: นไหมดวงสมพงษ์กันเห็นไหม
2: ใช
3: ใช
2: ่
1: ่
3: ใช่
1: อืม
3: งั้นก็เราก็ตั้งใจบอกว่าเอางั้นงั้นทุกคนเข้ามาเนี่ยเขาจะได้รูปภาพเรารู้อยู่แล้วว่าวันนั้นไม่สามารถที่จะรับทุกคนได้ซึ่งทุกคนก็ดีหมดนะไม่ใช่ว่าใครดีกว่าใครแต่พอดีบางคนอาจจะทําให้คนกรรมการได้จด

0: วันนั้นจนถึงวันนี้เลยพี่
1: สงสัยปีหน้ามาอีกแน่เลยถ้าคนที่ไม่อ่านเพราะพื้นที่มันจำกัดพื้นที่มีน้อยใช้ส
2: ใ
1: อ
2: ช
1: ยประหย
2: ่
1: ัดนะ
2: ใช่
1: พี่เป้ครับถ
2: ค
1: าม
2: ่ะ
1: ว่าผู้ชายยุคใหม่นะครับควรเป็นแบบไหนเพราะว่าอย่างที่พี่แนทตอบไปว่ามีเสน่ห์อยากให้พี่ดร.บูเป้นะเติมเต็มขึ้นมาอีกครับว่าผู้ชายยุคใหม่ควรเป็นแบบไหนครับ
2: น่าจะเป็นคนที่เป็นเหมือนฮอตแดดดี้ที่เรากำลังตามหาเนี่ยแหละค่ะพี่บ๊อบ
1: ครับ
2: ก็อยากให้เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเนาะคือมีความเข้มแข็งเนาะแต่ในขณะเดียวกันก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเข้าอกเข้าใจคนอื่นเพราะเรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วศักยภาพของคนทุกคนบนโลกใบนี้มันไม่ได้ต่างกันหรอกค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือความเห็นอกเห็นใจแหละถ้าเราจะเข้าใจคนอื่นได้มากขนาดไหนถ้าเราเข้าใจเนี่ยเชื่อว่าความขัดแย้งอ่ะมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าบ้านไหนก็ตามที่มีหัวหน้าครอบครัวที่ดีมีแด๊ดดี้ที่ดีไม่ว่าแด๊ดดี้คนนั้นจะทําหน้าที่เป็นลูกเป็นพี่ชายเป็นคุณลุงคุณพ่ออะไรก็แล้วแต่เขาน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีอะค่ะค่ะเชื่อ
1: โออ
2: ย่า
1: เ
2: ง
1: ค
2: นั้น
1: ครับพี่นัทครับหนึ่งในคุณสมบัติของฮอตแดดดี้นั่นคือการมีภาวะเป็นผู้นำนะครับอยากจะถามพี่นัทว่าภาวะผู้นำอ่ะสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้หรือไม่หรือสามารถเติมขึ้นไปได้ใหม่ได้หรือไม่ฮะ
3: ครับคำว่าผู้นำบนผมเนี่ยมันมองในเชิงของคนคนหนึ่งเนี่ยที่มีจิตใจนอกเหนือจากนำแสดงตัวตนให้ตัวเองโดดเด่นแล้วเนี่ยนะครับเขามองทีมว่าอยากให้ทีมประสบความสำเร็จซึ่งเรามองหาสิ่งนี้ในคนคนนี้เหมือนกันนะพี่เพราะว่าเราเป็นเวทีใหม่เนาะนะครับเราอยากเห็นคนคนหนึ่งที่มองภาพรวมนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละบางอย่างของตัวเองเนาะเพราะการทำงานเป็นทีมเนี่ยผมคิดว่าเราจะชนะเป็นทีมได้มันต้องมี sacrifice ก็คือยอมเสียสละบางอย่างเพื่อให้ทีมชนะเหมือนกับเล่นเล่นเล่นกีฬาพี่เราไม่จำเป็นต้องเตะลูกบอลด้วยตัวเองทุกๆครั้งสามารถส่งให้คนอื่นได้นะครับแล้วบางทีจังหวะอาจจะดีที่สุดสำหรับเราก็ได้แต่เราส่งให้เขาเพื่อที่เขาจะได้มีแรงขับเคลื่อนแล้วก็ทำให้ทีมทุกคนประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับงั้นคำว่าผู้นำนี่พี่วอฟถามว่ามันบางส่วนแน่นอนครับมันมีเรียกว่าอินสติ้งเนาะคือแบบสัญชาตญาณที่มันคนบางคนมีแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่เกินความสามารถของใครสักคนหนึ่งที่อยากจะเป็นและตั้งใจจะเรียนรู้และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับบทบาทในหลายๆบทบาทนะครับนั่นคือสิ่งผู้ชายที่ผมคิดว่าสังคมมองหาไม่ใช่แค่ฮอตแดดดี้อย่างเดียว
1: นั่นคือนอกจากมีเสน่ห์แล้วมีภาวะผู้นำแล้วอีกอันหนึ่งที่ดูแล้วน่ารักน่ารักก็คือความอบอุ่นเลยอยากจะถามดร.ปูเป้ว่าความอบอุ่นเนี่ยวัดจากอะไรวัดได้อย่างไรครับ
2: จริงจริงจริงเนี่ยมันไม่ได้มีมาตรวัดเนาะมันไม่เหมือนแบบน้ําหนักที่เราขึ้นไปยืนแล้วเราจะเห็นนะแต่ความอบอุ่นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราสัมผัสได้พี่บ๊อบหรือว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยเคยไหมคะเคยเดินเข้าไปในห้องแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศมันมาคุกมากเลยอ่ะทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ยินว่ามันมีเหตุการณ์อะไรนะแต่เดินเข้าไปเรารู้สัมผัสได้ว่าโอ้ทำไมมันดูเครียดจังวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความอบอุ่นเนี่ยก็รับรู้ได้เช่นเดียวกันค่ะใครก็ตามเราอยากให้ฮอตแดดดี้ของเราเนี่ยเป็นเหมือนสารตั้งต้นน่ะไม่ว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาก็จะแผ่กระจายความรู้สึกดีๆให้กับคนรอบๆตัวเนาะเรากำลังมองหาคนแบบนั้นอาจจะไม่ต้องหล่อที่สุดอาจจะไม่ต้องกล้ามโตที่สุดแต่เขาคือสารตั้งต้นที่ไปอยู่ตรงไหนแล้วมันเปล่งประกายความสุขให้กับทุกๆคนนะคะอยากให้ได้คนแบบนี้
1: โอ้โหนะครับเรียกว่าถ้อยคำเนี่ยแบบไพเราะเหลือเกินนะครับแล้วก็กินใจนะครับ พี่แนทครับ
3: ครับค
1: คร ร
3: ั
1: อ
3: บ
1: บครัวครับมีส่วนสำคัญกับเวทีนี้อย่างไรครับ
3: ครอบครัว
1: ในเรื่
3: ม
1: อง
3: ีส่วนสำคัญกับ
1: เวทีนี้
3: ค
1: อย่
3: ร
1: า
3: ัง บ
1: ไรครับในส่วนของครอบครัวเนี่ย
3: ที่พูดถึงเนาะนะครับเมื่อกี้เราพูดว่าคําว่าครอบครัวนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องแต่งงานหรือมีลูกนะครับแต่คนรอบข้างที่เขาดูแลหรือคนที่แบบรักเขาเนี่ยก็คือครอบครัวแหละผมคิดว่าการที่เราดูแลคนแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้างมันหมายความว่าเราเป็นคนที่อบอุ่นอย่างที่ม็อบพูดถึงเมื่อกี้นี้และเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะครับถ้าเรามีคนที่รักเราเยอะใช่ไหมครับมันก็น่าจะเป็นคนที่ดีคนหนึ่งใช่ไหมเข้ามาซัพพอร์ตใส่คนที่ใส่ใจผมคิดงั้นครอบครัวมีบทบาทที่ค่อนข้างที่สำคัญเลยทีเดียว

0: นะครับแล้วก็เป็นแรงเรียกว่าแรงสปอร์ตให้ผู้ชายคนนี้แหละแดดดี้คนนี้แหละมาทําตามความฝันนะเป็นกําลังใจให้กับเขาอะนะครับนอ
1: ค
0: ก
1: ่
0: เ
1: ะ
0: หนือจากแบบทําให้กองเห็นแล้วเนาะทําให้เขามีกําลังใจในการที่จะทําตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จด้วย
1: ค่ะ
2: ครับผ
1: พ
2: ม
1: ี่บ๊อบค่ะเสริมอย่างนี้นิด
2: เต
1: น
2: ิ
1: ึ
2: ม
1: ง
2: เล
1: ค
2: ย
1: ่ะ
2: เ
1: ว
2: ติ
1: ่
2: ม
1: า
2: เลย
1: จําได้ไหมคะเวลาที่เรามีลูกมีหลานหรือ
2: ครับ
1: หลายครั้งเราอาจจะมีสัตว์เลี้ยงก็ได้เราไม่ได้เราเป็นคนโสดเนาะแล้วเราพาลูกหลานของเราหรือสัตว์เลี้ยงของเราไปงานแล้วเขาแสดงบนเวทีอ่ะเราอะยืนข้างล่างเราล้ำตาไหลทั้งที่ลูกหลานเราเต้นอาจจะไม่ได้สวยที่สุดเต้นผิดด้วยซ้ำแต่เราแบบดีใจที่เขากล้าแสดงออกอ่ะแล้วภาพแบบนี้มันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่มันจะเป็นอะไรที่กลับกันจากเดิมที่เราจะไปเชียร์ลูกหลานใช่ไหมคะแต่วันนี้ภาพที่จะเกิดขึ้นในฮอนดัดดี้มันจะเป็นภาพที่ภรรยาคุณแม่คุณลูกพี่สาวน้องชายครอบครัวเพื่อนฝูงอันเป็นที่รักมาเชียร์เขาบนเวทีเรารู้สึกว่าผู้ชายบางครั้งเขาก็ต้องการการเชียร์อัพเหมือนกันนะใช่ไหมแต่ที่เขาทําหน้าที่เชียร์คนอื่นมานานวันนี้เขาจะได้รับการเชียร์จากคนรอบตัวที่เขาที่รักเขาอ่ะเราก็มองว่ามันเป็นการ give and take ผัดกันให้ผัดกันรับมันน่าจะเป็นเชื่อว่ารอบพรีลิมหรือรอบไฟนอลเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งโมเมน
2: โอ
1: ต
2: ้
1: ์ท
2: โ
1: ี
2: ห
1: ่สนุกสนาน
2: คง
1: ม
2: สน
1: า
2: ุ
1: ก
2: ก
1: ๆ
2: น
1: เละ ย
2: ค
1: พ
2: ง
1: ี่
2: ไปกองเช
1: เน
2: ีย
1: า
2: ระ ์กีฬาส
1: ใช
2: ี
1: ่
2: เห็นไหม
1: คิดแบบนี้นะคะเป็นโมเมนต์ของการแสดงความรักซึ่งกันและกันนะพี่มันสนุกอ่ะ
2: ครับ
0: พี่เน
2: อย
1: ท
2: าก
1: คร
2: เห
1: ั
2: ็
1: บ
2: นสิ่งนั้นครับ
0: พี่เนทต่อเลยครับ
2: ไม่อยากเห็นสิ่งนั้นนะพี่
0: อ๋อ
2: คื
0: ค
2: อ
0: รับ
2: หลายๆครั้งเนอะเวลาเราพูดถึงเป้าหมายเรื่องความฝันเราก็จะมองถึงตัวเองนะครับพอโดยเฉพาะคนที่เป็นแดดดี้จริงๆเนี่ยพอเริ่มเป็นแดดดี้แล้วก็จะมองความฝันมองเป้าหมายของลูกวันเนี้ยอยากให้ลูกๆคนในครอบครัวภรรยาหรือคนรอบข้างคู่เนื้อคู่นะครับมองกลับมาที่แดดดี้คนเนี้ยซึ่งวันนี้เขาตัดสินใจเลือกมาแล้วและนี่คือความฝันของเขา
0: ครับ
2: สปอร์ตเขาเต็มที่ครับม
0: ค
2: าร
0: ั
2: เ
0: บ
2: ชี
0: ผ
2: ยร์
0: ม
2: เขาแบบสุดชีวิตเลยครับพี่บ๊อบ
0: ครับถ้าผู้ชายคนที่มาสมัครนะครับมีศักยภาพที่คือโสดกับไม่โสดอีกอันหนึ่งคือการหย่าร้างนะครับคือการหย่าร้างผ
2: คร
0: ม
2: ับ
0: พูดของว่าคำหย่าร้างมาอาจจะเป็นคําที่มันดูเป็นลบแต่เนี้ยจะสร้างความรู้สึกให้กับคนผู้เข้าประกวดคนนั้นได้อย่างไรว่าการหย่าร้างไม่อาจจะไม่มีผลต่อคะแนนอาจจะมีผลต่อการให้กองประกวดรู้ว่าเป็นคุณเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยจะมีวิธียังไงให้เขาได้มีกําลังใจที่ดีขึ้นถ้ามาสมัครครับ
2: อันนี้ผมขอได้ไหมคุณเป
0: ได
2: ้
0: ้ครับได้ครับ
1: เจอ
2: ค
1: เ
2: ร
1: ล
2: ับ
1: ยเจอเล
2: ผ
1: ย
2: มคิดว่าทุกคนมีประสบการณ์ในชีวิตอะพี่แล้วก็เขาอาจจะผ่านเหตุการณ์ที่อาจจะแบบช่วงหนึ่งของชีวิตใช่พอถึงจุดหนึ่งไม่ใช่เขาก็ต้องเปลี่ยนทิศทางใหม่ทั้งเขาเองหรือคู่เนื้อคู่ของเขาเองเพราะฉะนั้นเรายืนหยัดนะครับว่าทุกคนมีบาดแผลในชีวิตแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราเรียนรู้อะไรจากตรงนั้นและคุณสามารถแบบมาเล่าประสบการณ์มาแชร์สิ่งที่ได้เรียนรู้ตรงนี้กับคนอื่นได้ยังไงผมคิดว่านี้สําคัญมากกว่างั้นทุกคนที่อาจจะมีบาดแผลบางอย่างในชีวิตไม่ต้องห่วงครับผมก็มีบาดแผลคุณเป้ก็มีบาดแผลเราอาจจะไม่เคยหย่าแต่ในชีวิตเราก็มีบาดแผลหลายๆอย่างงั้นวันนี้มาเอาตรงนี้มาเป็นเนื้อแท้คุณและคุณมาเล่าให้คนฟังว่าคุณเรียนรู้อะไรจากตรงเนี้ยนะครับและเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ยังไงครับพี่บอม
0: อย่างสตอรี่ของแต่ละคนนะฮะก็มีความน่าสนใจมากน้อยแตกต่างกันไปถามว่าอันเนี้ยมีผลต่อคะแนนหรือมีผลต่อการเข้าตากรรมการท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะผ่านเข้ารอบลึกหรืออาจจะคว้ามงไปในได้ที่สุดอันนี้มีส่วนยังไงบ้างครับสตอรี่เทลลิ่งเนาะส
2: คุ
0: ไต
2: ณเป
0: ล
2: ้
0: ิ่ง
2: เลยครับ
1: โอเคสตอรี่ใช่ไหมคะคือไม่ว่าคำว่าสตอรี่ของพี่บ๊อบก็คือเรื่องราวที่แต่ละคนผ่านมา
0: ใช
1: เน
0: ่
1: าะ
0: ใช่
1: แต่
0: ใช
1: ละ
0: ่
1: คนเจอไม่เหมือนกันบางคนโชคดีตลอดชีวิตบางคนขื่นขื่นลงลงหรือบางคนอาจจะแบบมีแต่วันที่ฝนตกตลอดเวลาก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาเรื่องของประสบการณ์มาวัดว่าใครจะเป็นชนะเลิศอย่างเงี้ยไม่ว่าอาจจะไม่ใช่แต่เราจะดูว่าการทำงานร่วมกันจากเนี้ยค่ะทุกคนเต็มที่ไหมคือเราได้มีโอกาสเห็นตั้งกันตลอดเลยนะคะพี่บ๊อบอย่างบางคนอยู่ต่างจังหวัดเนี้ยไม่การเดินทางมากรุงเทพเนี่ยมันก็ใช้เงินเนาะมันต้องบินมาก็อาจจะไม่ได้มาบ่อยแต่เราเห็นความพยายามของเขาหรือเราเห็นความพยายามในการที่จะทําหลายๆอย่างอ่ะในขณะที่บางคนอยู่กรุงเทพอยู่ใกล้มากแต่ก็ไม่เคยมาเลยอ่ะเราก็เห็นละเราก็ได้เห็นละหรือบางคนก็พยายามที่จะแบบช่วยเชียร์เพื่อนนู่นนี่นั่นเนี่ยเราได้เห็นความพยายามเพราะฉะนั้นคือเรื่องความหล่อเนี่ยต้องบอกว่าคุณผ่านมาท็อป30อ่ะคุณก็ต้องคลิมระดับหนึ่งแล้วเนาะจาก150คนน่ะถูกไหมคะเรื่องกล้ามเรื่องหุ่นอะไรคุณก็ต้องแบบ ทุกคนโอเคหมดแล้วแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้เราดูว่าใครจะมีความพยายามหรือใครที่จะโชว์ให้เราได้เห็นว่าเขาคู่ควรจริงๆเราดูตรงนี้ค่ะพี่
0: ครับผมพี่แนทครับคนรุ่
2: ค
0: น
2: รั
0: ใ
2: บ
0: หม่เนี่ยเข้าใจคำว่าแดดดี้เนี่ยผิดหรือเปล่าผิดหรือเปล่าผิดหรือไม่ผิดยังไง
2: จริงๆมันแต่ละคนแต่ละความหมายเนาะนะครับผมว่ามันมีคำว่าผิดหรอกบางคนเนี่ยจะแดดดี้ชูการ์แดดดี้ดูแลเป็นป๋าเป็นอะไรอย่างนี้นะครับคำว่าแดดดี้สำหรับคนก็มองว่าคนนี้เท่คนนี้หล่อนะครับผมขอกําหนดของกองเราแล้วกันอย่างนี้นะครับที่มีไปพูดถึงนะครับแดดดี้คนนี้คือนอกเหนือจาก 5F ของเราแล้วนะครับเป็นคนที่มีแพชชั่นแล้วเป็นคนที่แบบเขาอยากเป็นแรงบันดาลใจอ่ะงั้นความฮอตของเขาตรงเนี้ยที่เรามองหาเนี่ยคือคนที่แบบทุ่มเทเพื่อสิ่งเนี้ยในจังหวะช่วงหนึ่งของชีวิตน่ะแล้วเขาก็จะทําทุกอย่างหรือทํามากกว่าเดิมให้เขาสำเร็จให้ได้นะครับงั้นฮอตแดดดี้คงเป็นคนที่แบบทุ่มเทสุดๆอ่ะเพื่อตําแหน่งเนี้ย
0: ครับผ
2: ค
0: ม
2: รับ
0: ครับเว
2: คร
0: ล
2: ั
0: า
2: บ
0: ก็หมดเกือบหมดอีกนิดหรือประมาณเกือบ2 นาทีวันนี้อยากให้ดร.ปุเป้เป็นคนฝากทิ้งท้ายอยากฝากอะไรถึงผู้ชายไทยครับถามเลยวันนี้ทิ้งท้าย
1: โอเคก็อยากจะฝากว่ามีคนบอกว่าในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งถ้าได้มีโอกาสพบเนื้อคู่ที่ดีเขาคือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ผู้ชายทุกๆคนคุณเป็นรางวัลที่หนึ่งให้กับผู้หญิงที่คุณรักได้ไหมคะ
0: โอ้โหโอ้โหรางวัลที่หนึ่งเลยใช่ไหมฮะน่าจะเป็นได้ด้วยใช่ไหมหลายใบด้วยใช่ไหม
1: ใช่อุ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ซื้อใบเดียวแล้วเห็นวันนั้นมีบางคนซื้อแบบว่า6 ใบแล้วถูก6 ใบเลย
0: โอ
1: ด
0: ้
1: ี
0: บาง
1: ม
0: ค
1: าน ก
0: ก็
1: แต
0: บ
1: ่
0: าง
1: ว
0: ค
1: ่าน
0: ก็ได้เป็นร้อยล้านนะ
1: ใช่ใช่คือขอแค่รางวัลที่1 ใบเดียวผู้หญิงไม่ได้ต้องการอะไรเยอะใบเดียวพออยู่เลยค่ะจบ
0: ครับก็วันนี้เราได้เห็นคำว่าความเป็นฮอตแดดดี้นะครับไม่ได้วัดกันเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกครับแต่คือความรับผิดชอบความอบอุ่นนะครับภาวะการเป็นผู้นําและการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัวและสังคมนะวันนี้ขอขอบพระคุณดร.ปูเป้พัคนันท์แล้วก็คุณแนทนะครับญาณธรธนาสมนะที่ร่วมแบ่งปันมุมมองอันทรงคุณค่านะครับและในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปร่วมเจาะลึกกับเวทีนี้นะครับสร้างคนอย่างไรและเหตุผลใดจึงเป็นมากกว่าการประกวดครับวันนี้บ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับขอขอบคุณนะครับดร.ปูเป้พัคนันท์แล้วก็คุณเนตยานาธรมากๆเลยนะครับพบกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกบายบางกอกทูเดย์ได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับทางธารณีFM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณปูเป้สวัสดีครับพี่คุณเนตครับสวัสดีคุณฟ
1: ส
0: ั
1: ว
0: ง
1: ัส
0: ค
1: ดี
0: รับ
1: ค
0: สว
1: ่
0: ัส
1: ะ
0: ดีครับ
1: สว
0: ส
1: ัส
0: ว
1: ด
0: ั
1: ี
0: สด
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8 โมงถึง9 โมงเช้าและเวลา16:30 นถึงเวลา18:00นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน97 FM และเฟซบุ๊ก QFM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น21กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับคดีโกงข้อสอบหรือแก้ข้อสอบวันนี้ก็ยังมีเป็นประเด็นร้อนอยู่หลังจากนายกรัฐมนตรีกลับมาก็ต้องมาตอบคำถามนี้อนุทินชี้กองสอบเริ่มคลี่คลายสอบถึงใครก็คนนั้นรัฐมนตรีก็ไม่เว้นย้ำสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแล้วก็มีข่าวมาจากแหล่งข่าวภายในบัญชีกรมการสอบสวนกลางจ่อหมายจับอีก2หัวโจกเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นเผยเป็นระดับบิ๊กกองปราบรอเช็คหลักฐานเรื่องการลุยภูเก็ตของรัฐมนตรีสุชาติและคณะสุชาติลั่นจ่อรื้อสิ่งปลูกสร้างภูเก็ตลุกล้ำพื้นที่ป่าอีกหลายแปลงเย้ยกิ๊กโกปลายซอยไม่กล้าออกหน้าสู้เรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งในกระทรวงเกษตรที่เป็นประเด็นรัฐมนตรีสุริยะเผยกระทรวงเกษตรชงครม.ตั้งปลัดแค่ตำแหน่งเดียวการันตีคุณสมบัติเหมาะสมอาวุโสก็สูงสุดส่วนการแต่งตั้งผบ.ตร.นายกอุบสเปกผบ.ตร.คนตัดไปฟังสเปกแล้วขนลุกที่ยึดเจตนารมณ์ตามกฎหมายประโยชน์ชาติเป็นหลักเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3อุดรแทนตำแหน่งที่ว่างก็มีความคืบหน้าว่ากกต.เตรียมจัดการเลือกตั้งอยู่แล้วขณะนี้เรื่องของสแกมเมอร์ DE อัดยาแรงปลัดชูประกาศใหม่เร่งฟันสแกมเมอร์ปิด URL ผิดกฎหมายแล้ว 880,000 ลายเรื่องของประธานกสทช.นายกเผยทราบมติกรรมการสรรหาว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามแล้วแต่ยังไม่ได้รับหนังสือเป็นทางการชี้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับ
4: เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่ผ่านครม.นะครับสำหรับเกณฑ์ใหม่เพราะนายกสั่งให้ทบทวนแล้วก็สั่งให้เร่งหาผู้เดือดร้อนในเชิงรุกบอกรัฐต้องเข้าหาลงพื้นที่ช่วยประชาชนฝ่ายรองนายกเอกนิติสั่งล้างขบวนการหลอกใช้ชื่อชาวบ้านสวมสิทธิ์ทำให้หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้คุณยิ่งชีพอัจฉนนท์ผู้อำนวยการไอลอออกมาเปิดเผยรายชื่อนักการเมืองที่ไปมีเอี่ยวเรื่องหัวสว9รายชื่อมีชื่ออนุทินชาญวีรกูลอยู่ด้วยครับรัฐมนตรีคมนาคมพิพัฒน์สั่งศึกษาเรื่องย้ายท่าเรือคลองเตยเคลียร์พื้นที่ผุดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่ยืนยันไม่มีคาสิโนคดีฟอเร็กรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่า DSI เรียกสส.ภาวุฒิสอบคดีฟอเร็กในสัปดาห์หน้าปัดแจ้งข้อกล่าวหาช่วงไหนบอกอยู่ที่พยานหลักฐานครับ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ในช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
2: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 gasco เจมและสนภาโดย SN Group
7: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
8: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เรื่องคดีโกงข้อสอบวันนี้นายกก็ตอบคำถามหลายเรื่องก็บอกว่าปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทุกอย่างจะได้ถูกดำเนินการด้วยความโปร่งใสยุติธรรมยึดข้อกฎหมายเป็นหลักไม่มีการเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงใดๆทั้งสิ้นถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่ามติของกสทสามารถยกเลิกหรือเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่มีปัญหาได้เลยไหมโดยไม่ต้องรอมติกกลางหรือกรรมการกลางคุณอนุทินบอกว่าตรงนี้คนหนึ่งก็พูดอย่างอีกคนก็พูดอย่างตนก็ต้องให้นายประกรณ์ซึ่งแต่ละคณะกรรมการก็ต้องไปดำเนินการทุกอย่างไปสุดซอยก่อนการตีความเป็นเรื่องของคนที่ได้รับผลกระทบถ้าเขาไม่พอใจก็ใช้สิทธิ์ที่จะเรียกร้องร้องเรียนร้องอุทธรณ์ก็ว่ากันไปทีนี้นักข่าวถามว่าจะไม่มีการนับคะแนนกันใหม่แล้วใช่หรือไม่คุณอนุทินก็ตอบว่ารายละเอียดทั้งหมดมันอยู่ที่กสทกับกรรมการกลางคือกกลางเมื่อถามอีกว่าตัวการใหญ่ที่ดำเนินการเรื่องนี้มีมากกว่าที่ถูกจับกุมไป3คนหรือเปล่านายกบอกว่าตอนนี้มีสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางมีการแจ้งความเพิ่มเติมโดยกสทและกรมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้แจ้งความในฐานะผู้เสียหายและปปช.ก็ทำเรื่องนี้และประสานกับตำรวจอยู่ดังนั้นประชาชนก็ไม่ต้องกังวลเพราะหน่วยงานที่ติดตามเรื่องนี้เพื่อเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้นั้นเนี่ยมันจะมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นและเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกทำงานกันแบบเต็มที่เพราะถือว่าทุกคนมีพื้นฐานความเป็นข้าราชการก็รู้สึกแย่ที่มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นทีนี้ถามว่าจะอธิบายสังคมยังไงเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองและพรรคการเมืองนายกก็บอกนี่คือรัฐบาลไม่ใช่พรรคการเมืองข้อสั่งการที่รัฐบาลได้แจ้งไปยังทุกหน่วยงานต้องไม่มีการทุจริตรัฐบาลไม่สามารถให้มีข้าราชการเพิ่มเข้ามาด้วยการสอบทุจริตสอบตกแล้วกลายเป็นสอบได้สอบได้เป็นสอบตกไม่ได้สอบได้ก็ต้องได้เขาอุตส่าห์เขียน TOR ว่าคะแนนต้องเป็นไปตามลำดับคะแนนแล้วคนสอบตกจะไปแย่งคนที่สอบได้ได้ยังไง ต้องอธิบายด้วยการกระทำด้วยการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการกับคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ทีนี้นักข่าวก็ถามว่ามันจะสาวถึงตัวการใหญ่ได้ไหมนายกบอกมันถึงใครก็คนนั้นสาวถึงใครก็ต้องโดนอย่างที่บอกปปช.ตำรวจและหน่วยงานตรวจสอบก็คือปปท.แล้วยังมีคณะกรรมการของนายประกรณ์แต่ละคนเชื่อว่ามีความชำนาญในการดำเนินคดีสอบสวนอยู่แล้วทีนี้ถามว่าการตรวจสอบเส้นเงินหลายคนบอกว่ายังไปไม่ถึงไหนท่านจะชี้แจงกับประชาชนเรื่องนี้ยังไงนายกบอกถึงคนไหนก็คนนั้นไม่ต้องห่วงรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้กล้ากระทำผิดหรือเปล่าถามอีกว่าปปช.ปปง.จะเข้ามาตรวจสอบด้วยหรือไม่เพราะทางปปง.บอกว่ายังไม่มีใครสั่งการคุณอนุทินก็บอกต้องสั่งด้วยเหรอเขามีหน้าที่ตรวจหากพฤติกรรมอะไรเกิดขึ้นเช่นหากสื่อนำเงินเข้าบัญชีธนาคารตัวเองวันละ 500,000สิบวันติดต่อกันเดี๋ยวชื่อก็โผล่ที่ปปง.เองมันไม่ต้องสั่งเป็นหน้าที่ที่เขาต้องดำเนินการอยู่แล้วเมื่อถามว่านายไทยกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวทางการเมืองบอกว่ามีเส้นเงินไปถึงรัฐมนตรีตึกสีขาวรัฐมนตรีตึกสีขาวได้ตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าจะตึกสีขาวตึกสีครีมถ้าไปถึงสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็แค่นั้นเองทีนี้ก็มีรายงานตรงนี้มีรายงานจากแหล่งข่าวภายในกองบัญชาการสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีทุจริตสอบท้องถิ่นบอกว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอที่ประชุมพิจารณาหากพยานหลักฐานมีความครบถ้วนแล้วแน่นหนาก็จะเดินหน้าขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมโดยคาดว่าในวันที่22กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อประเมินความพร้อมของพยานหลักฐานก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายซึ่งเป้าหมายของแต่ละฝ่ายสืบสวนคือขยายผลไปยังผู้ที่มีบทบาทสำคัญหรือเป็นตัวใหญ่ของขบวนการดังกล่าวสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหากลุ่มเดิมจำนวน11รายเนี่ยแหล่งข่าวระบุว่าทุกคนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีสามารถเรียกตัวมาสอบสวนได้ตลอดเวลาและคดีในส่วนดังกล่าวได้ส่งไปให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนไปแล้วทีนี้ก็มาตรงนี้อย่างไรก็ตามชุดสืบสวนยังคงเดินหน้าสืบสวนในอีกแนวทางหนึ่งโดยมุ่งไปยังผู้มีบทบาทสำคัญมากกว่าเดิมขณะนี้มีเป้าหมายอยู่2รายที่มีตำแหน่งสูงกว่านายพิชิตแต่จะสามารถดำเนินการหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างชัดเจนมากแค่ไหนก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มแต่หากหลักฐานยังไม่ถึงก็จะรวบรวมสำนวนส่งให้ปปช.พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไปทั้งนี้การดำเนินคดีกับผู้ที่มีตำแหน่งระดับสูงจำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานที่รัดกุมเป็นพิเศษเพื่อให้การดำเนินคดีสามารถเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมต่อได้นี่ฉะนั้นตอนนี้จุดสำคัญที่สุดก็คือพยานหลักฐานที่จะสาวถึงคนนั้นคนนี้คนที่สังคมสงสัยคนที่สังคมแคลงใจคนที่คิดว่าจะใหญ่กว่าผู้ต้องหาคนอื่นที่จับได้ที่ดำเนินคดีอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องยากเรื่องพยานหลักฐานแต่ว่าถ้าดูคณะกรรมการตรวจสอบเราก็ไม่รู้ว่าเขาสอบกันยังไงสอบหาข้อเท็จจริงแต่การตรวจสอบของตำรวจเนี่ยเขามีความชำนาญกว่าในเรื่องการเค้นหาคำตอบสมัยก่อนเนี่ยพอจับผู้ต้องหาได้เวลาเขาเค้นกันเนี่ยไม่ว่าเรื่องยาบ้าหรือเรื่องอะไรเขาจะมีวิธีการเค้นจนกระทั่งรู้ว่าที่อยู่เหนือกว่าผู้ต้องหาเป็นใครเขารู้อันนี้เป็นความชำนาญของตำรวจเขา มันก็มีวิธีการมีเรื่องราวที่ฝ่ายตำรวจเขาชำนาญกว่าหน่วยงานอื่นไอ้หน่วยงานอื่นที่ตั้งขึ้นมาหลายชุดหลายชุดเนี่ยผมดูแล้วลักษณะเป็นการสอบหาข้อเท็จจริงจะได้ข้อเท็จจริงครบหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยตอนนี้คนรู้แล้วล่ะว่า 5-6,000 คนเนี่ย22คนตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาข้อหาอะไร33คนตกเป็นข้อหากล่าวอะไรอีก 5,000 กว่าคนโดนเรื่องอะไรพอรู้ละแต่ว่าที่จะมัดตัวให้ไปถึงหลักฐานอันเนี้ยต้องลุ้นกันต้องลุ้นกันคุณธราพงศ
4: ์ครับ
5: นี่เรื่องความคืบหน้า
4: ครับ
5: ครับ
4: ทีนี้มาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ก็ยังไม่ถือว่าผ่านครม.นะครับสำหรับเกณฑ์ที่จะให้มีการทบทวนกันใหม่ฉะนั้นรอสัปดาห์หน้าก่อนนะครับซึ่งโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่านายกได้ย้ำในที่ประชุมครม.ครับว่าประชาชนไม่ควรที่จะเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหารัฐหรือว่ารอการอุทธรณ์แต่ว่าหน่วยงานของรัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนไปลงพื้นที่ค้นหาไปรับฟังและแก้ปัญหาในเชิงรุกไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยไปบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับการช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วส่วนทางกรมการขนส่งทางบกก็ให้ไปเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมกับลดภาระของประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือว่ายกเลิกทะเบียนรถที่มันหมดสภาพและก็ไปเร่งเสนอแก้กฎหมายหรือว่าระเบียบที่มันเป็นอุปสรรคส่วนทางกระทรวงการคลังก็ให้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันและก็ให้ไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิหลุดจากระบบนี่ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฉะนั้นรอติดตามว่าในสัปดาห์หน้านี่จะเข้าครม.ได้ทันไหมเพราะมันมีทั้งเรื่องเกณฑ์ใหม่นะครับรวมไปจนถึงการขยายเวลาในการยื่นทบทวนหรือว่ายื่นอุทธรณ์ที่เคาะมาก่อนหน้านี้ก็คือ20กันยายนนะครับรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติบอกว่าที่ผ่านมาก็ได้ฟังและก็ได้เห็นใจมีคนหลุดออกไปเพราะจนปลอมสิ่งที่ช่วยคนเดือดร้อนจริงๆก็ได้ประสานกับทางกระทรวงมหาดไทยแล้วเรื่องการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service เพื่อช่วยทบทวนสิทธิ์และดูแลประชาชนในเชิงรุกแล้วท่านรองเอกนิติก็พูดถึงเรื่องที่ว่ามีคนเอาชื่อของประชาชนส่วนหนึ่งไปจดทะเบียนในบริษัทซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเมื่อมีข้อมูลออกมาแล้วก็จะไปจัดการกับคนที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเหล่านี้ซึ่งได้มอบเป็นนโยบายไปแล้วฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมคุณนิกรโสมกลางบอกว่าทางกระทรวงพม.เนี่ยได้ยื่นรายชื่อที่ไปสำรวจมา1ล้านคนแต่ว่าผ่านเกณฑ์ประมาณ 200,000 คนเท่านั้นครับซึ่งจะต้องไปตรวจสอบว่าทำไมถึงมีการตกหล่นก็จะทำงานร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยแล้วในส่วนของกระทรวงพม.เองเจ้าหน้าที่ก็ได้สแตนบายไว้เพื่อรวบรวมรายชื่อที่ได้ทำมากับฝ่ายปกครองในการที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปโดยต้องรอการหารือกันอีกครั้งดังนั้นก็อยากฝากไปถึงผู้เปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนและก็ ให้เตรียมข้อมูลแล้วก็หลักฐานเอาไว้ครับคุณจุฬา
9: อืม
4: ครับ
9: คือผมว่าจุดที่ควรจะไปพบชาวบ้านง่ายที่สุดก็คือไปตามขนส่งทั้งหลายที่เขาไปนั่งนอนรอกันอยู่นี่เพื่อจะไปแจ้งเกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยว่ารถมันพังไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายปกครองที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยไปหาข้อมูลจากประชาชนไปพบประชาชนผมก็ว่าไปที่ขนส่งจังหวัดก็จะเจอกับประชาชนแต่ละรายคือคนที่ถ้าเขามีรถจริงเนี่ยเขาไม่มาหรอกคุณดารพงศ์ไอ้ที่เขามาเนี่ยเขาไม่ได้มีรถอย่างที่บอกว่าเป็นรถเก๋งเป็นรถโน่นรถนี่รถมอเตอร์ไซค์ทีนี้วิธีการที่จะพิสูจน์กันเนี่ยก็ต้องดูของจริงสมมติว่าข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกพบว่านี่รถครอบครองโดยคนนี้จริงเอาก็ไปดูสิว่าสภาพรถเนี่ยมันยังเป็นรถอยู่ไหมหรือมันเป็นเศษเหล็กไปแล้วหรือเขาขายไปตั้งนานแล้วโอนไปแล้วแล้วตอนนี้ก็ไม่มีแล้วคือมันเช็คกันได้แล้วต้องเร็วคือทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าความตั้งใจเนี่ยที่มาคัดกรองกันใหม่เนี่ยตั้งใจไว้ยังไงถ้าตั้งใจว่าอยากจะจับผิดคนที่ยากจนไม่จริงแต่มาใช้สิทธิ์บัตรคนจนเพื่อรับเงินถ้าตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นเนี่ยการคัดกรองก็ต้องเข้มอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามีความประสงค์จะคัดคนออกคัดคนที่จนไม่จริงออก
4: ครับ
9: ถ้าเข้มมุ่งเป็นอย่างนั้นเนี่ยการคัดก็อีกแบบหนึ่งแต่พอมาถึงวันนี้เห็นความเดือดร้อนของคนที่เขาออกมาให้ข้อมูลว่าเขาลำบากยังไงเขายากจนยังไงเขากระเสือกกระสนยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงพอเห็นอย่างนี้ปั๊บก็ต้องตั้งหลักกันใหม่ว่าเราต้องช่วยคนเหล่านี้ยังไงแล้ววิธีการช่วยก็ต้องช่วยให้มันถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่เห็นข่าวแล้วก็ไปหยวนหลีกเลี่ยงข้อกฎเกณฑ์กติกาไม่ใช่แต่มันต้องทำให้ถูกต้องว่าข้อเท็จจริงคืออะไรแล้วต้องทำงานกันให้เร็วและที่สำคัญคือในกระบวนการเนี่ยอย่าให้เขาต้องเสียเงินเพิ่มนะเช่นคนที่มีรถแล้วไม่เคยต่อทะเบียนเลยเนี่ยผ่านมาไม่รู้เป็น10ปีเนี่ยอย่ากลายเป็นว่าเอาถ้าจะทำให้ถูกต้องต้องชำระค่าทะเบียนที่ผ่านมาก่อนเท่านั้นเท่านี้บาทเพราะมันมีตัวเลขค้างอยู่ว่าค้างการต่อทะเบียนเอกสารมันชัดอยู่ว่าเลขหมายเลขเท่านี้ของคนนี้ค้างการต่อทะเบียนมา10กว่าปีถ้าฉะนั้นถ้าจะทำให้ถูกต้องก็ต้องมาเคลียร์กันก็ต้องเงินมาจ่ายให้กรมการขนส่งทางบกเอาถ้าอย่างนั้นยิ่งหนักเข้าไปอีกคุณดลพงศ
4: ์ใช่ครับอันนี้ค่าปรับหรือค่าค้างจ่ายนี่ต้องไม่มี
9: เพราะไม่มีไม่มีอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันว่าเอาอย่างนั้นไม่ได้มันต้องคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้แต่ไม่ได้เลี่ยงกฎหมายจะวิธีการใดวิธีการหนึ่งก็เถอะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันยิ่งจะยิ่งไปกันใหญ่ก็ถึงบอกว่าอยู่ดีๆคนจนหายไปจากระบบโอ้โหเป็นล้านกว่าคนมั้งที่ผมดูข้อมูลเมื่อเช้าเนี่ยนะ
4: ครับ
9: เกือบ2ล้านเอ้ยหลายเยอะๆก็คือ3กลุ่มเนี่ยผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรคนจนเพียง9ล้าน5แสนคนจากทั้งหมด18ล้าน8แสนคน
4: ครับ
9: ฉะนั้นคนที่ ถูกเคลียร์ออกไปเนี่ย5,500,000 คนนะ5,500,000 คนเนี่ยแล้วคนพวกนี้เป็นกระบอกเสียงเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นคนที่จะไปหย่อนคะแนนเวลาเลือกตั้งถ้าคน5,500,000 คนมีปฏิกิริยาเป็นลบกับรัฐบาลอันนี้ในทางการเมืองไม่ดีคุณธราพงศ
4: ์ครับ
9: ไม่ดีฉะนั้นก็เร่งดำเนินการให้เร็วอย่าให้ช้าแล้วก็ชดเชยเขาด้วยไทยช่วยไทยพลัส60 40ในช่วงเท่าไหร่เดือนกว่าที่เหลือ
4: 2เดือน
9: กว
4: ่
9: าใช่ไหม
4: ตั้ง
9: 2เดือน
4: ครับสิงหากรกฎาคมสิงหาเฮ้ย
9: วันนี้วันที่20
4: สิงแล้วสิงหากับกันยาครับ
9: สิงหากันยา2เดือน2เดือน
4: ใช่
9: ต้องให้ทัน2เดือนเขาได้เดือนละ1,000ใช่ไหม
4: ครับ
9: อ้าว2เดือนก็2,000 2,000 ก็พอชดเชยกับส่วนที่เขาได้เดือนละ3,000แต่เดือนละ3เอ้ย300หรือ 3,000
4: 300 300
9: 300แต่300นี่เขาได้ไปตลอดชีวิตนะ
4: ครับ
9: แต่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสที่มาชดเชยให้เนี่ยได้แค่2เดือนแต่สมมติเรื่องสิงหากรกฎาคมแต่ก็ถือว่าเอาละพอจะบรรเทาเยียวยาความรู้สึกกันได้คุณธราพงศ
4: ์ใช่
9: ครับ
4: วันนี้ครม.ได้เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและให้เป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปครับคุณจุฬา
9: ครับ
4: ครับ
9: เอาละพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูฟังข่าวต้นชั่วโมงเสร็จกลับมาดูประเด็นอื่นๆในช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
10: นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อโซล่ารูฟท็อปและด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของโซล่ารูฟท็อปที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์กัสโก้ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจกัสโก้พันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงานกัสโก้เจมและสอนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
11: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
12: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
13: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ร่วมสนับสนุน
15: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษครับนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องไม่หลุดจากระบบสวัสดิการจากรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเชิงรุกโดยไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องหลุดจากระบบ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569โดยระบุว่าจากเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงพอมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
1: ด้านกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้นยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอน
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่นี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาถึง2ล้าน 3 แสนคน ย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์โดยได้สั่งการและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมสรุปยอดผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรวมกว่า 1,640,000 รายเตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้ง10สิงหาคมนี้
10: สำนักงานประกันสังคมสรุปผลการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2569หลังขยายระยะเวลาการลงทะเบียนจนถึงวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้างและผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิ์การเลือกตั้งได้อย่างทั่วถึงโดยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศรวม 1,645,911 รายแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนฝ่ายในจ้าง 16,066 รายและผู้ลงทะเบียนฝ่ายผู้ประกันตน 1,629,845 รายสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของนายจ้างและผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นในการร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมโดยสำนักงานประกันสังคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนในวันที่10สิงหาคมผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ SMS พร้อมเปิดให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ถึงวันที่16กันยายนทั้งนี้การเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างคัดเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่เป็นบอร์ดประกันสังคมซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
5: ลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เรื่องที่รัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่ไปเปิดยุทธการทวงคืนหาดนุ้ยตำบลกะรนภูเก็ตเป็นข่าวใหญ่อยู่เมื่อวานวันนี้ท่านกลับมาแล้ววันนี้ให้สัมภาษณ์ว่าเดินหน้าตามนโยบายของนายกในเรื่องภูเก็ตโมเดลถือว่าเป็นการคิกออฟครั้งแรกลุล่วงไปด้วยดีมีการรื้อถอน50รายการ50รายการเนี่ยเป็นผู้ครอบครองรายเดียวมีค่าความเสียหาย18กว่าไร่ถ้ามีการซื้อขายโฉนดที่ดินจะมีมูลค่า 2,000 ล้านการรื้อถอนครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรวมถึงฝ่ายปกครองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกรมน.ทหารตำรวจยืนยันว่าสิ่งที่ทำเป็นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดไม่ได้ไปทำในสิ่งที่กระทบต่อการท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราไปรื้อถอนระบบการท่องเที่ยวภูเก็ตแต่ไปจัดระเบียบให้มีการเอารัดเอาเปรียบไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบให้อยู่ภายใต้กฎหมายส่วนผู้ประกอบการดังกล่าวได้มีตัวแทนทนายมาสอบถามว่าเหตุใดเขายื่นศาลปกครองให้คุ้มครองไปแล้วทำไมเราไม่รอการพิจารณาของศาลปกครองก็ได้ชี้แจงว่าเป็นอำนาจที่สามารถจะรื้อถอนได้ตามมาตรา25พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่นี้โดนเพิกถอนโดยศาลฎีกาไปตั้งแต่ปี57แล้วเป็นโฉนดมิชอบถือเป็นพื้นที่ป่าเรียบร้อยไปแล้วแล้วรัฐมนตรีสุชาติก็บอกว่านอกจากนี้ยังมีบริเวณอุทยานแห่งชาติศิรินาถที่มีโรงแรมแห่งหนึ่งขอไม่เอ่ยนามโรงแรมแห่งนี้มีที่ดินอยู่ 4-5 แปลงมีอยู่1แปลงเป็นพื้นที่13ไร่กินพื้นที่อุทยานโดยเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการรื้อถอนแล้วมีอธิบดีกรมป่าไม้ไปบัญชาการเองซึ่งเจ้าของที่อาจจะไปซื้อมาโดยไม่รู้หรือบางคนรู้แต่ยังซื้อมาครอบครองถือว่าเอาเปรียบสังคมอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นนโยบายของนายกที่ต้องจัดระเบียบภูเก็ตใหม่เราจะปล่อยไว้หรือเงยหน้าไป45องศามีแต่บุกรุกป่าภูเขากันหมดตนก็ได้นั่งเฮลิคอปเตอร์สำรวจดูพบว่ายังมีอีก 8-9 จุดก็ได้บอกกับผู้ว่าภูเก็ตว่าให้ตรวจสอบให้หมดถ้ามีการอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ให้เอาเอกสารสิทธิ์มาแล้วเราจะนำมาเทียบเคียงกับพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่อุทยานรัฐมนตรีสุชาติบอกว่ามีบางแปลงนะมีบางแปลงอีกหลายโรงแรมอยู่ในพื้นที่อุทยานกำลังจะทยอยเข้าไปรื้อถอนให้หมดพื้นที่ป่าไม้ก็อีกหลายแปลงเมื่อวันที่20กรกฎาคมเมื่อวานตรงหาดนุ้ยเราทวงคืนมาได้18ไร่ แต่รอบข้างเรากันไว้อีกรวมแล้วประมาณ300ถึง400ไร่เราจะทำเป็นป่านันทนาการให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็บอกว่าส่วนที่มีคำถามว่าการที่ตนปฏิบัติการแบบนี้คงมีผู้ที่สูญเสียประโยชน์คนเหล่านี้ไม่ได้อยู่พื้นฐานของการกระทำที่ถูกกฎหมายเรามีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแต่อีกส่วนหนึ่งเขาก็ต่อสู้ตามกฎหมายเขาถามว่าถ้าเราลื้อแล้วศาลคุ้มครองขึ้นมาทีหลังจะทำยังไงก็ฟ้องมาตนก็ยอมรับเพราะเป็นคนบัญชาการและไปด้วยตัวเองถ้าไม่ไปด้วยตัวเองข้าราชการเขามีลูกเขามีครอบครัวเราไปเพื่อให้รู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นตนรับผิดชอบคนเดียวทั้งหมดถ้ามีการฟ้องมีการข่มขู่ให้มาขู่ตนผมไม่เคยกลัวคนเหล่านี้นี่ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าสัปดาห์ก่อนประกาศหาจิ๊กโก้ปลายซอยที่เป็นผู้มีอิทธิพลครอบครองพื้นที่ตัวจริงตอนนี้แสดงตัวออกมาหรือยังคุณสุชาติบอกสุดท้ายจิ๊กโก้ปลายซอยก็ไม่กล้าออกหน้าเองจิ๊กโก้กลางซอยออกหน้ามาก็ต้องรีบหนีไปเพราะตนเอาจริงหาดนุ้ยเนี่ยถือเป็นมหากาพย์มากตอนลงพื้นที่กับนายกที่หาดฟรีดัมเมื่อเดือนก่อนมีกำนันคนหนึ่งในตำบลนี้ได้ท้านายกกับตนว่าแน่จริงให้ไปหาดนุ้ยก็เป็นที่มาที่ไปทำหาดนุ้ยให้ดูก่อนว่าอย่าท้ากันอย่าท้ารัฐบาลถ้าอะไรที่ผิดกฎหมายก็ต้องรื้อและต้องรับผิดกำนันก็เป็นคนในพื้นที่ที่อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันซึ่งเมื่อวันที่20กรกฎาคมคือเมื่อวานตอนที่กำลังกลับแม่เขาจะป่วยก็แต่งเครื่องแบบมากอดตนทำให้เขาแล้วยืนยันว่าไม่ได้พูดเล่นเอาจริงนี่ฉะนั้นผมคิดว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ท้าทายมากนะคุณธราพงศ
5: ์ครับ
6: คือท่านพูดที่ภูเก็ตว่าถ้าไม่สามารถทวงคืนแผ่นดินของรัฐมาคืนให้ประชาชนได้ก็ไม่สมควรทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีเพราะมีที่ดินของรัฐคือสมบัติของคนไทยทุกคนนี่โอ้โหลื้อถอน50กว่ารายการแล้ว50กว่ารายการนี่ครอบครองโดยคนกลุ่มเดียวที่ยึดครองหาดนุ้ยถ้าจำได้ก็คือว่านักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วฝรั่งใครจะเดินออกไปดูชายหาดเพราะหาดมันสวยเก็บค่าผ่านทางตั้งแต่300 400 500เอาที่หลวงไปเก็บค่าผ่านทางเข้ากระเป๋าฉะนั้นหลังจากนี้1เดือนเนี่ยอธิบดีกรมป่าไม้ก็จะประกาศให้พื้นที่หาดนุ้ยเป็นป่านันทนาการคือเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์พักผ่อนหย่อนใจได้ไม่ต้องเสียเงินอันเนี้ยก็มีคำถามนอกจากที่รัฐมนตรีบอกว่าถูกท้าทายแล้วเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ต้องลุยที่หาดนุ้ยก่อนเพราะว่าที่หาดนุ้ยที่ดินมันแพงมากไร่หนึ่งประมาณ100ล้านตารางวา

0: เงินรายได้เหมือนกับคนไปซื้อที่ 2,000 ล้านถามว่าอย่างนี้มันถูกต้องไหมฉะนั้นผมคิดว่าสังคมไทยก็ต้องให้กำลังใจคุณสุชาติชมกลิ่นที่ผ่านมาเนี่ยภาพลักษณ์ของท่านอาจจะไม่โดนใจคนเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าคราวนี้ต้องถือว่าใช้ความเป็นคุณสุชาติชมกลิ่นที่เราเคยรู้ประวัติว่าเขาก็เป็นนักเลงคนหนึ่งคุณธนาพงศ
1: ์ครับ
0: นักเลงที่นี้หมายถึงว่าพูดจริงทำจริงฉะนั้นทำงานนี้งานเดียวให้บรรลุนี่ก็ถือว่ากล้าหาญกล้าหาญเราก็คอยดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงส่วนที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยกันยังไงไม่มีประโยชน์จะฟื้นฟอหาตะเข็บถ้าไม่ถูกในทุนยัดเงินติดสินบนมันทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกผู้ว่าภูเก็ตที่ดินภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องป่าไม้จังหวัดอะไรพวกนี้ในอดีตเนี่ยเกษียณแล้วรวยกันเยอะแต่เกษียณแล้วมีคดีอยู่ที่ปปช.ก็มีนะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นผมถึงบอกว่าเรื่องของแผ่นดินเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอาถรรพ์ใครทำผิดคิดร้ายปุ๊บแผ่นดินโน่นนี่นั่นผมก็เห็นนักการเมืองร่วงไปทีละคนทีละคนกรรมมันตามทันเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ให้กำลังใจให้กำลังใจรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นกับคณะดูข่าวอื่น
1: ดูข่าวหัวสวครับวันนี้คุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์นี่แหละไปที่รัฐสภาเอาข้อมูลไปมอบให้กับคุณผลิตวัชรศิลป์ประธานวิฝ่ายค้านครับข้อมูลที่ว่านี้ก็คือรายชื่อของรัฐมนตรีและส.ส.รวม9คนครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกส.ว.ซึ่งคุณยิ่งชีพเนี่ยอธิบายให้นักข่าวฟังละเอียดเลยนะครับว่าแต่ละคนไปเกี่ยวข้องยังไงครับเอาไล่ทีละคน 1. คุณอนุทินชาญวีรกูลในปี2567ระหว่างการเลือกสว.คุณอนุทินเป็นรองนายกแล้วระหว่างการเลือกสว.เนี่ยก็มีพยานกลุ่ม14เข้ามาพบคุณอนุทินที่รัฐสภาเพื่อขอให้ช่วยในการเลือกสว.แต่นายอนุทินมีการรักษาท่าทีโดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้ไปคุยกันเองเมื่อโทรไปคุยก็พบว่าบุคคลปลายสายก็คือนางสุขสมรวยวันธนียกุลส.ส.จังหวัดอำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยที่เป็นผู้จัดการประสานงานนอกจากนี้เมื่อวันที่21กรกฎาคมปี67ก็มีพยานยืนยันหลายคนว่าพบนายอนุทินนั่งพูดคุยกับสว.จำนวนมากกว่า100คนที่โรงแรมภูแมนหลังการประชุมครั้งนั้นได้ผลลัพธ์ว่าจะเลือกให้ใครเป็นประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาแล้วเมื่อถึงวันเลือกจริงผลก็ออกมาเป็นไปตามนั้นนั่นคือคุณอนุทินคนที่สองนายทรงศักดิ์ทองศรีนายทรงศักดิ์เป็นส.ส.บุรีรัมย์มาแล้วหลายสมัยและบุคคลในครอบครัวก็อยู่ในแวดวงการเมืองที่สำคัญนายพรเพิ่มทองศรีพี่ชายของนายทรงศักดิ์ก็เป็นส.ว.ชุดปัจจุบันพยานในจังหวัดภาคอีสานได้เล่าว่ากระบวนการก่อนการเลือกส.ว.ถูกเชิญไปที่โรงแรมณัฐพงษ์แกรนหนองบัวลำพูพบผู้สมัครคนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการประชุมและประกาศในที่ประชุมว่าเป็นคำสั่งของนายทรงศักดิ์ที่ให้แบ่งรายชื่อกันให้ชัดเจนว่าใครอยู่กลุ่มไหนใครเป็นใครแล้วจะนำรายชื่อทั้งหมดส่งให้นายทรงศักดิ์และได้รับแจ้งว่าให้ไปนั่งพักที่ห้องพักในโรงแรมเนื่องจากจะมีคนของนายทรงศักดิ์นำค่าตอบแทนไปให้แต่สุดท้ายพยานคนนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยสว.ซึ่งก็ไม่ได้มาทำงานแต่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนของผู้ช่วยสว.แทนคนที่3นายพระราดรปิศนานันทกุลในระหว่างเลือกสว. นายพราดรเป็นรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย

0: พยานคนหนึ่งที่เคยเป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยได้ออกมาเล่าว่ามีคณะกรรมการบริหารพรรคที่เป็นคนรุ่นใหม่นำโดยนายพราดอนเป็นคนศึกษาข้อมูลและออกแบบกลไกกระบวนการที่ต้องวางแผนส่งผู้สมัครไปลงตามจังหวัดต่างๆโดยเน้นที่จังหวัดที่มีอำเภอน้อยเพื่อเสนอต่อกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและขอเงินสนับสนุนต่อผู้สมัครคนละ 10,000 บาทสำหรับผู้สมัครที่เข้ารอบไปถึงระดับประเทศจะได้รับเงินสนับสนุนคนละ 40,000 บาทคนที่4นายกรวีปริศนานันทกุลน้องชายของนายพราดอน พยานคนหนึ่งเล่าว่าผู้ช่วยส.ส.ของนายกรวีทำหน้าที่ขับรถพาผู้สมัครส.ว.ในขณะนั้นไปที่โรงแรมจังหวัดนครนายกเพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมการร่วมกับผู้สมัครส.ว.อีกจำนวนหนึ่งเมื่อเสร็จจากจังหวัดนครนายกก็พาไปต่อที่โรงแรมมารวยการ์เด้นเพื่อให้ผู้สมัครจังหวัดอ่างทองเดินทางมาพักก่อนเลือกในระดับประเทศคนที่5นายพิพัฒน์รัชกิจประการเมื่อสมัยปี2562ถึง2566นายพิพัฒน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีคือนายพิบูลย์อัดหะลือหันประการซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองคนนี้นอกจากเคยทำงานด้วยกันแล้วยังมีสถานะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยพยานยังให้ข้อมูลด้วยว่าภรรยาของนายพิพัฒน์ยังมีความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นเครือญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายประเทืองมนตรีและลูกชายของนายประเทืองเป็นผู้ประสานงานให้ผู้สมัครทุกคนมาพูดคุยกันที่โรงแรมอัศวินก่อนที่จะมีการเลือกในระดับประเทศแล้วยังมีพยานเพราะว่าภรรยานายพิพัฒน์พร้อมลูกสาวได้เข้าร่วมเพื่อเตรียมการเลือกส.ว.ที่โรงแรมทาราแกรนด์ปทุมธานีด้วยคนที่6นายณพินทร ศรีสันพางในระหว่างการเลือกส.ว.นายณพินทรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มีผู้สมัครส.ว.ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมเปิดเผยว่าได้เข้าพบนายณพินทรที่ห้องทำงานกระทรวงพาณิชย์แล้วนายณพินทรก็ได้พูดคุยตกลงและขอให้ลงชื่อในใบลาออกของส.ว.เตรียมเอาไว้ซึ่งคนใกล้ชิดกับนายณพินทรก็บอกว่ามีการขอเข้าพบนายณพินทรจริงแต่ไม่ทราบรายละเอียดว่ามีการช่วยเหลือกันจริงหรือไม่คนที่7นางสุขสมรวยวันธนียกุลพยานเปิดเผยว่าสามีของนางสุขสมรวยได้มาชักชวนให้ไปเป็นผู้สมัครส.ว.ในจังหวัดอำนาจเจริญและได้จ่ายเงิน 6,000 บาทเป็นค่าป่วยการระหว่างนั้นยังมีการจัดประชุมที่รีสอร์ทสุขสำราญจังหวัดอำนาจเจริญด้วยและยังพบว่ามีคนนามสกุลเดียวกันกับนางสุขสมรวยลงสมัครในกลุ่มสตรีทั้งที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดสงขลาไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับนางสุขสมรวยคนที่8นายพิชัยชมพูพลคนนี้เป็นส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคภูมิใจไทยก่อนวันเลือกส.ว.มีการโอนเงินเข้าบัญชีนายพิชัยจำนวน 500,000 บาทพยานที่เป็นผู้โอนเงินบอกว่าเป็นเพียงการยืมเงินกันจึงอยากให้ตรวจสอบว่าความจริงเป็นอย่างไรและยังพบข้อมูลว่านายสุบินศักดาผู้ช่วยส.ส.ของนายพิชัยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินของ DSI เพราะมีการโอนเงินเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงของการเลือกส.ว.เป็นการโอนเงินให้กับผู้สมัครส.ว.จำนวนหนึ่งและยังมีพยานบอกว่าพบกับการกระทำของผู้ช่วยส.ส.อีกคนหนึ่งของนายพิชัยที่ขับรถพาผู้สมัครส.ว.จำนวนกว่า10คนไปสมัครที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีและยังพบข้อมูลทางการเงินของเสมียนพรรคภูมิใจไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต6ที่ทำงานร่วมกับนายพิชัยแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินด้วยแล้วก็คนที่9ครับนายสุประชัยโพสุนายสุประชัยเนี่ยที่ปรากฏในคลิปงานเลี้ยงส.ว.ที่จังหวัดนครพนม และเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่านี่คือสว.สีน้ำเงินพยานหลายคนจากจังหวัดนครพนมยืนยันว่าพบกับนายสุภชัยที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ที่จังหวัดอยุธยาในช่วงก่อนเลือกสว.และนายสุภชัยได้อยู่ในห้องที่มีกระบวนการคุยกันจัดทำโพยและสั่งให้ผู้สมัครแต่ละคนตีตารางและจดหมายเลขที่ต้องเลือกเข้าไปด้วยนายสุภชัยยอมรับกับพนักงานสอบสวนแล้วว่าได้เดินทางไปที่โรงแรมนั้นจริงโดยบอกเพียงว่าไปให้กำลังใจผู้สมัครสว.และเข้าไปสังเกตการณ์ในห้องประชุมด้วยแต่ปฏิเสธว่าไม่มีการจัดทำโพยเกิดขึ้นฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็มอบให้กับทางคุณผลิตวัชรศิลป์ครับจะได้นำไปตรวจสอบอีกทางหนึ่งนะเพราะว่าหวังพึ่งกกต.ไม่ค่อยได้จะเอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ก็สุดแล้วแต่คุณสุภาพ
1: อันนี้ข้อมูลจากใครนะคุณยิ่งชีพ
0: คุณยิ่งชีพอัชนนท์ครับ
1: เป็น
0: ผู้อำนวยการไอลอครับครับ
1: ก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่กกต.เคยได้รับหรือเปล่าแต่วันนี้วัตถุประสงค์ที่ออกมาเพื่อจะ
0: ส่ง
1: ให้ฝ่ายค้านตรวจสอบ
0: ครับ
1: วันนี้นายกก็ตอบคำถามเรื่องนี้มีข่าวมาไหม
0: เรื่องสว.นี่ใช่ไหมครับ
1: ที่คุณยิ่งชีพออกมาพูดเนี่ยนักข่าวไปถามนายกผมฟังแวบๆฟังไม่ค่อยทันมีข่าวไหม
0: เดี๋ยวค่อยตรวจสอบดูถ้ามีจะเพิ่มเติมในช่วงหน้าครับครับ
1: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดอื่นๆช่วงหน้าครับ
0: ครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของกัสโก้จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญกัสโก้คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซลารูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจกัสโก้พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th โทร02-658-6299
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
4: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
10: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัน
11: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
10: ร่วมสนับสนุน
0: ครับเข้าสู่รายการก็ต่อครับคุณสุภาพ
1: เจอเลยคุณธนาพงศ์เจอเลยครับ
0: ข่าวนายกให้สัมภาษณ์เรื่องไอลอมาแล้วครับคือนักข่าวเขาก็ถามเรื่องคุณยิ่งชีพนี่แหละนายกบอกว่ายังไม่เห็นข่าวทีนี้เขาก็ถามต่อว่ามีการเปิดรายชื่อของนักการเมืองของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับคุณอนุทินถามกลับว่าเหรอทุกอย่างก็เป็นไปตามการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงทีนี้ถามใหม่ถามว่ามีการระบุชื่อของท่านนายกเป็นชื่อแรกด้วยครับคุณอนุทินตอบว่าเหรองั้นก็แสดงว่าข้อมูลเชื่อถือไม่ได้แล้วก็หัวเราะอีกทีก่อนที่จะบอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยครับแบบแต่ว่าพูดถึงเรื่องพรรคภูมิใจไทยวันนี้ครับนักข่าวไปเจอคนนี้ที่พรรคภูมิใจไทยครับก็คือพลตำรวจโทเรวัตกินเกสรครับท่านเรวัตบอกว่าที่มาพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเพื่อต้องการเจอกับท่านนายกเพื่อต้องการเจอกับคุณชาดาไทเศษแล้วก็คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยเพราะอยากขอความกรุณานายกรัฐมนตรีให้เอาพวกยาบ้าคุ้มครั่งทั่วประเทศที่มีอยู่ 2,000 กว่าคนเนี่ยเอาไปเก็บให้หมดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ผ่านมาปัญหาก็คือตำรวจจับ10ครั้งก็ส่งต่อให้แพทย์ก็ให้กินยาแล้วก็กลับไปขว้างยาทิ้งไปฆ่าคนนั้นคนนี้ก็วนกันอยู่อย่างนั้นตนเองก็ทราบว่าผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือคุณวรสิทธิ์ก็อยากจะมาคุยเรื่องนี้ด้วยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไว้แต่แรกแต่บังเอิญไปเจอคุณชาดาก่อนก็เลยตามเข้ามาที่พักด้วยทีนี้ถามว่าไม่ได้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหรอครับพลตำรวจโทเรวัตปฏิเสธครับบอกว่าผมไม่ยุ่งการเมืองอยู่แล้วทีนี้ถามว่าจะนำความรู้เรื่องที่ท่านเคยเป็นผู้บัญชาการในการปราบปรามยาเสพติดมาช่วยเรื่องนี้ได้ไหมพลตำรวจโทเรวัตตอบว่าผมตั้งใจมาช่วยโดยที่ไม่รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นแต่จะมาเป็นทีมงานอยู่เบื้องหลังให้ถ้ารัฐมนตรีรับเรื่องนี้ไปเป็นนโยบายแต่ผมจะไม่รับตำแหน่งหรือเงินเดือนใดๆทั้งสิ้นครับครับ
1: กล่าวแนวการเมืองจากคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจวันนี้เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ถึงการเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรบอกวันนี้กระทรวงเกษตรได้เสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรเพียงตำแหน่งเดียวคือนายระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมวิชาการการเกษตรแล้วก็ยืนยันว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงครั้งนี้มีการพูดคุยกับผู้บริหารภายในกระทรวงแล้วและตามระเบียบกพ.ระบุว่าปลัดกระทรวงที่รู้ตัวว่าตนเองจะเกษียณอายุราชการแล้วไม่ควรเสนอแต่งตั้งข้าราชการทดแทนทำให้การแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงเกษตรในคราวนี้รองนายกปกรณ์ฝ่ายกฎหมายได้แนะนำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงก่อนแล้ววันที่27กรกฎาคมการประชุมครม.จึงจะมีการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับกรมได้ รัฐมนตรีสุริยะบอกว่านายระพีพัฒน์ถือเป็นผู้มีความอาวุโสสูงสุดพร้อมยังมีผลงานหลายเรื่องสามารถเร่งรัดในการจัดพื้นส่วนโลกได้และในการทำงานในกรมวิชาการที่ผ่านมาก็ยังสามารถใช้ข้อมูลวิชาการยกระดับเกษตรกรอย่างไรก็ตามการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายที่จะเสนอเข้าครม.สัปดาห์หน้าเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนนั้นทางปลัดปัจจุบันและปลัดใหม่ก็ได้มีการหารือกันมาก่อนแล้วดังนั้นรายชื่อที่เสนอเข้าครม.ในสัปดาห์หน้าคงไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมแต่ยืนยันว่าการแต่งตั้งระดับอธิบดีนั้นเป็นอำนาจของปลัดตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่คือรัฐมนตรีสุริยะร
0: ั
1: ฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครับ
0: นักข่าวก็เอาที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าโพสต์ใน Facebook มาถามคุณสุริยะด้วยนะครับที่ระบุในทำนองว่าการโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงเกษตรเนี่ยเพราะไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานนั่นนะครับคุณสุริยะก็บอกว่าทุกความเห็นที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงจะนำมาประกอบการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นความเห็นของร้อยเอกธรรมนัสหรือฝ่ายต่างๆยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงเป็นไปด้วยความโปร่งใสทีนี้ถามว่ามองเป้าประสงค์ของร้อยเอกธรรมนัสยังไงคุณสุริยะบอกว่าร้อยเอกธรรมนัสก็มีสิทธิ์ในการตรวจสอบเมื่อโพสต์มาตนก็มีหน้าที่ชี้แจงและหน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือตรวจสอบการทำงานของรัฐมนตรีอยู่แล้วทีนี้ถามอีกว่าการจัดทัพในครั้งนี้จะเป็นการล้างบางล้างขั้วเก่าหรือไม่คุณสุริยะบอกว่าข้าราชการบริหารระดับสูงของกระทรวงมีทั้งหมด31คนถ้าจะล้างบางก็ต้องล้างกันทั้ง31ตำแหน่งดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องนี้อยู่ที่ความรู้ความสามารถอยากให้สื่อมวลชนลองพิจารณาว่าตนได้เข้ามาการเมืองตั้งแต่สมัยของคุณทักษิณตอนนั้นก็เป็นรัฐมนตรีว่าการ5ปีแล้วก็ไล่เรียงว่ามายุคใครยุคใครและก็ไม่เคยมีปัญหาถือเป็นหลักฐานในเชิงประจักษ์ที่พิสูจน์ได้อยู่แล้วครับ
1: ครับเรื่องผบ.ตร.คนใหม่ตอนนี้ก็เป็นข่าวงวดเข้ามาทุกวันวันนี้นายกก็พูดถึงเรื่องนี้นักข่าวถามว่านายกมีสเปคหรือไม่นายกตอบว่าพูดถึงสเปคแล้วขนลุกไม่รู้แปลว่าอะไรอาจจะเห็นว่าเป็นสเปคที่แต่ละคนสเปคสูงจบปริญญาโทปริญญาเอกกันเกือบทั้งนั้นนะ 3-4 คนเนี่ยคุณธราพงศ์
0: ครับ
1: คือพูดภาษาอังกฤษได้คล่องอันนี้มีความจำเป็นมากในช่วงหลังๆนักข่าวถามว่าต้องยึดหลักเรียงลำดับตามอาวุโสหรือไม่นายกบอกต้องใช้ทุกอย่างประกอบกันตามเจตนารมณ์ของกฎหมายถามว่าหากผบ.ตร.อยู่ในตำแหน่งยาวนานจะสูญเสี่ยงเรื่องการครองอำนาจอยู่ยาวและจะไม่กระจายไปถึงรุ่นของโรงเรียนเกณฑ์ทหารหรือไม่นายกบอกว่าเป็นช้าเป็นยาวเป็นนานเป็นทุกวันก็ต้องทำประโยชน์โดยยึดประโยชน์ของชาติเป็นหลักต้องดูว่าทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือไม่แต่ถ้าทำให้บ้านเมืองสงบไม่ได้ต่อให้เหลืออายุราชการ1ปี6เดือนก็ต้องพิจารณาเมื่อถามว่าชื่อของบางคนอาจจะมีอายุราชการนานนั้นเนี่ยจะมีผลงานโดดเด่นยังไงนายกไม่ตอบคำถามก่อนจะทำท่าไอกระแอมได้เดินออกจากวงสัมภาษณ์ส่วนเรื่องใครเป็นแคนดิเดต 3-4 คนอาวุโสใครอะไรยังไงนี่ก็พูดกันเยอะมีข้อมูลเยอะแล้วก็รู้กันหมดแล้วล่ะฉะนั้นก็เหลือคอยดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงคุณธนพงศ
0: ์ครับเรื่องคดีฟอเร็กซ์วันนี้รัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากทาง DSI ว่าได้เรียกผู้ต้องหาในคดีนี้20กว่าคนโดยหมายเรียกมีนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุด้วยและตามกำหนดนัด คุณภาวุฒิจะถูกเรียกมาสอบในสัปดาห์หน้าถามว่าท่าทีของคุณภาวุฒิเปลี่ยนไปไหมโดยได้มีการให้ความเห็นสนับสนุนโครงการไทย AI Passport ได้รับแรงกดดันอะไรไหมรัฐมนตรีรุทธพลตอบว่าไม่มีไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันถามว่า DSI เล็งแจ้งข้อกล่าวหาในช่วงไหนครับรัฐมนตรีตอบว่าก็อยู่ที่พยานหลักฐานที่สามารถรวบรวมได้และในส่วนของการเข้าพบของพยานและก็ทางผู้ต้องหาด้วยครับรัฐมนตรียุติธรรมครับ
1: มาปักเสกทีกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
0: สักครู่ครับ
12: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ร่วมสนับสนุน
9: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
13: ทุกก้าวที่มั่นคงของ Casco ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของ Casco คือความมั่นใจของลูกค้าGASCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
7: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
14: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
12: ร่วมสนับสนุน
0: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: เริ่มก่อนเลยคุณธนาพงศ
0: ์มีข่าวเพิ่มเติมเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นครับวันนี้เนี่ยทางปปช.ครับเขาได้เชิญผู้บังคับการกองปราบพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณพร้อมกับพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องไปประชุมที่สำนักงานปปช.สนามบินน้ำครับเพื่อหารือกันเกี่ยวกับการออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น11คนนะฮะทีนี้มีรายงานข่าวนะทีนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการหารือเกี่ยวกับการขยายผลเพื่อออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องกับการทำผิดเพิ่มเติมหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายวินธนพัชรโพคินหนึ่งใน3ผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้ให้การซัดทอดว่ามีบุคคลระดับผู้อำนวยการสังกัดมหาวิทยาลัยมศวและผู้อำนวยการสังกัดกรมการปกครองท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบงการและอยู่เบื้องหลังการทุจริตสอบดังกล่าวมีรายงานว่าผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ได้สั่งการให้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์พร้อมด้วยชุดสืบสวนกองปราบเร่งหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเอาผิดกับบุคคลทั้งคู่โดยแนวทางในการดำเนินคดีหลังรวบรวมพยานหลักฐานได้แล้วมี2แนวทางคือแนวทางแรกพนักงานสอบสวนกองปราบเสนอต่อศาลออกหมายจับ แล้วรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้ปปช.กับแนวทางที่2คือพนักงานสอบสวนกองปราบส่งหลักฐานทั้งหมดให้กับปปช.และให้พนักงานสอบสวนในส่วนของปปช.ไปดำเนินการขออนุมัติหมายศาลเองเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กฎหมายของปปช.มีรายงานเพิ่มเติมว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนของกองบังคับการปปป.ได้เรียกตัวผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมศว.และผู้อำนวยการกองบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาสอบปากคำไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามคณะพนักงานสอบสวนปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดโดยบอกว่าต้องนำคำให้การทั้งหมดประสานกับชุดสืบสวนของกองปราบในการดำเนินคดีต่อไปครับ
1: ครับก็น่าจะค่อยๆได้ตัวใหญ่เพิ่มขึ้นนะมันต้องคลำกันไปซัดก็เค้นกันไปอย่างนี้แหละแต่ทีนี้ถึงแม้ว่าระดับผู้อำนวยการของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นระดับผู้อำนวยการของมศว.ก็ถือว่าเป็นปลาขนาดกลางเพราะคนเชื่อว่ามันต้องใหญ่กว่านั้นมีอีกเยอะถ้าแค่ระดับผู้อำนวยการเนี่ยเงินตั้ง 4,500 ล้านโดยประมาณเนี่ยมันไม่น่าใช่ฉะนั้นแนวทางการสอบสวนที่คนอยากรู้มากที่สุดก็คือว่าจะไม่หยุดอยู่แค่ผู้ต้องหา22คน33คน 5,000 กว่าคนสำหรับผู้เข้าสอบมันต้องมีมากกว่า22คนมันต้องมีมากกว่า33คนแล้วก็จะต้องมีตัวใหญ่มากกว่านั้นฉะนั้นที่คนอยากรู้แนวทางการสอบสวนเนี่ยเขาไม่อยากรู้ว่า22คนจะโดนคดีจะโดนโทษแบบไหนไม่อยากรู้ว่า33คนจะโดนโทษแบบไหนไม่อยากรู้ว่า 5,000 กว่าคนจะถูกถอนชื่อออกมาทั้งหมดไหมอำนาจขึ้นอยู่กับอบจ.อบต.เทศบาลซึ่งมีคณะกรรมการประจำอยู่หรือจะเป็นอำนาจของกสท.ก็ได้ทั้งนั้นอำนาจใครก็ได้ขอให้มันเป็นไปตามเป้าหมายก็คือถ้ามีความผิดจ่ายเงินแก้คะแนนก็ต้องมีความผิดต้องถอนออกมาคนไม่อยากรู้ก็รู้แต่ว่าอยากรู้ว่าที่ตัวใหญ่กว่านั้นเนี่ยมีไหมถ้ามีเนี่ยจะสาวถึงไหมจะตัดตอนกันแค่ไหนเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการให้ปากคำตัวเลขกับตัวเลข 4,500 ล้านกับการซัดทอดว่าใครได้ไปเท่าไหร่มันต้องใกล้เคียงกันมันต้องใกล้เคียงกันว่าตัวเลขเงินที่ได้มากับตัวเลขที่ส่งขึ้นไปข้างบนระดับไหนก็ไม่รู้ล่ะกับตัวเลขที่มาแบ่งกันเนี่ยมันถ้าเป็นบัญชีก็ต้องเรียกว่ามันต้องลงตัวกัน
0: ครับ
1: มันต้องลงตัวกันถ้ามีแต่ตัวเลขว่า 4,500 ล้านแล้วก็จับได้ระดับผู้อำนวยการแล้วก็ได้ไปคนละเท่านั้นเท่านี้แล้วที่เหลือส่งไปไหนฉะนั้นข้อมูลว่าได้เงินเท่าไหร่ต้องเค้นกันออกมากรรมการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยผมว่าคนไม่อยากรู้หรอกเพราะข้อเท็จจริงพวกนี้กรรมการพวกนี้ไม่ชำนาญตำรวจเนี่ยเขามีวิธีการเค้นของเขาเพราะเมื่อคุณตกเป็นผู้ต้องหาคุณก็ต้องคายความจริงออกมาตำรวจเขาจะมีวิธีการนี่คือคนสิ่งที่คนรออยู่และคนอยากรู้มากที่สุดครับ
0: อ้าววันที่26กรกฎาคมเนี่ยจะมีการจัดสอบพนักงานท้องถิ่นสายงานบริหาร5สนาม5ภูมิภาคครับก็คือที่เชียงใหม่อุดรธานีขอนแก่นปทุมธานีชลบุรีและก็นครศรีธรรมราชครับมีผู้เข้าสอบ 37,359 คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้จัดสอบครับท่านรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็คือท่านรองปลัดแซมเบ้นิรัตพงสิทธิถาวรบอกว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะปิดกั้นการทุจริตการสอบให้เข้มงวดที่สุดขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองอย่าไปหลงเชื่ออย่าหลงใจอย่าซื้อขายคะแนนสอบใดๆขอให้รู้ว่าท่านจะโดนหลอกแบบ 100% แน่นอนแล้วถ้าพบเห็นรู้ถึงตัวตนคนชักชวนขอให้รีบแจ้งข้อมูลและหลักฐานมาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่นหรือทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือทางปปช.ได้ทันทีครับไม่รู้รับเท่าไหร่นะในจำนวนนี้นี่ผู้เข้าสอบ 37,000
1: คือข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยคงอั้นกันนานไม่ได้รับกันมานานเนี่ยก็เลยทำให้มีแต่ตำแหน่งแต่ไม่มีคนตำแหน่งยังว่างอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะแต่ละแห่งเนี่ย
15: ครับ
1: อันนี้ก็น่าจะเป็นการวางแผนไว้ก่อนว่าจะต้องสอบภายในวันนั้นวันนี้น่าจะวางแผนมาก่อนที่จะเกิดการทุจริตกันคราวที่แล้วน่าจะวางแผนกันมาก่อนทีนี้อันนี้แปลว่าเขาแยกสอบกันเองใช่ไหมกี่จังหวัดนะ
0: มัน5ภูมิภาคแต่ว่าอยู่ในพื้นที่6จังหวัดครับ
1: อ๋อคราวนี้แบ่งเป็นภูมิภาค
0: ครับ
1: ไม่ได้แบ่งเป็นจังหวัดไม่ได้แบ่งเป็นว่าอบจใครก็สอบเอาอบตขาดคนก็สอบเอาเองเทศบาลขาดคนก็สอบเอาเองไม่ใช่
0: แล้วก็ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับคราวนี้ธรรมศาสตร์ได้เป็นผู้จัดการสอบครับ
1: วันนี้เรื่องของคุณหมอสรณะบุญใบใจพฤกเนี่ยนักข่าวก็ไปถามนายกเพราะนายกจะต้องเป็นคนนำขึ้นทูลเกล้าให้พ้นจากหน้าที่ตามที่คณะกรรมการสรรหาเขามีมติออกมา4-0บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานในรายละเอียดเพียงแต่ทราบว่ามีมติให้นายแพทย์สรณะพ้นตำแหน่งระหว่างที่ตนอยู่ต่างประเทศซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นทางการทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเราฝืนกฎหมายไม่ได้ส่วนมติที่ย้อนไปถึงปี2565เรื่องต่างๆที่เซ็นไปแล้วนั้นกฎหมายก็ต้องมาว่ากันและเป็นสิทธิของคนทุกคนหากจะอุทธรณ์ทั้งนี้ตนก็ต้องทำตามขั้นตอนกฎหมายว่ามีอะไรบ้างขอให้ถึงจุดนั้นก่อนเพราะตอนนี้มันยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงนายก
0: ครับ
1: เพราะว่ามันก็คงจะต้องผ่านให้วุฒิสภารับรองมติแล้ววุฒิสภาก็จะทําหนังสือมาถึงนายกเพื่อให้นายกนําทูลเกล้ามันยังมีขั้นตอนตรงนั้นอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: CEO ปตท.รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตปี2569ครับดร.คงกพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตในพิธีมอบรางวัลประจำปี2569เพื่อยกย่องบุคคลที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามและทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องโดยมีผลงานด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสังคมอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า3ปีทั้งนี้ดร.คงกพันธ์นับเป็นผู้บริหารสูงสุดของปตท.คนแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ครับคุณจุบาบครับ
1: สุปจีเผยส่งออกทุเรียนสดไปจีนทะลุ1ล้านตันเร่งลุยต่อทุเรียนใต้ดันการแปรรูปเพิ่มมูลค่าอันนี้ก็ส่งออกไปจีนเป็นทุเรียนสด1ล้านตันถือว่าเป็นอีกหนึ่งของความสำเร็จ ของการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานนั้น1ล้านตันนี่ก็มากนะคุณธราพงศ
0: ์ครับ
1: ครับ
0: เอารับทราบไว้หน่อยครับว่าเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมคนใหม่เนี่ยจะชื่อเผ่าพันธุ์ชอบน้ำตาลครับจากรองเลขาธิการครับขึ้นเป็นเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมแทนคนเก่าก็คือคุณธีรชัยธีรไทยเจริญวงศ์ที่ย้ายกลับข้าราชการตุลาการครับอันนี้ก็จะมีผลตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับ
1: ครับ
0: นำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
15: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
17: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
18: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: ร่วมสนับสนุน
20: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

คราะห์ข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับคุยข่าว Around News วันนี้อังคารที่21กรกฎาคม2560ข่าวตอนนี้เนี่ยเรื่องราวที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมคงหนีไม่พ้นกรณีของผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือภาษาสื่อเรียกกันว่าบัตรคนจนนะครับซึ่งกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเนี่ยมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับทั้งผู้ที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วรวมไปถึงผู้ที่ตกสำรวจไปก่อนหน้านั้นก็คือพูดง่ายๆให้ลงทะเบียนใหม่กันทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็มีการประกาศผลกันไปเมื่อไม่กี่วันก่อนปรากฏว่าจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย 18.8 ล้านคนมีผู้ผ่านเกณฑ์นะครับ9.5 ล้านคนแล้วก็มีผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะครับก็คือผิดเงื่อนไขตามที่ได้มีการวางหลักเกณฑ์กันไว้เนี่ย 9.3 ล้านคนนะครับนั่นขอให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่ากรณีของคนที่จนจริงๆเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์นะครับมีหลายเรื่องหลายราวโดยเฉพาะยิ่งการมีชื่อเป็นผู้ครอบครองเรื่องของรถราไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานยนต์รถยนต์เนี่ยนะครับกระทั่งเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าทางกระทรวงคมนาคมโดยนายสิริพงษ์อันคะสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยต้องเสนอนะครับไปยังรัฐบาลไปยังกระทรวงการคลังเนี่ยว่าเรื่องของการที่มีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นั้นเนี่ยควรที่จะต้องใช้เกณฑ์ของจำนวนปีที่ครอบครองรถนะครับเหมือนอย่างบางคนเนี่ยนะครับมีรถยนต์อยู่คันเดียวแต่ซื้อมา20-30ปีแล้วและถูกตัดสิทธิ์นั้นเนี่ยทางที่อาจจะเป็นรถที่ซื้อมาประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเป็นคนที่หาเช้ากินค่ำซึ่งอยู่ในเกณฑ์เนี่ยแต่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยเงื่อนไขอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะแฟร์นะครับนั่นแหละเป็นเหตุให้ว่าวันนี้เองเนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยทางด้านของนายอดิศรชันวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้เรียกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลังจากที่ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้กันจำนวนมากนะครับซึ่งรัฐมนตรีที่เข้าร่วมนะครับหารือในครั้งนี้ก็คือมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอันสืบสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับหลังจากการประชุมเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะครับได้หันมาตอบกับนักข่าวนะครับเป็นภาษาจีนเนี่ยเพียงแค่ว่านี่ฮาวก็คือสวัสดีหรือว่าหว่อซ่างฮาวนะครับสวัสดีตอนเช้าเท่านั้นนะครับหลังจากที่นักข่าวเนี่ยพยายามถามเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเอาอย่างไรก็ตามแต่นะครับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนต้องมีการปรับเกณฑ์ของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับว่าต้องขอบคุณทุกฝ่ายตนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลมาโดยตลอดแม้ว่าจะปฏิบัติราชการอยู่ต่างประเทศก็ตามจุดประสงค์ที่รัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั้นเนี่ยเพราะต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงจริงซึ่งไม่ได้นำเอาคนเข้าระบบมาเนี่ย 4-5 ปีดังนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือการนำคนใหม่และก็คนจนจริงที่ไม่ได้อยู่ในระบบเดิมเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบ 2.3 ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ตกสำรวจไปก็ถือว่าเป็นหัวใจที่1ส่วนหัวใจที่2เนี่ยก็คือต้องการช่วยคนจนจริงๆเพราะคราวที่แล้วเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากมีคนจนปลอมเยอะที่มาอ้างในอันนี้แหละนะครับภาษาสื่อที่เรียกกันว่าคนยากจนกับคนอยากจนเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าคนจนปลอมตามภาษาที่รองนายกและรัฐมนตรีต่างว่าเนี่ยมารับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พยายามที่จะแยกแยะหลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้แยกแยะคนจนปลอมออกได้บางส่วนนะครับตอนส่วนเรื่องที่มีการร้องเรียนก็รับฟังนะครับตนเนี่ยรู้สึกเห็นใจมากๆที่มีบางกลุ่มหลุดออกไปจากคนที่จนปลอมซึ่งคนเหล่านี้สิ่งที่ต้องการช่วยเหลือจริงๆถ้าเดือดร้อนจริงก็มีการประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปช่วยเป็นศูนย์วันสับสวิสเพื่อที่จะได้ทบทวนสิทธิ์
นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พบก็คือประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยจึงมาทบทวนสิทธิที่ประชาชนเรียกร้องเช่นเรื่องของรถเก่าเนี่ยตนก็ได้หารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งก็จะมีการทบทวนเกณฑ์ดังกล่าวนะครับสิ่งที่พบอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบข้อมูลของประเทศไทยมีคนไปหลอกลวงชาวบ้านเป็นจำนวนมากเอาข้อมูลของชาวบ้านเนี่ยไปจดทะเบียนบริษัทหรือว่าไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นทั้งทุนเทาแล้วก็กรรมการบริษัทซึ่งตัวชาวบ้านเนี่ยไม่ทราบเรื่องโดยนำมาลดหย่อนภาษีนะครับวันนี้เนี่ยความจริงเนี่ยมันถูกเปิดมันถูกปูดออกมาหมดและตนจึงได้มอบหมายและก็สั่งการให้เปิดความจริงทั้งหมดหลังจากการดูแลชาวบ้านเสร็จเนี่ยก็ต้องจัดการกับคนที่หลอกชาวบ้านที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนนะครับตนได้มอบนโยบายไปวันนี้หัวใจสำคัญก็คือตนเห็นใจผู้ที่เดือดร้อนจริงๆโดยจะเปิดขยายการอุทธรณ์สิทธิ์ให้และก็จะดูแลคนที่เดือดร้อนจริงที่สุดนะครับซึ่งทางด้านของนายเอกนิติเนี่ยก็บอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งแต่ก็ยังมีอีกหลายเครื่องมือตาข่ายที่รองรับคนจนจุดประสงค์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือช่วยคนที่ไม่มีอะไรหรือไม่มีใครดูแลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็กวาดเข้ามาสู่ระบบได้ 2.3 ล้านคนและคนที่ยังมีสิทธิ์อื่นก็ยังได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบัตรผู้สูงอายุบัตรผู้พิการหรือว่าเด็กที่เรียนฟรีดังนั้นเนี่ยสวัสดิการทั้งหมดมี72สวัสดิการทุกคนยังได้สิทธิ์ตามที่ตัวเองจะได้แต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต้องการช่วยคนที่เดือดร้อนที่สุดในสังคมซึ่งตนเนี่ยพร้อมรับฟังความเห็นแล้วก็จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อเปิดทบทวนสิทธิ์และก็ขยายเวลานะครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับเรื่องที่ว่ามีการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการหรือว่าบัตรคนจนหรือไม่นั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้บอกว่าทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยนายกเนี่ยอยากให้มีการดูแลประชาชนดีที่สุดแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจึงสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยจัดพื้นที่อุทธรณ์ส่วนประชาชนคนไหนที่ไม่สามารถเดินทางไปอุทธรณ์ได้ด้วยตนเองเนี่ยก็ให้จัดเจ้าหน้าที่ไปสำรวจเพิ่มเติมนะครับโดยที่ในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยนายกได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเช่นเดียวกันโดยให้ดูว่ากฎหมายข้อไหนที่สามารถใช้อำนาจยกเว้นเช่นยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสิทธิ์ประชาชนหรือทะเบียนขาดต่อชำระเป็นเวลานานการจะไปยกเลิกเนี่ยต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมภาษีย้อนหลังตรงนี้ต้องไปพิจารณาว่าจะยกเลิกยังไงเพราะว่าเป็นพระราชบัญญัติจำเป็นต้องจัดระบบทะเบียนใหม่ซึ่งเป็นข้อสั่งการของนายกขณะที่กระทรวงการคลังเนี่ยก็ขอชะลอการโยกรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ6ล้านรายเพื่อไปรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับรวมถึงการปรับหลักเกณฑ์การครอบครองรถเพื่อที่จะนำข้อสั่งการของนายกเนี่ยไปพิจารณาให้ครบถ้วนทุกมิตินะครับส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมในการยกเว้นหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หรือไม่นั้นเนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้รับทราบแล้วนะครับซึ่งกระทรวงการคลังจะนำไปพิจารณาทบทวนนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ต้องประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนว่าที่มีข่าวไทม์ไลน์การได้รับสิทธิ์ต่างๆออกมาเนี่ยขอให้รอฟังมติคณะรัฐมนตรีที่จะออกมาในสัปดาห์หน้าก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนย้ำว่านายกเนี่ยได้สั่งการให้ขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์นะครับส่วนจะมีการใช้ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปติดต่อหลายที่หรือไม่นั้นเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนเนี่ยเดินทางไปติดต่อหลายที่หรือไม่นั้นเนี่ยนะครับซึ่งปกติเนี่ยประชาชนไม่ต้องเดินทางก็ได้นะครับใช้ทางลัดผ่านทางธนาคารกรุงไทยหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.รวมถึงกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งสิ่งที่จะเพิ่มเติมใหม่ก็คือการให้ไปติดต่อที่อำเภอโดยทางอำเภอเนี่ยจะจัดหน่วยเคลื่อนที่ลงตามหมู่บ้านนะครับโดยที่ทางด้านของนายสิริพงษ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยบอกด้วยว่าคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยให้รอกระทรวงการคลังพิจารณาหลักเกณฑ์ส่วนคนที่ยังไม่อุทธรณ์ไม่ได้หมายความว่าสละสิทธิ์นะครับเพราะว่ามีการเลื่อนมติคณะรัฐมนตรีส่วนหลักเกณฑ์ต่างๆที่ขอยกเว้นเกี่ยวกับการครอบครองรถกระทรวงคมนาคมได้เสนอแล้วยืนยันว่าไม่ใช่การโยนภาระให้ประชาชนแต่ว่าเป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของแต่ละคนเป็นสิ่งที่จะต้องทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่เคย
ีการดำเนินการในอดีตรัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะทำทุกทางในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาทำให้ถูกต้องนะครับทางนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์การโอนเช่นการโอนรถหรือการโอนลอยเนี่ยอาจจะเป็นผลในทางที่ไม่ดีกับประชาชนในอนาคตเพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวเองแล้วแต่ว่าสิทธิ์เนี่ยยังเป็นชื่อของตัวเองอยู่คนที่เอาไปทำผิดมีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวพันมาถึงตัวเองจึงถือโอกาสเนี่ยในการจัดระบบนะครับส่วนที่ถามกันว่านายกกังวลหรือน้อยใจหรือไม่ที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เนี่ยนะครับนายสิริพงศ์ก็บอกว่าเข้าใจว่าการมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถือว่าเป็นความกล้าหาญของรัฐบาลที่รู้อยู่แล้วว่าคนสมหวังย่อมดีใจคนผิดหวังก็ต้องตำหนิเป็นเรื่องธรรมดาในการขึ้นทะเบียนทุกครั้งคำถามก็คือ3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการลงทะเบียนใหม่นะครับคนที่ควรจะมีโอกาสรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นกว่า2 ล้านคนอาจจะมีประชาชนบางคนที่ยากจนจริงแต่หลุดจากหลุดออกไปเพราะหลักเกณฑ์เก่าขณะที่วันนี้เนี่ยถ้าดูจากโลกโซเชียลจะเห็นว่ามีบางคนที่ดูแล้วร่ำรวยแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์นี่คือการสร้างความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้คนที่ควรได้นะครับดังนั้นเนี่ยนายกก็ไม่ได้น้อยใจรัฐบาลเนี่ยทำสิ่งที่ถูกต้องยืนยันว่าหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยได้ใช้ดุลพินิจน้อยมากนะครับโดยไม่ได้ใช้ดุลพินิจของผู้นำชุมชนนะครับเพียงแต่หลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเมื่อมาถึงการปฏิบัติหาข้อไหนที่แข็งไปเนี่ยก็พร้อมในการที่จะปรับนะครับเนี่ยก็เป็นการยืนยันนะครับมาจากทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีการปรับหลักเกณฑ์เนี่ยก็ต้องรอนะครับเรื่องของมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าก่อนนะครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับผลพวงจากเรื่องของการหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเองเนี่ยนะครับทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการโดยนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและก็นางสาวเกศทิพย์สุภวรรณิตอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกรเนี่ยนะครับก็ได้แถลงข่าวนะครับหลังจากที่ได้มีการหารือถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสัดส่วนของนักเรียนนักศึกษานอกระบบเนี่ยของสกรนะครับบอกว่านักศึกษาที่อายุ18ปีที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบเนี่ยมีทั้งหมด 270,000 คนนะครับแต่จากตัวเลขที่ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 53,000 คนซึ่งสกรเนี่ยเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนี่ยคาดว่าจะมี 100,000 คนที่ยื่นอุทธรณ์คิดเป็น 60-70% ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่นะครับซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการก็จะให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อนำไปสู่การพิจารณาการปรับหลักเกณฑ์ส่วนของ 53,000 คนก็คือกลุ่มที่กรอกข้อมูลแล้วซึ่งตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งนะครับโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 53,000 คนที่ยื่นเรื่องเข้ามาก็คาดว่าจากนี้จนถึงวันสิ้นสุดการยื่นอุทธรณ์เนี่ยจะถึง100,000 คนนะครับก็จะส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังทีเดียวโดยที่สกรเนี่ยมีความห่วงใยต่อนักศึกษาที่ลาออกนะครับก็ขอให้ประวิงเวลาการลาออกไปก่อนเพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่อยากให้ใครหลุดออกจากระบบการเรียนการสอนนะครับขณะที่นายอัครนันท์ในฐานะกำกับดูแลสกรก็บอกว่าสกรเนี่ยช่วยกันอุทธรณ์รายชื่อที่ยื่นมาทั้งหมดนะครับโดยจะยื่นอุทธรณ์เพื่อให้ไม่ต้องลาออกจากการเรียนซึ่งการเรียนนอกระบบเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กแต่ว่ามันมีผู้ใหญ่ด้วยนะครับส่วนนี้ก็จะช่วยกันเพื่อให้ได้รับสิทธิ์นะครับด้านของอธิบดีสกรนางสาวเกศทิพย์เนี่ยก็บอกว่าในส่วนของนักศึกษาสกรจากที่ดู 270,000 คนมีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีการขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็มีอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากว่าปีนี้ติดข้อกำหนดที่เป็นเรื่องนักศึกษาแต่ว่าเป็นนักศึกษานอกระบบทำงานแล้วก็เป็นคนเปราะบางที่ต้องหารายได้แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการทบทวนเรื่องของการที่จะพิจารณาหลักเกณฑ์นะครับปรับหลักเกณฑ์นั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องเร่งดำเนินการนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบในเป็นวงกว้างนะครับก็เรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยยังจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านั้นเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีการ
บอกมาเนี่ยนะครับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งจะประชุมกันทุกวันอังคารเนี่ยจะเลื่อนมาเป็นวันจันทร์ที่27กรกฎาคมแทนนะครับเนื่องจากว่าในวันอังคารที่28กรกฎาคมเนี่ยตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นวันหยุดราชการแล้วก็มีวันหยุดยาวติดต่อกันก็คือวันพุธที่29ตรงกับวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันที่30ก็ตรงกับวันเข้าพรรษานะครับก็ทำให้จำเป็นที่จะต้องเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีมาเป็นการประชุมในวันที่27กร

ัฐและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีที่นายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่2553ให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยนะครับว่าตนเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานในรายละเอียดเพียงแต่ทราบว่ามีมติให้นายแพทย์สรณะเนี่ยพ้นตำแหน่งระหว่างที่ตนอยู่ต่างประเทศตอนนี้ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นทางการนะครับทุกอย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามกฎหมายนะครับฝืนกฎหมายไม่ได้นะครับส่วนมติที่ย้อนหลังไปถึงปี2565เรื่องต่างๆที่ได้เซ็นไปแล้วนั้นเนี่ยกฎหมายก็ต้องมาว่ากันแล้วก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนหากจะมีการยื่นอุทธรณ์นะครับทางนี้เนี่ยตนก็ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายว่ามีอะไรบ้างที่ขอให้ไปถึงจุดนั้นก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ไปถึงตรงจุดนั้นนะครับดังนั้นเองเนี่ยก็จึงยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะต้องดำเนินการอะไรอย่างไรต่อไปนะครับเนี่ยก็เป็นในส่วนของการให้สัมภาษณ์นะครับของนายกรัฐมนตรีหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับส่วนเรื่องของกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็นักข่าววันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก็พยายามที่จะถามนายอนุสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้มีการปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะครับถึงประเด็นที่คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับในการเพิกถอนข้าราชการนะครับว่าเมื่อวันนี้เนี่ยนะครับ20กรกฎาคมตนพูดไปหมดแล้วผ่านสื่อนะครับก็คือการให้สัมภาษณ์ผ่านทางไทย PBS เนี่ยนะครับบอกว่าให้สัมภาษณ์ไปหมดแล้วนะครับตอนนี้มีคนทักท้วงอาจจะไม่ใช่อำนาจของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับสรุปว่าเป็นอำนาจของกสทหรือต้องใช้อำนาจของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก็คือกกลางเนี่ยนะครับทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเอาย้ำให้ไปฟังเทปเพราะว่าพูดไปหมดแล้วนะครับพอนักข่าวถามว่าจะสามารถอธิบายให้ชัดเจนได้หรือไม่สื่ออยู่ตรงนี้หลายช่องเนี่ยนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ตอบเหมือนเดิมบอกพูดไปหมดแล้วให้ไปฟังทางไทย PBS นะครับแล้วก็หันไปบอกกับทางด้านของนักข่าวไทย PBS เนี่ยบอกว่าช่วยสื่อให้นะครับแล้วก็รีบเดินหนีนะครับจากวงสัมภาษณ์ของนักข่าวไปในทันทีนะครับก็เป็นเรื่องของท่วงทำนองนะครับเป็นเรื่องของท่าทีนะครับประเด็นร้อนอย่างนี้ก็คงจะตามสัมภาษณ์หรือว่าตามที่จะขุดคุยตามที่จะขอคำตอบเนี่ยนะครับก็คงจะลำบากอยู่นะครับมันมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งก็แน่นอนแหละครับกรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและกระทรวงนะครับเพราะว่าจะเข้าสู่โหมดของฤดูกาลการเกษียณอายุราชการนะครับของผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นระดับอธิบดีหรือว่าปลัดกระทรวงก็ตามแต่ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยถูกเพ่งเล็งและก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรนะครับมีคำถามเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์นู่นนี่นั่นนะครับเพื่อแลกกับการโยกย้ายนะครับแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีการโยกย้ายข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล็อตใหญ่นะครับแล้วก็มีเสียงวิจารณ์นะครับจากอดีตรัฐมนตรีว่าการก่อนหน้านั้นอย่างร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยบอกว่าเป็นการโยกย้ายนะครับสำหรับผู้ไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานซึ่งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับทางด้านของนายสุริยะก็ได้ตอบคำถามเรื่องนี้แล้วบอกว่าไม่ได้มีนะครับในเรื่องผลประโยชน์หรืออะไรใดๆเพราะว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในระดับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรนั้นเนี่ยนะครับปีนี้จะมีผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับที่จะเกษียณอายุราชการถึง7คนดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับเป็นผู้เสนอมานะครับเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบและเสนอมาว่านะครับถูกต้องตามกระบวนการตนก็ให้ความเห็นชอบตามที่ปลัดกระทรวงเสนอนะครับไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์ใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับทางด้านของนายสุริยะเองก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าวันนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งแค่ตำแหน่งของปลัดกระทรวงเกษตรเพียงตำแหน่งเดียวนั่นก็คือทางด้านของนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเนี่ยขึ้นเป็นปลัดกระทรวง
เกษตรนะครับซึ่งก็ยืนยันว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรในครั้งนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับผู้บริหารในกระทรวงแล้วแล้วก็ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เนี่ยก็ระบุบอกว่าปลัดกระทรวงที่รู้ตัวว่าตนเองจะเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยไม่ควรเสนอ

0: แต่งตั้งข้าราชการทดแทนทำให้การแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้เนี่ยนายประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายแนะนำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงก่อนนะครับแล้วก็ในวันที่27กรกฎาคมซึ่งจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์หน้าเนี่ยจึงจะมีการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารในระดับกรมกันต่อไปนะครับซึ่งทางด้านของนายสุยะเองเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่านายรพีพัฒน์ถือว่าเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุดและก็ยังมีผลงานหลายเรื่องสามารถที่จะเร่งรัดในการจัดพืชสวนโลกได้แล้วก็ในการทำงานในกรมวิชาการเกษตรที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังสามารถใช้ข้อมูลวิชาการยกระดับเกษตรกรนะครับอย่างไรก็ตามแต่การพิจารณาการแต่งตั้งยกย้ายที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าเนี่ยเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนเนี่ยทางปลัดคนปัจจุบันแล้วก็ปลัดคนใหม่เนี่ยก็จะมีการหาหรือกันมาก่อนแหละนะครับดังนั้นเนี่ยรายชื่อที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมแต่ยืนยันว่าการแต่งตั้งระดับอธิบดีนั้นเนี่ยเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะเนี่ยครับวันนี้ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องนี้นะครับสำหรับช่วงของเคาะข่าวเด็ดนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะพักกันนะครับย้ำกับคุณผู้ฟังกับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราบนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับค้นหาพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราบนิวส์ FM 97.0 MSZเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Arau News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษและก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับช่องทางผ่านทาง X @Arau underscore News FM 97นะครับ @Arau underscore News FM 97ฝากคุณฟังไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางกันนี้เพิ่มเติมให้กับคุยข่าว Arau News ของเราให้เยอะๆนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: การขบวนรถดีเซลหลังปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
1: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
0: มาแล้วมาแล้วจ้ารถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลหลังปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: กลับมาติดตามช่วงที่2ของคุยข่าวอาราวนิวส์ช่วงของครบเครื่องคมนาคมนะครับก่อนที่จะไปดูข่าวคราวที่น่าสนใจนะครับขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปค้นหาโดยพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยแล้วก็ตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง X นะครับ at Around Underscore News FM 97 at Around Underscore News FM 97ฝากคุณฟังไปกดติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราทั้ง2ช่องทางนี้เพิ่มเติมกันด้วยนะครับเอาไปดูข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งนะครับไปเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการแจ้งเกี่ยวกับการปิดเบี่ยงการจราจรกันก่อนนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับได้แจ้งเกี่ยวกับที่ทางบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้ประดาด้วยผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชดำเนินกลางนะครับบริเวณซอยราชดำเนินกลางเหนือ เพื่อที่จะดำเนินงานก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมนี้เวลา4ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่30กันยายนนี้นะครับเป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงเป็นผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกผ่านฟ้าลีลาดสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรโดยที่ประชาชนซึ่งพักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับการปิดเบี่ยงการจราจรก็เป็นผลทำให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและก็จะมีเรื่องของเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับทางรฟม.ก็ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับผู้ที่ไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางส่วนใครที่ใช้เส้นทางถนนราชดำเนินกลางนะครับสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข021683460-68นะครับ021683460-68แล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปิดเบี่ยงจราจรนะครับจากกรมทางหลวงชนบทโดยสำนักบำรุงทางจะทำการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างถนนและผิวจราจรบนถนนราชพฤกษ์บริเวณสะพานข้ามคลองพระอุดมฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่32+200ถึงกิโลเมตรที่32+700โดยจะทำการปิดเบี่ยงการจราจรตลอด24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง9ธันวาคมนี้นะครับทางนี้เนี่ยกรมทางหลวงชนบทขอความร่วมมือกับผู้ใช้เส้นทางได้สังเกตป้ายการจราจรรวมถึงปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็ขออภัยกับผู้ที่ได้รับความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข063-898-9598นะครับ063-898-9598แล้วก็081-981-8124 081-981-8124นะครับอันนี้ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณสะพานข้ามคลองพระอุดมฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่32+200ถึงกิโลเมตรที่327000บนถนนราชพฤกษ์นะครับไปดูทางด้านของ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเปิดเผยถึงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์นะครับแล้วก็ร่างพระบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่าพ.ร.บ. SEC นะครับว่าเพื่อ ประธานโทษสร้างความสบายใจให้กับทุกฝ่ายนะครับจากนี้ไปเนี่ยจะไม่มีการใช้คำว่าโครงการแลนด์บริดจ์แล้วก็พ.ร.บ. SEC อีกต่อไปทิศทางที่ชัดเจนทั้งหมดเนี่ยยังต้องรอผลสรุปอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายให้นายเอกนิติธารประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยไปดำเนินการศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังต้องรอขอข้อมูลสำคัญจากการที่นายกได้เดินทางกลับจากประเทศจีนเพื่อนำข้อมูลการหารือเกี่ยวกับส่วนประกอบของท่าเรือทั้งระบบรางและก็เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยเนี่ยมาพิจารณาอย่างละเอียดนะครับส่วนทำเลที่ตั้งของท่าเรือฝั่งอันดามันนั้นเนี่ยจะต้องพิจารณาจากความเหมาะสมโดยท่าเรือระนองเดิมที่มีการใช้งานมานานกว่า20ปีเนี่ยก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีข้อจำกัดและก็ไม่เหมาะสมในทางกายภาพสำหรับการพัฒนาเป็นท่าเรือขนาดใหญ่พื้นหลังท่าเรือก็ไม่มีความพร้อมในกระหากรัฐบาลจะไปลงทุนเพิ่มในจุดเดิมก็อาจจะสูญเสียงบประมาณโดยไม่จำเป็นเหมือน20ปีที่ผ่านมาทั้งนี้เนี่ยในฝั่งอันดามันหากดูความพร้อมจากจังหวัดต่างๆทั้งสตูลตรังกระบี่ภูเก็ตหรือพังงาเนี่ยต่างก็มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และก็สิ่งแวดล้อมทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยจังหวัดระนองและก็ชุมพรยังคงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาโครงการเชื่อมโยงนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผลการชี้ขาดว่าจะเป็นจังหวัดใดรวมถึงรูปแบบการลงทุนว่ารัฐบาลจะดำเนินการเองหรือให้เอกชนร่วมทุนนั้นเนี่ยยังต้องรอผลการศึกษาอย่างรอบด้านจากทั้งกระทรวงคมนาคมและก็สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทุกมิติทั้งรูปแบบการลงทุนระหว่างรัฐและก็เอกชนเพื่อให้โครงการเนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะครับไปต่อกันที่กรมการขนส่งทางบกนะครับเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยออกประกาศกำหนดรถบรรทุกยกเทต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดำนะครับเพื่อความปลอดภัยเริ่มดำเนินการตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกนะครับได้เปิดเผยว่าจากกรณีที่รถบรรทุกยกเทนะครับรถบรรทุกยกเทหรือว่ารถดำนั่นเองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกระบะยกขึ้นขณะขับขี่โดยที่คนขับไม่รู้ตัวเนี่ยอาจจะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียชีวิตและก็ทรัพย์สินทางกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเนี่ยจึงได้มีการออกประกาศของกรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดลักษณะและมาตรฐานของตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่มีตัวถังส่วนที่บรรทุกเป็นแบบยกเทได้ของรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก2569นะครับเพื่อกำหนดให้รถบรรทุกยกเทรวมถึงรถลากจูงรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงที่มีตัวถังแบบยกเทได้เนี่ยต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดำนะครับโดยประกอบไปด้วยสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงนะครับสีแดงหรือว่าสีเหลืองอำพันธ์ในห้องผู้ขับรถเพื่อให้รับรู้ได้เมื่อกระบะบรรทุกเนี่ยมีการยกตัวขึ้นเป็นการป้องกันความผิดพลาดของผู้ขับรถลืมรถกระบะดำลงให้สนิทนะครับหรือลืมปลดเกียร์ฝากนะครับที่เรียกกันว่า Power Take Off PTO นะครับก่อนออกรถนอกจากนี้เนี่ยการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวต้องสามารถครอบคลุมการตรวจการสอบการตรวจสอบการยกดำทั้งคันที่ใช้ลากจูงแล้วก็คันที่ถูกลากจูงโดยไม่กระทบกับระบบการทำงานเดิมของรถด้วยนะครับสำหรับการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับกรณีรถจดทะเบียนใหม่นะครับซึ่งรวมถึงรถเคยจดทะเบียนแล้วนำมาจดทะเบียนใหม่ก็จะมี ผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปในส่วนของรถที่จดทะเบียนไว้แล้วก่อนวันที่1ตุลาคมเนี่ยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่1เมษายน2570แล้วก็จะมีผลครอบคลุมรถบรรทุกยกเททั้งหมดภายในวันที่1มกราคม2571นะครับทางนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกได้กำชับผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกยกเทที่มีลักษณะตามประกาศนี้เนี่ยดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดำตามกำหนดเวลาดังกล่าวอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนต่อไปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับกรณีที่รถดำเนี่ยนะครับกระบะยกขึ้นขณะขับขี่โดยที่คนขับไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับหรือเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้นั่นเองนะครับอันนี้ทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้มีการออกประกาศนะครับของกรมการขนส่งทางบกนะครับเรื่องของการกำหนดลักษณะและก็มาตรฐานของตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่มีตัวถังนะครับก็เรียกกันง่ายนะเรื่องของรถดำนะครับรถยกเทนั่นเองนะครับไปดูกันต่อที่ทางด้านของบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะครับเชิญร่วมประมูลรถโดยสารมือ2 122คันราคาเริ่มต้นที่ 200,000 บาทนะครับซึ่งจะขายทอดตลาดในวันที่4สิงหาคมนี้ที่บริษัทขนส่งจำกัดสาขารังสิตจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบขส.นะครับได้เปิดเผยเนี่ยนะครับว่าเตรียมที่จะเปิดประมูลรถโดยสารเก่าหรือว่ารถมือสองที่ปลดระวางจากการให้บริการเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยทางบขส.ได้ดำเนินการจัดหารถโดยสารใหม่จำนวน311คันเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ให้บริการประชาชนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยได้เชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการและก็ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าร่วมประมูลรถโดยสารเก่าหรือว่ามือสองเสนอราคาตามหลักเกณฑ์แล้วก็ที่ทางด้านของบขส.เนี่ยกำหนดอย่างโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมซึ่งรถโดยสารเก่าหรือว่ารถโดยสารมือสองที่เปิดประมูลในครั้งนี้เนี่ยมีทั้งสิ้น122คันจำนวน3ยี่ห้อนะครับประกอบไปด้วยรถโดยสารยี่ห้อแมนนะครับยี่ห้อเบนซ์และก็ยี่ห้อซันหลงนะครับโดยที่คัด4เนี่ยมีอายุการใช้งาน15ปีขึ้นไปราคาเริ่มต้นประมูลที่ 230,000 บาทนะครับผู้ที่สนใจสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อดูสภาพรถได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมนี้ยกเว้นวันหยุดราชการนะครับช่วงเวลาตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นที่บริษัทขนส่งจำกัดสาขารังสิตจังหวัดปทุมธานีนะครับตั้งอยู่ที่เลขที่48/26หมู่ที่1ถนนพหลโยธินตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีการดำเนินการในการขายทอดตลาดเนี่ยนะครับในวันที่4สิงหาคมที่บริษัทขนส่งจำกัดสาขารังสิตนะครับโดยผู้ที่ร่วมประมูลเนี่ยจะต้องลงทะเบียนยื่นเอกสารและก็วางหลักประกันการเสนอราคาตั้งแต่เวลา 8:45 น.ไปจนถึง 9:00 น.นะครับแล้วก็เริ่มประมูลขายทอดตลาดเนี่ยตั้งแต่ 10:30 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นนะครับอ้าวใครที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ029362784 029362784 029361975 029361575หรือเว็บไซต์ transport.co.th นะครับ transport.co.th แล้วก็ /homeนะครับใครที่สนใจอยากจะประมูลรถมือ2ของบขส.นะครับก็รายละเอียดตามที่ได้แจ้งไปหรือจะโทรสอบถามหรือจะนะครับไปดูรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ก็ตามที่ได้บอกไปนี้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูช่วงส่องข่าวรอบโลกไปดูผู้นำคนใหม่ของอังกฤษกันนะครับว่าเป็นใครอีกสักครู่เดียวครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ขบวนรถดีเซลหลังปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้า
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่าน
4: ฮ่า
3: และคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้า
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้พูดคุยหรือว่านำเสนอประเด็นเรื่องที่ทางด้านของเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรได้ลาออกจากตำแหน่งนะครับแล้วก็จะมีการตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่าแอนดี้เบอร์แนมอดีตนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์วัย56ปีได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่7ของสหราชอาณาจักรในรอบ10ปีอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวันจันทร์ก็คือเมื่อวานนี้20กรกฎาคมโดยให้คำมั่นว่าจะประกาศมาตรการใหม่เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาค่าครองชีพภายในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะเปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ระยะ10ปีสำหรับประเทศในช่วงปลายปีนี้นะครับเบอร์แนมเปิดการแถลงข่าวที่หน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนนะครับอันเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีว่าอังกฤษจำเป็นต้องแสดงให้โลกเห็นว่าสามารถที่จะกอบกู้เสถียรภาพกลับคืนมาได้อีกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยยังทำได้ไม่ดีพอและก็จำเป็นที่จะต้องทำให้ดีขึ้นนะครับโดยนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรหรือว่านายกของอังกฤษคนใหม่เนี่ยให้สัญญานะครับว่าจะมอบช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายให้กับประชาชนชาวอังกฤษโดยบอกว่ารัฐบาลจะกำหนดมาตรการเพื่อรับมือกับปัญหาค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นและจะชี้แจงว่าจะมีแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าวยังไงนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังได้พูดถึงแผนงานในระยะยาวด้วยว่าจะช่วยให้คนหนุ่มสาวเนี่ยเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและก็มอบการสนับสนุนที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นรวมถึงการดูแลด้านสุขภาพและก็จะเดินหน้าสร้างที่อยู่อาศัยของรัฐให้มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรเนี่ยยังได้บอกด้วยว่านั่นคือแนวทางที่ยุติธรรมและยั่งยืนในการลดภาระงบประมาณด้านสวัสดิการด้านสวัสดิการสังคมเพื่อให้เป็นไปตามกรอบวินัยการทางการคลังและก็เพื่อรักษาคำมั่นสัญญาด้านการป้องกันประเทศที่มีต่อพันธมิตรระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรนะครับโดยที่การแถลงข่าวดังกล่าวนั้นเนี่ยมีขึ้นนะครับหลังจากเบอร์แนมเนี่ยได้เข้าเฝ้าและได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่จากสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ต่อจากเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์เพื่อกราบบังคมทูลลาจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับเดอะสตาร์เมอร์ได้กล่าวอำลาในฐานะนายกรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายหน้าบ้านเลขที่10ว่าภารกิจของตนได้เสร็จสิ้นลงแล้วหลังจากนำพรรคแรงงานพลิกสถานการณ์จากความพ่ายแพ้ครั้งประวัติศาสตร์ไปสู่ชัยชนะอย่างถล่มทลายในปี2024นะครับขณะนี้เนี่ยอังกฤษเป็นประเทศที่เข้มแข็งและมีความเป็นธรรมมากขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังได้กล่าวอวยพรให้ผู้ที่มารับตำแหน่งต่อจากตนเองในประสบความสำเร็จโดยบอกว่าแอนดี้เบอร์แนมจะได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากตนนะครับโดยที่รอยเตอร์ยังได้รายงานด้วยว่าทันทีที่เบอร์แนมเปิดรายชื่อคณะรัฐมนตรีเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยจะต้องเร่งแก้ปัญหาที่มีอยู่เรียกว่าเยอะแยะมหาศาลเนี่ยนะครับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเชื่องช้าวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็บริษัทสาธารณูปโภคที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเบอร์แนมได้กล่าวถึงการได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดในการเมืองของตัวเองในรอบ40ปีแล้วก็ได้ให้สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพอย่างรวดเร็วและก็ช่วยให้ประเทศที่กระหายความเปลี่ยนแปลงเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ค่าครองชีพถูกลงและก็ผู้คนและก็สถานที่ต่างๆได้รับการยกระดับจากจุดที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งความท้าทายแรกของทางด้านเบอร์แนมเนี่ยก็คือการแต่งตั้งทีมคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งความขัดแย้งในความร่วมมือที่สำคัญนี้เนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญของรัฐบาลนะครับได้นำไปสู่ความล้มเหลวของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางด้านของเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงด้านพลังงานที่เคยเป็นตัวเต็งในช่วงแรกเนี่ยถูกโจมตีด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นมิตรขณะที่ทางด้านของชาบานามามูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเต็งสำหรับตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทางด้านของ เบอร์แนมเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรคนที่5ในรอบ4ปีนี้เลยทีเดียวนะครับไปติดตามเรื่องของอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์นะครับที่ทางสหประชาชาติบอกว่ามีอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์สูญเงินรวมสูงสุดกันถึง 3.7 ล้านล้านบาทกันเลยทีเดียวเพิ่มขึ้น3เท่าจากปีก่อนนะครับโดยที่ทางสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยได้รายงานว่าสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC เนี่ยนะครับได้เปิดเผยรายงานฉบับใหม่ว่าเหยื่ออาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สูญเสียเงินรวมระหว่าง 88,300 ถึง 114,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 2.9 ถึง 3.7 ล้านล้านบาทเมื่อปีที่แล้ว2568นะครับเพิ่มขึ้นอย่างน้อย3เท่าเมื่อเทียบกับปี2566ที่ประเมินความเสียหายไว้เพียง 18,000 ถึง 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ590,000ล้านถึง 1.2 ล้านล้านบาทนะครับรายงานเนี่ยบอกว่าการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของความเสียหายเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะขบวนการหลอกลงทุนและก็หลอกให้โอนเงินผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงการหลอกให้ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีและก็การหลอกลวงผ่านความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกนะครับรายงานฉบับนี้ชี้ว่ากัมพูชาและเมียนมาได้กลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของเครือข่ายแก๊งหลอกลวงออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยผู้ก่อเหตุจำนวนหนึ่งสมัครใจเข้าร่วมขบวนการขณะที่อีกจำนวนมากเนี่ยตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และก็ถูกบังคับให้ทำงานในศูนย์ปฏิบัติการที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก่อนหลอกลวงเหยื่อผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วโลกนะครับอย่างไรก็ตามภายใต้แรงกดดันจากหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็จีนหลายรัฐบาลในภูมิภาคเนี่ยได้เพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมนะครับโดยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยทางการกัมพูชาได้ส่งตัวผู้ต้องสงสัยที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายหลอกลวงหลายรายเนี่ยไปดำเนินคดีที่จีนนะครับขณะที่สหรัฐและก็อังกฤษได้ประกาศคว่ำบาตรบริษัทและก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลอกลวงออนไลน์ซึ่งเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์นะครับรายงานเองยังได้ระบุด้วยว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาจีนเกาหลีใต้และไต้หวันเป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์สูงที่สุดในภูมิภาคนะครับโดยแต่ละแห่งเนี่ยสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางUNODC เนี่ยยังตื่นด้วยว่าเครือข่ายอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าการหลอกลวงออนไลน์เท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์การลักลอบขนคนเข้าเมืองการฟอกเงินและก็การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผิดกฎหมายจนกลายเป็นระบบอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับถ้าเราจำกันก่อนถ้าจำกันได้เนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อปีที่ผ่านมาทางรายงานของUNODC เนี่ยก็เคยระบุนะครับว่ากัมพูชาหรือที่พนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชานั้นเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเหล่าแก๊งอาชญากรรมออนไลน์นะครับพวกแก๊งสแกมเมอร์ทั้งหลายแหละนะครับจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็บอกด้วยว่าเนี่ยนะครับว่าเครือข่ายผู้มีอำนาจนะครับในประเทศกัมพูชานั้นเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับขบวนการอาชญากรรมออนไลน์อาชญากรรมข้ามชาติทางออนไลน์เหล่านี้นี่เองนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าท่าทีของทางฝ่ายเขมรต่อเรื่องนี้ของ UN นั้นเนี่ยจะออกมาในทิศทางใดนะครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอาราเดียสุดแล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอาราเดียสทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครอบคลุมผู้เดือดร้อนโดยไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องหลุดจากระบบสวัสดิการของรัฐนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทยการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่ประเทศฟิลิปปินส์เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
3: ท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สอดคล้องกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่เช่นกันเช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบสิทธิ์กรณีทะเบียนรถค้างต่อชำระนานซึ่งอาจต้องจัดระบบทะเบียนใหม่โดยเฉพาะทะเบียนที่ค้างมานานยืนยันว่าไม่ใช่การโยนภาระให้ประชาชนแต่เป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนที่จำเป็นต้องทำอยู่แล้วแต่ไม่เคยดำเนินการในอดีต
4: 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีการลงทะเบียนใหม่เลยคราวนี้เราได้ชื่อคนที่เขาควรจะมีโอกาสได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2ล้านกว่าคนใช่ไหมครับในขณะที่วันนี้มันแน่นอนว่ามันอาจจะมีประชาชนบางคนต้องที่ยากจนจริงๆแต่หลุดออกไปเพราะเกณฑ์เก่าในขณะที่มีบางคนที่ดูแล้วคือร่ำรวยอ่ะแต่ในอดีตมาที่ผ่านมาเขาก็ได้รับอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแล้วก็การเปิดโอกาสให้คนที่ควรได้
1: ด้านนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทุกอำเภอและสำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์ประสานงาน One Stop Service พร้อมสั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งการตรวจสอบสิทธิ์การยืนยันตัวตนและการรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางโดยกรมการปกครองได้ส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนแยกตามจังหวัดอำเภอและตำบลเพื่อใช้วิเคราะห์และวางแผนลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามข้อร้องเรียนและเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้น ยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอน
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิกลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่ครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง2ล้าน3แสนคนอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์โดยได้สั่งการและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอน
6: ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทพวกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
5: นายเอกนิติกล่าวอีกว่าการปรับปรุงเกณฑ์และรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐตกถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดเพราะถือเป็นเรื่องผิดปกติเนื่องจากตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทจะต้องมีการลงนามด้วยตนเองไม่สามารถใช้การมอบอำนาจได้โดยตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการประสานงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลกฎหมายบริษัทมหาชนรวมถึงติดต่อไปยังบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคต
7: ทางตลาดหลักทรัพย์พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแล้วกันถ้ายังหาข้อมูลตัวเองไม่เจอแล้วเจอว่าโดนตัวเองโดนตัดสิทธิ์เนี่ยมีข้อสงสัยก็อยากจะให้พยายามโทรเข้ามาหรือเข้ามาที่ตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวคงต้องดูประสานกับทางกระทรวงการคลังอยู่ว่าขอรายชื่อมาแล้วเดี๋ยวจะช่วยตรวจสอบให
1: ้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575มุ่งบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศและพัฒนากลไกกำกับพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อให้การบริหารจัดการตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างมั่นคงเพียงพอมีประสิทธิภาพและรองรับกับบริบทในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศโดยมีแนวทางการพัฒนาตามแผนทั้งด้านระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์รองรับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพการผลักดันกิจการก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และการผลักดันการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในตลาดที่แข่งขันอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบนโยบายและแผนบริหารจัดการการประมงพุทธศักราช2566ถึง2570เพื่อวางกรอบพัฒนาการประมงทั้งระบบมุ่งฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายยกระดับศักยภาพชาวประมงและผู้ประกอบการพร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงไทยคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน843ล้านบาทให้กรมชลประทานนำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี2568 นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ยืนยันรัฐบาลพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยการนำเสนอผลงาน90วันของกระทรวงสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศไทยยกระดับประเทศไทยยกระดับคนไทยเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีมูลค่าสูงโดยนายรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับศักยภาพคนไทยเพราะทุนมนุษย์เป็นหัวใจการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องยกระดับศักยภาพของคนไทยให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่รัฐบาลจึงเดินหน้าส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะใหม่และการเพิ่มทักษะเดิมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
9: รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและจับมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้คนของเรามีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้พร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงต้องดูแลสุขภาวะทางจิตเพราะความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอาจนำมาซึ่งความท้าทายในระดับที่มนุษย์เราไม่เคยประสบมาก่อน
8: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าตลอดระยะเวลาเกือบ4เดือนที่ผ่านมาได้เห็นการทำงานอย่างเข้มข้นของรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลจนเกิดการบูรณาการการทำงานเป็นหนึ่งเดียวและสามารถผลักดันศักยภาพของคนไทยในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันทำงานโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยอริษนาถขอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงอว.ขับเคลื่อนงานเพื่อพลิกโฉมระบบนิเวศนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสุขภาพเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงงานวิจัยขั้นแนวหน้าอย่างเทคโนโลยีควอนตัมและอวกาศโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาสังคมและป้องกันการคอร์รัปชันซึ่งผลงานที่เป็นรูปธรรมในรอบ3เดือนที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขกฎหมายและผลักดันนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์เพื่อเศรษฐกิจฐานรากเช่นโครงการ IP Fast Track ที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อลดเวลาจดสิทธิบัตรเหลือเพียง 1-1.5 ปีและการจัดตั้งโฮลดิ้งคอมพานีเพื่อให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในนวัตกรรมได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งย่านนวัตกรรมทั่วภูมิภาคและความสำเร็จของโมเดลแก้จนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนรวมถึงการผลิตรถไฟฝีมือคนไทยที่ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าได้ถึงกว่า40%ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมนำเสนอแผนพัฒนาทุนมนุษย์ใน7มิติหลักต่อที่ประชุมธนาคารโลกและ IMF ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยืนยันความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้กลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่พร้อมจะพยุงและยกกำลังประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลงาน90วันจ้างงานแล้วกว่า 40,000 คนผลักดันบำนาญสูตรใหม่หรือแคร์พร้อมเดินหน้าปฏิรูประบบประกันสังคมปรับปรุงกฎหมายแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม
10: ่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลงาน90วันว่ากระทรวงแรงงานมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ของแรงงานไทยกว่า45ล้านคนเพื่อให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นและยกระดับผลิตภาพแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในอนาคตโดยระยะเร่งด่วนได้เร่งจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสและส ามารถยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนได้ดียิ่งขึ้นส่วนความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานสามารถจัดหางานให้ประชาชนในประเทศแล้วกว่า 40,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 4,800 ล้านบาทเดินหน้าขยายตลาดส่งออกแรงงานไทยไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 30,000 คนเพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม12รายการครอบคลุม 7,897 สถานพยาบาลรวมถึงการผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วส่วนแผนระยะกลางและระยะยาวจะผลักดันการปรับปรุงกฎหมายแรงงานและข้อตกลงระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานทั้งสิทธิการลาคลอดสิทธิการลาหยุดกรณีปวดประจำเดือนและสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีต้องหยุดงานรวมถึงยังเตรียมผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มให้สามารถเข้าถึงสิทธิและระบบประกันสังคมได้อย่างเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สรุปผลงาน90วันขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยผลการดำเนินงานครบ90วันโดยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อรับมือสังคมสูงวัยอัตราการเกิดที่ลดลงและปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนซึ่งตลอด90วันที่ผ่านมากระทรวงพม.ได้เร่งพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมบูรณาการเชื่อมข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 231,000 คนพัฒนาระบบพม.แคร์ให้เข้าถึงสิทธิและเงินสงเคราะห์ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วและนำ AI มาใช้กับสายด่วน1300ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ435แห่งสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า 2,400,000 คนพร้อมผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทให้เป็นสวัสดิการทั่วหน้านอกจากนี้ยังเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งจัดตั้งศูนย์สร้างสุขครบ76จังหวัดพร้อมผลักดันเพิ่มเบี้ยความพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนส่วนกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลงาน90วันเดินหน้าลดภาระครูยกระดับโอกาสทางการ

0: นี้ควบคู่กับนโยบาย Thailand Zero Dropout ที่พาเด็กหลุดระบบกว่า 400,000 คนกลับเข้าสู่การศึกษาสำเร็จรวมทั้งโครงการ ODOS ที่ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้ส่งนักเรียนไปเรียนต่อสหรัฐอเมริกาแล้วพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามแนวคิด All for Education ด้านนายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ลดพิธีการในการตรวจราชการเน้นลงพื้นที่แก้ปัญหาจริงพร้อมขยายบทบาทของกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยร่วมกับกองทัพบกให้ทหารเกณฑ์ได้รับวุฒิระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ควบคู่การเกณฑ์ทหารและความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ผู้ต้องขังเพื่อต่อยอดชีวิตหลังพ้นโทษโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดคือการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกมิติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูผลงาน90วันใช้นวัตกรรมเกษตรยั่งยืนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยในรอบ90วันที่ผ่านมาว่าได้มีการวางรากฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศอย่างเป็นระบบตลอดจนปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากต่างประเทศพร้อมส่งเสริมการปลูกแบบเปียกสลับแห้งซึ่งเป็นวิธีแบบคาร์บอนต่ำโดยจากการนำร่องใน25จังหวัดพบว่าสามารถลดต้นทุนได้ถึง24%และเพิ่มผลผลิตได้อีก10%พร้อมตั้งเป้าขยายพื้นที่เป็น 500,000 ไร่ภายในปีหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเร่งรัดการเพิ่มแหล่งน้ำชุมชนและเชื่อมโยงระบบชลประทานพร้อมเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยครอบคลุม59จังหวัดช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกว่า 2,500,000 ไร่พร้อมเร่งเจรจาเพื่อเปิดประตูและแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าเกษตรเช่นการเจรจากับมาเลเซียเพื่อกลับมาส่งออกกุ้งให้ได้ภายใน30วันควบคู่ไปกับการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนของภาครัฐเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลที่แม่นยำชาวนันมาลีรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานหัวหินเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์และเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับหัวหินสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกและความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคโดยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5ปีและประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้รวมทั้งการรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งนอกภูมิภาค ขณะที่นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งล่าสุดโดยเรียกร้องให้ชาติสมา

0: ชิกอาเซียนร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างแข็งขันสร้างสรรค์และรอบคอบแม้ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอาทิศูนย์บัญชาการทางทหารโครงสร้างพื้นฐานทางยุทธนาวีฐานยิงขีปนาวุธและโดรนรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งถือเป็นคืนที่10ติดต่อกันแล้วเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านที่โจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพทางทหารของสหรัฐในคูเวตโดยมุ่งเป้าไปยังระบบยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมาสระบบเรดาร์กล่องรับสัญญาณดาวเทียมศูนย์โทรคมนาคมและโรงเก็บโดรนนอกจากนี้ยังสามารถทำลายเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐในบาเรนอีกด้วยต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ช่วงวันที่24-25กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569 ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาผ่านบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะโยมีคนมาพูดคุยกับโยนะคะเป็นคนจากแดนไกลไกลมากไกลจากหัวหินนะคะอาจารย์ทวีเกษางามค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับคุณโยสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ไกลมากเลยค่ะไกลอยู่หัวหินค่ะ
3: ไกลหัวหินไม่ไกลแล้วครับพลังสองเสร็จแล้วตอนนี้
2: อ๋อโอเคนะคะถึงที่เสร็จแล้วยูจะได้ไปค่ะเพราะตอนแรกนี่ไม่กล้าไปเพราะว่าพระรามสองเนี้ยค่ะคือความจริงค่ะ
3: ตอนนี้จริงแล้วตอนนี้เริ่มใกล้ความเป็นจริงแล้วไปไกลแล้วหัวหินไปเพียงแป๊บเดียวเมื่อคืนผมก็ไปกลับมาเมื่อคืนไปกลับครับ
2: อ่าฮะอาจารย์คะเดี๋ยววันนี้เนี่ยยูอยากจะพูดคุยกับอาจารย์ในเรื่องราวเกี่ยวกับสภาศิลปะแห่งประเทศไทยนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงเห็นตอนนี้เดี๋ยวมีคนแชร์มีอะไรกันมากมายเลยค่ะอาจารย์อยากจะทราบที่มาที่ไปของสภาศิลปะหน่อยเพราะว่าอยู่เห็นวันนั้นอาจารย์ไปด้วย
3: ครับผมก็เบื้องต้นนี่ท่านผู้ฟังนะหรือคุณโยก็ต้องเข้าใจคำว่าสภาคืออะไรเนาะเพราะว่าสภาก็คือองค์รวมกลุ่มคนนะฮะที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันก็ไปจับกลุ่มกันเป็นสภานะฮะไม่ว่าจะเป็นสภาทนายความสภาสถาปนิกสภากาแฟนะฮะก็มีกลุ่มคนไปนั่งรวมกันเพื่อที่จะนำเขาเรียกอะไรปัญหาหรือข้ออะไรที่สงสัยสนใจร่วมกันไปนั่งถกคุยกันนะฮะประเอิญว่าสภาศิลปะแห่งชาติเนี่ยนะฮะโดยชื่อมันนะครับก็มันเกี่ยวโยงกับสายอาชีพของผมด้วยแล้วก็สายอาชีพของเพื่อนๆที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องงานศิลปะเป็นวิชาชีพนะครับก็ได้จับกลุ่มกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดนะฮะว่าจะทำยังไงให้รัฐบาลเนี่ยมาสนับสนุนวงการศิลปะทางบ้านของบ้านเราเนี่ยในเชิงที่มีกฎหมายรองรับชัดเจนโดยเบื้องต้นประมาณอย่างนี้ครับที่การเกิดขึ้นของสภาครับ
2: แล้วแน่นอนเลยค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะ
3: ครับแล้วก็ไอ้ที่จริงมันก็ขับเคลื่อนมานานแล้วล่ะมานานแล้วเพราะว่ามีการยื่นที่เป็นพระราชบัญญัตินะฮะในแง่ของกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยให้ทางสภาเนี่ยขับเคลื่อนตามกลไกมันเพื่อที่จะพิจารณาว่าไอ้กฎหมายที่ทางสภาศิลปินศิลปะแห่งชาติตอนนั้นนะณตอนนั้นหลังจากโควิดนะครับซึ่งตอนนั้นเองผมก็ยังไม่ได้เข้าไปคลุกคลีนะครับเพราะหลักๆตอนนั้นที่ก็ยื่นเนี่ยจะเป็นยื่นในเชิงในเรื่องของกลุ่มทางนักแสดงไม่ว่าจะเป็นนักร้องพวกแรงต่างที่เขามีผลกระทบทางด้านโควิดนะตอนนะส่วนสายทัศนศิลป์เราเองตอนนั้นเรายังไม่ได้มีบทบาทเข้าไปคลุกวงในเท่ากับตอนนี้นะฮะตอนที่มันเริ่มนะครับ
2: แล้วจริงๆแล้วเนี่ยสภาเนี้ยตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรคะอาจารย์วัตถุประสงค์นะคะ
3: คือเบื้องต้นเพราะว่าเราจะต้องมองเรื่องโครงสร้างของวงการศิลปะทั้งประเทศก่อนนะว่าโครงสร้างวงการศิลปะทั้งประเทศตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดศิลปวงการศิลปะศิลปินเองต่างคนก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันยังไม่ถูกพัฒนาโดยการเชื่อมโยงกับภาครัฐเท่าที่ควรนะครับคือพูดง่ายๆคือต่างคนต่างอยู่ไม่ว่าจะมีสมาคมศิลปินภาคเหนือภาคใต้อีสานโน่นนี่นั่นต่างคนก็ต่างพยายามที่จะขับเคลื่อนวงการศิลปะโดยทิศทางโดยกลุ่มก้อนของตัวเองนะฮะแต่การขับเคลื่อนต่างๆทั้งหมดนะมันก็ยังไม่มีกฎหมายรองรับในรูปแบบที่เป็นทุนเป็นกองทุนเป็นงบประมาณนะฮะเป็นงบประมาณประจำปีพูดง่ายๆ ที่จะมาสนับสนุนในนามของสมาคมแต่ละสมาคมก็ขับเคลื่อนโดยการหาเงินกันเองหาได้มั่งไม่ได้มั่งขับเคลื่อนกันตามสภาพคล่องนะฮะเพราะว่าสมาคมเองก็เป็นกองทุนหรือว่าเป็นสมาคมที่ไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์กำไรนะฮะคืออ
2: ือฮึ
3: ทำแบบจิตอาสาทั่วไปนะฮะ
2: ค่ะ
3: แต่ทีนี้โครงสร้างของประเทศเองเนี่ยถ้ามันให้ขับเคลื่อนโดยเขาเรียกโดยสภาที่ถูกต้องเนี่ย
2: ค่ะ
3: มันควรจะมีงบประมาณประจำปีมา
2: อ
3: ร
2: ื
3: อง
2: อ
3: ร
2: ฮ
3: ั
2: ึ
3: บนะฮะคือไม่ใช่ว่ากลุ่มหรือสมาคมจะขับเคลื่อนศิลปะทีไรก็ทำหนังสือยื่นขอพูดง่ายๆคือจากสสรเองอ่ะสสรเองก็เป็นหน่วยงานองค์กรที่งบประมาณประจำปีเองก็น้อยแสนน้อยนะฮะคนไม่เข้าใจ
2: ค่
3: จ
2: ะ
3: ะไม่ต่อว่าวิพากษ์วิจารณ์สสรทำไมไม่ถึงภาคเหนือภาคใต้อีสานอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เข้าใจว่ามันเป็นงบที่น้อยนะที่น้อยก็ใช้
2: ใช่
3: ตา
2: เ
3: ม
2: พรางะ
3: บ
2: ว่า
3: ประมาณท
2: เ
3: ี
2: ข
3: ่
2: าม
3: ี
2: ต้อ
3: อง ยู่
2: ดูตั้ง9เขาต้องดูตั้ง9 สาขาค่ะอาจารย์
3: ใช่คร
2: ค
3: ับ
2: น
3: ใ
2: อ
3: ช
2: า
3: ่
2: จจ
3: ใช
2: ะ
3: ่
2: ไม่
3: ครั
2: ร
3: บ
2: ู้เพราะว่าคิดว่ามาดู
3: ใช่ครับ
2: แค่งานจิตกรรมอย่างเดียวเขาดู9 สาขา
3: ใช่ครับ
2: เล
3: ใช่
2: ย
3: ครับ
2: ค่ะ
3: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่สภานี่ไอ้คือมันไม่ได้มองแค่องค์กรในองค์กรหนึ่งมันจะม
2: ค
3: อง
2: ่ะ
3: ทั้งภาพรวมของประเทศนะครับเช่นว่าเอาประเทศไทยมี76 จังหวัดอย่างเงี้ยเราคิดซะว่าจังหวัดหนึ่งเอาคิดเล่นๆสัก30 ล้าน50 ล้านแล้ว100 ล้านต่อปีอย่างเงี้ยงบประ
2: ค
3: มา
2: ่
3: ณ
2: ะ
3: ประจําปีเนี่ยที่จะตั้งขึ้นมาบริหารจัดการให้องค์กรให้ภาคศิลปะเนี่ยเชื่อมโยงกับภาครัฐให้ภาครัฐจัดสรรงบประมาณที่ถูกต้องตามกฎหมายนะเป็นพระราชบัญญัตินะนะตีว่าสัก
2: ค่ะ
3: ปีละ3,000 ล้าน4,000 ล้าน5,000 ล้านเนี่ยอย่างนี้มันจะขับเคลื่อนวงการศิลปะโดยภาพรวมในเชิงนโยบายผ่านสภาผ่านผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะนะฮะผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะก็จะรวมตัวที่สภาก็จะมาระดมความคิดกันว่าจะขับเคลื่อนให้งานศิลปะเนี่ยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมีมูลค่าในเชิงโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติโดยขับเคลื่อนผ่านนโยบายภาครัฐผ่านงบประมาณผ่านกองทุนมาพักที่สภาแล้วสภาก็จะขับเคลื่อนไปทั่วทุกจังหวัดอะไรประมาณ
2: ค
3: น
2: ่
3: ี
2: ะ
3: ้คือโครงสร้างรวมๆฮะ
2: ค่ะแล้วสภาเนี่ยค่ะใครเป็นคนคัดเลือกคณะกรรมการที่จะเข้าไปอยู่ในสภาตอนแรกคะ
3: โดยตรรกะนะสภานี้ก็คือมันก็ต้องเกิดจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะสายอาชีพนะฮะเป็นเข้าไปผู้ที่จะไปนั่งบริหารสภาศิลปะแห่งชาตินะครับเช่นว่าสายทัศนศิลป์เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญการทางวิชาการทางวิชาชีพเนี่ยมีใครยังไงบ้างเพราะว่าตรงนี้เอง
2: อือฮึ
3: มันก็มองไม่ยากหรอกเพราะว่าแต่ละสายเขาก็โหวต
2: ค
3: มา
2: ่ะ
3: โดยเบ
2: ค
3: ื้องต
2: คื
3: ้น
2: จ
3: เนี่ย
2: ริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะคือหมายถึงว่าคือโยอ่ะสงสัยแค่ว่าเพราะว่าอย่างเวลาถ้าเราจะเนี่ยไปใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าคือหนึ่งใครเป็นคนเลือกใช่ไหมคะหนึ่งใครเป็นคนเลือกสองเชี่ยวชาญยังไงไม่มีใครรู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาอันเนี้ยค่ะอาจารย์จะมีวิธีในการแก้ปัญหาในการคัดเลือกยังไงบ้าง
3: โดยพื้นฐานการรวบรวมสภานะผมว่ามันก็มาจากสมาคมทุกสมาคมอย่างสมาคมศิลปินภาคอีสานนะสมาคมทางล้านนาทาง
2: ค่ะ
3: ภาคแห่งนานาชาติทางภาคใต้ทุกสมาคมพวกนี้มันเป็นตัวแทนของแต่ละภาคอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
2: อ่
3: น
2: า
3: าย
2: ฮ
3: ก
2: ะ
3: สมาคมม
2: ค
3: ันก
2: ่
3: ็
2: ะ
3: น่าจะเป็นตัวกรองระดับภาคได้ดีพอสมควรก็จะมาระดมความคิดกันว่าทางอีสานในแต่ละจังหวัดเนี่ยไปหาตัวนักปราชญ์ชาวบ้านโน่นนี่นั่นมาฮะระดมกันมาใช่ไหมครับก็มาผ่านอาจจะผ่านทางสมาคมในต่างประเทศเขาทำงานผ่านสมาคมเหมือนกันนะฮะสมาค
2: อ่
3: ม
2: า
3: ก็
2: ฮ
3: จะ
2: ะ
3: มาเป็นตัวกรอง
2: ค
3: ป
2: ่
3: ระ ะเทศหนึ่งกรองมาถึงสภาอะไรประมาณนี
2: ค
3: ้
2: ่ะ
3: ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วงานครั้งนี้เนี่ยค่ะคิดว่าจะเริ่มคิกออฟจริงๆอะค่ะได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเป็นต้นไป
3: คือล่าสุดเมื่อสองเดือนกว่านะฮะเขาก็มีการระดมความคิดกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการยื่นไปครั้งนั้นแต่มันไม่ประสบสำเร็จนะฮะ
2: ค่ะ
3: เมื่อปีก่อน
2: อือ
3: เจ้าภาพก็คือราชภัฏนครปฐมร่วมกับทางส
2: ค่
3: ส
2: ะ
3: ลนะก็มาจัดระดมความคิดก็เชิญ
2: อือ
3: ทุกภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการสายวิชาชีพนะแล้วก็ตัวแท
2: อ
3: น
2: ื
3: ทางด้านศิลปะ แต่เขาเชิญมาค่อนข้างจะหลากหลายนะซึ่งวันนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอยู่ในที่ประชุ
2: อ
3: ม
2: ือ
3: ด้
2: ฮ
3: วย
2: ึ
3: ก็มีทางนายกสมาคมนักดนตรีก็มีนะครับก็
2: อือฮ
3: ม
2: ึ
3: ีกลุ่มภาคเครือข่ายวิชาชีพหลากหลายมานั่งประชุมกันเรื่องความคิดเห็นกัน
2: ค่ะ
3: ซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยสภาศิลปะแห่งชาติของบ้านเราเนี่ยมันเหมือนกับเพิ่งก่อตั้งเพิ่งตั้งไข่ใหม่นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการนําเอาไอ้เขาเรียกอะไรไอ้ร่างเดิมที่เสนอไปเมื่อก่อนเนี่ยมาขัดเกลากันใหม่ผมเองก็
2: อือฮึ
3: ได้ดูหลายๆคนก็ว่าร่างเดิมรู้สึกว่ามันเป็นร่างที่ไปตีมูลค่าไปตีคุณค่างานศิลปะเนี่ยในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมากเกินไปเราคว
2: อ
3: ร
2: ือ
3: จะ
2: ฮ
3: ม
2: ึ
3: าตีคุณค่าทางศิลปะให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจค
2: อื
3: ู่
2: อฮ
3: กั
2: ึ
3: บมูลค่าทางวัฒนธรรมเนี่ยโดยเฉพาะเน้นว่าเศรษฐกิจให้เยอะๆเพราะว่าการที่จะเอาไอ้ร่างเนี่ยไปเสนอให้รัฐบาลเนี่ยเขาเอางบประมาณมาช่วยเหลือในวงการเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลเองเขาก็ต้องพิจารณาเลยว่าเอ๊ะถ้าเอาไปร่างเป็นพรบขึ้นมาในเพื่อที่เสนอให้เป็นงบประมาณประจําปีมาปุ๊บเนี่ยประเทศชาติจะได้อะไรจา
2: โอ
3: ก
2: เค
3: ไอ้
2: ค่ะ
3: ภาคศิ
2: เดี๋
3: ล
2: ยวถ้
3: ป
2: า
3: ิน
2: ยังไง
3: ใช่ไหม
2: เดี๋ยวโยขออนุญาตพักเบรกสักแป๊บหนึ่งนะค
3: โอ
2: ะแล
3: เค
2: ้วเดี๋ยวเ
3: ไ
2: ร
3: ด
2: า
3: ้
2: มาค
3: ค
2: ุ
3: ร
2: ย
3: ัก
2: ับ นต่อค่ะ
3: ได้ครับคุณโยครับครับ
2: ค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
4: นราพงศ์วัยวัน
5: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: แต่เรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับสภาศิลปินนะคะคือจริงๆเราต้องว่าสภาศิลปินใช่ไหมอาจารย์สภาศิลปินสภาศิลปะแห่งชาติเอ๊ะก็แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างบรรดาพวกศิลปินที่เขาจะเป็นพวกคือเผอิญว่าโยเพิ่งจะสัมภาษณ์อาจารย์ปัญญามานะคะและอาจารย์ปัญญาเนี่ยก็พูดบอกว่าความเป็นศิลปินเนี่ยมันจะต้องใช้เวลากลั่นกรองแล้วเราเรียกตัวเองไม่ได้ว่าเป็นศิลปินต้องให้คนอื่นเรียกเราขึ้นมาดังนั้นเนี่ยที่เนี่ยค่ะในส่วนของสภาอันนี้ค่ะมันมีการกลั่นกรองยังไงบ้างคะถึงจะเรียกว่าเป็นศิลปินจริง
3: คือจริงๆแล้วสภาส่วนใหญ่จะใช้คำว่าเป็นสายวิชาชีพนะ
2: ค
3: เป็
2: ่
3: น
2: ะ
3: สายวิชาชีพคือคงไม่ได้เป็นเรียกว่าศิลปินก็เครือข่ายมัน
2: อ
3: ค่
2: ือ
3: นข
2: ม
3: ้างจะกว้างคือเรียกว่าสายวิชาชีพทางด้านศิล
2: ค
3: ป
2: ่
3: ะ
2: ะ
3: นะครับ
2: อ่าฮ
3: ตรง
2: ะ
3: นี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพ
2: อ
3: ร
2: ่
3: า
2: า
3: ะว
2: ฮ
3: ่า
2: ะค่ะ
3: ไอ้ยังถ้าอย่างสสลทุกวันนี้เขาก็ทำทะเบียนการขึ้นศิลปินอยู่แล้วนี่
2: ใช
3: ใช
2: ่
3: ่ไหมฮะ
2: ใช่
3: ตัวน
2: ใ
3: ี
2: ช
3: ้ก
2: ่
3: ็
2: ใช
3: น่า
2: ่
3: จะเป็นเบสฐานข้อมูลหนึ่งนะสายของทัศนศ
2: อ่
3: ิ
2: า
3: ลป
2: ฮ
3: ์น
2: ะ
3: ะก็เป็นข้อมู
2: ค
3: ล
2: ่
3: ท
2: ะ
3: ี่ดีนะว่านะ
2: อื
3: ส่
2: ม
3: วนสายอื่นผมว่าเขาคงจะไปทําการบ้านกันต่อเพราะสสลเองก็อยู่ในฐานะอยู่คุณผู้ร่วมสังเกตการร่วมประชุมด้วยนะฮะเพราะ
2: โอ
3: เอ
2: ้
3: ง
2: สาส
3: เอง
2: ส
3: ก็
2: ลอ
3: ไป
2: ดูตั้งเก้าสาขามีทั้งศิลปินอาทัศนศิลป์มีทั้งนักแสดงใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: มี
3: ค
2: ท
3: รั
2: ั้
3: บ
2: งนักร้องจริงเนี่ยควบคุมเกือ
3: ค
2: บ
3: รับ
2: ทั่ว
3: ค่
2: ท
3: อ
2: ั
3: น
2: ้ง
3: ข้
2: ห
3: าม ง
2: ด
3: จะ
2: เลยน
3: ค่
2: ะ
3: อน
2: ค
3: ข้
2: ะ
3: างจะโฟเวอร์
2: อื
3: ค่อนข้างจ
2: ม
3: ะโฟเวอร์ฮะ
2: ใช่
3: ส่วน
2: ค
3: ส
2: ่ะ
3: ภาเองเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มันเป็นองค์กรอิสระนะฮะ
2: อ่า
3: คื
2: ฮ
3: อ
2: ะ
3: อย่างสส
2: ค่ะ
3: ลเองก็เป็นหน่วยงานภาครัฐ
2: ห
3: ในช
2: ึ
3: ่
2: ่
3: ไ
2: ง
3: หม
2: ท
3: ฮะ
2: ลัดอ่าฮะ
3: ทาง
2: ค
3: ภ
2: ่ะ
3: าครัฐของสภาศิลปะศิลปินแห่งชาติเนี่ยจะเป็นองค์กรอิสร
2: ค
3: ะ
2: ่ะค่ะ
3: ที่บอกว่าเกิดจากผู้เชี่ยวชาญทา
2: ค
3: ง
2: ่
3: ส
2: ะ
3: ายอาชีพต่างๆนะฮะแล้วก็จริงๆเราต้องการให้มันปลอดจากภาคการเมืองเข้ามาแทรกแซงในการบริหารจัดการนะฮะเพราะว่าการกำหนดทิศทางการกำหนดนโยบายเนี่ยก็อยากให้กำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วการขับเคลื่อนโดยผู้เชี่ยวชาญทางสายอาชีพอย่างนี้ฮะผมว่ามันจะเกิดประโยชน์แล้วก็จะมีสภาพคล่องในการบริหารจัดการได้มากกว่าฮะครับโดยภาพรวมจะเป็นประมาณอย่าง
2: น
3: ี้ครับ
2: ค่ะเออเนี่ยแหละค่ะเพราะอาจารย์บอกว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ถึงได้บอกว่ามันก็จะมีปัญหามาว่าเรายอมรับในผู้เชี่ยวชาญนั้นได้มากแค่ไหนว่าคนนั้นเชี่ยวชาญถูกไหมคะเพราะว่าเวลาที่เลือกสิทธิ์เลือกตั้งเอาแค่ว่าอย่างเลือกตั้งมาทั้งทีนึงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าคนนั้นเชี่ยวชาญแค่ไหนหากเขาปราศจากใบ certificate
3: ครับ
2: อันนี้นี่เกี่ยวด้วยหรือเปล่าคะอาจารย
3: ์โดยหลักการนะฮะของสภาของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีการเลือกตั้งใช่ไหมฮะโดยม
2: ัน
3: เป็นการเล
2: ือ
3: กตั้งการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยมันก็คงพูดยากว่าคนนั้นเหมาะไม่เหมาะนะฮะถ้ามัน
2: ขับ
3: ร
2: ถไป
3: ตั้งมันก็ต้องคัดกันประมาณอย่างนั้นเพราะว่าสภาเองก็ไม่ได้อยู่นาน4ปีก็ต้องเปลี่ยนคณะผู้บริหารใช่ไหมครับก็เหมือนสภาทั่วไปเหมือนนายกสมาคมทั่วไปประมาณอย่างเงี้ยถ้าไม่ดีอีก4ปีก็รอกันใช่ไหมฮะศิลปินคงไม่ปฏิวัติกันมั้ง
2: ใครจะไปรู้นะคะก็คือว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังไว้ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยในวงการศิลปะเองเอายกขออนุญาตพูดในส่วนของทัศนศิลป์เองนะคะเพราะว่าอยู่ในตรงนั้นเนี่ยเรามีการขับเคลื่อนนะคะไม่ใช่ว่านิ่งนอนใจนะคะเรามีการขับเคลื่อนไปแล้วก็ยิ่งโดยที่กระทรวงวัฒนธรรมจะควบรวมกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็ยิ่งดีเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างของสาเหตุที่ทางสสล.นะเขาเลือกศิลปินทัศนศิลป์มาก่อนขึ้นทะเบียนก่อนเพราะว่าผลงานมันวัดเรื่องของมูลค่าได้อย่างที่อาจารย์พูดเลยว่ามันสามารถวัดเรื่องของมูลค่าได้แล้วมันก็ยังจะมีอาร์ตแฟร์อาร์ตอะไรอีกมากมายที่สามารถทำได้แต่ถ้าในส่วนของนักแสดงและนักร้องเนี่ยเขาจะวัดกันยังไงคะอาจารย์แล้วเนี่ยถามความคิดเห็นของอาจารย์นะคะถามความคิดเห็น
3: ผมเองนี่ก็คือเข้าไปร่วมในภาคในเครือข่ายของศิลปินสายคนทำงานศิลปะบ้านรูปนะฮะก็ไม่ได้มีความเข้าใจละเอียดพอทางด้านของนักร้องดาราอะไรเขานะเขาเองเขาก็มีตัวแทนให้เขามานำเสนอเหมือนกันนะฮะแต่เรานี่ไม่ถนัดและก็ไม่รู้นะฮะแต่ภาพแต่ดูมองภาพรวมเนี่ยผมว่าทุกสายทุกเครือข่ายเนี่ยมันก็คงสร้างมูลค่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติได้เหมือนกันนะแต่เราถนัดในด้านทางด้านอาร์ตครับ
2: เพราะว่าโยมองภาพไม่ออกว่าอย่างแน่นอนถ้าแบบเป็นสภาศิลปะสำหรับคือศิลปินทัศนศิลป์เนี่ยโยมองภาพออกแต่ถ้าเกิดเอาทั้งสองฝั่งอ่ะมารวมกันหมายถึงว่าทั้งในส่วนของดาราเองนักร้องเองเนี่ยมาร่วมกันกับเราใช่ไหมคะและอาจารย์บอกว่ามันจะเป็นว่าด้วยเรื่องของงบประมาณปัจจัยต่างๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้มันก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะวัดอะยังไงถูกไหมคะเพราะว่าเวลาไปมันต้องไปเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มก้อนนะคะแต่คราวนี้ว่าถ้าเราไปอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีในการวัดยังไงเพราะว่าอันเนี้ยมันคือปัญหาที่ทำให้อย่างที่บอกอย่างมีสมาคมนักแสดงมีอะไรก็จริงแต่ไม่สามารถที่จะขอในส่วนของงบประมาณได้อะค่ะ
3: คืออย่างที่บอกว่าผมเองก็ถนัดในเรื่องของทางศิลปะนะแล้วก็ได้ไปคุยกับผู้ใหญ่หลายคนนะถึงเรื่องปัญหาอย่างที่คนโยงโดยเฉพาะเองปัญหาทางกลุ่มศิลปินเองก็มีปัญหาเยอะทุกคนพอเราพูดเรื่องสภาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะพูดถึงปัญหาค่อนข้างเยอะแต่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมีแต่คนพูดถึงปัญหาแต่ไม่มีใครพูดถึงเครื่องมือในการแก้ปัญหานะอันนี้น่าคิดมากแล้วก็ผู้ใหญ่ท่านนี้ก็บอกว่าผมได้เตรียมเครื่องมือในการแก้ปัญหาไว้แล้วตรงนี้ก็น่าคิดนะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหลายเรื่องนะอย่างท่านนี้พูดน่าคิดทุกคนพูดถึงปัญหาไม่มีใครพูดถึงเครื่องมือในการแก้ปัญหาผมว่าถ้ามันก่อตั้งขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีเครื่องมือมีกลไกในการจัดการที่ดีพอนะเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งแค่ตั้งไข่หรือว่าเพิ่งแค่ตั้งไข่นะเพราะว่าผมกลับไม่มองว่าตัวปัญหาเป็นตัวแปรนะคุณโยตอนนี้ผมมองว่าหมุดหมายหลักที่เราจะก้าวไปนะเป็นจุดที่ควรจะพูดคุยให้คนในแวดวงเราเข้าใจร่วมกันว่า ทำไมต้องมีสภาศิลปะแห่งชาติขึ้นมานะครับเพ
2: ค
3: ราะ
2: ่
3: ว
2: ะ
3: ่าประเทศชาติของเราเนี่ยโดยโครงสร้างของวงการศิลปะบ้านเราเนี่ยมันพูดง่ายๆร่วม100 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนย่ําอยู่กับที่มันดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงอยู่ฮะมันเหมือนจะไปดีถอยหลังไปดีถอยหลังอยู่เพราะว่ามันขาดโครงสร้างเรื่องงบประมาณที่ถูกต้องตาม
2: ค
3: ก
2: ่
3: ฎ
2: ะ
3: หมายเนี่ยมาดูแลให้มันเข้มแข็งถูกต้องนะครับ
2: อาจจะเพราะว่าเรื่อง
3: ผ
2: ง
3: ม
2: บ
3: ไว
2: ป
3: ้
2: ระมา
3: ตร
2: ณ
3: ง
2: ห
3: น
2: ร
3: ี
2: ื
3: ้
2: อเ
3: ม
2: ปล
3: า
2: ่
3: ก
2: าก
3: ว่า
2: ค
3: ค
2: ะ
3: รับ
2: ค่ะ
3: อะไรนะค
2: อ
3: ุ
2: า
3: ณ
2: จ
3: เด
2: จ
3: ื
2: ะ
3: อ
2: เพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับดูในเรื่องราวเกี่ยวกับงบประมาณหรือเปล่าคะคืออันนี้ขออนุญาตพูดแบบตรงๆนะคะก็คือว่าตัวของสภาศิลปะเองเนี่ยโปรเจกต์ตรงนี้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้ร้อนแรงไม่เหมือนกับการลงทะเบียนศิลปินที่มันร้อนแรงมากคนลงเยอะมากแต่ของสภาศิลปะกลับดูเงียบ
3: เพราะว่า
2: ๆ
3: ส
2: คือ
3: ภา
2: ค
3: ศ
2: น
3: ิลป
2: ม
3: ะ
2: ี
3: เ
2: คว
3: อ
2: าม
3: ง
2: เข้
3: เน
2: า
3: ี่
2: ใจ
3: ย
2: น้อยมากค่ะ
3: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าสภาศิลปะเองเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดเลยนะมันยังไม่ได้เกิดเลยตอนนี้คือมันเป็นแกนค่ามันเป็นแค่การระดมความคิดกันที่ผ่านมาเนี่ยที่มันเกิดคือมันเกิดในส่วนภาคของสายพวกนักแสดงนะฮะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็มีการยื่นรัฐสภาไปแล้วนะฮะแล้วก็ถูกตีตกถูกตีตกมารัฐบาลชุดที่แล้วคือพูดง่ายๆคือไม่ผ่านพอไม่ผ่านปุ๊บ
2: ค
3: เนี
2: ่
3: ่
2: ะ
3: ยคณะกรรมการชุดที่แล้วเนี่ยเขาก็เลยมาคิดกันใหม่มาคิดกันใหม่ลงกันใหม่คือครั้งนี้ลงกันใหม่ก็หมายถึงว่ามาระดมความคิดเพื่อที่จะเกิดใหม่นะฮะผมเชื่อว่าน่าจะมีประชุมอีกหลายครั้งอ่ะแล้วก็น่าจะเชิญที่คำว่าผู้เชี่ยวชาญผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าไประดมความคิดกันมากขึ้นมากขึ้นมันยังไม่ชัดเจนยังเป็นภาพเหมือนภาพร่างเฉยๆตอนนี้แล้วก็มีคนเก็บข้อมูลก็คือราชภัฏนครปฐมเก็บข้อมูลในที่ประชุมมาทั้งหมดว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองวันเลยนะว่าสองปุ๊บเนี่ยมีการระดมความคิดกันยังไงมั่งยังไงมั่งผมเชื่อว่าถ้าไปสักพักใหญ่ๆเนี่ยมันน่าจะตกผลึกเรื่อยๆแล้วก็จะน่าจะเป็นความคิดที่กําหนดเป็นนโยบายเป็นยุทธศาสตร์ชาติได้นะว่าสิ่งที่เราเสนอมาทั้งหมดเนี่ยเครือข่ายแต่ละภาคส่วนมีใครมั่งที่คุณอยู่มีความสงสัยเมื่อกี้ว่าแต่ละภาคส่วนเนี่ยจะคัดกันมายังไงผมว่ามันน่าจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะฮะพอเป็นรูปมากขึ้นเนี่ยการกำหนดยุทธศาสตร์ชาตินโยบายต่างๆมันก็น่าจะเริ่มร่างขึ้นร่างขึ้นแล้วก็จะมีการรวมสมาชิกทั้งประเทศ
2: ค่
3: ม
2: ะ
3: ากขึ้นถึงจะมีการระดมความคิดสอบถามโน่นนี่นั่นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเผอิญว่ากระแสข่าวทางโซเชียลมันออกไปปุ๊บเนี่ยหลายๆท่านก็ถามเหมือนกันว่าไปถึงไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยต่างๆอะไรประมาณนี้ฮะคือจริงๆแล้
2: ค
3: ว
2: ่
3: เ
2: ะ
3: นี่ยก็อย่างที่ผมเรียนมาว่าผมเองก็ไปในนามของคนสังเกตการด้วย
2: ค่ะ
3: ยังไม่ใช่กรรมการยังไม่ได้ผู้ริเริ่มก่อตั้งอะไรทั้งสิ้นนะฮะครับ
2: เห็นอาจารย์คุยกับโยนอกรอบบอกว่าน่าจะสัก3 ปี
3: ใช่ใช่เพราะว่าไอ้คือการเสนอร่างกฎหมายงบประมาณประจำปีเนี่ยล
2: ค
3: ่า
2: ่ะ
3: สุดที่เสนอเร็วที่สุดก็คือกฎหมายสมรสเท่าเทียมเสนอแค่
2: ค่ะ
3: 4 เดือนผ่านเลยนะฮะ
2: อ่าฮะ
3: กฎหมายที่ยิ่งเป็นงบประมาณเป็นร้อยเป็นพันล้านเนี่ยมันต้องไปผ่านรัฐสภาฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเขาต้องไปฟอกไปถกไปเถียงใช่ไหมฮะสมมติมันผ่านแล้วปุ๊บก็ต้องยื่นไปสภาบนอีกใช่ไหมครับมันต้องไปโอ้โหมันหลายขั้นตอนครับไม่ง่ายไม่ง่ายที่พูดเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับประเทศชาติแต่กลไกการยื่นให้ผ่านรัฐสภาเนี่ยไม่ง่ายเลยถึงจะมีเขาเรียกอะไรรวมคนได้ตามกฎหมาย20,000 คนจำนวนส.ส. 20 ส.ส.ยังไงก็ยากในการยื่น
2: อ่าฮะ
3: เป็นร่างพ.ร.บ.ขึ้นมาฮะก็วันนั้นเองที่ผมอยู่ในที่ประชุมในกันนะเข
2: ค
3: าก็
2: ่ะ
3: มีเจ้าหน้าที่ของนิติฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาเขาก็ขึ้นมาบนเวทีก็มาอธิบาย
2: ค
3: ก
2: ่ะ
3: ลไกเงื่อนไขขั้
2: ค
3: น
2: ่ะ
3: ตอนทำไมกฎหมายที่เสนอไปมันตกนะฮะเขาก็แนะนำหลายอย่างถูกได้ดีมากบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายฮะก
2: ค
3: า
2: ่
3: ระ ที่จะเสนอให้รัฐบาลเอาก็ประมาณมาสนับสนุนวงการศิลปะเขาต้องอย่างที่บอกว่าเขาต้องรู้เลยว่าเอามาช่วยแล้วเนี่ยประเทศชาติจะได้อะไรจากวงการศิลปะ
2: ใช่
3: ช่วยประเทศชาติอันนี้คือประเด็นใหญ่นะ
2: ใช่ค่ะ
3: ซึ่งสักพักหนึ่งถ้า
2: ใช
3: เรา
2: ่ค่ะ
3: รวมกลุ่มกันเยอะเนี่ยการระดมความคิดมันก็ต้องไปบอกรัฐบาลก็ได้ว่าเฮ้ยนี่เอาสายทัศนศิลป์ในจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์เนี่ยเราจะทําเงินเข้าประเทศเราได้เนี่ยอย่างไรใช่ไหมฮะเราจะจัดอาร์ตแฟร์ให
2: ค
3: ญ
2: ่
3: ่
2: ะ
3: ๆเราจะเชื่อมโยงโลกทั้งโลกให้มีการหมุนเวียนการจัดกระทรวงท่องเที่ยววัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์มาเชื่อมมาร่วมกันหาเงินโดยการนำศิลปงานศิลปะสินค้าสร้างสรรค์เนี่ยไปทางมันสร้างมูลค่าให้เป็นเศรษฐกิจชาตินี่ได้อย่างไรตรงนี้ต้องมันเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเป็นนโยบายเพื่อที่จะยื่นให้เป็นนโยบายของประมาณประจำปีของภาครัฐเข้ามาสนับสนุนมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายฮะมันไม่ง่ายเลยครับเท่าที่ฟังดูไม่ง่ายนะแต่มันก็มีวิธีการอยู่นะมีวิธีการอยู่
2: เพราะว่าจริงๆแล้ว
3: ผู้ชำนาญการผู้มีบารมีในวงการศิลปะต้องออกมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันครับ
2: เอ๊ะใครคะมีใครบ้างเหรอ
3: คุณดูแล้วคนเป็นสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางที่จะนำเป็นกระบอกเสียงต่อๆไปเรื่อยๆฮะที่คุณบอกว่าสามปีนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการเสนอร่างกฎหมายในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ผ่านสภาอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นสภาไม่จำเป็นต้องเป็นสภาศิลปะนะสภาอื่นๆก็เหมือนกันสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสภาทุกสภาเนี่ยการร่างจดหมายเสนอขึ้นไปเพื่อที่จะออกเป็นพรบนี้ไม่ง่ายครับเพราะว่าตัวแปรคือภาคการเมืองเราไม่เสถียรใช่ไหมฮะ
2: คือ
3: นายกบ้านเราหลังๆมันอยู่ไม่เกิน2ปีสักคนใช่ไหมฮะบางทีการยื่นจดหมาย
2: ใช่แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็มันก็เปลี่ยนไปเรื่อย
3: ๆใช่ๆอันนี้คือปัจจัยใหญ่เลยของการยื่นกฎหมายเพื่อที่จะบริหารประเทศนะผมก็เลยมองว่าอีก3ปีก็คือคิดเล่นๆสนุกๆนะคุณโยนะมองว่าท่านรัฐบาลของท่านนิชินน่าจะอยู่ครบ3ปีมั้งก็เลยคิดว่า
2: โอ้น่าจะอยู่ท่านน่าจะอยู่ครบอยู่แล้วค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์มาก
3: ๆพรบนี้น่าจะยื่นภายใน3ปีน่าจะเห็นผล
2: ค่ะยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะเดี๋ยวถ้ามีเรื่องเราเพิ่มเติมยังไงอาจารย์มาอัปเดตให้กับเราทุกคนได้ฟังกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะขอขอบคุณนะคะอย่าลืมนะคะขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนด้วยนะคะใครขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนควรจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
7: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
8: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
9: ้รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
10: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่าโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมด้วยวันที่21กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเวลา 14:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายวุฒิธานิติราพรกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568สมทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโวสภากาชาติไทยเวลา 14:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีของแพทยสมาคมเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569ณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามค่ายสุรศรีกองพลทหารราบที่9อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลจัดพิธีสำคัญต่างๆในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นประธานในพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา 7:00 น.ณท้องสนามหลวงจากนั้นเวลา 8:00 เป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และในช่วงเย็นเวลา 17:30 เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มต่อด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 19:29 สำหรับส่วนภูมิภาคและต่างประเทศให้จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนอกจากนี้ในวันพุธที่29กรกฎาคม2569เวลา 8:00 ณกระทรวงกลาโหมจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ารัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปรตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคมพร้อมร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th และลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันขณะที่หลายจังหวัดพร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เช่นที่จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่10ไร่
2: นายเทพรัตน์ตันตยานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณพื้นที่สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่10ไร่จำนวน 2,000 ต้นประกอบด้วยต้นยางนา 1,000 ต้นและต้นตะเคียนทอง 1,000 ต้นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวความหลากหลายทางชีวภาพลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ
3: จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติพิธีจัดขึ้นที่หนองปันเลี้ยอันบ้านสโนตำบลกันตรวจระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำกว่า375ตัวปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะและมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ชุมชนและสถานศึกษาเพื่อนำไปขยายพันธุ์ในพื้นที่รวมทั้งมอบและร่วมปลูกกล้าไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นวันลาสำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐจากทุกกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปอายุ20ปีถึง75ปีรวมจำนวนทั้งสิ้น220คนได้แก่สุภาพบุรุษจำนวน80คนได้เข้ารับการบัตรประชาอุปสมบทสุภาพสตรีจำนวน80คนได้เข้ารับการบวชชีพรหมโพธิสุภาพบุรุษสุภาพสตรีจำนวน40คนได้เข้ารับการถือบวชปฏิบัติธรรมและจิตอาสาคณะดำเนินโครงการจำนวน20คนสันนิษฐานแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีในฐานะสิริศิลปินและศิลปินแห่งชาติประจำปี2567
5: นางสาวสรสนันท์อันนพรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดนิทรรศการสิริศิลปินศิลปินแห่งชาติและศิลปินแห่งชาติ2567และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิลปินแห่งชาติณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติประกอบด้วยนิทรรศการสิริศิลปินซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาศิริศิลปินศิลปินแห่งชาติแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีในปี2567เพื่อถวายพระเกียรติพระปีชาสามารถด้านศิลปะเผยแพร่พระประวัติพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์อันทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอีกทั้งยังจัดแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติประจำปี2567เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ด้านงานอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติภายในงานยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงดนตรีไทยการขับร้องบทเพลงแสดงความอาลัยพระพันปีหลวงในดวงใจนิรันดร์ทางนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.มาลิชโยรายงาน
1: พร้อมกันนี้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายศิลปินทุกแขนงจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานายปรเมศโพธารกุลเท ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวัฒนธรรมรวมใจถวายอาลัยเจ้าฟ้าของแผ่นดินณโรงละครแห่งชาติซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้นำศาสนาและศาสนิกชน5ศาสนาศิลปินแห่งชาติศิลปินศิลปาธรศิลปินพื้นบ้านนักแสดงและประชาชนเข้าร่วมภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลโดยองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกการฉายสารคดีเทิดพระเกียรติและภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่หาชมได้ยากกิจกรรมศิลปินทั่วล่าแสดงความอาลัยโดยศิลปินทุกแขนงประกอบด้วยการอ่านบทกวีบรรเลงคลุยการแสดงร่วมสมัยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงเพลงไทยสากลบรรเลงไวโอลินควบคู่กับการแสดงวาดทรายและการแสดงของสมาคมศิลปินพื้นบ้านอาทิการแสดงหมอลำการแสดงโนราโดยสมาคมโนราแห่งภาคใต้นอกจากนี้ยังจัดจุดลงนามแสดงความอาลัยและนิทรรศการมหาวชิรราชธิดาสู่ใจประชาทั้งมวลร้อยเรียงเรื่องราวพระประวัติและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดพระชนชีพกิจกรรมต้นไม้แห่งปณิธาน1คน1ความดีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขียนเล่าความดีที่ได้ทำหรือความดีที่ตั้งใจจะทำเพื่อส่วนรวมก่อนนำไปผูกบนต้นไม้แห่งปณิธานถวายพระกุศลโดยมีเครือข่ายทางวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้า

0: มหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศจะเรียกเก็บภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าของแคนาดาในอัตราร้อยละ50ถือเป็นการปรับเปลี่ยนทางการค้าทั้งหมดและละเมิดความสัมพันธ์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งแคนาดาพยายามยื่นข้อเสนออย่างครอบคลุมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและยกระดับข้อตกลงนี้ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีคานีกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดายังคงเชื่อมั่นในประโยชน์ของการค้าเสรีและความเป็นธรรมซึ่งข้อพิพาททางการค้านี้จะเพิ่มภาระค่าครองชีพของครัวเรือนให้สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐพร้อมให้คำมั่นว่าแคนาดายินดีที่จะมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการแก้ไขประเด็นที่ยังค้างคากับสหรัฐเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนจัดตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชูไปจนถึงเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่ 39.4 องศาเซลเซียสพร้อมคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทั่วญี่ปุ่นอาทิเมืองคุมากายะจังหวัดไซตามะเมืองนาโกย่าและเมืองโคฟุอาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันอังคารนี้ JMA ยังประกาศเตือนเกี่ยวกับโรคลมแดดใน42จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุไปจนถึงจังหวัดโอกินาวาพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและรับประทานเกลือแร่ให้มีปริมาณเพียงพอรวมทั้งขอให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเพื่อป้องกันโรคลมแดดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP ของอินเดียซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียออกมาชุมนุมประท้วงที่กรุงนิวเดลีในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลรวมทั้งปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศขณะที่ทางการอินเดียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ไม้กระบองและยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย180รายอย่างไรก็ตามพรรค CJP ให้คำมั่นว่าจะยังคงจัดการชุมนุมประท้วงต่อไปจนกว่านายประธานจะยอมประกาศลาออกจากตำแหน่งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการไชน่าโอเพ่นที่สนามโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมในเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะมิเชลลีมือ14ของโลกจากแคนาดา2-1เกม 21-12 12-21และ 21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ20ของโลกเอาชนะเดวิกาซีฮักมือ32ของโลกจากอินเดีย2-1เกม 21-19 19-21 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันด้านคู่ผสมโอโมพักขพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกเอาชนะอูกวนซุนกับลีเจียซินคู่มือ42ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-8และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนอีกคู่ไตเติ้ลรุธนภักดิ์อุบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ19ของโลกแพ้เกาเจียซวนและอูเมืองหญิงคู่มือ34ของโลกเจ้าถิ่นไปแบบบุดวิด1-2เกม19-21 21-15 และ22-24ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเทควันโดรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันที่2มีจอมเตะไทยลงสนาม1คนคือแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร์โดยในรอบชิงชนะเลิศแจ็คต้องโคจรไปพบกับยัสดานีโมฮัมหมัดฮอสเซนจากอิหร่านผลปรากฏว่าแจ็คแพ้ไปแบบบุดวิด0-2ยกคว้าเหรียญเงินมาครองบุรีรัมย์มาราธอน2027เปิดศักราชใหม่เดินหน้าสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียติดตามได้จากรายงาน
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐ

0: มนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027พรีเซนเต็ดบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสุดยอดไนท์รันอันดับหนึ่งของไทยเปิดฉากทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลก World Athletic Road Race ที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปควอลิฟายในการวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลกมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจจากกีฬาพร้อมผลักดันนักวิ่งไทยจากท้องถิ่นสู่ระดับโลกและก้าวสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียทำการแข่งขันวันที่23มกราคม2570ออกสตาร์ทจากสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและเข้าเส้นชัยที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาชิงชัยใน4ระยะได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและฟันรัน 4.554 กิโลเมตรคาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ติดตามทะลุ 100,000 คนติดตามรายละเอียดได้ที่เพจบุรีรัมย์มาราธอนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเดินหน้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเยาวชนรุ่นใหม่สู่วงการกีฬาอีสปอร์ตไทยอย่างเป็นระบบติดตามได้จากรายงาน
2: นายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวรรลบสุวรรณดีอธิบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ Thailand Esports Stadium โดยนายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษาพร้อมยกระดับมาตรฐานการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านกีฬาอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่และเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตเพื่อรองรับการเติบโตของวงการกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตผานิชคาดนาครายงาน
1: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมจัดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ระหว่างวันที่22-26 กรกฎาคมที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้รับวิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI คือนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขาระดับสูงสุดของ UCI จากสหรัฐอเมริกาหลักสูตรดังกล่าวเน้นต่อยอดจากระดับ1โดยเพิ่มความเข้มข้นด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีการฝึกซ้อมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ฝึกสอนของไทยเพื่อสร้างผู้ฝึกสอนคุณภาพรองรับการพัฒนานักกีฬาจักรยานไทยสู่มาตรฐานนานาชาติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสมาคมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระเทพวชิระเวที
5: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความคะนองประมาท เกิดความพินาศเสียหาย
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 19:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
3: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
5: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
7: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
8: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00-11:00 วันอาทิตย์เวลา 13:00-14:00 ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
9: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทย ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
12: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
4: สวัสดีค่ะแฟนดิทักจิราค่ะ
13: สวัสดีครับเพชรมาครับ
4: และนี่คือรายการ
13: กีฬาพารวย
4: เข้ามาได้เสียงหัวเราะ
13: เข้ามาได้เสียงหัวเราะพอดีก็อ่ะนะครับพบกับกีฬาพารวยประจำวันอังคารที่21
4: ค่าบอก21
13: 21
4: วันนี้คราวนี้นะ21
13: เดือนกรกฎาคมไม่ใช่เราพูดถึงอย่างนี้กันเพราะว่าแฟนพี่ภรรยาเนี่ยเขาชอบทักพี
4: ่ว่า
13: เวลาพี่พูดเลข2เลข1หรือ30เนี่ยพี่พูดว่า31
4: 31คือ31ใช
13: ่
4: ไหม
13: ใช่ใช่21
4: แล้วทำไมถึงเรียกอย่างนั้นคะแบบมันรวบคำหรอหรือ
13: มันพี่ไม่รู้นะพี่พยายามวิเคราะห์อยู่จิ๋วจิ๋วเป็นไหม21ไหมหรือ21
4: 21ใช่ไหมมันจะลงท้ายด้วยตัว
13: เอา
4: อ่าง
13: คือมันมีอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ไม่รู้เกี่ยวว่านะพี่พูดภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็ก
4: ใช่
13: เพราะฉะนั้นมันจะมีมันจะมีคำ
4: ที่มันไม่ชัดที่มันแบบรวบไปเลย
13: รวบไปเป็น
4: เข้าใจได
13: ้20ก็เลยแบบแก้ปัญหา21
4: อ๋อเป็น21ไงพอจริงถ้าเป็นเลขอื่นมันก็จะไม่แปลก
13: แต่ว่าสมัยก่อนทำงานในห้องอัดเนี่ยเวลาเรานับคิวเนี่ยเราก็จะนัดแบบเราจะเลี่ยงคำว่าเอ็ดไปเลยนะใช้คำว่าสมมติห้องดนตรีเนี่ย1 2 3นับ1ป๊อกป๊อกป๊อก2ไปเงี้ยละ19ป๊อกป๊อกป๊อก20ป๊อกป๊อกป๊อก21คือบางทีคนเล่นไงเขาจะได้แบบว่าคนที่ทำหน้าที่อัดเสียงเขาจะได้แบบ
4: เก็ตจะได้แบบเฮ้ออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้
13: อ่ะล่ะ
4: ค่ะ
13: จบไปแล้วมหากรรมกีฬามหาสนุก
4: กีฬาอดหลับอดนอน
13: ไม่
4: เอาแล้วได้ไหมทำโซนเนี้ยไม่ไหวอ่ะหนูอ่ะไม่ไหวอ่ะ
13: บอลโลกครั้งหน้า
4: ค่ะ
13: อดทนนี่เข้าเขาเรียกอะไรนะ
4: ค่ะ
13: เข้าหัวเรื่องได้ดีมาก
4: ค่ะ
13: เดี๋ยวไอ้บทสรุปเรื่องบอลโลกปี2026เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
4: คร
13: ับ แต่ว่าเรามีข้อมูลเรื่องของ
4: นั่
13: นนะครับบอลโลกปี2030
4: ค่ะ
13: นะ
4: ก็อีก4ปีข้างหน้าม
13: ันมีความสำคัญยังไงเพราะว่ามันครบรอบ100ปีบอลโลก
4: นี่แหละ
13: ใช่ไหมฮะบอลโลกเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับเมื่อปี1930ซึ่งประเทศอะไรเป็นเจ้าภาพ
4: ไม่รู้นะอันนี้เดาเลยนะ
13: อุรุกวัยหรือยูรุกวัย
4: อุรุกวัย
13: ใช่ไหมทำไมออกเสียงยูรุกวัยแต่ว่าพี่เนี่ยถูกสอนให้พูดว่ายูรุกวัย
4: หรือว่าจริงๆแล้วเวลาเขาเรียกกันมันต้องเป็นยูรุกวัย
13: นะ
4: ยูรุกวัยมันจะภาษาไทย
13: ช่างมันนะครับก็คือครั้งแรกเนี่ยเกิดที่ประเทศอุรุกวัยแล้วกันนะครับเป็นเจ้าภาพแล้วก็ในครั้งนั้นเนี่ยมีทีมที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ย
4: ค่ะ
13: 13ชาติ
4: 13เองเหรอ
13: 13เขามีเรื่องเล่านะเราก็ไม่รู้ว่าจริงเปล่านะเขาบอกว่าจริงๆประเทศไทยก็ได้รับเชิญ
4: จริงเหรอ
13: จริง
4: ตั้งแต่ตอนนู้น
13: เ
4: ลยนะ
13: ค่ะใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ประเทศไทยไม่ได้ไปเพราะว่าอะไรไหมคือหนึ่งการเดินทางแพง
4: ค่ะ
13: แต่ไม่ได้เรียกว่าแบบเฮ้ยการเดินทางแพนไม่ไปโดยทันที
4: ไม่ใช่ปัจจัยหลัก
13: เรามีเพื่อนญี่ปุ่นก็ได้รับเชิญเพราะฉะนั้นเรือจากญี่ปุ่นเนี่ยแวะมารับที่ไทยไหมแล้วเดินทางไปด้วยกันแล้วเราแชร์กัน
4: ค่ะภู
13: บอสภู
4: อันนี้มันบอสภู
13: แต่ปรากฏว่าญี่ปุ่นมีเหมือนกับมีนักเตะแบบว่าพวกมีโรคบาดเจ็บหรือป่วยหรืออะไรอย่างนี
4: ้
13: ก็เลยตัดสินใจไม่มา
4: อ๋อไม่
13: งั้นเว้ยไทยไปบอลโลกให้รู้ไหมโท
4: ไม่งั้นเราต้องอยู่ในจารึกประวัติศาสตร์แล้วว่าเราไปได้ไป
13: แล้วรู้ไหมว่าชาติในอาเซียนเคยไปเล่นฟุตบอลโลก
4: หรอคะ
13: ใช่แล้ว
4: อะไรอะที่ไหนอะ
13: Dutch East Indiesซึ่ง
4: ประเทศอะไรคะน
13: ั่
4: น
13: ตอนนั้นก็คือเกาะอินโดนีเซียนี่แหละของฮอลแลนด
4: ์ค่ะ
13: นะอ่ะนะครับฟุตบอลโลก2030นะฮะดูเหมือนแบบข้อมูลแน่นแต่ว่าจอเนี่ยตัวถ้าตัวได้ใหญ่อีกนิดนึงจะดีมากนะ
4: ไปบอกเขา
13: คือจริงๆจะเป็นการจัดกันร่วมกันเอาเจ้าภาพหลักนะ
4: แ
13: ต
4: ่
13: ล
4: ี่
13: เจ้าภาพหลักเนี่ยมันจะเป็น2ทีมจากยุโรปแล้วก็1ทีมจากทวีปแอฟริกาใช่มั้ยครับซึ่งจริงๆแล้วมันใกล้กันแหละม
4: ัน
13: ไม่ได้อยู่ไกลเลยนะฮะทางยุโรปก็จะเป็นสเปนกับโปรตุเกสนะฮะแล้วก็ทางทวีปแอฟริกาก็เป็นโมร็อกโกนะครับแต่ด้วยความเรียกว่าเฉลิมฉลองสักนิดนึง
4: ค่ะ100ปีทีเนาะ
13: 100ปีทีแมตช์เปิดสนาม3แมตช
4: ์ค่ะ
13: ไปแข่งที่นู่น มีอุรุกวัยมีอะไรนะ
4: อาร์เจนตินา
13: ปารากวัยอาร์เจนตินาปารากวัย
4: อ๋อไปฝั่งนู้น
13: ทีนี้มันพอรู้ว่ามันมีอาร์เจนตินากับปารากวัยมันก็น่าสนุกนะ
4: ค่ะ
13: ผมคิดว่าอุรุกวัยตอนนี้คืออ่ะฉายาแฟรี่เคยรู้ใช่ไหมอุรุกวัยเขาเรียกว่าจอมโหด
4: ค่ะเคยได้ยินไม่โหดแล้วไม่โหดอีกแล้ว
13: จิ๊บจ้อยแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าแมตช์เปิดสนาม
4: ครับผม
13: เป็นปารากวัยฝรั่งเศส
4: โถก็เตรียมไม่ต้องดูแล้วกันช่างมาเถอะปารากวัยแรกอ่ะ
13: อาร์เจนตินากับอะไรดีอ่ะ
4: ให้มันสูสีหร
13: อ
4: สเปนเลยหรอ
13: ไม่ได้สเปนเป็นเจ้าภาพอ่ะสเปนเป็นเจ้าภาพก็คงไม่ด้วยนะ
4: เคปเวิร์ดนี่
13: ไม่ไปอังกฤษแล้วกันแล้วกันไปจัดการให้เรียบร้อย
4: โอเคโอเค
13: นะคือหรือว่าแมตช์เปิดสนามถ้าเป็นอาร์เจนตินาอังกฤษให้เอาถ้วยไปวางเลย
4: โอ
13: ้แต่เป็นถ้วยรูปเกาะ
4: เอาไปรูปเกาะไปก่อน
13: เกาะฟอล์คแลนด
4: ์ค่ะตีกันให้ตายตรงนั้นแหละนัดแรกอ
13: ่ะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเกาะฟอล์คแลนด์ด้วยนะครับก็อุรุกวัยอาร์เจนตินาปารากวัยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพเกมเปิดสนามประเทศละ1นัดนะครับเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีนับแต่ฟุตบอลโลกครั้งแรกจัดขึ้นที่อุรุกวัยเมื่อปี1930
4: ค่ะ
13: นะฮะหลังจากจบการแข่งขัน3นัดในอเมริกาใต้นะครับทัวร์นาเมนต์ก็จะย้ายไปแข่งต่อที่สเปนโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโก
4: นี่คือเจ้าภาพหลัก
13: ก็ถือว่าพอเรามองว่าเจ้าภาพแบบนี้เนี่ยนะ ถ้าเราพิจารณาจากผลงานในฟุตบอลโลกถือว่าไม่มีทีมไหนขี้เหร่เลยและน่าเป็นห่วงถูกไหมแฟร
4: ์ค่ะ
13: นะครับถึงแม้ว่าโปรตุเกสกับโมร็อกโกจะตกรอบ8ทีมสุดท้ายก็ตาม
4: ค่ะ
13: นะแต่ว่าเป็นการตกรอบกับทีมเราเรียกว่าทีมชั้นดีแล้วกัน มันบอลโลกครั้งนี้เนี่ยนะ คือสามชาติก็คือมีเม็กซิโกเมเมกาแคนาดาเนี่ยถามว่าน่าเป็นห่วงที่สุดคืออะไรเรามาเป็นห่วงแคนาดาเพราะว่าประเทศเจ้าภาพมันควรจะ
4: ควรจะไปได้ไกลๆ
13: ควรจะไปได้แบบลึกๆหน่อย
4: ค่ะ
13: เป็นห่วงอันดับ2คืออเมริกา
4: เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เด่นเรื่องแบบฟุตบอล
13: เขาเด่นเรื่องเขาเด่นเรื่องเต้นรำ
4: เขาเด่น
13: เต้นได้YMC
4: โอ้โหฮิได้ๆๆค่ะ
13: แล้วก็ทุกพูดถึงไอ้ท่าเต้นแล้วเนี่ยทำไมเขาไม่ลงเวทีก็ตอนรับถ้วย
4: ไม่ก็เขาพูดแล้วว่าเขาจะอยู่เขาประกาศก้าวไว้แล้วจานี่ฟานิโน่เขาบอกแล้วว่าเขาจะมอบนะ
13: แจ้งไปว่าเขาจะอยู
4: ่
13: ใช่ไหมครับแต่ว่าทรัมป์ไม่ควรอยู
4: ่
13: พูดเลยเพราะว่าคุณพ่อของทรัมป์นี่เสียไปแล้ว
4: ค่ะ
13: เขาไม่ควรจะไปหาคุณพ่อเขาบนเวที
4: ไม่รู้เหมือนก
13: ัน เขาไม่ควรจะอยู
4: ่
13: เพื่อตามหาพ
4: ่อก็มันมีตอนที่มอบถ้วยเสร็จปุ๊บโรดี้ยังไม่เฮ้เพราะเขาแบบพยายามต้อนจานี่ก็พยายามต้อนแล้วแหละแต่ว่าไม่ยอม
13: แล้วก็เขาก็จะเดินอ้อยอินแล้วก็อินฟาติโน่เนี่ยไปรีบเดินไปแบบแล้วก็คือโอเคอ่ะเป็นประธานฟีฟ่าซึ่งถือว่าปัญหาเยอะเหมือนกัน
4: มาก
13: ใช่ไห
4: ม
13: แต่ว่าอย่างน้อยเขาก็พยายามบอกมาแล้วแต่ว่าใครไปห้ามเขาอยู
4: ่ใช่
13: ใช่
4: ไ
13: ห
4: มไม่มีหรอกมีแต่ตัวเขาเอง
13: ดีเขาไม่ขึ้นเวทีไปนะแล้วพ่อกูอยู่ไหน
4: ดีเขาไม่ทำอะไรแผลงกว่านี
13: ้
4: แค่นี้ก็เด่นเกินแล้ว
13: นะเดี๋ยวนะดูข้อมูลนิดนึงนะครับอุรุกวัยจัดเกมเปิดสนามนะครับที่เอสตาดิโอเซนเดนาริโอในกรุงมอนเตวิเดโอก็คือเมืองหลวงของอุรุกวัยสนามประวัติศาสตร์ที่เคยใช้จัดรอบชิงชนะเลิศค่ะที่อาร์เจนตินานะครับก็จะเล่นที่สนามในกรุงบูโนสไอเรสนะฮะส่วนปารากวัยจะใช้
4: กรุงอาซุนซีองใช่ไหมพี
13: ่
4: ส่วนสนามนี่อ่านยากเหลือเกิน
13: โอ้โห
4: เอสตาดิโออาสวาโดโดมิงเกสดิบ
13: เออนะ
4: พี่พลาดไงขออภัย
13: ปรากฏว่ากลายเป็นแบบ จะมีการเตะกันในเราเรียกว่า9ประเทศก็ได
14: ้
13: นะครับแล้วก็สิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคือทีมก็จะเพิ่มเป็น64
14: ค่ะ
13: ซึ่งอันนี้เนี่ยถามแฟว่าแฟเห็นด้วยไหมกับการเพิ่มทีมเป็น64
14: หนูก็ไม่ได้เห็นด้วยตั้งแต่เป็น40กว่าแล้ว
13: ไม่ใช่แต่ว่าในมุมมองนี้มันดีอย่างนึงนะครับ
14: ค
13: ือ48นี่มันกัก
14: ค่ะเอามันต้องมาหาที่3ที่ดีที่สุด
13: ที่3ที่ดีที่สุดแล้วมันจะมีแมตช์ที่เรียกว่ากูไม่เล่นก็ได
14: ้
13: กูแบบเล่นแบบปล่อยจอยก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยๆแมตช์สุดท้ายนะครับทีมที่อยู่อันดับ2อันดับ3ที่ยังไม่แน่ใจทั้งหมด64ทีมเนี่ยมันต้องเล่นเต็มที่ไงแฟน
14: เพราะว่าผ่านไปก่อนเลย
13: คือมันจะไม่มีอันดับ3ที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเป็น64ปุ๊บแล้วเอากรุ๊ปละ2มันก็จะเท่ากับ32ทีมสุดท้ายซึ่งจะเหมือนครั้งนี้ไงซึ่งการคิดว่าจริงๆแล้วนั่นแหละ
14: ดีสุด
13: มันเคยมันเคยมีปัญหามันเคยมีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งตรงที่ว่ามันมีช่วงที่ว่าพี่พยายามจะจำปีอยู่ว่าจำปีน้องเจ้าจำปาจำไม
14: ่รู้อย่างสมัย
13: 24ทีมแฟร์24ทีมนะครับรู้สึกจะเป็นปี82นะแล้วมันกลายเป็นแบบว่ามันจะต้องไปรอบ2เนี่ยมันเป็นรอบแบ่งกลุ่ม
14: อ
13: ีกทีหนึ่งเหลือ3ทีม
14: ค่ะอ๋อเพราะว่า
13: 24แล้วเขาเอา12แล้วก็ไปแบ่งกลุ่มเป็นแบบว่าเหมือนกลุ่มละ3ทีม
14: ค่ะ
13: นะและปีนั้นเนี่ยอังกฤษตกรอบโดยไม่แพ้ใครเพราะเสมอ2แมตช์แล้วเสมอแบบ0-0 2แมตช์ยิงประตูใครไม่ได้
14: อ
13: ๋
14: อก็เลยไม่มากกว่า
13: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเลื่อนเป็น64ก็จริงๆโดยทางทฤษฎีมันก็ดีตรงที่ว่ามันก็ชัดเจนเรื่องที่ว่าอันดับ1อันดับ2ก็ไป
14: มันลงตัวไปเลยเพราะว่าพอพูดอย่างนี้เห็นภาพเพราะอย่างถ้าเกิดชิงที่3ที่ดีที่สุดใช่ไหมมันจะมีบางทีมบางกลุ่มที่แข่งก่อนเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนพอเดาได้แล้วว่าฉันจะตกหรือฉันจะไม่ตกส่วนทีมที่ยังไม่แข่งก็จะพอเดาได้แล้วว่าฉันจะต้องยิงประมาณไหนพออะไรประมาณนี้ค่ะ
13: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยชัดเจนไปเลย1-2 1-2ดีกว่า
14: ก็1วันอาจจะแข่งสัก4คู
13: ่นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงคือพอไปแข่งที่ทวีปอเมริกา3นัดแรกไม่ดูก็ได
14: ้
13: มีอะไรไหม
14: ก็จริง
13: ไม่ดูก็ได้
14: ไม่มีอะไร
13: ไม่ดูก็ได้
14: ไม่ดูก็ได้
13: เพราะจะมาให้ดูตี3ตี4
14: ไม่ไหว
13: ไม่ดูแล้วก็พูดกันตรงๆปีนี้62
14: ค่ะอีก4ปี
13: 66ไม่รู้อยู่ถึงไหม
14: อยู่ก่อนอยู่ก่อนเข้าใจได้ค่ะ
13: นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าในโปรตุเกสเนี่ยจะจัดที่2เมืองก็คือลิสบอนกับปอร์โตก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ
14: ่
13: นะส่วนโมร็อกโกเมืองเจ้าภาพ6แห่งเลยมีคาซาบลังกานะครับรับัตมาราเคชนะฮะอากาดีเฟสแล้วก็แทนเจียสนะครับคาซาบลังกาเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองตากอากาศแบบอากาศดีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นภาพยนตร์คลาสสิกก็มีชื่อเรื่องคาซาบลังกาแต่ว่าสมัยเป็นขาวดำเลยน
14: ะ
13: เป็นหนังแบบเรียกว่าโศกนาฏกรรมรักอะไรเงี้ยแบบว่าแล้วแม้กระทั่งเป็นเพลงก็มีเพลงที่เขียนเกี่ยวกับคาซาบลังกานะฮะแล้วก็สเปนนะครับโอ้โหมาดริดบาร์เซโลนาเซบีย่าบิลนัก
14: บิลเบา
13: ขอบคุณฮะซานเซบาสเตียนซาราโกซาลาสพามาสบาเลนเซียแล้วก็บิโก้9นั่นแสดงว่าหลักๆคือก็น่าจะเป็นสเปนนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าภาพปี2030เนี่ยเขาก็ตกลงกันมานานแล้วแล้วมันสมตรงที่ว่าแม่บังเอิญสเปนเป็นแชมป์โลกด้วยก็เลยแบบว่า
14: ฟีลแบบยิ่งใหญ่ถ้าเกิดกลับมาเป็นแชมป์ในบ้านตัวเองได้ก็จะเท่เลยอย่างน
13: ี้อย่างบอลโลกปีนี้เนี่ย2026อ่ะปารีส3ประเทศเจ้าภาพเนี่ยนะประเทศที่แข็งแรงที่สุดก็คือแคนาดาร ู้สึกมีแข่งอยู่2เมือง
14: ค่ะ
13: อเมริกาเยอะสุดแฟนรู้ไหมว่าอเมริกาจัดทั้งหมดกี่แมตช
14: ์
13: จาก104
14: เนี่ยไม่ได้เคยนับเลยอ่ะ
13: ฮะ
14: เดาแล้วกันนะสักครึ่งนึงไหม50
13: เกินครับ
14: เกินหรอ
13: เกิน
14: 70บวกบวก
13: เออ70บวกบวกถูก70บวกบวกอ่ะใช่
14: 70
13: สำหรับเลขที่น่าสนใจในงวดนี
14: ้เออ
13: คือจำนวนนัดที่อเมริกานะครับจัดแข่งขันฟุตบอลโลกเลขนั้นคือ78
14: 78โอ้เยอะนะเยอะๆๆค่ะเพราะความพร้อมสนุกสนานแล้วก็มีแล้ว
13: แต่ว่าสนามชิงมีแต่คนด่านกันนะ
14: ทำไม
13: บอกว่าไม่รู้สิมีความรู้สึกเหมือนพร้อมแต่ว่ายอมรับเลยว่า1คือไม่ได้ดูแล้วก็เดาถูกว่ามันจะไม่สนุกเดาถูกจริงๆนะก็อย่างน้อยก็แสดงความยินดีกับสเปนแล้วกันนะฮะในการที่เรียกว่าคือก็ถามว่าพอสเปนได้แชมป์โลกจากคนที่ดูน
14: ะ
13: แต่ว่าอาล่ะพี่ก็มาดูมาดูทีหลังดูไฮไลท์ยาวดูไฮไลท์สั้นหรืออะไรก็พยายามดูนะครับแต่หลายคนพูดว่าชัยชนะที่แท้จริงของแมตช์นี้เนี่ยคือฟุตบอลเพราะว่าสเปนทำให้เห็นว่าวิธีการเล่นแบบสเปนไม่ใช่วิธีการเล่นแบบอาร์เจนตินานั่นทำให้สเปนได้แชมป์โลก
14: นี่แหละ
13: ใช่ไหมซึ่งหลายๆคนที่ดูก็คงบอกว่าสำหรับพี่นะครับพี่ไม่ได้ดูทั้งแมตช
14: ์
13: ก็ไม่ต้องออกตัวก็ได้ว่าไม่ได้ดูทั้งแมตช์นะฮะแต่ว่าจากไฮไลท์ที่ตัดมาที่เห็นอยู่นะครับมองตรงว่าถ้าเราเป็นประธานฟีฟ่าแล้วเราไม่ได้มีอะไรนอกในกูจะแบนพวกมึง
14: หมายถึงว่าแบนนักเตะอาร์เจนตินา
13: ขออนุญาตใช้คำว่าถอยสะทุนต่ำสลัมกระจอกจริง
14: ๆค่ะค่ะ
13: คุณมีนักเตะระดับโลก อย่างเลเนลเมสซี่อยู
14: ่
13: นะไม่ว่าเขาจะนิสัยดีหรือนิสัยไม่ดีก็ตามแต่ว่าคือในเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่สร้างคุณูปการที่ดีให้กับวงการฟุตบอล
14: ค่ะ
13: ไอ้พวกรอบตัวเนี่ยมึงไม่รับผิดชอบเลยมึงทำให้ประเทศและคือเลเนลเมสซี่เนี่ยแบบคือ
14: ดูไม่ดีไปเลยนะ
13: ดูไม่ดีไปเลยแบบวิธีการเล่นหรือแม้กระทั่งในช่วงรับถ้วยซึ่งมันก็มีภาพ มันก็ไม่ได้มีคนถ่ายมามันจะมีภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะมาจาก
14: มือถือค่ะ
13: สเปนรับถ้วยอาร์เจนตินายืนหันหลังให้
14: แทนที่จะให้เกียรติเขานะ
13: ให้เกียรติคือผู้ชนะแล้วขอโทษเป็นการชนะแบบว่าชนะแบบสมศักดิ์ศรีที่สุด
14: ขาดรอย
13: แล้วถามว่าคนมานั่งโวยว่าลูกฟาวลูกนั้นลูกใบแดงของเอนโซ่เฟนเดเสเนี่ยถามว่าทำไมไม่ดูเวรคือบางทีมันไม่ต้องดูใช่ไห
14: ม
13: แฟร์เห็นจังหวะนั้นเนี่ยคือแล้วแฟร์ได้เห็นว่ามีกล้องลับหรือเปล่าที่ถ่ายจากหลังประตูแฟร์เห็นแบบว่าเกิดอะไรขึ้น
14: หมายถึงว่าหลังจากนั้นแปลว่าบรรยากาศรอบๆหรอไม่
13: จ
14: ัง
13: หวะ
14: ฟาว
13: ใช่ไหมจังหวะที่รู้สึกเอนโซ่เฟรนเดสไปเตะคูบาซี่ใช่ไหมฮะกระเด็นตัวลอยขนาดนั้นเนี่ยถอยหลังกลับมานั่นคือกองหลังทางฝั่งแบ็กซ้ายของทางอาร์เจนตินาพอยนั่นตีลังกาคูบาซี่ตีลังกาล้มไปปุ๊บไอ้นี่วิ่งวิ่งอยู่ล้มตัวลงไปแล้ว
14: อยู่ดีก็ไปเจ็บเจ็บทิป
13: เ
14: จ็บอะไร
13: นั่นคือถามว่าณปัจจุบันเนี่ยนะไอ้กล้องมือถือที่คนอยู่ในสนามเนี่ยมันเขาว่าช่วยเราเลยนะ
14: มันโอ้ยเห็นทุกมุมบางมุมบางเหตุการณ์ที่เราไม่กล้องถ่ายทอดไม่จับมันจับหมดในสนาม
13: ใช่แบบว่ามันทำให้เห็นอะไรแบบนี้ก็บอกว่าคือจริงในฐานะที่อ่ะพี่มีเชื้อนะครับของเกรทบริเตน
14: อ
13: ยู่นะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาประเด็นเรื่องเกาะฟอกเลนแล้วเราก็โตทันด้วยแล้วเราก็มาจากครอบครัวทหาร
14: เพราะมันดูใกล้กันนะ
13: พ่อพี่คือ Royal Navy ของอังกฤษเพราะนั้นสายเลือดตรงนี้มันอยู่ไงใช่ไห
14: ม
13: เพราะฉะนั้นคือเขาพูดแล้วว่าการเมืองไม่ควรเกี่ยวไม่กีฬาไม่ควรลากเอาการเมืองมาเกี่ยวยกป้ายเลยเว้ย
14: แล้วนัดนั้นเดี๋ยวต้องดูฟีฟ่าแบนหรือเปล่าดิ
13: ใช่ไหมแต่แล้วใครยกด้วยไหมหนึ่งในนั้นคริสเตียโนโรเมโรของสเปอร
14: ์
13: แล้วมันจะกลับบ้านยังไง
14: คือบางทีหนูว่าเหมือนแบบนักเตะมันพอชนะมาได้แล้วมันทำอะไรเลยไม่คิดนะ
13: ไ
14: ม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรเงี้ย
13: แพ้มันก็ไม่คิด
14: ก็อีกบาเลเดสเลยจังหวะนั้นอ่ะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ตะลุมตุมบอล
13: มันอยากอยู่ในสนามจังเลยจริงๆ
14: มันคงแบบเดือดนะ
13: เพราะว่าไม่ถ้าอยู่ในสนามก็สมมติว่าเราเป็นนักเตะสเปนแล้วด้วยความสามารถแบบพี่อ่
14: ะ
13: ปาเลเดสอยู่โรงพยาบาลพูดตรง
14: ๆพี่เป็นรามอส2ป่ะเนี่ยพี่เป็นรามอส2ได้เลยเนี่ย
13: ไม่ใช่มันมีเทคนิคเวลาคนยื่นมือมามันมีวิธีการแบบจับบิดจับหักอ่ะคือภายในเสี้ยววินาทีคือพี่ทำได้อยู่แล้วไง
14: ทำไมถ้าตรงนั้นมันแบบอยู่ดีมาแบบ กลางวงทิ้งใส่นะหูไม่รอดนะแต่ละคนอ่ะ
13: เออมันก็เลยแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าใช้คำว่าก็มีจะบอกตรงว่ามีที่ชื่นชม
14: อ
13: าร์เจนตินามีอยู่ประเทศเดียว
14: ค่ะ
13: ก็คือประเทศอาร์เจนตินาซึ่งแฟรี่น่าตกใจไหมว่าพวกนักข่าวเขาลงไว้ว่า
14: อะไรที่หนูก็จะพูดอะไรใช่
13: ที่เขาบอกว่า
14: ชื่นชมมาก
13: ชื่นชมในการที่เล่นอย่างมีน้ำใจนักกีฬาแล้วแฟร์มึงดูแมตช์ไหนวะ
14: เทปบทหรือเปล่าดูเธอนัดเราไม่เหมือนกันหรือเปล่าคนละนัดหรือเปล่า
13: คือมันแปลกมากตรงที่ว่าเดี๋ยวพี่ยังมีเวลาที่บอกว่าคือสมัยสงครามฟอกเล่นนะครับมันก็เป็นเกาะโง่ๆเกาะนึงอ่ะซึ่งจริงแล้วก่อนนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะแต่ว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าเข้าใจเรื่องพื้นที่ของประเทศหรืออะไรก็ตามที่แม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็เสียไม่ได
14: ้
13: มันเป็นเกาะที่ไม่มีประโยชน
14: ์
13: ใช่ไหมฮะแต่ว่าคือเมื่ออาร์เจนตินารุกเข้ามาเสร็จแล้วรู้ไหมว่าคือสภาพเหมือนข้างบ้านเราเข้าทหารฝึกเนี่ยไม่ถึงเดือนแล้วส่งมารบทหารเด็กหมดแล้วเจอกับทหารอาชีพอ่ะของสหราชอาณาจักรเนี่ยพวกนี้ฐานอาชีพขึ้นบกหมดเลยจบลงด้วยการยกธงขาว
14: ก็ไม่น่าไปทำแต่แรกนะ
13: ใช่ไหมคืออันนี้เป็นสิ่งที่น่าสงสารแล้วก็มีฐานอาร์เจนตินาเสียชีวิตก็เยอะส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเนี่ยพวก18 19
14: ก็ทหารเด็กทหารใหม่
13: ใช่แล้วก็พวกนี้นี่แล้วก็เหมือนกับไม่สู้ด้วยนะ
14: เหมือนรู้อยู่แล้วไปก็สู้ไม่ได้
13: ยกคนขึ้นบกมาปุ๊บคือไม่สู้นั่งขดอยู่แล้วแบบ
14: สงสารนะ
13: เออใช่
14: พวกน
13: ี้
14: ทำอะไรไม่ได
13: ้แต่ว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นรัฐบาลเผด็จการ
14: ใ
13: ช่ไหมครับรัฐบาลเผด็จการแล้วที่แปลกที่สุดคือตรงข้ามเผด็จการแบบขวาจัดเนี่ยมันคือคอมมิวนิสต์ถูกไห
14: ม
13: ตอนนั้นโซเวียตยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู
14: ่
13: รัสเซียเนี่ยยังเป็นสหภาพโซเวียตอยู
14: ่
13: รัสเซียเอาเลยว่าจัดแข่งบอลรัสเซียอาร์เจนตินามาวินัสครับมาวินัสคือชื่อเกาะฟอกแลนด์ในภาษาสเปนจัดแข่งเพื่อแบบว่าเนื้อหมายการเมืองแต่ว่าคือไม่น่าเชื่อว่าซ้ายสุดกับขวาสุดเนี่ยมันจะรักกันได
14: ้ อะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เออนะนะครับ20:59 นะครับเดี๋ยวเราพักฟังข่าวสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงหลังของกีฬาพารวยครับ
15: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
16: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
20: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
21: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็น ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
20: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
18: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนมุ่งสู่เป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573
1: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนหน้าสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ขององค์การสหประชาชาติโดยมีการหารือถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการกำหนดอัตราความเร็วการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะและการพัฒนาระบบช่วยเหลือหลังเกิดเหตุโดยนายเจเสดได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำถึงด่านชุมชนที่เป็นกลไกสำคัญของไทยในการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุในระดับพื้นที่ชนัญชิดาสันทองรายงาน
18: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการถอดนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจและต้องติดตามประชากรในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอโดยยกเลิกการกำหนดให้นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันและส่งเสริมการพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประชาชนดังนี้คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชติดตามสถานภาพและจำนวนประชากรนกในธรรมชาติอย่างใกล้ชิดหากพบประชากรลดลงหรือมีความเสี่ยงต่อการกระจายพันธุ์และการสูญพันธุ์จะต้องนำเรื่องกลับเข้าสู่การพิจารณากำหนดให้นกปลอดหัวโขนกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอีกครั้งสำหรับการปรับสถานภาพครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นกปลอดหัวโขนได้สะดวกขึ้นช่วยเพิ่มจำนวนประชากรนกจากการเพาะเลี้ยงทดแทนการจับหรือล่าจากธรรมชาติต่อยอดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงอธิการแก้วใสรายงาน
18: กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันป้องกันการจมน้ำโลกพร้อมเดินหน้าลดอัตราเสียชีวิตจากการจมน้ำลงร้อยละ35ตามเป้าหมายโลกภายในปี2578
22: นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันการจมน้ำโลกปีนี้เน้นรณรงค์รวมพลังหยุดยั้งการจมน้ำภายใต้แนวคิดทุกคนมีบทบาทในการป้องกันการจมน้ำสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของไทยและเป้าหมายของยุทธศาสตร์โลกที่มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำทั่วโลกลงร้อยละ35ภายในปี2578พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจมน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขสำคัญทั้งในระดับโลกและระดับประเทศจากรายงานสถานการณ์ป้องกันการจมน้ำขององค์การอนามัยโลกพบทั่วโลกมีคนจมน้ำเสียชีวิตประมาณ 300,000 คนต่อปีขณะที่ไทยช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2559ถึง2568พบผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 3,748 คนหรือวันละกว่า10คนแม้ไทยจะสามารถลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำในกลุ่มเด็กเล็กลงได้กว่าร้อยละ50จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะหรือหมอนอุดมพร รายงาน
18: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ราคาน้ำมันผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซล85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
17: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นะครับเจ้านายปูนปูน
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามา

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: 21นาฬิกา11นาที11 11 นะครับกลับมากับช่วงหลังของกีฬาพารวยนะครับยังอยู่กับผมเพชรมาแล้วก็สาวสวยอยู่ข้างน้องแฟรี
4: ่ค่ะ
3: แฟรี่ที่แปลว่าเป็นมันจะแปลว่าอะไรนะ
4: นางฟ้าสิคะ
3: อ
4: ๋
3: อเหรอ
4: ค่ะบี้อ๋อเหรอแบบอ๋อเหรอทำไมคะพี
3: ่ไม่กับแม่ไม่กำลังสงสัยนางฟ้าบางทีเขาจะใช้คำว่า angel
4: ค่ะ
3: ใช่ไหมแต่นี้ fairy ก็ใช่เพราะว่าคือเราติดกับคำว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ย fairy tale ก็คือนิยาย
4: เทพนิยาย
3: เทพนิยายอ๋อไง fairy แปลว่าเทพอันนี้ก็เทพีถ้าเป็นเทพีเกาหลี
4: ฮะเทพีเกาหลีคืออะไร
3: เทพีมัมมาก็แปลว่าพระราชาหลวง
4: สังกงสูงสุด
3: เพิ่งดูพอดีวันนี
4: ้
3: นะ
4: ค่ะ
3: นะครับที่ออยส่งข้อความกันมาได้นะฮะ
4: ได้เลยเมาเรื่อง
3: ทายเข้ามา
4: บอลโลกัน
3: นะเช่นแบบว่าคือจริงก็อยากรู้นะครับว่าจริงๆแล้วในความรู้สึกของคนทั่วไปเชื่อว่ามันมีคนที่ทีมที่เชียร์ทีมอาร์เจนตินามันมีอยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนที่สุดอ่ะคนที่เขาเรียกแบ่งเป็นก๊กก็ได้นะก๊กเมสซี
4: ่
3: ก๊กโรนัลโดใช่ไหมแต่เชื่อว่าก๊กเมสซี่น่าจะใหญ่กว่า
4: เยอะๆแล้วก็ใหญ่
3: ใช่ไหมใหญ่กว่าแต่ว่ามันแน่นอนที่สุดอ่ะเรายังค้างคากับเรื่องฟุตบอลโลกอยู
4: ่
3: มันก็มีคนที่เขาเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็ได้ดูคลิปอะไรเยอะแยะแต่ว่าอันหนึ่งที่ดูสะดุดตา
4: ค่ะ
3: นะครับที่สุดคือเขาเปรียบเทียบคลิปของลิเนเมซี่กับโรนัลโดในเรื่องของมารยาทหลายๆอย่าง
4: ค่ะ
3: นะไม่รู้แฟรี่เคยเห็นแบบที่แบบว่า
4: เซ็นเสื้อถ่ายรูปอะไรอย่าง
3: เ
4: งี้ยหรอ
3: ซึ่งโรนัลโดเหมือนกับว่าเวลาไปสกัดใครล้มจะเข้าไปแบบขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่เมซี่แบบมีคือจะมีอาการมันก็อ่ะนานาจิตตังก็แล้วแต่ละกันเพราะถือว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราอยู่ในเกมเราก็มันมี mindset mindset แบบดูเก
4: ม
3: นะครับ mindset แบบเอ้ยไม่ใช่ดูเกม mindset แบบฉันกำลังเล่นเกมที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันอยู่หรืออะไรก็ตามนะครับแล้ว mindset อีกอันนึงนะที่ควรจะมีคือ mindset ในการกินไอติม
4: เรื่องนี้ได้ไง
3: เนี่ยไม่พูดถึง mindset มันก็เลยบอกว่า recall
4: ultra smooth yeah
3: ultra ใช่ ultra smooth นะแม่งบ้า
4: เอามาพี่หนูซื้อให้ไหม
3: ไม่
4: ถ้วยหนึ่ง
3: คือถ้าแฟรี่จะเลี้ยงไอติ
4: ม
3: พี่นะพี่ขอแค่พี่เอ่ยยี่ห้อได้จริงๆไม่เกี่ยวเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะว่าคือพี่ชอบไอติมยี่ห้อ Dairy Queen ไอติมที่แบบโยก
4: เคยค่ะ
3: ก้อนเดียว12บาท
4: เป็นโคน
3: อันนั้นน่ะคือมันสำหรับพี่มันคือที่สุด
4: มันคืออร่อยแล้วถูก
3: ไหนๆเล่าเรื่องไอติมสมัยก่อนตอนที่พี่เรียนที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับช่วงม.ปลายก็สักประมาณปี2324เกิดยัง2324
4: ยังค่ะ
3: ยังนะสมัยนั้นเนี่ยไม่ไกลจากโรงเรียนคริสเตียนเนี่ยมันมีเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลที่ไม่ใหญ่เขาเรียกว่าเซ็นทรัลสีลมในสมัยก่อนหลายคนพอบอกเซ็นทรัลสีลมจะไปนึกถึงสีลมคอมเพล็กซ์ไม่ใช่
4: อ๋อคนละที่กัน
3: สมัยอยู่เกือบบางรักแล้วสีลมก็ยิงมีรู้สึกมี 3-4 ชั้นเองแต่ว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่ที่เด็กนักคริสเตียนเข้าไปเด็กอัสสัมก็จะมาใช่ไหมแล้วก็มันจะมีตู้ไอติมที่แบบว่าเหมือนโยกโยกนะเป็นไอติมซอฟต์เซิร์ฟมี3ช่อง
4: ค่ะอ๋อมีแบบรสนี้แล้วก็ครูโทน
3: ใช่ก็คือหลักๆคือวานิลาช็อกโกแลต
4: แล้วก็ทูโทน
3: แล้วก็ทูโทนแล้วแต่ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยคือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะ1โคนแล้วก็ปู๊ดขึ้นมาเนี่ยสมัยปี2324เนี่ยเราจ่ายรู้สึก5บาทหรือว่าไม่5บาทก็10บาทอ่ะแต่ไม่เกินนี้แน่นอนนะปกติจะว่าแบบค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะ5บาทมากกว่าใช่ไหม
4: ค่ะ
3: แล้วหลังจากนั้นอีกแบบหลาย10ปี
4: ค่ะ
3: ไปที่เซ็นทรัลชิดล
4: ม
3: นะก็สักเดี๋ยวก่อนรู้สึกช่วงก่อนแต่งงาน
4: ค่ะ
3: ตอนนี้แต่งงานมาเกือบ30ปีแล้วก็ตีใช่ป่ะ30ปีแล้วกันไปเซ็นทรัลชิดลมแล้วลงไปด้านล่างซูเปอร์มาร์เก็ตเราไปซื้อของแล้วปรากฏว่าเจอไอ้ตู้ไอติมซอฟต์เสิร์ฟ
4: ค่ะ
3: เราก็จะโอ้ยนี่มันความหลังเราอะ
4: เออ
3: ก็เลยเดินไปสั่ง
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ไอติมซอฟต์เสิร์ฟก็เสิร์ฟเสร็จ
4: ห
3: ้าบาทเหมือนเดิม
4: ค่ะ
3: เชื่อไหม30ปี25บาทเหมือนเดิ
4: ม
3: คือยื่นแบงค์ร้อยไปถอนมา5บาท
4: 95
3: 95
4: โอ้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วแล้วไซส์เล็กลงด้วยอะไรเงี้ยกระจุ้งนึงเนี่ย95แล้ว
3: นะก็นี่แหละคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแต่ถามว่าอ่ะคุณจะขายสินค้าน
4: ะ
3: ครับยังไงก็ตามคือเราก็ไม่ใช่นักมาร์เก็ตติ้งนะแต่น
4: ี
3: ่นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณจะขายสินค้าคุณจะพรีเมียมคุณจะแพงขนาดไหน
4: ค่ะ
3: อันนั้นมันเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะตั้งราคา
4: ค่ะ
3: ส่วนคนที่จะซื้อเขาก็จะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเขาจะซื้อ
4: คุ้มค่าไหม
3: เพราะอะไรใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งคุณไม่ควรไปดูถูก
4: ค่ะ
3: เท่านั้นเองแค่นั้นเอง
4: ค่ะ
3: คือให้มองว่าถามว่าผิดตรงไหนผิดที่ไปพูดเหมือนบูลลี
4: ่ไปจัดเขา
3: ไปคือคุณจะขายติมถ้วยละพันไม่มีใครว่านะเพราะถ้ามีคนซื้อก็มีไป
4: แต่
3: ใ
4: ดที
3: ่
4: ยังมีคนซื้อ
3: ก็ไม่มีอะไรผิดเลยใช่ไหมแค่นั้นแหละเรื่องกีฬามาไอติมได้ไง
4: แวะนิดหนึ่งแวะนิดหนึ่ง
3: เอออ
4: ่ะต่อบอลโลกดีกว่า
3: บอลโลกนะก็จริงๆก็สำหรับสถิติของฟุตบอลโลกนะฮ
4: ะ
3: ที่เกิดขึ้นมานะครับก็เอาล่ะถ้าจะพูดกันอย่างละเอียดก็อันดับ1ถึงอันดับ4
4: ค่ะ
3: โอ้ซึ่งทุกคนก็รู้แหละนะแชมป์คือสเปนนะครับรองแชมป
4: ์
3: ก็คืออาร์เจนตินานะฮะแล้วก็อันดับ3ก็คืออังกฤษอันดับ4ก็คือฝรั่งเศสซึ่งแมตช์ชิงที่3กลายเป็นแมตช์คลาสสิก
4: 10ลูก
3: นะฮะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็รางวัลโดยส่วนตัวนะครับรางวัลโกลเด้นบอลน
4: ั่
3: นหมายถึงผู้เล่นส่งคุณค่าผู้เล่นยอดเยี่ย
4: ม
3: นะครับโรดี้ของสเปน
4: ค่ะ
3: ส่วนรองเท้าทองคำโกลเด้นบู
4: ท
3: นะครับก็เป็นท่านประธานเอ็มบัปเป้ของฝรั่งเศสซึ่งยิงไป10ประตู
4: โหดมากนะ
3: นะ
4: ค่ะ
3: ก็ถือว่าบอลโลกยุคหลังๆเนี่ยคือมันมีช่วงหนึ่งซึ่งดาวซันโบมัน6ประตู
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ยิงได้6ยิงได้7เนี่ยเป็นดาวซันโบได้แล้วนะฮะ
4: แต่เพราะมันมีรอบเพิ่มด้วยมั้งนัดแข่งเพิ่มเยอะขึ
3: ้
4: น
3: ในส่วนของมันจะมีโกลเด้นบูท
4: ค่ะ
3: นะครับมีซิลเวอร์บูทแล้วก็บรอนซ์บูท
4: ครับ
3: นะครับโกลเด้นบูทนี่เอ็มบัปเป้รับไป10ประตู4แอสซิสต
4: ์ค่ะ
3: นะฮะคือไอ้4แอสซิสต์ที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเขานับในกรณีที่ว่าถ้าสมมุติว่ามีไอ้อย่างสมมุติแฟรี่ยิงไป8ประตู4แอสซิสต
4: ์
3: แล้วพี่ยิงไป8ประตู3แอสซิสต์นั่นแสดงว่าแฟรี่จะ

0: โกคือเอ็มบัปเป้คือ10นะฮะแล้วก็เมสซี่ซิลเวอร
1: ์
0: 8กับ4แอสซิสต์และอันดับ3ที
1: ่
0: เป็นบรอนซ์บูทใครรู้ไหม
1: ใครคะ
0: พี่จูด
1: เอาจูดเบลลิงแฮม
0: 7ประตูและ1แอสซิสต
1: ์ครับ
0: ซึ่งถามว่าไอ้การนับแอสซิสต์มีประโยชน์ไหมสำหรับจูดเบลลิงแฮมมันมีแล้วไงเพราะว่ามี7ประตูเท่ากันก็คือเออร์ลิงฮาลัน
1: อ๋อเคน6
0: แต่ว่าเออร์ลิงฮาลันเนี่ยยิงอย่างเดียวไม่แอสซิสต์เลย
1: ไม่มีแอสซิสต์
0: ใช่ไหมก็ก็ว่ากันไปแล้วก็เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมนะคร
1: ับ
0: ก็เป็นคูบาซี่ของสเปนซึ่งเราเรียกว่าสเปนแทบจะเหมาโกลเด้นโกลฟถุงมือทองคำ
1: อ
0: ุนายซิมอนอีกนะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาสรุปกันมาว่าคืออ่ะโอเคก็สมเหตุสมผลอุนายซิมอน
1: สมมง
0: ทั้งทัวร์นาเมนต์เท่าไหร่8แมตช
1: ์
0: เสียกี่ลูก
1: ประตูเดียว
0: ประตูเดียวส่วนทีมแอทแทคยอดเยี่ย
1: ม
0: รับไป
1: ค่ะ
0: คู่กันทีมไหนส
1: อง
0: ชาติ
1: ฝรั่งเศสแ
0: ท็กยอดเยี่ยมคือทำประตูสูงสุด
1: ฝรั่งเศส
0: อีกอันหนึ่ง
1: ให้
0: แมตช
1: ์
0: ส
1: ุ
0: ดให้แมตช์สุดท้ายเนี่ยมาได้อ
1: ังกฤษเหรอแสดงว่าจริงไอ้คู่นี้มันสำคัญนะ
0: คืออย่างนี้พอจบรอบเซมิไฟนอลเสร็จใช่ไหมฮะฝรั่งเศสเนี่ยยิงได้ทั้งหมด16ประตู
1: อ
0: ังกฤษยิงได้14ประตู
1: โอ้ย
0: แล้วกลายเป็นแบบว่าคู่ฟุตบอลที่สนุกนะดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อ
1: ค
0: ่ะใช่ไหมแล้วกลายเป็นแบบว่าข้อที่หนึ่งคือช็อกโลกก็ตรงที่ว่าครึ่งแรกในอังกฤษนำ 4-0
1: ใช
0: ่คือทุกคนแบบว่านี่มันอะไรวะเนี่ย
1: ก็เล่นลุกได้นี่เกมนั้นจะเล่นรับทำไม
0: ใช่ถูกต้องใช่ไหมแล้วก็ในส่วนสำคัญคือพอฝรั่งเศสเริ่มตีตื้นขึ้นมาทุกคนก็คิดแล้วนะอังกฤษ
1: ขนลุกเลย
0: เออใช่นะแต่ว่าก็บังเอิญกะว่ากันไปแล้วก็อีกอย่างนึงที่ในแมตช์นั้นที่มีแมตช์ประทับใจคือจังหวะที่ได้จุดโทษของอังกฤษ
1: ค่ะ
0: ที่คนที่ทำให้ได้จุดโทษคือเจสเปนของท็อตแนมฮอตสเปอร
1: ์นี
0: ่
1: พอใจไหมพอใจไหมสเปนในทัวร์นาเมนต์นี
0: ้แรกๆโดนด่าไหม
1: ช่ำ
0: แล้วตอนหลังเล่นดีเล่นดีมากใช่ไหมก็ปรากฏว่าจูดเบลลิงแฮมเนี่ยก็ไปอยู่บริเวณถือลูกไปอยู่ตรงนั้น
1: เหม
0: ือ
1: นเตรียมจะยิงแล้วนะ
0: แล้วก็ถือลูกไปแล้วบอกบูเกลสาก้าว่า go and get your hat trick
1: นี
0: ่ซึ่งอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นหน้าแล้วแต่เชื่อมากพี่เชื่อว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแมตช์ที่ไม่แมตช์ที่3เนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะไม่ใช่แมตช์ที่ทุกคนใส่ใจรายละเอียดอะไรก็ตามแต่เชื่อมั้ยว่าถ้าเป็นแมตช์ชิงแล้วสกอร์ยังสมมุติว่าอังกฤษนำฝรั่งเศสอยู่ 1-0
1: ค่ะ
0: จูดไม่ให้อ่ะ
1: ใช่
0: นะฮะก็ประมาณนั้นนะครับนี่คือรางวัลทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี
1: ้
0: นะครับแล้วก็มาอ่ะนะครับมาเรื่องข่าวกีฬาอื่นบ้างนะครับก็ขอแสดงความยินดีจะกับคุณเติ้ลทัศพลนะครับก็ตอนนี้เขาเป็นนักขับ F2
1: ขึ้นโพเดียมด้วย
0: ขึ้นโพเดียมนะซึ่งอันนี้คือครบรอบ10ปีพอดีจากธงไทยขึ้นโพเดียมครั้งแรก10ปีพอดีก็คือ F2 ก็ตอนนั้นเป็นอเล็กซ์อัลบอน
1: ค่ะ
0: นะอันนี้ก็คือถามว่า F2 มีความสำคัญยังไง F2 ก็เหมือนตลาดตลาดซึ่งทีมใหญ่
1: ๆก็เล็งแล้วเล็ง
0: หรืออาจจะเป็นทีมอะไรก็ตามซึ่งณปัจจุบันมันมีอยู่11ที
1: ม
0: ในฟอร์มูล่า1มันเพิ่มขึ้นมา1ทีม
1: ค่ะ
0: นะแล้วในเทรนด์ของฟอร์มูล่า1ณปัจจุบันเนี่ยแฟรี่คือจะเห็นว่านักขับที่อายุน้อยเนี่ยตอนนี้โคตรเยอะเลยส่วนพวกแก่ๆเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่ว่าอาจจะทำผลงานไม่ค่อยดีหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบคอยเป็นนักขับแบ็กอัพหรือว่ามันมีไอ้ทีมใหม่ล่าสุดเนี่ยทีมคาร์ดิแลกทีมจากอเมริกามานักขับที่มันมีพี่ว่าน่าจะ40ซ
1: ึ่
0: งแม้กระทั่งไอ้นักขับที่นำอยู่ตอนนี้เนี่ย
1: คิมมี่แอนโทเนลลี่
0: ของ Mercedes เนี่ยรู้สึกยังไม่20นะ
1: ใช่ไหมยังเด็กอยู่เลย20มาแรงมากปีนี
0: ้มีชอบนักขับหล่อๆไหม
1: อุ้ยที่สุด
0: คือ
1: คิมี่นี่แหละแล้วก็มีแล้วมันมีคนหนึ่งอ่ะหนูจำชื่อ
0: คนเดียวกับโอปอมอ่ะ
1: เฮ้ยไม่น่าใช่
0: เฟอร์รารี
1: ่หนูว่าไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรแต่หนูฟอลโล่ไอทีเขาไปแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่แล้วเขามาไทยด้วยก่อนหน้านี้ล่าก่อนเปิดทัวร์นาเมนต์แล้วเขามาไทยด้วยที่เขาเรียกว่าหมีเป็นแบบลูกหมีแต่หนูหาชื่อก่อนนะพี่ไปต่อแล้วแต่หนูมีคนนึงแล้วแหละหนูตาตึงใจเขามากคนน่ารัก
0: แล้วพูดกันตรงๆว่าอาชีพนักขับนะ แฟรี่พี่เคยเอาตัวเล

0: เอกมาให้ดูนะครับว่านักขับแต่ละคนเนี่ยรับเงินเดือนเท่าไหร
1: ่
0: นะแต่ถ้าให้ค้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาเพราะตอนนั้นค้นมาให้นะเอาแบบห่วยสุดเนี่ยหางแถวสุดนะครับมันจะมีตอนนั้นเนี่ยที่ทำตัวเลขเนี่ยมันมีอยู่20คนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ขับผมละวันใช่ไหมคนที่ได้เงินน้อยอันดับที่20เนี่ย1ปีนึงเนี่ยคือ1ล้าน US แล้วแล้วมันก็จะขึ้นแบบว่าขึ้นไปแบบว่าเขาคือใคร
1: โอลิเวอร์เบียร์แมน
0: โอลิเวอร์เบียร์แมน
1: ของนักขับรถไฟค่ะ
0: นะฮะทีมนี้โคตรมันเลยถ้าแฟรี่ได้ดูไอสารคดี Drive to Survive
1: ค่ะ
0: นะดู
1: ไ
0: หม
1: ไม่ได้ดูเลย
0: Drive to Survive ไปดูช่วงต้นๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือผู้การทีมคนเก่าของ Haas เนี่ยคือท่านเลิกแล้วก็ไปเป็นดาราได้เลยอ่ะคือแม่งโคตรฮา
1: เ
0: ออแล้วมันฮาเออมันฮาแล้วเป็นทีมที่ไม่ประสบความสำเร็จรถพังตลอดเนี่ยแล้วมันก็จะบ่นมันก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เออก็น่าดูแฟรี่ลองไปหาดูนะครับอันนี้เราก็จะต้องเป็นกำลังใจเพราะว่าF2 อย่างที่บอกนะฮะว่าคือถ้าเกิดศูนย์ฝีมือดีจริงๆเนี่ยทีมใหญ่ก็จะช็อปมาแต่ว่าการช็อปขึ้นมาเนี่ยอาจจะเริ่มต้นที่เป็นนักขับทดสอบก็ได้แต่นั้นก็คือบันไดขั้นหนึ่งนะอย่างน้อยๆแล้วอยู่ดีเนี่ยถ้าสมมติว่าอเล็กซ์อัลบอนตอนนี้ผลงานไม่ค่อยดีนะก็ยังขับอยู่แล้วอยู่ดีเนี่ยต้นมีกันขึ้นมา
1: แล้วมีโอกาสด้วยเนาะ
0: แล้วมันมีธงไทย2ธงอ่ะอยู่บนลีดเดอร์บอร์ดของ F1 เวลารถวิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็
1: น่าเขาเรียกภูมิใจนะเพราะว่าคนไทยหลังๆมานี้ก็ชอบดู F1 กันเยอะขึ้นนะ
0: แต่ว่า
1: อะไรเยอะขึ้น
0: กติกาอันใหม่ๆของ F1 เนี่ยบางทีมันเหนื่อยเหมือนกันนะ
1: ก็ที่
0: จะต้องตามว่าอะไรก็ไม่รู้คือตอนนี้มันกลายเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าสมัยก่อน
1: ปรับกฎให้รถมันมีความใช้เรื่องของแบบไฟฟ้ามากขึ้นหรืออะไรพวกนี้มันก็เลยทำให้แบบอย่างนักขับแม็กกัวสเตเปนเองเขาก็ออกมาบ่นตลอด
0: เออใช่เป็นเหมือนกับต้องมีการสำรองไฟเพื่อจังหวะนี้จังหวะนี้กดแซงอะไรอย่างเงี้ยถามว่าคือถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยพี่เป็นวัยรุ่นเนี่ยทุกอย่างมัน ทุกอย่างมันง่ายมากตรงที่ว่ามีปัญญาทำให้รถแรงแค่ไหนทำไปนั่นแหละบทพิสูจน์มันมีอยู่2อย่างคือคนขับกับเครื่องยนต
1: ์
0: ให้ตัวถังรถ
1: มันง่ายมันเข้าใจง่าย
0: ใช่ไหมคือบู๊นไปแล้วก็จบ
1: แล้วก็เทคนิคแท็กติกแต่ละคนอะไรว่าไป
0: แต่สมัยนี้มันมีอะไรอยู่ไหมรู้ว่าเต็มไปหมดเลยมันพี่ดูแบบว่าติดตาม F1 มาตั้งแต่สมัยยังเรียนตอนนั้นมัธยมปลายนะก็สนใจสมัยนั้นรถก็คือมันโอเคเทคโนโลยีมันก็เป็นไปตามสมัยใช่ไหมสมัยนั้นรู้สึกใช้เกียร์มืออยู่เลยมั้
1: ง
0: รุ่นแรกก็ใช้แบบแล้วมันก็มีวันก่อนที่ได้ดู YouTube พอดีมันเป็นเรื่องของแฟรี่เคยได้ยินอินดี้คาร์ใช่ไหมอินดี้คาร์คือทัวร์นาเมนต์ที่ขับแข่งรถที่ถือว่าใหญ่ที่สุดของอเมริกาแล้วมันมีคนอังกฤษข้ามไปคือทีมโลตัสซึ่งอันนี้คือในอดีตเป็นทีมฟอร์มูล่า1ชั้นนำเหมือนกันเอารถไปเนี่ยยอมไม่แข่งนะยอมไม่สัปดาห์เดียวกันเนี่ยคือโมนาโคกลางปียอมที่จะสละสิทธิ์ในการแข่งโมนาโคกลางปีเพื่อไปแข่งอินดี้คาร์เพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะว่า
0: เงิน
1: เยอะ
0: สมัยปี1963 65อะไรเงี้ยประมาณนี้เนี่ยนะครับที่1ฟอร์มูล่า1เนี่ยจะรับเงินอยู่ประมาณถ้าคิดเป็นเงินปอนด์น่าจะประมาณ 1,000 ปอนด
1: ์
0: เงินรางวัลนะ 1,000 ปอนด์แต่ว่าที่อเมริกานี่ 100,000 US ขึ้นสำหรับที่1อินดี้คาร
1: ์
0: แล้วก็เป็นรถคันเดียวที่มีเครื่องอยู่ข้างหลังซึ่งสมัยก่อนอินดี้คาร์ในเครื่องอยู่ข้างหน้าหมดนะไว้เดี๋ยววันหลังหามาเล่าแต่ว่าเอาเวลาเหลืออีกนิดๆก็แสดงความยินดีกับน้องรวงข้าว
1: ค่ะแล้วนาน
0: ะครับนักขวดสาวไทยฟอร์มฮอตนะครับมืออันดับ91ของโลกนะมือวางอันดับ2รายการสร้างผลงานนะครับคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวศึกเทนนิสหญิงอาชีพระดับ WTA 125รายการ NGA Open ที่ประเทศตุรกี
1: อ
0: ันนี้คือวิมเบิลดันก็รอบ2
1: ค่ะ
0: นะครับรอบ2แล้วมันมีน้องอีกคนนึงแต่อันนั้นรอบ3เลยนะพอดีคุยกับแอดจิ๋วเขาบอกว่าคนที่ตกรอบ3เนี่ยได้เงินรางวัลกลับมา10ล้าน
1: โอ้โห
0: นี่แค่รอบ3นะแต่ว่าเสียภาษีไป 20%
1: อ๋อแต่ไม่ตามนั้น
0: คือเข้าใจได้สมัยทำงานอยู่นู่นไงไอ้ภาษีที่เราจ่ายเนี่ยแต่ว่าคือมันมาอยู่ที่ไอ้ระบบเขาเรียกหลายสาธารณสุข
1: มันก็ดีตามนั้น
0: แต่ว่าพี่อยู่เนี่ยไม่เคยป่วยไม่เคยได้ใช
1: ้ดีแล้วที่ไม่ได้ใช
0: ้เออใช่อ่ะ
1: ค่ะ
0: ว่างเป็นจริงนะก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยได้เงินรางวัลนะน้องรวงข้าวเนี่ย15,500 US ดอลลาร
1: ์
0: เป็นเงินไทยก็เดี๋ยวนะ15,300ก็เป็นก็ยิงก็ถือว่าไม่เยอะน
1: ะ
0: ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่านะก็500,000
1: ใช่ไหมกว่าบาท
0: 500,000
1: ค
0: ่
1: ะ
0: งั้นถ้าเกิดเราเทียบกับวิมบูลดันเนี่ย
1: ถ้าโอ้โหถ้าเทียบวิมบูลดันมันเยอะกว่าอยู่แล้วค่ะ
0: นะครับนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็ยังมีกีฬาพารวยอยู่นะครับ20:30 นพรุ่งนี้จะเป็นใครเดี๋ยวติดตาม
1: ได้อุ้ยขอทิ้งท้ายคนนึงให้พี่เพชรได้ไหมเพราะว่านี่คือสเปอร์ทีมหญิง
0: ครับคือ
1: สเปอร์ทีมหญิงล่าสุดไปเอาตัวอลิสสมบัตินักเตะทักเตะไทยค่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เป็นทีมหญิงแต่ก่อนอลิสสมบัติอ่ะอยู่กับโอลิมปิกลียงค่ะล่าส
0: ุ
1: ดไปอยู่สเปอร์ทีมหญิงแล้ว
0: เดี๋ยวให้ส่งไปให้หลานสาวเพราะว่าอะไรรู้ไหมหลานสาวพี
1: ่
0: ดูฟุตบอลหลานสาวลูกพี่ชายนะชอบมากบอลหญิง
1: หรอ
0: เออ
1: เออเดี๋ยว
0: แต่ว่าเธอเป็นแฟนอาร์เซนอล
1: โทรแล้วจะส่งสเปอร์ไปให้เขาดู
0: โอเคนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้นะครับผมกับแฟรี่ขอสวัสดี
1: สวัสดีครับ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
1: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
0: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
1: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้าต่างปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
5: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: สน.ฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยณัฐมะสะอาดสรัญพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา

0: มเริ่มต้นงานที่ต้องบอกนิดนึงว่าทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมามันอยู่ในหัวจริงๆครับนะฮะ in your head จริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์นะครับวนเวียนอยู่กับหลายเวอร์ชั่นมากนะครับโดยเฉพาะเวอร์ชั่นน้องเนเน่เนี่ยนะฮะจนผมก็รู้สึกว่าในเวอร์ชั่นออริจินอลซึ่งเป็นของ The Canberries เนี่ยนะฮะก็ควรจะต้องรำลึกถึงเขาหน่อยนะครับจริงๆมันเป็นเพลงมันเป็นเพลงชาติของคนร็อกในยุค Gen X
1: ใช่
0: เนาะผมว่าคนไม่ได้ฟังเพลงร็อกจริงๆจริงๆต้องบอก The Canberries ไม่ได้ร็อกขนาดนั้นนะเพลงนี้หนักที่สุดในอัลบั้มหลายๆอัลบั้มของเขา
1: ผมรู้สึกว่ามันกว้างกว่าล็อกด้วยเพลงเนี้ย
0: ใช่คือมันเป็นเพลงประท้วงอ่ะมันเป็นประท้วงพวกIIAอ่ะนะฮะโดราเรสโอริโอแดนที่เป็นคนแต่งและเป็นคนร้องนำเนี่ยเสียชีวิตไปในปีน่าจะจำไม่ผิดนั้น2018 2019ก่อนโควิดอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะนะครับน่าจะอย่างนั้นนะครับแล้วก็แคนเบอรี่ยุบวงไปจริงๆยุบไปก่อนด้วยหน้านั้นเนี่ยก็จริงๆเพลงนี้มันเพลงอมตะเป็นเพลงที่ผมไม่ได้เป็นแฟนในแคนเบอรี่นะคุณนัท
1: เหมือนกันครับ
0: ผมในยุคผมเนี่ยวงร็อกดังๆเยอะมากๆผมมันเป็นชาวกรันผมมันเคิร์กโคเบนผมมันเป็นชาวกรันนะฮะเพราะนั้นมันก็ผมก็รู้สึกว่าเพลงคือแคนเบอรี่เพลงส่วนใหญ่จะเป็นเล่นกีตาร์โปร่งสบายๆหลายๆเพลงผมไม่ได้เป็นแฟนเขาแต่ว่าเพลงนี้ยังไงมันก็ต้องฟังอ่ะ
1: ถูก
0: ซอมบี้ยังไงต้องฟังนะครับแล้วก็มาเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องบอกว่าทะลุเกือบ500ล้านวิวแล้วครับสำหรับชาแนลน้องเนเน่ของเราหรือน้องแพ
1: ร
0: วสาวน้อยจากภูเก็ตนะครับซึ่งก็ไปโลดแล่นอยู่ในเวที AGT หรือ American Got Talent เนี่ยนะฮะผมไม่เคยดูรายการนี้เว้ย
1: โอ้ผมดูไม่ได้ดูรายการแบบเต็มๆครับแต่ดูไฮไลท์ใน YouTube อ่ะเวลามีส่วนใหญ่จะดูเด็กๆเด็กที่มาร้องเพลงอะไรเงี้ยก
0: ับ
1: The Voice American
0: อะไรเงี้ยจะก็ยังมีอยู่นะ
1: มียังมีแต่ไม่ได้ดูแบบว่าเราตั้งใจดูอะไรเงี้ยไม่แต่ก็ผ่านตาดูรายการอยู่บ้างเงี้ย
0: อเมริกันก็เสร็จในปีนี้เป็นซีซั่นที่21ปีนะ
1: ใช่
0: มันยังอยู่ยังยืนยงได้นะ
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าไทยแลนด์ก็ทาเลนต์มีไม่กี่ซีซั่นป่ะ
1: โอ้โหไทยแลนด์ก็ทาเลนต์นี่ผมว่าไม่น่าถึง10ปี
0: นะมีไม่กี่ซีซั่นนะคนไทยมันขี้เบื่อคนไทยจะขี้เบื่อหน่อยนะครับก็ทรงนั้นแหละผมว่าให้คุณนัทลองเช็คหน่อยก็ดีนะนะฮะก็ยินดีกับน้องเนเน่นะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสร้างเสียงกับตัวเองแบบชนิดแบบถล่มทลายแบบ
1: ใช่
0: เด็ก15 16เล่นกีตาร์ได้บ้าบอขนาดนั้นวะเก่งขนาดนั้นวะคืออะไรอ่ะคืออะไร
1: กลับมาที่ก็ทาเลนต์ครับพี
0: ่
1: ขอแวะนิดนึง7ซีซั่นครับ
0: ว้ายสั้นมาก
1: 7ซีซั่น
0: สั้นมากสั้นมากสั้นมากนะฮะไทยแลนด์ก็ทาเลนต์สั้นมากก็ผมว่าเรียลลิตี้ในประเทศไทยอาจจะมันคือหายพักหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็จริงๆก็ทาเลนต์เป็นเรียลลิตี้ไหมไม่ใช่นะมันเป็นเวทีประกวดมากกว่า
1: ถูกความสามารถเวทีประกวดความสามารถไม่ได้แค่ร้องเพลงไงมันหลายอย่าง
0: ใช่นะครับก็ไปลุ้นต่อเดือนหน้ากลางเดือนมั้งนะฮะจะเป็นอีกหนึ่งรอบต่อไปซึ่งจะต้องมีการโหวตจากชาวอเมริกันเท่านั้นซึ่งว่าน้องเนเน่ถ้าปล่อยทีเด็ดลงมาอีก
1: ก็ไม่แน
0: ่ผมว่ายังไงก็ผ่านคือวันนี้มันกลายเป็นกระแสไวรัลซึ่งผมก็นั่งกับไปตามดูว่ามันมีอะไรใน Got Talent บ้างเขาบอกว่าผมไม่รู้ซีซั่นอื่นเป็นยังไงแต่ซีซั่นนี้ยอดวิวน้องเนเน่นี่คือเบอร์หนึ่งอยู่แล้วมันไม่มีต้องใครตามอยู่แล้วถึงจะไม่ได้ปุ่มทองคำก็ตามเนี่ยแต่ในความจริงคือบอกว่าปุ่มทองคำมันเหลือแค่ปุ่มเดียวครั้งเดียว
1: ใช
0: ่ก็เลยไม่กดอะไรกันก็ว่ากันไปนะหรือว่าทางรายการเขาต้องการเรตติ้งก็ไม่รู
1: ้ก็คิดได้
0: ใช่ไหมอาจจะต้องอย่างนั้นคือจะต้องพูดยังไงเป็นพรสวรรค์พรแสวงผสมกันไหม
1: ทั้งสองอย่างผมให้ทั้งสองอย่างครับเพราะว่าจริงๆผมเคยเห็นอะวงน้องเขาแต่ว่าเราไม่ได
0: ้โอโซน
1: เราไม่ได้โฟกัสเราดูเพราะว่าวงเด็กอะไรเงี้ย ใช่แต่ไม่ได้
0: มือ
1: ถึง
0: อ
1: ก
0: อ
1: ัก บ
0: ก
1: ว
0: ั
1: ่
0: บ
1: า
0: ตัวกระเปี๊ยก
1: แต่ก็จำไม่ได้หรอกอืม
0: นะฮะ
1: ไม่ว่ามีใครบ้างอะไรเงี้ยแต่รู้ว่ามีวงเด็กวงนี้อยู่ที่ภูเก็ตเล่นอยู่ที่ตลาดอะไรเงี้ย
0: ตลาดนาคา
1: ใช่ใช่
0: ค
1: ใช
0: ือ
1: ่
0: ตลาดนาคาเนี่ยผมว่าวันนี้กลายเป็นแลนด์มาร์กไปแล้วอ่ะมัน
1: แลนด์มาร์ค
0: ค
1: ภ
0: ื
1: ู
0: อ
1: เก็ตไปเลย
0: ค
1: เน
0: ื
1: า
0: อ
1: ะ
0: เออคือก็ต้องบอกว่าผมคือมันเป็นผลพลอยได้ของเจ้าของตลาดอ่ะซึ่งเขาสมควรได้นะเพรา
1: ถ
0: ะ
1: ู
0: เ
1: ก
0: ขาเป็นคนให้โอกาสน้องแพร
1: แน
0: ว
1: ่ๆถูก
0: ใช่น้องแพรวหรือน้องแพรวเขาชื่ออะไรนะแพรวเออน้องแพรวนะครับหรือน้องเนเน่เนี่ยแล้วถ้าเราพูดง่ายๆคือน้องเนเน่เนี่ยนะฮะคือเขาเป็นคนให้โอกาสครั้งแรกเลยก็มาเล่นในตลาดเขาขอพื้นที่เขาก็ให้
1: ถูก
0: ถึงตรงนั้นพ่อเขาอาจจะงงๆว่าแล้วจะเล่นให้ใครฟังแต่ดันมีคนฟังไง
1: อืม
0: แล้วมันกลายเป็นว่าวันเนี้ยเขาดังระดับโลกเนี่ยตลาดนาคากลายเป็นจุดหนึ่งแลนด์มาร์คที่คนทั้งโลกกำลังมุ่งไปหาน้องเนเน่อ่ะ
1: อืม
0: มันเป็นผลพลอยได้ของตลาดนาคาซึ่ง
1: เต็
0: ส
1: ม
0: ิ่งเน
1: เ
0: ี
1: ต
0: ้
1: ็
0: ย
1: ม
0: ตลาดนาคาสมควรได้
1: ถูกเพราะว่าอย่างที่พี่มนบอกแหละแล้วก็ที่สำคัญคือเขาให้โอกาสให้เว
0: ใช
1: ท
0: ่
1: ีให้พื้น
0: ใช่
1: ที่
0: ใช่เขาให้พื้นที่เขาให้โอกาสผมว่าวันนี้เปิดหมวกร้องเพลงตลาดนาคาบอกยินดีกลายเป็นว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตกลายเป็นคอนเสิร์ตค่าไฟอะไรนี่เขาไม่ได้เสียนะตลาดเขาเป็นคนจัดการให้นะแต่กลายเป็น
1: เย
0: ว่
1: ี่
0: าย
1: ม
0: คือกลายเป็นตอนนี้คือตลาดนาคาได้อะเนเน่ก็ได้แต่ตลาดนาคาก็ได้ไง
1: ใช่
0: ซึ่งมันถูกต้องแล้วผมว่าเนเน่ก็คงไม่ได้หนีตลาดนาคาไปไหนแล้วก็คงจะอยู่ตรงนี้แหละยกเว้นตอนไหนอาจจะไปเวิลด์ทัวร์หน่อยอะไรเงี้ย
1: แต่ตอนนั้นก็จะอีกสเต็ปหนึ่งแล้ว
0: แต่ผมเชื่อว่าเขาจะกลับมาเล่นที่ตลาดนาคา
1: ใช่ผมก็คิดอย่างนั้นเพ
0: ผ
1: ราะ
0: ม
1: ว่า
0: เช
1: มั
0: ื
1: น
0: ่
1: เ
0: อ
1: ป็นจุดเริ่มต้น
0: ใช่นะครับก็ยินดีกับน้องนะคือเป็นเด็ก16 ปีที่กระฉ่อนโลกมากกระฉ่อนจริงๆต้องใช้คำนี้กระฉ่อนโลกมาก
1: กระชอนจริงๆซึ่งไม่มีที่ติแล้วก็จริงๆอ่ะพอเราไปย้อนดูพี่มนพอเรามาตามย้อนดูว่าน้องมันเล่นเพลงอะไรบ้างอะไรเงี้ย
0: โอ้โห
1: โห
0: นี่
1: แล
0: ย
1: ้
0: ้
1: ว
0: อน
1: มัน
0: ยุคผมทั้งนั้นอ่ะ
1: คือเราก็รู้สึกว่าทําไมไม่เอาเพลงนี้ไปทําไมไม่เอาเพลงนี้ไปอะไรเงี้ยมันจะมีในใจนะพี่นะเฮ้ยโหอย่างอ่ะผมลองนึกภาพดูว่าถ้าสมมุติเอาสวิตช์ชายโอมายไปอะไรเงี้ย
0: การเ
1: ภ
0: ล่
1: าน พ
0: โร
1: มัน
0: ส
1: จ
0: เ
1: ะ
0: ซ
1: อ
0: ส
1: อกเป็นแบบหรือหลายๆเพลงที่ดังๆอะไรเงี้ยแต่ว่าการเอาซอมบี้ไปร้องเนี่ยมันรู้สึกว่าถูกที่ถูกเวลาในการเลือกเพลงนี้อะไรเงี้ยอืม
0: คือผมว่าถ้าจะถูกใจผมว่าคนดูอเมริกันก็อตเทเลนต์มันคือยุคคน Gen X
1: อืม
0: ในมุมผมนะ
1: อ
0: ค
1: ื
0: ุณ
1: ม
0: ต้องหาเพลงดังใน Gen X
1: ใช่
0: ไปเล่นซึ่งมันมี
1: โอ้เยอะ
0: หลายวงหลายแนวหลายเยอะมากๆแต่ถ้าคุณจะไปเอียง Gen Y หน่อยก็เยอะเลยแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยผมไม่ตามคลิปของน้องดูเนี่ยบ้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นเพลง Gen X หมดเลย
1: ถูกต้อง
0: นะครับอย่างจริงๆจะบอกว่า Gen X ก็ทีเดียวไหมก็ Gen X นะอย่าง Metallica อย่าง Enter Sandman ที่เขาเล่นกันเนี่ยมันจริงๆเป็นปลาย Baby Boomers แล้วก็มา Gen X
1: อืม
0: สำหรับวงตำนาน
1: เม
0: อย่าง
1: ทัลลิก้า
0: Metallica นี่คือ
1: ค
0: โคร
1: ับ
0: ตรตำนานอยู่แล้วแต่พอมาช่วงหลังเห็น Smells Like Teen Spirit แล้วผมรู้สึกว่าถ้าขึ้นมาเนี่ยผมว่าโดดกันทั้งฮอเชื่อผมนะครับแล้วมันมีเยอะที่เขาได้เล่นอ่ะ
1: อุ้ย
0: คือถ้าไปสกอร์เปียนมันก็จะดูเป็นฮาร์ดร็อกเป็
1: เ
0: น
1: บ
0: แบ
1: า
0: บ
1: หน่
0: ร
1: อ
0: ็
1: ย
0: อกบัลลาดที่แบบ
1: ใช่
0: ผมว่ามันก็มันดีนะผมก็เป็นสกอร์เปียนคนหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่ามันจะเบาไปหน่อย
1: ใช่
0: เ
1: ใ
0: ข
1: ช
0: า
1: ่
0: ต้องมันอาร์เรนจ์ใหม่เขาต้องมาทำให้แบบให้มัน
1: ถ
0: หน
1: ู
0: ัก
1: ก
0: ขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยนะครับว่ายุคช่วงหลังๆก่อนไอ้ช่วงอัลบั้มดังๆของสกอร์เปียนมันทำเป็นโปรเกรสซีฟร็อกเป็นร็อกบัลลาดเป็นอะไรแบบนี้ไปมันไม่ใช่ร็อกแบบหนักๆเลยคือถ้ามา2,000เนี่ยอันนี้สนุกแล้วถ้ามา2,000นี่เพียบเลยถ้ามา2,000นี่จะเป็นพวกนูเมทัลที่แบบ
1: เ
0: ผ
1: ยอ
0: ม
1: ะ
0: ไม่
1: เล
0: เห็น
1: ย
0: เขาเล่นSystem of a Down คื
1: ใช
0: อแบ
1: ่
0: บไอ้มือกีตาร์ System of a Down มาชมอ่ะค
1: อ
0: ือไอ้บ้ามันเก่งมากเลยนะ
1: โอ้เล่น
0: ค
1: ซ
0: ื
1: ิ
0: อ
1: สเต็มได้นี่คือแบบสุดแล้วนะพี่
0: มันนรกมากเลยครับมันเป็นนูเมทัลแบบคาราเบียนสไตล์อาร์เบเนียนสไตล์
1: ใช่ใช่
0: เฮ้ยผมว่าก็ได้นะถ้าไปเล่นหลายๆเพลงของแต่มันเนื้อหามแรง
1: ใช่มัน
0: เนือ ้
1: า
0: อ
1: จ
0: เน
1: จ
0: ื้
1: ะ
0: อห
1: ไม
0: า
1: ่เห
0: ม
1: ม
0: ัน
1: าะ
0: จะ
1: ก
0: ป
1: ั
0: ร
1: บ
0: ะ
1: ร
0: ท
1: าย
0: ้ว
1: ก
0: ง
1: าร
0: ไอ้
1: ของ
0: ตุรกีหน่อยมันจะแพงนิดนึงก็
1: ใช
0: ว
1: ่
0: ่ากันไปแต่ผมเชื่อว่าน้องก็มีทีเด็ด
1: คิดอย่างนั้นเหมือนกันผมเชื่อว่าถ้าเพลงยุคที่พี่หมดบอกยุค เจน X เจน Y เนี่ย
0: เออเจนวัยต้นต้นเนี่ย
1: ที่
0: ก
1: เ
0: ล
1: ร
0: ุ่
1: าม
0: เนี้ย
1: คุ้นหัวอ่ะ
0: เออ
1: ในตำนานทั้งหลายเนี่ยเอ
0: เ
1: า
0: อ
1: ว่าเ
0: อ
1: พลงไหนก็ได้อ่ะ
0: เออ
1: เพลง
0: เอ
1: ร็
0: า
1: อก
0: มา
1: ก็
0: โด
1: ได้
0: ดหน่อย
1: ใช
0: แต
1: ่
0: ่ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเป็นคนวางแผนให้น้องนะผมจะเอาเพลงป๊อปเลยเพลงป๊อปดังๆม
1: แต
0: า
1: ่
0: ทำเป็นร็อก
1: มีอเลนมาแล้วก็แบบ
0: มาทำเป็นร็อกเพลงป๊อปเพลงบอยแบนด์ดังๆอ่ะอย่างในอเมริกาดังๆมีอยู่สองวงอ่ะถ้าเป็นระดับแบบไฮคลาสเทียเอชเนี่ยมันก็หลีกไม่พ้นพวก NSYNC กับ Backstreet Boy ผมจะไอ้สองวงเนี้ยมาทำเป็นร็อก
1: กำลังจะพูดเลย
0: เออคือถ้าท่านทั้งโลกกับ Backstreet Boy ดังกว่าแต่ท่านในอเมริกาวัดกันมิลต่อมิลเนี่ย NSYNC จะเบียดนิดNSYNC จะเบียดนิดๆเพราะฉะนั้นผมมองว่าแต่ถ้าเป็นผมที่ตบหน้าไซมอนนะผมเอา One Direction เลย
1: นี่ไง
0: ก็มันเป็นคนสร้าง One Direction มาผมก็เอาเพลง One Direction มาทำเป็นร็อกตบหน้าไซมอนเลยเราไม่รู้แต่ถ้าทำไม่ดีก็โดนมันด่าเพลงกูดีๆทำมึงทำไม่ดีอะไรเงี้ย
1: อย่างท
0: เอ
1: ี่บ
0: ออ
1: กแหละผมว่าน้องน่าจะจับสักเพลงหนึ่งอ่ะที่มันเป็นยุคนั้นนะ
0: เออมันต้องอย่าง
1: ที่
0: นั้
1: ม
0: น
1: ันเป็น
0: ก็
1: ยุคร น
0: อ
1: ั้น
0: ล
1: เล
0: ุ้
1: ย
0: นนะ
1: ใช
0: ร
1: ่
0: อลุ้นนะ
1: เอาใจช่วยครับ
0: นะฮะก็เป็นการสร้างปรากฏการณ์ครับคุณผู้ฟังที่ต้องคุยกันหน่อยสำหรับน้องเนเน่ยังคุยกันไม่หยุดหรอครับเพราะทั้งโลกยังคุยไม่หยุดแล้วก็ยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวกระฉ่อนโลกมาก
1: ครับ
0: กระฉ่อนโลกมากนะฮะนอกจากเล่นกีตาร์โคตรเทพแล้วเนี่ยร้องก็ยังดีด้วย
1: จริง
0: คน
1: คร
0: บ
1: ับ
0: ้าอะไรมันจะมีได้สองสามอย่างในเวลาเดียวกันไม่น่าเชื่อ
1: นึกถึงพิเศษยุครุ่งรุ่งเลยครับ
0: เฮ้ยเอ้ยเสกโลโซอีกแล้วเหรอ
1: โอ้โหคือถ้าน้องเนเน่แต่งเพลงเองได้ทำได้ทุกอย่า
0: เ
1: ง
0: ขาน แ
1: ี
0: ต
1: ่
0: ่ง
1: ก็
0: อยู
1: ค
0: ่
1: ือ
0: นะ
1: นั่นแหละถ้าแบบดังก็โอ้โหพิเศษเลย
0: แต่ผมไม่ใช่แฟนเสกผมไม่ใช่แฟนโลโซ
1: ผมนี่เ
0: ผ
1: รี
0: ม
1: ยน
0: ไม่
1: ไ
0: ใ
1: ป
0: ช่แฟนโลโซผมไม่ใช่แฟนโลโซผมเลยร
1: ต
0: ู
1: ั
0: ้
1: ว
0: สึกว่
1: ย
0: าง
1: เลย
0: ผมไม่ได้ตื่นเต้นกับโลโซเท่าผมไม่ได้เป็นแฟนโลโซอันนี้ผมพูดเลยนะฮะแต่เพลงผมร้องได้นะ
1: ผมโอ้โหเพลงเขาร้องได้พี่มันจำง่าย
0: เออแต่เพลงเขาผมร้องได้นะ
1: มั
0: ห
1: น
0: ล
1: เข
0: า
1: ้
0: ย
1: า
0: เพลง
1: ปา
0: เ
1: ก
0: นี่ย
1: ทุกเพลง
0: อะไรนะ
1: เข้าปากทุกเพลงครับมัน
0: นะ
1: ง
0: ฮ
1: ่า
0: ะ
1: ยมันภาษาชาวบ้านนะนี่
0: ใช่สรุปตอนนี้ใครเกาะกระแสใครวะพี่เสกชวนน้องเนเน่ขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยมันสรุปใครเกาะกระแสใครเนี่ย
1: เอาด้วยความที่ผมเป็นติ่งพิเศษครับพิเศษแทบไม่ต้องเกาะใครแล้วพี่
0: โอเคได้หมดนะ
1: ใช่ผมว่าเขาไม่ต้องเกาะอะไรใครแล้วอะจะอยู่ประเทศในหรือประเทศนอกเนี่ยก็
0: ได้
1: พิ
0: หม
1: เศ
0: ด
1: ษใช่
0: โอเค
1: เออ
0: นะฮะก็ลุ้นนะครับผมเขาชวนกันขึ้นไปคอนเสิร์ตใหญ่ก็เดี๋ยวไปดูว่ายังไงนะกี่สิบปีนะร้อยปีโลโซวะ
1: โอ้โหนานไปพี่
0: มันไม่ถึงอ่ะโอเคนะฮะแต่ผมก็นึกว่ายาวปะนะครับอ่ะนะฮะก็พูดน้องเน่หน่อยก็ประมาณนี้นะใครที่ยังไม่ได้ตามก็ไปตามดูนะครับพิมพ์ซอม
1: ใช
0: บ
1: ่
0: ี้
1: ใช
0: เนี่
1: ่
0: ยมันแทนที่จะขึ้นมาเป็นของ The Cranberries ไม่ใช่แล้วมันขึ้นมาเป็น
1: กล
0: เ
1: าน ยเป็
0: เน
1: น
0: ่
1: เป็
0: แล้
1: น
0: วตอนเนี้ย
1: แล้วนี่เจ้าของเพลงนักร้องนำครับมีมาส่งกำลังใจด้วยนะมา
0: แต่
1: ให้
0: นักร้องนำถ้ามาส่งกำลังใจต้องขอหวยครับ
1: นะครับ
0: ไม่ใช่
1: เอ้
0: ฮ
1: ย
0: ะค
1: ว
0: นในว
1: ว
0: ง
1: ง
0: ครับนะฮะถ้านักร้องนำมานี่ขอหวยแน่นอนครั
1: พ
0: บ
1: ี่
0: ต
1: เ
0: ้
1: พ
0: อ
1: ิ
0: ง
1: ่ง
0: ฟิ
1: บ
0: ก
1: อก
0: ไป
1: ไว้
0: ขอหวยเลย
1: ว่าน
0: ะ
1: ตา
0: ฮ
1: ย
0: ะ
1: ไปใ
0: ม
1: น
0: ัน
1: ช
0: ต
1: ี
0: า
1: ว
0: ย
1: ิต
0: ไปแล้วครับนะฮะ
1: วง
0: ก็
1: วง
0: มากดหัวใจให้สามดวง
1: ใช่ใช่วง
0: คือคนโคเวอร์เพลงเนี้ยผมว่าเป็นแสนเวอร์ชั่นนะ
1: โอ้ทั้งโลก
0: คือมันเป็นแสนเวอร์ชั่นอ่ะแต่เขามายอมรับกับน้องเนเน่เนี่ยแสดงว่าเฮ้ยคุณคือโกลเด้นในเวอร์ชันเนี้ยถู
1: ผ
0: ก
1: ม
0: ใจ
1: ว่าม
0: เลย
1: มันเป็นไวรัลด้วยตอนเนี้ย
0: ใช่ใช
1: ย
0: ่ใช่
1: ก็เล
0: ใช
1: ย
0: ่ใช่
1: วงก็เลยออกมาแบบแสดงตัวนิดนึงว่าว่ายังอยู่นะ
0: นะฮะแคนเบอรี่เอาเป็นว่าคนติดตามในไอจีแคนเบอรี่น้อยกว่าเนเน่แล้วตอนเนี้ย
1: อ่ะครับผม
0: ครับก็แคนเบอรี่ยังไม่ถึงล้านเลยเนเน่ทะลุไปกี่ล้านแล้วว่า2-3 ล้านแล้วตอนเนี้ย
1: แคมเบรี่ตอนนี้900,000
0: ก็
1: กว่
0: ใ
1: า
0: ช่อ่ะไม่ถึงล้าน
1: ไม่ถึงล้าน
0: โอ้เนเน่ไปสองล้านสามล้านแล้วมึงได้
1: โ
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ้โห
0: ่ไปไกลครับไปไกลครับไปไกลครับแล้วทุกโอโซนก็ไปด้วยนะวงน้องเขาอะแล้วเด็กๆทั้งวงแล้วเล่นเก่งทุกคนเลยนะผมบอก
1: ใช
0: เล
1: ่
0: ย
1: ใช่ครับ
0: ไอ้มือกองไอ้ตัวแสบเลยผมบอกให้มือกองเนี่ยโอ้โหตัวโหดเลยนะผมบอกก่อนนะเห็นตัวเปียกๆนั่นน่ะเออมันมีไอ้ตัวผอมๆมาเล่นคีย์บอร์ดนะโคตรเก่งเล่นกีตาร์ก็เก่งไอ้เด็กคนนี้ใช้ได้แต่ให้มันกินเยอะหน่อยนะ เป็นพ่อเป็นแม่ให้มันกินเยอะนิดนึงครับมันผอมไปหน่อยโอ้โหแต่มันโอ้โหฝีมือมากไอ้พวกเนี้ยโอ้โหเด็กทำไมเด็กเดี๋ยวนี้มันเก่งจังวะคุณนัท
1: พยายามวิเคราะห์นะพี่หนึ่งเลยอย่างแรกเลยคืออุปกรณ์มันเข้าถึงพี่สิ่งเรียนรู้มันง่ายยุคพี่ยุคผมเนี่ยมันหนังสืออย่างเดียวแล้วก็ใช้หูในการฝึกมาถึงเรื่องดนตรีนะใช้หูในการฝึกพื้นฐานก็อ่านโน้ตปัจจุบันมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะเอาง่ายๆเลยกีตาร์มันมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือมีหน้าจอทัชสกรีนกดปุ๊บอ่ะจับตามแสงแล้วก็เล่นเป็นละเมื่อก่อนเราต้องซื้อหนังสือเดอะกีตาร์แม็กมาดูจุดในการฝึกกีตาร์อะไรอย่างเงี้ย
0: เพี้ยนด้วยนะบางเพลงมันเพี้ยนด้วยนะต้องมานั่งแกะคอร์ดกันใหม่ผมจําได้เพื่อนผมไอ้บ้ามึงเพี้ยนนี่ว่ะ
1: แม้กระทั่งตั้งสายพี่มนลูกผมก็เนี่ยป.สองเนี่ย7 ขวบตั้งสายอูคูเลเล่ได้นะมีเรียนคืออุปกรณ์มันช่วยครับนั่นแหละมันผมว่ามั
0: ค
1: น
0: วามรู้หาง่ายขึ้น
1: ถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวนี้ดูเขาแกะเพลงใน YouTube ก็แป๊บเดียวไม่ต้อง
0: ใช
1: มา
0: ่
1: นั่
0: ใช
1: ง
0: ่
1: ไล
0: ใช
1: ่
0: ่
1: หาอะไรเงี
0: ค
1: ้ย
0: รับแล้วก็ผมว่าผู้ปกครองในรุ่นเราที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยสนับสนุนลูก
1: ถูก
0: เพราะในยุคเราที่คุณพ่อคุณแม่เราก็จะมีความคิดอีกแบบหนึ่ง
1: ใช่ไปเล่นเลยดนตรีนู่นนี่น
0: เ
1: ั
0: ร
1: ่
0: ี
1: น
0: ยนหนังสือให้เรียนแต่หนังสืออ่ะเออเพราะอะไรเพราะในยุคเขาอ่ะไม่ได้เรียน
1: ใช่ครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนนะครับในยุคคุณพ่อคุณแม่พวกผมเนี่ยยุคพวกท่านตอนนี้ที่อายุ70 กว่า80แล้วเนี่ยพวกเขาไม่ได้เรียนนะครับคุณปู่คุณย่าเขาโตมาทํางานปากกาตีนถีบอ่ะ
1: ใช่
0: ต้องขึ้นมาทํางาน
1: ถูก
0: พ
1: ต
0: อ
1: ้อง
0: เขามีโอกาสมีลูกเขาอยากให้ลูกเรียนหนังสืออ
1: ยากให้เรียนเต็มๆเลย
0: เพราะเขาไม่ได้เรียนอันนี้ต้องเข้าใจก่อนอันนี้ต้องเข้าใจก่อนแต่พอในยุคเราอ่ะไม่ใช่พอเราเรียนหนังสือเรารู้เราขี้เกียจแล้วไม่อยากเรียนหนังสือแล้วให้มันสันทนาการนั่นแหละจะทําจะทําอะไรก็เอาเล่นกีฬาก็เอาให้มันดีๆไปเล่นเล่นดนตรีก็เต็มที่กันไปเลยแล้วเนี่ยกีฬากับดนตรีมันสร้างคนมากกว่าเป็นพนักงานออฟฟิศนะผมบอกให้นะ
1: ใช่
0: แต่
1: ครั
0: ต
1: บ
0: ้องเก่งนะ
1: มันต้องโผล่พ้นน้ำออกมา
0: เออถ้าคุณพ้นได้เนี่ยคุณไม่ต้องเป็นพนักงานออฟฟิศหรอกเป็นทำไม
1: ถูก
0: ถูกไหมอย่างเน่ๆนะโอ้โหจะประสบความสำเร็จจริงๆนะแบบออกอัลบั้มตัวเองแล้วมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาหรือว่าทําให้ทั้งโลกยอมรับได้มากกว่านี้นะชีวิตน้องเนี่ยรวยตั้งแต่อายุ17
1: ถูก
0: 16นี่ก็น่าจะเริ่มน่าจะทุกวันนี้เป็นเล่นตลาดนาคาเนี่ยผมว่าวัดได้วันละหลายหมื่นแล้วล่ะ
1: ก็จริงๆมันเป็นเรื่องของสกิลเฉพาะทางอ่ะอย่างเดี๋ยวเป็นท่านระดับโลกนะตอนนี้เนี่ยบ้านเราพูดถึงนึกออกเร็วๆแล้วคือลิซ่า
0: ใช่สาวอีสาน
1: เนี่ยมันโอ้โหเรียกว่าตอนนี้เป็นมหาเศรษฐีเลยก็ว่าได้
0: รวยเละ
1: ใช่
0: เป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวก็รวยมหาศาลนี่คือระดับโลกของจริงน้องลิซ่าเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ของจริงแล้วแรปภาคกลางน้องเลยนะไอมิลิแล้วนี่สาวใต้
1: ใช่
0: ยังไม่มีสาวเหนือนะ
1: รอแป๊บ
0: อันนี้ผู้หญิงล้วนเลยนะ3 คนผู้ชายมันไปไหนหมดปะ
1: ชายมูตะเกเรวราชพี่
0: ผู้ชายไทยมันไปไหนหมดวะมันไปดูบุรีรัมย์ครึ่งหนึ่งอยู่ป่าววะมันทําอะไรของมันอยู่วะผู้ชายไทยเนี่ยแล้วผู้หญิงไทยมันเก่งเก่งอย่างวะผมถามผู้ชายไทยมันไปไหน
1: น
0: ห
1: ี
0: ม
1: ่
0: ด
1: ไง
0: มัน
1: ไอชื่ออะไรนะก็เซเว่นอะอะไรนะ
0: โอเคแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดลิซ่านะ
1: ใช่อันนี้ถ
0: ด
1: ือว่าเป็นระด
0: ด
1: ับแบมแบมระดับเอเชียผมให้ระดับเอเชีย
0: ทำเจลาโต้ไหมทำเจลาโต้ไหมช่วงนี้
1: อุ๊ยโอ้โหอันนี้ต้องถามพี่นะ
0: อ๋อเดี๋ยวมาคุยได้ไหมเดี๋ยวมาคุยกันพักฟังข่าวกันก่อนเดี๋ยวกลับมาสรุปเรื่องบอลโลกด้วยพักสัก
1: ค
0: คร ร
1: ั
0: ับ บครับ
2: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสรันพงน้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเรียกร้องให้หลีกเลี่ยงการเพิ่มความรุนแรงและไม่ขัดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุส
6: รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยมีใจความสำคัญคืออาเซียนแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของสถานการณ์ที่บั่นทอนความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้ไกล่เกลี่ยรัฐและลดโอกาสในการบรรลุข้อยุติอย่างสันติผ่านการเจรจาและการทูตและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นรวมทั้งอาเซียนแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการใดๆที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติหรือฝ่ายเดียวซึ่งอาจขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสหรือช่องแคบอื่นที่ใช้เพื่อการเดินเรือระหว่างประเทศอันไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทะเลหรืออันคลอสอาเซียนยังรับทราบถึงผลกระทบที่เพิ่มจากความตึงเครียดที่เกิดในตะวันออกกลางต่อการค้าความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคและเสถียรภาพของห่วงโซ่ประทานปัจจัยการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะปุ๋ยและขอยืนยันถึงพันธะกรณีของทุกประเทศในการแก้ไขความแตกต่างด้วยศักดิ์ศรีวิธีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อาสาสมัครทหารพรานถูกยิงได้รับบาดเจ็บระหว่างลาพักในพื้นที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและติดตามผู้ก่อเหตุ
7: เกิดเหตุอาสาสมัครทหารพรานถูกยิงได้รับบาดเจ็บขณะอยู่ระหว่างลาพักในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลเปาะเซ้งอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคืออาสาสมัครทหารพรานเรืองวิชชูแก้วสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44จากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่าขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเดินออกกำลังกายอยู่บริเวณหน้าบ้านพักได้ยินเสียงปืนจำนวนหนึ่งนัดก่อนรู้สึกเจ็บบริเวณแขนและพบว่าถูกกระสุนปืนจึงขอความช่วยเหลือจากญาตินำส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและอาการอยู่ในความดูแลของแพทย์ทั้งนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างลาพักที่บ้านภรรยาในจังหวัดยะลาภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเร่งสืบสวนติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยหรือพบความเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: รองประธานโอลิมปิกไทยขอให้เร่งออกมาตรการปกป้องนักกีฬาจากการล่วงละเมิดทางเพศ
8: นางสุวรรณาศิลปะอาชารองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้รับกรณีร้องเรียนการล่วงละเมิดทางเพศในวงการกีฬาซึ่งทำให้รู้สึกหนักใจและตอกย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งปกป้องนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาหญิงจากการถูกคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศพร้อมย้ำว่าการล่วงละเมิดทางเพศไม่ควรเป็นสิ่งที่ใครต้องยอมรับหรือเป็นราคาที่นักกีฬาต้องจ่ายเพื่อแลกกับการได้เล่นกีฬาและเดินตามความฝันพร้อมกันนี้ได้ส่งกำลังใจไปยังผู้เสียหายโดยระบุว่าการตัดสินใจออกมาพูดถือเป็นความกล้าหาญและผู้เสียหายไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวและขอขอบคุณไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่จะส่งนักสังคมสงเคราะห์เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายอย่างทันท่วงทีรวมถึงคณะทำงาน Safeguarding Thailand ที่ร่วมรับเรื่องและให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและหวังว่าในอนาคตสังคมไทยจะไม่ต้องตั้งคำถามว่าจะมีอีกกี่เคสแต่จะก้าวไปสู่สังคมที่ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองผู้กระทำความผิดต้องรับผิดชอบและวงการกีฬาจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสรันพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโนไทยเบญจมาลาก
1: ลับมาครับในประเด็นที่2ครับของสอนอฟุตบอลไทยครับยังอยู่ผมบรมีแล้วก็คุณมานัทมัสอะครับนะมาคุยกันครับฟุตบอลโลกจบไปแล้วคุณนัทครับ1เดือนกว่าๆปวดกระบาลเหลือเกิน
2: ปวดกระบาลดูฟุตบอลแบบว่าไม่สนุกแล้วฮะหรือยังไง
1: ปวดกระบาลคือปวดหัวนอนไม่เต็มอิ่มครับ เวลาอะไรของมันก็ไม่รู้ชิงที่3ตี4พอมันชิงชนะเลิศตี2คือเวลาอะไรก่อน
2: โอ้
1: มันไม่มีมาตรฐานอะ
2: ใช่ผมว่าดูคู่ดึกช่วงเนี้ยรอบรองชิงที่3แล้วก็นัดชิงแค่3แมตช์เองนะพี
1: ่
2: ไอ้คู่ดึกเนี่ยพังเนี่ยจนถึงวันเนี้ยวันนี้ยังพังอยู
1: ่คือผมดูเว้ยไอ้วันฝรั่งเศสโดนอังกฤษอ่ะ
2: ครับ
1: ครึ่งแรก 4-0 ผมปิดเลยนะผมหลับเลยแล้วมันไม่ไหวแล้วมันดูแล้วมันฉับพังงกแล้วอ่ะมันไม่ไหวแล้วแล้วพอตื่นมา 6-4 ผมก็เสียดายนะมึงยิงอะไรขนาดนั้นวะคือเราก็เสียดายนะแต่ว่ามันไม่ไหวจริงครับแล้วดูไป 4-0 แล้วฝรั่งเศสมันจะยับตลาดผมว่าน่าจะโดนเพิ่มอะไรคิดอย่างนั้น
2: นะใช่ๆแ
1: ต่สุดท้ายมันก็ฮึดหน่อยนะครับก็จบลงที่ดราม่ามั้ยเพราะจริงๆเต็ง1คือสเปนแล้วมันเป็นเต็ง1จริงๆแต่ก่อนเข้ามาในทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันมีความวูบวาบของไอ้ฝรั่งเศสมากลบความเป็นเต็ง1ของสเปน
2: ถูก
1: แต่เอาเป็นความเป็นจริงเนี่ยทั้งทัวร์นาเมนต์8เกมสเปนเสียแค่ลูกเดียวนะ
2: ใช่ครับ
1: มันคือทีมที่บ้าบอมากเลยอะ
2: กำลังหาอยู่ว่าเขาเสียประตูให้ใคร
1: เสียลูกเดียวครับผมจำไม่ได้น่าจะรอบ8ป่ะที่เสีย
2: กำลังไล่เลียงเลยครับ
1: คุณนัทคุณดูสิ
2: โอ้โหสเปน
1: รอบเดียว
2: ใช่
1: ชนะ 2-1 อ่ะวันนั้นน่ะ
2: ลูกเดียว
1: สวิตตก
2: ไม่ใช่4-0
1: เคเวิร์ด0-0
2: ใช่ครับแล้วก็อุรุกวัย1-0
1: ใช่
2: เป็นโปรตุเกส1-0เบลเยียมครับ
1: เซเบลเยียม2-1
2: ใช่เบลเยียม2-1
1: ลูกเดียวผมว่าไม่เคยมีประวัติศาสตร์คนเป็นแชมป์โลกเสียประตูแค่ลูกเดียวนะแล้วมันลูกเดียวมันไม่ได้อุดด้วยแต่มันบุกเขาด้วย
2: ใช่
1: มันเป็นการเสียประตูที่แบบมันไม่ต้องอุดไม่ใช่เหมือนอังกฤษไงมันนั่งปอดแหกไงแต่นี่คือมันบุกด้วยมันบุกแล้วมันไม่เสียด้วยเอาคุณเอากับมันนะครับสเปนคือสดจริงๆแล้วผมก็พูดได้เลยว่าแล้วเมื่อวานเอาไม่ใช่เมื่อวานวันนัดชิงชนะเลิศอาทิตย์เนี่ย
2: ครับ
1: ใจเป็นล่มๆนะดูกันจริงๆนะ90นาทีอ่ะอาจารย์ที่นั่นไม่ได้ยิงเลยสักครั้ง
2: ใช่ผมแบบดูอะไรอยู่เนี่ยผมคิดในใจอย่างเงี้ยแล้วดูคนเดียวด้วย
1: ใช่
2: เราก็มีตี้ที่ชวนไปนะแต่ว่าร่างกายเรามันไม่ไหวเพราะว่าเพิ่งจบจากงานอีเวนต์มาแล้วก็ต่อเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เช้าก็บินเลยอะไรเงี้ย
1: ไม่ไหวหรอก
2: มันเราก็ดูเพราะว่าฟุตบอลโลกนัดชิงอ่ะพี
1: ่
2: ดูจนครบ120นาทีแล้วก็รู้สึกในใจว่าไม่คุ้มมันคุ้มเรื่องเดียวคือดูนัดชิงแต่ไม่คุ้มในที่นี้คือมันน่าจะสนุกด้วยความที่ผมว่าภาพจำผมติดไอ้4ป
1: ีที่แล้ว3-3
2: ไอ้4ปีที่แล้วเนี่ยผมโอ้โหอยู่ท้องหล่อเลย
1: โคตรมันเลยนั่นน่ะ
2: โอ้โหมันมากภาพจำ
1: โคตรมัน
2: แต่รอบเนี้ยโอเคลึกๆเนี่ยพอเราดูครึ่งแรกแล้วเราก็รู้สึกว่าอาร์เจนตินาไม่น่าละแต่ก็มีในใจลึกๆว่าเมสซี่คงจะสร้างอะไรอันเนี้ยที่ดูที่เฝ้าดูพี่ผมดูอันนี้เลย
1: สร้างอะไรไม่ได้เลย
2: คือ
1: ไม่มีประโยชน์เลยเพราะเพื่อนร่วมทีมมันช่วยอะไรไม่ได้จริง
2: ใช่ในความรู้สึกว่ามันเหมือนแมตช์ที่เขาเจออังกฤษเพราะผมตื่นมาเช้าตอนนั้นมันตีสี่ตีห้าแล้วอะไรเงี้ยเรามาดูต่อนิดนึงแล้วมันมาโดนตรงจังหวะท้ายเกมพอดีเลย
1: ใช่ใช
2: ่อะไรเงี้ยก็วันที่แมตช์ชิงผมก็ลุ้นอยู่อย่างเดียวว่าเมสซี่ต้องมีอะไรสักอย่างแหละวันเนี้ยมันวันพิเศษในความรู้สึกเราไม่มีเลย
1: ไม่มีครับสเปนทำให้รู้สึกว่าเมสซี่เป็นคนตัวธรรมดา
2: ไม่มีเลยใช่ครับ
1: สเปนมันพิเศษทุกคนมันพิเศษด้วยระบบมันพิเศษด้วยความเก่งของฟูเอนเต้ซึ่งยังไม่ประกาศลงจากตำแหน่งนะ แล้วก็พิเศษอีกอย่างนึงก็คือว่ามันทำให้ถ้วยฟีฟ่าเวิลด์คัพกลายเป็นกล้วยแขกไปแล้วครับนะครับโดยคูคูเรย่าครับคูเรย่าคูคูเรย่ามันใส่ถุงพลาสติกอ่ะถ้วยฟีฟ่าเวิลด์คัพมันกลายเป็นกล้วยแขกไปแล้ว
2: อันนั้นเป็นเลโก้พี่
1: อ๋อไม่ใช่ของจริงเหรอ
2: ไม่ใช่ของจริงคือมันจะมีเลโก้ที่ให้ผู้เล่นทุกคนครับเป็นเลโก้ที่เป็น
1: เป็นถ้วย
2: เป็นถ้วย
1: เป็นท
2: ฟ
1: ี่
2: ี
1: ล
2: ฟ
1: ึ
2: ่
1: ก
2: าเวิลด์คัพซึ่งอันที่คูคูเรย่าใส่ถุงมาเนี่ยจะเป็นเลโก้
1: โอ้
2: จริงๆมันมีกล่องให้ครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะสังเกตว่าทุกคนถือกล่องอะไรเงี้ย
1: อ๋อผมว่านึกถ้าเป็นของจริงแล้วโอ้โหโอ้ยคุยเลยล่านี่น่าจะตบกะโหลกให้หัวร่วงเลยอะไรเนี่ย
2: แล้ว
1: น
2: ป
1: ะ
2: ระเ
1: ค
2: ด็
1: รัน บ
2: คือละอิแตะด้วยไง
1: มันก็มันประกาศว่ามันจะเลิกเล่นทีมชาตินะ
2: โอ้
1: คือมีข่าวก่อนเกมเล่นกับเล่นกับอาร์เจนตินานะจริงเนี่ย
2: คร
1: คุ
2: ั
1: ย
2: บ
1: เลยล่าบอกว่าถ้าเขาเป็นแชมป์โลกเขาจะโทรบอกฟูเอนเต้ว่าเขาจะเลิกเล่นทีมชาติในวันรุ่งขึ้นผมไม่รู้มันประกาศหรือยังแต่มันพูดก่อนนะ
2: ก็เหมือนเมสซี่แหละตอนนั้นอะที่เข้าชิงครั้งแรกอะพี่
1: นี่จะผมไม่รู้สึกว่าแบ็คขวาอย่างกูเรล่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับ
2: แบ
1: ส
2: ็ก
1: เป
2: ซ้
1: น
2: าย
1: มากกว่านี้แบ็คซ้ายมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากกว่านี้หรอกมันเลิกไปมันก็ได้แต่เมสซี่มันคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณ
2: ใช่
1: ผมพูดเลยนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยอาร์เจนตินาไม่มีเมสซี่เนี่ย
2: โอ้ดูไม่จืดเลยน
1: เ
2: ะ
1: ป็นหมูเป็นหมูตัวหนึ่งเลยผมพูดตรงนี้เลย
2: ใช่
1: ผมพูดตรงนี้เลยครับนะครับไม่ได้คือคุณเห็นชื่อมันดูดีมันไม่มีตัวดีสักคนเลยอ่ะผมพูดจากใจเลยเอา
2: ชุด
1: จ
2: เนี้ย
1: ริง
2: มันก็สี่ปีที่แล้วอ่ะผมรู้สึกว่ากลาง3 คนเนี้ย4 คนเนี้ยบาเลเดสเดปอลแม็กอลิสเต
1: แม
2: อ
1: ็
2: ร
1: กซิ
2: ์
1: เตอร์
2: เอนโซ4 คนเนี้ยคือตั้งแต่รอบที่แล้วละแล้วเราก็ยังไม่เห็นหน้าใหม่ด้วยแล้วเพราะอาร์เจนตินาก็ใช้ชุดนี้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์
1: ใช่แต่ว่าไอ้สกาโลนี่เก่งนะต้องยอมรับว่าสกาโลนี่ทำคือมันจะเก่งไม่เก่งมันต้องพิสูจน์ว่าวันที่ไม่มีเมสซี่ต้องพิสูจน์ก่อนนะครับเจอสเปนเนี่ยไปไม่เป็นเลยคือเขาต้องเข้าใจเลยว่าขนาดฝรั่งเศสยังไปไม่เป็นเลยแล้วอาร์เจนตินาจะไปเป็นได้ยังไงเจอมันเล่นแบบเนี้ย
2: จริงครับอัน
1: คื
2: น
1: อ
2: ี้อันนี้
1: ผมก็
2: จ
1: ไ
2: ร
1: ม
2: ิ
1: ่
2: ง
1: มันก็ไม่ได้อุดมันก็ไม่ได้เพสซิ่งหนักแต่มันทำยังไงให้ทุกทีมอยู่ภายใต้การคอนโทรลของทางสเปนได้ตรงนี้ต้องศึกษา
2: ผมว่ามันเป็นลายเซ็นของสเปนไปแล้วการเล่นบอลแบบเนี้ย
1: ผม
2: เพื
1: ว
2: ่
1: ่
2: อ
1: า
2: เอา
1: ค
2: บ
1: น
2: อล
1: เดีย
2: ไป
1: ว
2: อ
1: ท
2: ย
1: ี
2: ู
1: ่
2: ่
1: จ
2: เ
1: ะ
2: ขา
1: ทำได้แบบฟูเอนเต้คุณรู้ไหมครับ
2: ครับคือ
1: คนเดียวเลยแอนโทนีฮัดสัน
2: เฮ้ยเอาบอลอยู่กับเรา
1: เอาบอลอยู่กับคนอื่นนี่แหละ
2: ก็ครับผม
1: อยู่กับฝั่งตรงข้ามนี่แหละนะครับคือผมเห็นสเปนเล่นแล้วผมว่ามันเป็นมิติฟุตบอลสมัยใหม่อ่ะเป็นมิติฟุตบอลที่แบบผมว่าสเปนล้ำกว่าคนอื่นไปแล้วนะตอนเนี้ย
2: จริงครับอันนี้เห็นด้วยเลยผมรู้สึกว่าอ่ะเมื่อก่อนเราจะมีความรู้สึกว่าฟุตบอลต้องฝากกับหมายเลข10อ่ะเราคุ้นชินกับฟุตบอลจอมคลาสสิกอ่ะฝากกับเพย์เมเกอร์วันไหนเพย์เมเกอร์เล่นไม่ออกก็ทีมแพ้อะไรเงี้ยแล้วมันให้ทําให้เห็นว่าฟุตบอลสเปนมันคืออ่ะอย่างที่พี่มนบอกเขานําหน้าเราไปนําหน้าคนอื่นไปไกลแล้ว
1: นำหน้า
2: หล
1: ค
2: าย
1: นอ
2: ส
1: ื่น
2: เต็ป
1: นำหน้าคนอื่น
2: ใช้คำว่าหลายสเต็ปกับฟุตบอลสไตล์คลาสสิกสไตล์ลาตินอเมริกาสไตล์แบบฝากกับเบอร์10อะไรเงี้ยในยุคปัจจุบันมันกะมันเท่ากับว่าณวันเนี้ยสเปนไม่สวยเห็นว่าฟุตบอลสมัยใหม่มันปิดคลาสสิกไปเลยอ่ะ
1: คือถามว่าปิดคลาสสิกไหมมันปิดคลาสสิกแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนคนที่จะเล่นระบบสเปนแบบนี้ได้เนี่ยความสามารถตัวผู้เล่นก็ต้องแบบสเปนด้วยนะคือก็ต้องชมว่าสเปนเองหลายตัวหลายคนคุณภาพมันดีอ่ะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนคือถ้าคุณภาพไม่ดีเล่นแบบเนี้ยมันอาจจะดีได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแต่ด้วยคุณภาพสเปนมันดีขนาดนี้ไอเนโกวิลเลียมยังมีสับแบบมาคาร์ดฟอร์ดโชว์เวอร์เห็นทีหนึ่งนะถ้ามันท็อปฟอร์มอ่ะยามาท็อปฟอร์มกว่านี้เนี่ย
2: ใช่
1: คือมันจะแบบ
2: ผมว่ารู้สึกว่ายาเมาไม่ได้โชว์ฟอร์มเหมือนเดเบเล่เหมือนไอโอลิเซ่เหมือนคนอื่นๆอ่ะเขาก็มานิ่งๆของเขาแต่ด้วยความเป็นระบบทีมอะไรเงี้ยวันที่ดูเราก็รู้สึกว่ายาเมาน่าจะเป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าเมื่อบอลอยู่ที่เขาอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมอ่ะเขาเล่นเป็นทีม
1: เขาเป็นทีม
2: เขาเล่นเป็นทีม
1: คือถ้าฟอร์มกลับมาเหมือนตอนยูโร2ปีแล้วนะผ
2: คร
1: ม
2: ั
1: จ
2: บ
1: ะเป็นจะน่ากลัวกว่านี้อีกเยอะ
2: ใช่นี่
1: อี
2: ข
1: ก
2: น
1: เย
2: าด
1: อะ
2: ไม่มีหน้าเป้าเหมือนยุคสมัยก่อนที่มีดาวิดวิญญามี
1: ใช่
2: ไอ้เฟร์นันโด
1: ตอนนั้
2: ต
1: น
2: อเร
1: ต
2: ส
1: ออ น
2: ะไร
1: เล
2: เงี้ย
1: สพวกนั้นน่ะลาอูนกอนซาเลสในยุค
2: ใช่
1: ค
2: ค
1: ื
2: ื
1: ออ
2: มัน
1: คื
2: ม
1: อ
2: ี
1: ไม่
2: โอยาซาบาลที่แบบ
1: เป็นฟอลนาย
2: เป็นฟอลนายและคอยสลับกับ ไอ้เฟรนันตอเรสหรืออะไรก็ว่ากันไป
1: ได้ฟอร์นันตอเรสลงมามันก็ยิงด้วยไง
2: ใช่ไงเป็นซูเปอร์ซับ
1: ลงมามันก็ยิงด้วยไอ้ลูกนั้นน่ะนะครับซึ่งผมมองว่าสเปนน่ากลัวครับอีก2ปีใช่ฟูเอนเต้ยังอยู่ผมมองแบบนี้นะผมมองว่าฟูเอนเต้ทำทีมชาติเนี่ยถ้าสมมติว่าเปลี่ยนตอนนี้นะเปลี่ยนเป็นเป๊ปนะเพราะเป๊ปทำไม่ดีเท่า
2: ใช่ณตอนนี
1: ้แต่ปัญหาก็คือว่าฟูเอนเต้เนี่ยมันขึ้นสูงสุดของชีวิตแล้วเนี่ยถ้ายังจะฝืนต่อมันจะเป็นยังไง

0: ผมจะไม่ทําให้คนด่าเหมือนเดชองลงไม่สวยอ่ะคุณได้แชมป์โลกปี2018แต่คุณยังจะฝืนต่อมาอีก2ครั้งอ่ะผมว่าคุณเขาจะเอายูโรให้ได้ซึ่งเขาทําไม่ได้ไงถูกไหมเขาจะเอายูโรให้ได้มันทําไม่ได้ผมว่าเขาฝืนเกินไปแล้วในมุมมองผมอ่ะมึงไปโดนอังกฤษด้วยนะปิดท้ายแล้วไปโดนอังกฤษกดยับด้วยไงเราก็รู้สึกว่าเออคือไปโดนใครไม่โดนไปโดนโจทย์ไง
1: อ๋ออังกฤษมาโดนเยอรมันใช่ไหมรอบสุดท้ายใช่ไหม
0: ไม่ใช่คืออ
1: ๋อโดย
0: ก
1: อิตา
0: ำ
1: ลี
0: หมายความว่าไอเดชองอ่ะไปแพ้อังกฤษซึ่งเป็นโจทย์กับฝรั่งเศ
1: อ
0: ส
1: ๋อ
0: ด้วย
1: ตอนนั้น
0: มันเป็นตลอดคืออย่างนี้ดาร์บี้แมตช์ของฝรั่งเศสอ่ะ
1: ครับ
0: ฟังผมนะดาร์บี้แมตช์ฝรั่งเศสมี3ชาติ
1: คือ
0: ชาติที่1คืออังกฤษ
1: ครับ
0: ชาติที่2คือเยอรมันชาติที่3คืออิตาลี
1: นะก็ใกล้เคียงกัน
0: อังกฤษเนี่ยชาติ
1: ร
0: ที
1: อ
0: ่
1: บ
0: เป็น
1: ต
0: โ
1: ั
0: จ
1: ว
0: ทย์อันดับหนึ่งเลยนะคือฝ
1: คร
0: ั
1: ื
0: ่ง
1: อ
0: เศส
1: ฝรั่งเศส
0: สองคือเยอรมัน
1: ครับ
0: สามก็คือไอ้พวกเกตบีเจนทั้งหลายเท่านั้นเองอันอื่นมันไม่ได้เป็นโจทย์อะไรกับอังกฤษมันก็ไม่ได้เป็นโจทย์อะไรเพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์กับฝรั่งเศสอันแบบยาวนาน
1: นึกออกครับ
0: เข้าใจไหมแล้วมันก็มีประวัติศาสตร์ในช่วงยุคหลังยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองกับเยอรมันเยอะมันก็เลยจะแบบมันมีประวัติศาสตร์กับไอ้คนสองไอ้สองชาติเนี้ยบ่อยเพราะมันก็เลยจะเป็นโจทย์กันมันจะไม่ชอบกันแต่ส่วนเยอรมันนี่คือด้อยไม่เอาดัตดัตไม่เอาด้อย
1: ครับ
0: นะฮะมันด้อยดัตนะครับเยอรมันจะมีแต่เขาก็เป็นเพื่อนอิตาลีเยอรมันจะเป็นเพื่อนอิตาลีเขาจะไม่ดาร์บี้แมตช์กับอิตาลีอิตาลีจะไม่ดาร์บี้แมตช์กับเยอรมัน
1: เย
0: แต
1: อ
0: ่
1: รม
0: ก
1: ั
0: ู
1: น
0: จะชนะเยอรมันตลอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่อิตาลีมันจะเป็นโจทย์ฝรั่งเศสไม่ชอบฝรั่งเศสไม่ชอบสเปนแล้วก็ไม่ชอบสวิตเซอร์แลนด์มันจะเป็นแบบนี้กะสวิตนี่เขาก็ไม่ยอมนะสวิตมันก็ไม่ยอมอิตาลีมันก็ไม่ยอมสวิตนะ
1: ครับ
0: แต่อิตาลีกับสเปนเนี่ยจะเป็นโจทย์กันสเปนจะเป็นโจทย์กับอิตาลีเป็นโจทย์ฝรั่งเศสและก็เป็นโจทย์กับโปรตุเกสเบอร์หนึ่งคือโปรตุเกสครับมันจะเป็นมันเนี่ยมันจะมีโจทย์ของมันเหมือนเราอ่ะเราไอ้เหงียนก่อน
1: ไปกันนะ
0: เราไอ้เหงียนอินโดมาเลอย่างเงี้ยไม่ได้เราจะไม่ยอมกันนะฮะมันเป็นลักษณะแบบนี้เองก็ฟุตบอลโลกปีนี้แชมป์โลกก็ไม่มีใหม่ตามที่เรียนคุณนัดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: สเปนสองสมัยละผมก็ลุ้นให้ฟูเอนเต้ลงนะอยากเห็นเป๊ปทำ
1: ก็คิดเหมือนกันแล้วก็อ่ะฝรั่งเศสไม่แน่ใจว่าประกาศ100%
0: แต
1: หร
0: ่
1: ือย
0: ซี
1: ัง
0: ดานเรียบร้อย100%แล้วครับซีดาน100%แล้วครับเข้ายุคของซีดานเรียบร้อยแล้วครับนะฮะอันเชลติก็ปล่อยไปกับบราซิลนั่นแหละเพราะบราซิลมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับ
1: เพ
0: ส
1: รา
0: ่
1: ะ
0: ว
1: บร
0: น
1: าซิลยากแล้วล่ะที่จะกลับมาเป็นมหาอำนาจเหมือนเมื่อก่อนแทบไม่เห็นทางอ่ะ
0: คนละเธอเลยคุณนัดเลยคนละเธอเลยผมพูดเลย
1: สุ
0: ล
1: ด
0: ะ
1: ท
0: เธ
1: ้าย
0: อ
1: ก็เสร็จสเปนผมว่าเผลอๆอีกโซนนั้นก็เอ้ยเป็นสเปนอาร์เจนตินาอะไรเงี้ย
0: แต่อาเจนไม่มีเมสซี่ไง
1: ผมว่าก็ยังโครงสร้างยังมั่นใจอยู่อ่ะ
0: ก็เป็นทีมเกรดบีที่สูสีกัน
1: ใช่
0: พออาเจนไม่มีเมสซี่เนี่ยลดเกรดเลยนะ
1: ผมให้บีบวกด้วยอ่ะ
0: เอ
1: ด้วย
0: อ
1: นิส
0: มั
1: ัน ย
0: ล
1: ที
0: ด
1: ่
0: เ
1: เ
0: ก
1: ราร
0: ดลงไปเลยอ่ะแต่พอมีเมสซี่มันคือความมหัศจรรย์นะต้องยอม
1: คื
0: ร
1: อ
0: ับ
1: ท็อปคลาสใช่
0: มันคือความมหัศจรรย์แต่
1: ม
0: พ
1: ั
0: อ
1: น
0: ไม่มีเมสซี่แล้วองค์ประกอบมันไม่ดีครับสเปนไอ้อาร์เจนตินา
1: ดี
0: มัน
1: น
0: ไม่
1: ะ
0: ดีอ่ะนะฮะก็ปิดฉากลงไปครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์48ทีมซึ่งครั้งหน้าอย่างที่เรียนให้ทราบกันคุณนัทมีโอกาสที่จะเพิ่มเป็น64
1: ใช่
0: แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าถึงเป็น64ไทยก็มีโอกาส60-40
1: ถูกครับ
0: นะครับเพราะว่าโควต้าจากปกติได้8ทีมครึ่งผมยังเชื่อว่าถ้าจะเพิ่มน่าจะเพิ่มเป็น12ทีมหรืออาจจะเป็น12ทีมครึ่งแล้วอาจจะได้ลุ้นไอ้สองทีมครึ่งไอ้ตรงครึ่งตรงนี้อาจจะได้ลุ้นแต่ถ้าแบบเข้าไปถึง12ทีมเลยผมก็ยังยืนยันว่า60-40 60คือไม่ได้นะ
1: คิดว่า60ได้ไป
0: โอ้ผมว่า60ไม่ได้เอาจริงๆคือ
1: ก็ไม่ง่ายนะ
0: มันไม่ง่ายคุณนะมันไม่ง่ายมากๆเลยครับนะฮะแล้วผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะถ้าจะเพิ่มทีมขนาดนั้นผมรู้สึกว่าฟุตบอลโลกมันไม่มีมันมันดูไม่ขัง
1: ไม
0: ไม
1: ่
0: ่
1: เก
0: ศ
1: ิ
0: ักด
1: น
0: ิ์ส
1: ไ
0: ิ
1: ป
0: ทธิ์
1: อ่ะใช่ครับคือรอบนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้เฝ้าดูทุกคู่ด้วยเหตุผลเรื่องเวลาอย่างแรกเลย
0: โหเลอะเทอะมากเวลา
1: แล้วเราก็จะเลือกดูคู่ที่มันใหญ่ๆอ่ะพี่แล้วจะกลายเป็นว่าโอเค บางทีมที่มันเป็น

0: ทีมเล็กๆที่มันขึ้นมาแล้วฟอร์มดีอ่ะโอเคนะแล้วก็ดูเป็นทัวร์นาเมนต์ไปว่ารอบเนี้ยม้ามืดเป็นใครแล้วเจอใครแล้วก็จะแวะดูนิดนึงอย่างเงี้ยครับแต่พอมันเป็น64 ทีมเนี่ยนี่ขนาดรอบเนี้ย100 กว่าแมตช์เนี่ยเราผมดูหลัก10เองพี่คือฟูลแมตช์นะพอมันเป็น64 ทีมเนี่ยมันเพิ่มจำนวนแมตช์เข้าไปเยอะอีกเนี่ยมันโดยส่วนตัวเราจะรู้สึกว่ามัน
1: ไม่โอเค
0: มันเยอะไป
1: คือแบบคุณภาพมันก็ไม่ค่อยแรกๆไม่ค่อยมีคุณภาพเอาตรงๆดูแล้วไม่ค่อยมีคุณภาพ
0: เอาตามตรงสมมุติว่าไม่ได้ว่าไทยนะพี่ไทยเราเข้าไปรอบแรกเนี่ยเราอันดับ100 กว่าพี่แล้วเราไปเจอสายที่มันมีแบบระดับท็อปเทียร์ของโลกอ่ะพี่มันมีแก๊ปความห่างอยู่แล้วอ่ะ
1: แต่ว่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งคุณนัทเรามีแอนโทนีฮัดสัน
0: เฮ้ย
1: เขาทำทีมชาติมา4 ทีมแล้วนะ
0: ออสเตรเลียทีม
1: ต้องเรามีตรงนี้ไงเรามีแอนโทนีฮัดสันเนี่ย
0: ต้องเอ
1: ก
0: า
1: ็
0: แหละ
1: ถ้าเข้าคือผมว่าคนไทยไม่ได้แคร์ในมุมนี้นะไม่ได้แคร์ในมุมว่าเข้าไปแล้วจะโดนเละไหมไอ้เละเละแน่
0: เล
1: ๆค
0: ะ
1: ื
0: แ
1: อ
0: น่
1: มันเละอยู่แล้วแต่ทีมวางเนี่ยมันจะเยอะขึ้น64 ทีมมันกี่สายบ้างนัดสายละ4 ทีมโอ้มันกี่ทีมวะ10มันจะไปเกือบกี่สายวะเนี่ย40เป็น40นะครับขาย24 64 24 16 สายคุณนัดเอ้ย
0: โอ้
1: 16 สายคุณผู้ฟังมันจะมีทีมวางอันดับ1 16 ทีมไอ้16 ทีมอะผมว่าก็มีโอกาสเจอทีมใหญ่แล้วล่ะคือมันต้องมีพวกเนี่ยเยอรมันอาร์เจนผมลองนับนะทีมวาง16 ทีมมาเจอใครบ้างนะลองคุณคิดนะเอาลองดูนะเอาสเปนแชมป์โลกอาร์เจนรองแชมป์โลก2ละบราซิลให้มันหน่อยมันเป็นฟีฟ่าแรงกิ้งนะครับอังกฤษ4นะครับอังกฤษ4สเปนฝรั่งเศส5ฝรั่งเศส5มีใครเยอรมัน6อ่ะฮอลแลนด์7อ่ะนะเบลเยียม8อ่ะมีใครอ่ะสวิตเซอร์แลนด์9อ่ะต้องได้แล้วผลงานมันดีนะฮะ
0: เดนมาร์ก
1: เดนมาร์ก
0: ส
1: จะ
0: วี
1: เข้
0: เ
1: า
0: ด
1: อ่
0: น
1: ะแล้วนับพวกนี้นับสวีเดนเดนมาร์ก10 11 ทีมละมีทีมอื่นโครเอเชีย12
0: อิตาลีน้ำยังพี่อิตาลี
1: อิตาลี13อ่ะเขาต้องนับเพราะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในยุโรปกัน
0: ไปไหม
1: ผมว่ามันได้นะทั้งหมดเนี่ยไม่รู้อ่ะนะฮะ13 ทีมอาจจะมีชาติทีมอื่นที่เป็นเจ้าภาพอย่างเงี้ยเจ้าภาพครั้งหน้าเป็นใคร
0: โมร็อกโก
1: โมร็อกโกหูย
0: ลูกเกด
1: โปรตุเกสอีกชาติสเปนเป็นไปแล้วบอกไปแล้ว
0: โครเอเชียพี่นับยัง
1: นับแล้วนับแล้วมันก็ต้องให้ชักทีมหนึ่งที่แบบอาจจะเป็นยุโรปที่เข้ามาอีกชักทีมหนึ่งที่แบบอาจจะแข็งๆหน่อยก็ได้
0: นอร์เวย์สวีเดนออสเต
1: อ
0: ร
1: ย่า
0: ี
1: งน
0: ย
1: ั้นนะอันดับโลกนอร์เวย์ขึ้นนะเพราะฉะนั้นนอร์เวย์อาจจะเป็นตัววางคือเข้าไปมันเจอหนักมันจะเจอหนักแบบหนักมากกับหนักน้อยแต่แค่ไหนก็ตามก็ไม่ไหวครับถ้าเกิดจับฉลากไปเจอสเปนเป็นเจ้าภาพด้วยอันพิยสันดียังไงวะไม่นับอันนี้ไม่นับเจอเจ้าภาพไม่นับนับไม่ได้
0: อันนี้นะผมลองใช้ AI ในการวางนะพี่64 ทีมเร็วๆเลยนะพี่64 ทีมเนี่ยก็จัดแบ่งเป็น16 กลุ่มอย่างที่บอกสายละ4อย่างที่พี่มนบอกตอนแรกเลยผมให้เขาเลือกจัดอันดับตาม FIFA
1: ฟีฟ่าแร
0: Ranking
1: งกิ้ง
0: ให้เราอยู่โถสี่
1: มันต้องโถสี่อยู่แล้ว
0: ใช่โถสี่แล้วลองจับฉลากมาดูพี่สุ่มนะสุ่มนะ
1: สุ่มเลยสุ่มเลยสุ่มเลย
0: สุ่มเลยในกรุ๊ปเราเนี่ยมีบราซิลมีญี่ปุ่น
1: ไอ้มือ AI นี่น่าตัดทิ้งเลยนะ
0: มีโรมาเนียอ่ะจริงๆมันอาจจะไม่ใช่โรมาเนียนะพี่
1: ยุโรปทีมหนึ่งอ่ะ
0: ยุโรปทีมหนึ่งแล้วก็
1: ยุโรปโถสามอ่ะแล้วว่าบานเกตโรมาเนียแหละ
0: ใช่แล้
1: จ
0: ว
1: ะ
0: ก็
1: เก
0: มี
1: ตโร
0: ไท
1: มาย เนียเกตอะไรเงี้ยเกตโปแลนด์เกตอะไรเงี้ย
0: ใช่ก็โถสามแล้วก็มีไทยเนี่ย
1: มันก็ไม่รอดอยู่แล้วอ่ะไม่แต่ในความเป็นจริงอ่ะมันทีมเอเชียมันอยู่ในโถเดียวกันไม่ได้
0: ใช่
1: มันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่ได้ในเอเชียเพราะว่ามันไม่เหมือนยุโรปมันเยอะมันอนุญาตได้แต่ว่าในเอเชียอาจจะต้องส
0: อัน
1: ลัน
0: ี
1: บ
0: ้
1: หน่อย
0: มันเอาตามอันดับแหละ
1: อั
0: แ
1: น
0: ต
1: ดั
0: ่
1: บ
0: ว่
1: ฟ
0: า
1: ีฟ่า
0: เพราะว่าผมบอกให้เอาตามอันดับแล้วก็เรียงตามนี่เลย
1: คือโอ้โหบราซิลเลยเหรอ
0: พี่16 ทีมนะโถหนึ่งนะผมไล่เลยเนี่ยสเปนอาร์เจนตินาฝรั่งเศสโมร็อกโกบราซิลเยอรมันโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์อังกฤษเบลเยียม อิตาลีโครเอเชียสวิตเซอร์แลนด์อ่ะมันมีเมกาเข้ามา
1: อืม
0: ไนจีเรียชิลี
1: ก็หนักอยู่ก็โอเคอยู่ก็โอเคอยู่
0: นี่เนี่ยพวกเม็กซิโกโคลอมเบีย
1: ยังอยู่โถสองไหม
0: พวกนี้ไปโถสอง
1: โอ้ถ้าเปลี่ยนจากญ
0: อ
1: ี
0: ุ
1: ่
0: ร
1: ปุ
0: ุ
1: ่นเป็
0: ก
1: น
0: ว
1: โค
0: ัย
1: ลอมเบียเอ้ยเปลี่ยนจากญี่ปุ่นเป็นเม็กซิโกเนี่ยสภาพก็ไม่น่ารอดนะสภาพก็คือสภาพไม่รอดหรอกแต่ว่ามันน่าจะแบบหาศพไม่เจออ่ะ
0: เอาเอกวาดอร์ก็ได้อ่ะ
1: เออเดี๋ยวงั้นอ่ะเอกวาดอร์นับไหมอ่ะจะนับไหมอ่ะฮาจิมินะสันจะนับป่ะอ่ะไม่นับบราซิลแน่แน่หนึ่งนะมันไม่นับแน่บราซิลอ่ะแชมป์โลก5 สมัยจะมานับอะไรยังไม่นับดิไปนับได้ไงอ่ะถือก็ไม่นับไม่ได้เออเขาไม่นับกันมันต้องไปนับพวกเอกวาดอร์เนี่ยโอ้โหหนักนะก็ไม่เป็นไรครับขอให้เข้าเอากระบุงไปรับแล้วก็ยอม
0: อ่ะเนี่ยท่าน AI จัดให้ก็คือเราได้เข้านะผม
1: เ
0: ไ
1: ฮ
0: ป
1: ้ย
0: ค
1: จ
0: ิ
1: ร
0: ด
1: ิงเหร
0: เนี
1: อ
0: ่ย
1: เราจะได้เข้าได้ยังไงวะ
0: คงเอาใจแหละผมพิมพ์ภาษาไทยเอา
1: อ๋อ
0: ตร
1: โอง เคโอเคโอเคโอเคโอเค
0: AI
1: โอเค
0: ไอเนี่ยมันฉลาด
1: คือ64ไม่มีที่สามที่ดีที่สุดนะมันต้องที่หนึ่งกับที่สองเท่านั้นเลยนะ
0: ใช่
1: แล้วจัดเข้าไปเจอ32ทีมประกบเลยนะ
0: ถูกครับ
1: เออ
0: รอบต่อไปก็32 16รอบ8รอบรองรอบชิงแล้วก็
1: มันเยอะ
0: น
1: น
0: ะ
1: ะโห
0: เ
1: ค
0: ยอ
1: น
0: ะ
1: ที่
0: ม
1: ฝ
0: า
1: ่าก รอบชิงได้อย่างอาร์เจนตินาอย่างสเปนนี่คือแบบโหลากเลือดมันเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: มันลุยกันมา8 เกมอ่ะเยอะนะเออแต่โชคดีที่สเปนเนี่ยอาจจะไม่มีใครเจ็บอะไรเยอะเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: อาร์เจนตินาก็ไม่เจ็บด้วยคือมันเล่นบอลฉลาดมันเล่นบอลเนี่ยไม่ค่อยเจ็บอะครับถ้าเล่นบอลโง่ๆอย่างอังกฤษเนี่ยน่าเจ็บบ่อยมันจะเห็นเนาะ
0: มันจะมาเจ็บวันนั้นสุดท้ายเลยบวกกันไม่พักเลย
1: เออผมคุยเรื่องหนึ่งเรื่องชิงที่สาม
0: ครับ
1: มันมีข่าวมาเยอะมากเลยว่าอยากให้ยุบให้อยากให้ยุบให้ยุบคุณรัชคิดว่ายังไง
0: ผมว่ามันก็ควรต้องมีอ่ะที่
1: อ
0: ส
1: ื
0: ามอ่ะ
1: มอืมแล้วผมจะพูดให้นะไอ้คนที่มันพูดให้ยุบเนี่ยมันคือคนอังกฤษและก็เป็นยุโรปส่วนน้อยอาจจะมีฝรั่งเศสบ้างอาจจะมีอะไรบ้างที่มันเป็นยุโรปส่วนน้อยบอกยุบยุบไปเถอะแต่นี่มันคือฟุตบอลโลกผม
0: ใช่
1: อยากจะถามไอ้พวกนี้ว่ากรุณาถามไอ้คนทั้งโลกด้วยว่าเขาต้องไหนคนทวีปอื่นเนี่ยเขาไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นที่สามแล้วมึงน่าปวดหัวเพราะเขาไม่ได้คิดพวกมึงคนทวีปอื่นเนี่ยเขามองเป็นเกียรติยศมันเป็นเกียรติภูมิของ
0: ถ
1: ชา
0: ู
1: ติแล
0: ก
1: ะทวีปเขา
0: ถูกฟีฟ่าเวอร์ครับ
1: เอ
0: มัน
1: อเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าเอาไอ้พูดจริงๆนะอย่างอังกฤษเอยเอาผมรวมไอ้ลีกที่พัฒนาแล้วไอ้ชาติไอ้ยุโรปทั้ง5 ชาติ
0: ครับ
1: ถ้าวัดจริงๆมันคือคนส่วนน้อยของโลกใบนี้มันคือคนกระหยิบมือเดียวมีสิทธิ์อะไรมาออกเสียงดังว่าจะไม่เอาที่สามมึงถามคนทั้งโลกก่อนมึงไปถามอย่าว่าแต่ยุโรปที่บอกมันเอายุโรปทีมเล็กคุณเห็นโครเอเชียทีมที่สามไหมมันเอานะนั่นอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ลองถามนอร์เวย์เนี่ยถ้าเข้าไปทีมที่สามนอร์เวย์เอาป่ะ
0: โอ้โหเอาสิพี่มาขนาดนี้
1: มึงถามคนยุโรปด้วยมึงถ
0: ใน
1: าม
0: ร
1: ค
0: อ
1: น
0: บ
1: ยุ
0: ก
1: โ
0: ี
1: ร
0: ่
1: ป
0: ปี
1: ใช
0: ถ
1: ู่
0: ก
1: แล้วไอ้คำพูดนี้เป็นกระแสพวกไอ้คนอังกฤษแหละมันเลอะเทอะมัน
0: กร
1: เละ
0: ด
1: อ
0: า
1: ะ
0: ษ
1: เท
0: ที่
1: อะ
0: สามอะอะ
1: เอ
0: รอบเนี้ย
1: อไอ้พวกที่
0: ไ
1: ม
0: ป
1: ันเป็น
0: ห
1: แช
0: ม
1: มป
0: ด
1: ์โลกมาแล้วเนี่ยมันก็เลอะเทอะของมันถูกป่ะเพราะฉ
0: ถ
1: ะน
0: ู
1: ั้น
0: กครับ
1: ผมไม่เห็นด้วยนะครับการทีมที่สามเนี่ยฟีฟ่าเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่เขาตัดสินใจได้ดีก็คือเขามองจุดนี้แหละเขามองว่ามันเป็นเรื่องของคนทั้งโลกมันจะไม่ชิงแล้วมันเป็นประเพณีคุณนัดอีก4 ปีข้างหน้ามันครบ100 ปีฟีฟ่านะคุณนัดนะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่100 ปีฟีฟ่า100 ปีของฟุตบอลโลก
0: เวิลด์คัพใช่แล้วจะมีเตะแบบข้าม
1: ห้า
0: ท
1: ห
0: ว
1: ก
0: ี
1: ประ
0: ป
1: เทศเจ้าภาพถูกไหมแล้วมันไม่บ้าจี้100 ปีก็เป็น100 ชาติไปเลยเราได้ไปนะเนี่ยอันนี้ได้ไปแน่นอนอันน
0: ส
1: ี้
0: อ
1: เร
0: ง
1: าได้ไ
0: ห
1: ป
0: ้
1: แ
0: า
1: น่นอน
0: สามสองเดี๋ยวนะ2030เปิดประมาณเจ้าภาพ6 ประเทศครับกับ3 ทวีป
1: ใช่6 ประเทศ3 ทวีปก็จะมีอเมริกาใต้เพราะว่าเป็น
0: น
1: จ
0: ะ
1: ุด
0: คร
1: เร
0: ั
1: ิ
0: บ
1: ่มต้นที่อุรุกวัยนะครับแล้วก็เป็นที่แอฟริกาแอฟริกันเหนือคือโมร็อกโกแล้วก็ยุโรปใต้คือโปรตุเกสกับทางด้านของสเปน
0: สเปนใช่ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเตะแค่หลักๆแค่3 ชาติไอ้ส่วนอเมริกาใต้มันจะเป็นแค่กิมมิคคุณนะ
0: ถูกต้องหลักๆเลยคือสเปนโปรตุเกสและโมร็อกโก
1: อืม
0: ส่วนอุรุกวัยอาร์เจนตินาปารากวัยก็จะเป็นแบบเกมประเทศชาติละ1 นัดอ่ะเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ100 ปีฟุตบอลโลกแล้วครั้งแรกถามว่าทำไมต้องไปที่อุรุกวัยเพราะว่าครั้งแรกจัดขึ้นที่อุรุกวัยปี1930
1: ใช่แล้วอุรุกวัยเป็นแชมป์โลกมาดิ
0: ใช่ครับ
1: นะฮะก็100 ปีครับนะฮะสำหรับทางด้านของฟุตบอลโลกนะเร็วมากนะครับไป
0: อ
1: 100
0: ื
1: ปีละได้แชมป์โลกมาแค่ไม่กี่ชาติเองเล่นบอล
0: า
1: เก่ง
0: ประ
1: ก
0: เ
1: ั
0: ท
1: น
0: ศเลย
1: ไม่กี่ประเทศในโลกใบนี้
0: 8 ประเทศนะพี่เชียว
1: เออ8-9 ประเทศ8 ประเทศชาติอื่นเล่นบอลไม่เก่งกันหรอก
0: มี
1: นะอุรุกวัย
0: ใช่
1: อเมริกาใต้มี3อ่ะผมไล่นะมีอุรุกวัย2 ครั้งอาร์เจนตินา3 ครั้งบราซิล5 ครั้งมีแค่2 ทวีปครับแล้วก็มาที่ยุโรปครั้งเดียวคืออังกฤษปี66สองครั้งคือสเปนอีกครั้งนี้ครั้งที่สอง
0: ใช่
1: ฝรั่งเศส2 ครั้งนะครับ
0: เก้
1: ส
0: า
1: ี่
0: แป
1: คร
0: ด
1: ั้งสองชาติคือเยอรมันและอิตาลี
0: ใช่
1: มีแค่นี้มีแค่นี้คนเข้าชิง3 ครั้งไม่ได้เลยหรือเข้าชิง4 แล้วอะฮอลแลนด์ไม่ได้เลย
0: อือว่ะ
1: 3 หรือ 4 ครั้งเข้าชิงไม่ได้เลยฮอลแลนด์นะครับแล้วก็เข้าชิงเยอะที่สุดตอนนี้เท่ากันก็คืออาร์เจนตินากับเยอรมัน8 ครั้งมั้งเยอรมันได้4อาร์เจนตินาได้3ส่วนที่ชิงแล้วได้เกือบทุกครั้งน่าจะเป็นบราซิลนะบราซิลชิง6ได้5โคตรบ้าเลยชิง6 ครั้งได้5ส่วนที่ชิง
0: ยุค
1: 100%เลยคุณนัทคุณรู้ป่ะ
0: คือ
1: น่าจะมีแค่2 ชาตินะอุ
0: ช
1: รุ
0: าติ
1: ก
0: ที
1: ว
0: ่
1: ั
0: ได
1: ย
0: ้น้อยแหละ
1: อุรุกวัยกับสเปน
0: อุรุกวัย
1: ไอ้อังกฤษมันชิงครั้งเดียวมันได้ครั้งเดียว
0: ใช่
1: แต่ว่าสเปนอ่ะชิงสเปน
0: ส
1: น่
0: อ
1: าง จะช
0: ค
1: ิ
0: ร
1: ง
0: ั
1: แ
0: ้
1: ค
0: ง
1: ่สองนะเอออุรุกวัยก็ชิง2นะจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ได้2 ครั้ง
0: อุ
1: ต้อ
0: ร
1: ง
0: ุ
1: เช
0: ก
1: ็
0: ว
1: ค
0: ัยอุรุกวัยชิง2 ครั้งได้สอง
1: เออสเปน2 ครั้งได้2 ครั้ง
0: ใช่
1: ฝรั่งเศสเนี่
0: ค
1: ย
0: รั้งนี้นะ
1: ฝรั่งเศสชิง3 ครั้ง
0: หลัง
1: ได้2
0: ฝรั่งเศสชิง5 ครั้งพี่
1: โอ้5 ครั้งเลยเหรอ
0: ได้สอง
1: โอ้ชิง5 เลยเหรอฝรั่งเศสสุด
0: ใช
1: ย
0: ่
1: อดเลยเอออ๋อมันยุคนู้นยุคไอ้พวกอะไร
0: ย
1: ย
0: ุ
1: ุค
0: ค
1: มิเชลพาตินี่ยุคอะไรพวกนั้
0: ย
1: น
0: ุค
1: เนี่
0: ก่อ
1: ย
0: นหน้านั้นใช่
1: ไอ้ฮอลแลนด์ชิงกี่ครั้งสาม
0: ฮ
1: สา
0: อ
1: ม
0: ลแล
1: หรื
0: น
1: อ
0: ด์
1: สี
0: ช
1: ่
0: ิง3ไม่ได้เลย
1: เออฮอลแลนด์มันชิงสาม
0: ชิง3ไม่ได้เลย
1: ก็คิดยังไงดีวะเขาบอกเตอร์ไทม์ลัคกี้
0: เหมือนเยอรมันยุคหนึ่งเยอรมันเขาชิง8ใช่ไหมที่มึงบอกเนี่ย
1: ได
0: เ
1: ้
0: ขา
1: ส
0: ช
1: ี
0: ิ
1: ่
0: ง8ได้4
1: นะครับคือเยอรมันยุคนั้นมันต้องยอมรับว่าเยอรมันมันสุดยอดอย่างเยอรมันตอนตกนะมันสุดยอดจริงครับนะครับแต่ตอนนี้ต้องมานั่งล้างบางกันใหม่นะเยอรมันผมเนี่ยโคตรเลอะเทอะเลยครับอ่ะภาพรวมปีนี้คุยดูนั้นหน่อย
0: ครับ
1: ทั้งการจัดการทั้งกติกาใหม่ทั้งทีมที่สมหวังผิดหวังในฟุตบอลโลกครั้งนี้คุณนัทให้ใครอะไรยังไงบ้างดูได้จะตรงกับผมไหมเอาเรื่องอะไรก่อนดี
0: นั่นน่ะสิเอาเรื่องอะไรก่อนพี่
1: เอาเรื่องทีมแล้วกันผิดหวังไม่ผิดหวังแปลกใจอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างวันนี้ให้ใคร
0: ทีมเนี่ยโอเครอบ4 ทีมมันเป็นทีมที่เราคาดเดาอยู่แล้วแต่แอบผิดหวังที่บราซิลไปเร็วนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะคิดว่าอันเช่น่าจะมาถึงรอบ 4แต่ว่าไปง่ายซะเหลือเกินอย่างเงี้ยแต่ก็เป็น4 ทีมที่รู้สึกว่ามันก็ต้องประมาณนี้แหละถ้าเรียงตามอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งนะโดยเฉพาะคู่ชิงก็คืออันดับ1 กับ 2ชิงกันก็คือไม่แปลกใจก็ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยส่วนแชมป์ก็ไม่มีอะไรต้องถกเถียงถ้าเอาทีมที่ผิดหวังก็อย่างที่บอกคือสำหรับผมน่าจะเป็นบราซิลแหละผมอยากให้มาลึกกว่านี้นะด้วยที่ภาพจำเราดูว่าบราซิลมันมามากเลยกับเยอรมันที่ไปเร็วนิดนึง
1: อ่ะคราวนี้เราคุยเรื่องทีมกันก่อนนะสำหรับผมที่ผมสมหวังมีอยู่3 ทีม1คือโปรตุเกส
0: ครับ
1: 2คือบราซิลสามคือเยอรมัน
0: โอ้โหเข้ารอบลึก
1: สมหวังที่มันต้องเล่นแบบนี้แหละครับเป็นไปตามที่ผมคิดเลยเป็นไปตามที่ผมหวังไว้เลยว่ามึงต้องเล่นอย่างเงี้ยแล้วมึงก็จะเป็นอย่างเงี้ยไอ
0: คือ
1: โป
0: โป
1: ร
0: ร
1: ต
0: ต
1: ุ
0: ุ
1: เก
0: เก
1: ส
0: ส
1: ถ้ามึงยังจะพึ่งคริสเตียโนโรนัลโดอยู่มันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วมั
0: ผ
1: น
0: ม
1: เป็
0: ก
1: น
0: ็
1: อย่างนี้ตามที่ผมคิดไว้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเลย
0: ผมคิดเหมือนกัน
1: เออแล้วไอโรนัลโดเนี่ยไอไม่ใช่แล้วไอบราซิเลียนเนี่ยเหมือนกันถ้ายังเป็นเซินเจิ้นอยู่อย่างนี้เนี่ยนะฮะมันก็ได้แค่นี้แหละครับผมปรามาสมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะบราซิลไม่ได้เข้าชิงเลยตั้งปี2002คุณนัทมันเป็นไปได้ยังไงตั้งแต่2002นะคุณนัทนะ2002ก็เป็นแชมป์โลกใช่ไหม24 ปี
0: สี่
1: บราซิลไม่ได้เข้าชิงคุณเป็นแชมป์โลกมากที่สุดในโลกใบนี้แต่คุณไม่ได้เข้าชิงเข้าชิงแล้วได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณต้องเข้าชิงคุณอยู่ในระดับท็อปเทียร์โลกมันเริ่มสูญพันธุ์ตั้งแต่ปี2006
0: ใช่ใช่ใช่
1: 2010นี่เป็นทีมใหม่ที่มันขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เรื่องเริ่มไม่ได้เรื่องละ2014เป็นไงออกดอกออกผลนะโดนไป7-1นะคุณจําได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: เออแล้วหลังจากนั้นเรียบร้อยเลยกลายเป็นบราซิเลียนเซินเจิ้นแบบสม
0: ย
1: บ
0: า
1: ูรณ
0: ว
1: ์แบ
0: เล
1: บ
0: ยยาวเลย
1: สมบูรณ์แบบเลยครับนะฮะส่วนเยอรมันเนี่ยตกลงตั้งแต่มึงเป็นแชมป์โลกปี2014มึงตกรอบแรกทุกครั้งผมนับรอบนี้เป็นรอบแรกด้วยรอบ32มันคือรอบแรกคุณนะถูกไหม
0: ถูก
1: คือเยอรมันก็น่าผิดหวังถ้าถามว่าสมหวังก็สมหวังก็ตั้งความหวังก็ประมาณนี้แหละนะแต่ทีมที่คิดว่าเออตามคาดหวังก็เลยก็ตามคาดหวังเลยเหมือนกันนะคือสเปนผมว่าสเปนน่ากลัว
0: ใช่
1: สเป
0: ค
1: น
0: ื
1: น่
0: อ
1: ากลัว
0: สเปนยังไงก็มาลึกอยู่แล้ว
1: อืม
0: ด้วยความที่เขาเล่นตามมาตรฐานของเขาอ่ะผมยกให้เขาเป็นมาตรฐานสูง
1: อืม
0: ไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่ชุดไหนก็แล้วตามเนี่ยเราจะเห็นว่าสเปนเนี่ยมาถึงรอบคืออีเวนต์วันสุดท้ายอ่ะเขาจ
1: อ
0: ะ
1: ือ
0: ย
1: ม
0: ู่อ่ะ
1: อืมอืมอืมอืม
0: อันนั้นเนี่ยสเปนผมว่าเขามาตามไอ้นี่
1: อ
0: ต
1: ื
0: าม
1: ม
0: คาดหวังแต่เพียงแต่ว่าบ้านเรามันมีความรู้สึกว่าฝรั่งเศสอังกฤษมันถูกพูดถึง
1: ฝรั่งเศสมันหวือหวาคุณนะ
0: ใช่
1: คุณต้องเข้าใจฝรั่งเศสมันหวือหวา
0: แ
1: ม
0: ล
1: ั
0: ้
1: น
0: ว
1: หวื
0: ค
1: อห
0: น
1: วา
0: ไท
1: จ
0: ย
1: ริ
0: ช
1: ง
0: อบแบบเนี้ยใช่
1: ๆเออมันหวือหวาจริงๆมันฝรั่งเศสมันหวือหวา
0: ผมยังบอกเลยสัปดาห์ที่แล้วว่าฝรั่งเศสจะชิงกับอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสคว้าแชมป์อย่างเงี้ยแต่ไม่ได้นึกไปว่าสเปนมันสเตเบิลขนาดนี้อะไรเงี้ย
1: คือผมต้องบอกในยุคผมสเปนคือหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมนะ
0: ครับ
1: แต่พอหลังจาก2010มาเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับสเปนมันคือของจริงมันคือของจริงแล้ว16 ปีสเปนยังรักษามาตรฐานได้อย่างสูงมาก
0: ถูก
1: 2010เป็นทั้งแชมป์ยุโรปในยุคหลังนะแชมป์โลกแชมป์ยุโรปแชมป์ยุโรปกลับมาเป็นแชมป์ยุโรปมาเป็นแชมป์โลกในรอบ16 ปี5 เมเจอร์
0: จริงจริงอันนี้จริงซึ่ง
1: ทีมโคตรยักษ์ใหญ่อย่างเยอรมันอย่างอิตาลีทำไม่ได้นะ
0: อังกฤษอย่างเงี้ย
1: โอ้อังกฤษมันไม่ใช่ยักษ์ใหญ่อังกฤษไม่ใช่อัง
0: ส
1: ก
0: ำ
1: ฤ
0: ห
1: ษ
0: รับค
1: อ
0: น
1: ัง
0: ไท
1: กฤษ
0: ย
1: หมูตัวใหญ่เออเรียกว่าหมู
0: ส
1: ต
0: ำ
1: ั
0: ห
1: ว
0: รั
1: ให
0: บ
1: ญ่
0: ค
1: ดี
0: น
1: กว
0: ไ
1: ่
0: ท
1: าย
0: อันนี้ต้องยอมรับแล้วที่น่ากลัวคือไวทีนกันทั้งนั้นเลยพี่ไอ้กองหลังอะไอ้เปา
1: โออ
0: ะไร
1: ้
0: นะ
1: ยไอเนี่ยของไอบาซ่า
0: เปาคูบารี่เลยนะโอ้โห
1: ไอคูบาลี่
0: ผมได้ยินชื่อมา
1: ค
0: ต
1: ู
0: ั้งแ
1: บ
0: ต่
1: า
0: เ
1: ซ
0: ด็
1: ี
0: ก
1: ่
0: แห
1: ค
0: ล
1: ู
0: ะ
1: บาซี่
0: คูบ
1: ค
0: า
1: ู
0: ซ
1: บา
0: ี่
1: ซี่
0: ไอ้เนี่ยมันตั้งแต่รอบแรกๆละ
1: เด็กอายุ19
0: ใช่ว่าไอ้นี่ดีจัดเราซึ่งเราไม่ได้ติดตามฟุตบอลสเปนเท่าไหร่ช่วงหลังเลยพี่
1: ดีนี่ดี
0: แล้วก็ตามดูแล้ววันนั้นน่ะก็คือเอายอมรับตามตรงแล้วว่าดูสเปนฟูลแมตช์เนี่ยก็คือนัดจริงเลยเราก็ไอ้นี่มันเก่งจริงหรือว่าอาเจนไม่มีอะไรวะ
1: เฮ้ยมันเก่งจริงไอ้นี่มันเก่งจริงๆไอ้คูบาซี
0: แต
1: ่
0: ่
1: เด็ก
0: หลายค
1: บ้
0: น
1: า
0: แ
1: ค
0: บ
1: น
0: บ
1: นี้ใช่ได้
0: ยกย่องเพราะ
1: ใช
0: นั้
1: ่
0: นเนี่ยส่วนหนึ่งที่มาถึงจุดนี้ได้เพราะเขาอะไรเงี้ยก็ถือว่า
1: แล้ว
0: พอเราดูสเปนอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่ามันคือสเปนอ่ะพี่
1: ผมเสริมคุณนัทอีกหนึ่งนะเยาวชนสเปนยังมีเยอะหลายคน
0: มีเยอ
1: เ
0: ะ
1: ด็ก
0: และเล่นแบบนี้ด้วย
1: ในชุดเนี้ยลามินยามาล18กาบี้เปดี้21 22เนโกวิลเลียม23นี่คือเด็กอนาคตที่แบบ
0: ยาย ว
1: ังอยู่อีกยาวนะ
0: ไอ้
1: ไ
0: ก
1: อ้
0: อง
1: เด็
0: ห
1: ก
0: ลัง
1: พวก
0: ท
1: เนี้
0: ี
1: ย
0: ่อืม
1: ไอ้คูบาซี่เนี่ย
0: อืม
1: ยังอยู่อีกยาวนะมัน
0: ผ
1: ไม
0: ม
1: ่ใช่แบบธีรศิลป์แดงดานะ
0: เอ้ยอืม
1: ไม่ใช
0: ส
1: ่
0: ุ
1: ธีรธรบุญมาทันนะ
0: เอ้ยอืมไอ้สุรชาติ you know สุรชาติ
1: อูจูอมนะฮะยอดโค้ชด้วยดิไอ้ถามว่าเก่าๆมันดีไหมมันดีแหละแต่ว่า
0: ดี
1: เรายังไม่มีเด็กรุ่นใหม่แบบนี้ไง
0: ใช่คือเรากำลังพูดถึงเด็กรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาต่อยอดอะไรเงี้ยเราหมดยุค19 ปียุคเจต้นบาสตังอย่างเงี้ยมันก็
1: มันต้อง
0: แ
1: ม
0: ท
1: ี
0: บ
1: ต่
0: ไ
1: อ
0: ม่
1: ย
0: เห็
1: อ
0: น
1: ด
0: เนี่ยเออ
1: ก็ดูอย่างสเปนสิแชมป์โลกเขาทำกันแบบเนี้ยเขาต่อยอดกันขึ้นมาเนี่ย
0: เฮ้ยพี่ไม่เอาสินี่รอบนี้เรียกเยอะนะไอ้ฮุนไดครับนี่เรียกเยอะนะ
1: เรียกเพราะอะไรเรียกเขาไม่ปล่อยไงเลยต้องเรียกไอ้แบบนี้มาไงปกติก็ไม่ปล่อยเลยถ้าปล่อยมันดูจะเรียกมายังเรียกอยู่ทีละสิ่งเชื่อดิ
0: ดาวรุ่งมานะยศกรบุรพาอย่างเงี้ย
1: บังคับถ
0: เ
1: ู
0: จ
1: ก
0: ฮ
1: บ
0: า
1: ัง
0: นา
1: ค
0: ฟ
1: ับ
0: ีมา
1: เดี๋ยวมึงแพ้มามึงก็บอกไม่นับเพราะว่าไม่นับไม่ได้ไม่ได้เลือกตัวแบบดีๆมากอีกว่า
0: แต่สำหรับผมมองในเรื่องดีคือข้อดีคือเอาชุดยู23ขึ้นมาอ่ากับรายการอาเซียนอย่างเงี้ยผมโอเคในมุมผมนะ
1: คือผมไม่อยากดูผมจะอ้วก
0: เออ
1: คือผมดูระดับโลกเขาเล่นกันผมคงไม่รู้จักลดละสายตาไปดูบอลอาเซียนทำไมในมุมผมอะ
0: เรา
1: ผมดูแล้วกัน
0: แอบคิดในใจว่าอ่ะหวังว่าไอ้ชุดเนี้ยมันจะสร้างปรากฏการณ์เหมือนชุดเจบาสต้นตัง
1: สาธุก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับสาธุนะฮะสิ่งที่ความแตกต่างในฟุตบอลโลกปีนี้ครับคุณบังมาสรุปกันหน่อยเนาะเพราะว่ากติกาใหม่ดีนะครับผมก็หวัง
0: ม
1: ว่
0: ี
1: า
0: หลา
1: ล
0: ย
1: ี
0: อย
1: ก
0: ่า
1: จ
0: ง
1: ะไปใช้เช่นทุ่มให้เร็วขึ้น
0: ใช่
1: นะฮะโกต้องเตะเร็วขึ้น
0: ใช่
1: ห้ามถ่วงเวลา
0: ดีหลายอย่างดีหลายอย่าง
1: นี่หลายอย่างแต่ไฮเดรชั่นเบรกก็ไม่ต้อง
0: อืมเฉยเฉยผมเฉยเฉย
1: ไม่ต้องผมว่าไม่ต้องหรอกมันอยู่ในยุโรปไม่ต้องเตะหรอกไม่ต้องอย่างนั้นอ่ะมันขัดบางทีมเขารู้สึกมันขัดนะ
0: อืมอืมอืมอื
1: ค
0: ม
1: คือแต่ว่าไอ้ทุ่มเร็วเนี่ยเห็นด้วยเปลี่ยนตัวให้เร็วอันนี้
0: ใ
1: เ
0: ช
1: ห็น
0: ่
1: ด้วย
0: ก็ออ
1: แล
0: ก
1: ้ว
0: ต
1: ก
0: ร
1: ็
0: งไห
1: ต
0: น
1: ่อ
0: อยู่
1: ท
0: ต
1: ุ่
0: ร
1: ม
0: งไ
1: เ
0: ห
1: ว
0: น
1: ลา
0: ก็
1: ม
0: ท
1: ัน
0: ำ
1: โ
0: ม
1: อ
0: ั
1: เว
0: น
1: อร์
0: ใช่ปีก่อนนูทดกัน10 นาที
1: มันทดเยอะไปแล้วต้องทดเวลาแบบนี้ทดเวลาไม่ต้องเวอร์นะฮะก็เห็นด้วยนะครับบอกว่าก็กระชับขึ้นมาหน่อยหนึ่ง
0: ใช
1: น
0: ่
1: ะฮะก็กติกาโอเคครับโดยรวม
0: ใช่
1: เทคโนโลยีดีนะฮะเซมิออโต้ไฟไอรับหน้าออฟไซด์
0: ใช่
1: โอเค
0: ช
1: น
0: อ
1: ะ
0: บ
1: ฮ
0: ลู
1: ะ
0: กฟุตบอลครับเสียงมันตุบตับดิ
1: เออ
0: มันตุบเลยนะพี่มันเราจะไม่ค่อยได้ยินได้ยิน
1: ต
0: ก็
1: บ
0: เบาแต่รอบนี้มันรู้สึกว่าได้อรรถรสคือ
1: เสียงสะใจหน่อย
0: ตุบตุบอย่างเงี้ยลูกฟุตบอลชาร์จแบตนะฮะ
1: ชาร์จแบตเลยเหรอเพราะมีชิปใช่ไหม
0: ใช่ครับชาร์จแบตครับต้องชาร์จแบต
1: แล้วมันเก็บแบตยังไงของมันวะ
0: เรา
1: แบตเป็นตัวนิดเดียว
0: ใช่เรามาถึงจุดนี้นะฮะมันจะมีชิปมีเซ็นเซอร์อยู่
1: เพราะมันมีเรื่องของเซมิออโต้ไง
0: ใช่ครับ
1: ในเรื่องของออฟไซด์อ่ะ
0: มันมีเซ็นเซอร์มีไวเบรชันอะไรเงี้ยว่าใครเป็นผู้สัมผัสลูกฟุตบอล
1: สุดท้าย
0: คนสุดท้ายอะไรเงี้ย
1: เพราะว่ามันมีผลกับเรื่องไลน์แมนแล้วไลน์แมนเป๊ะมากเลย
0: ถูกครับ
1: มันไม่ใช่อบรมมาดีครับมันสั่นที่แขนครับมันเลยยก
0: อู้ตกใจอ่ะ
1: มันจะคือไลน์แมนไม่ได้แม่นหรอกแต่มันสั่นที่แขนเพราะมันรับหน้ามันก็เลยยก
0: อ๋อก็รู้
1: เพราะไอ้ลูกบอลมันมีชิปไง
0: ใช
1: ม
0: ่
1: ันมีเซมิออโต้พอล้ำปั๊บมันสั่
0: ร
1: นท
0: ู
1: ี่
0: ้
1: แขนมันยกเลยมันก็ดีมันก็ดีแล้วมันก็มีการตรวจ VR ทานอีกครั้งหนึ่ง
0: ถูกต้อง
1: ล้ำจริงไม่ล้ำจริง
0: แต่
1: นะ
0: ผ
1: ครั
0: ม
1: บผ
0: ต
1: ม
0: ิดอยู่อีกอันหนึ่งแหละไอ้ป้องปากเนี่ยมันได้สองมุมไงนี่มันโอเคด้านปกป้องเนี่ยด้านปกป้องว่าการใช้คำหยาบอันนี้ดีครับแต่บางทีมันอาจจะมีบางอย่างที่แบบว่าเป็นแท็กติกไปอ่ะพี่แท็กติกไป
1: ฟ้อ
0: เห
1: ง
0: มือนมาร์คคูคูเรย่าเกือบโดนเมสซี่อ่ะ
1: มีเหยื่อไปสองราย
0: ใช่ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าคําพูดที่พูดออกมามันคืออะไร
1: คืออะไร
0: กล้องอาจจะจับมันตัวอย่างจูดเบลลิงแฮมกับฮาแลนด์ที่เขาจับ
1: อย่างนั้
0: เ
1: น
0: ล
1: ไม
0: ่
1: ่
0: น
1: โด
0: กัน
1: น
0: อย่างเงี้ยใช่แต่บางทีเราคุยเนื้อความไม่รู้อะไรแต่เกิดเพื่อนหักหลังขึ้นมาไปฟ้องผู้ตัดสินว่าเฮ้ย
1: มันป้องปาก
0: ไอ้นี่ป้องปากมันยังกำกวมอยู่ในมุมของ
1: ถูกผมเห็นด้วยผมว่ามันต้องชัดเจนนะถ้ามีกติกานี้ก็ห้ามป้องเลย
0: ถูกครับห้า
1: ห
0: ม
1: ้าม
0: ป้
1: เ
0: อ
1: ล
0: ง
1: ยมันดูกำกวมไปหน่อย
0: ใช่ครับ
1: นะก็ลองดูครับแต่ว่าอย่างนี้ ไอประธานฟีฟ่าคือไอใครวะไอ
0: ปาติ
1: อา
0: โ
1: เ
0: น
1: ลติโนนะไอใครนะชื่ออะไรนะไอ
0: เอาแบบชัวร์ๆเลย
1: อินฟาติโน
0: อินฟาติโน
1: มัน
0: จ
1: จะ
0: า
1: หมด
0: น
1: ว
0: ี
1: า
0: ่
1: ร
0: อิ
1: ะ
0: นฟาติโน
1: มันจะหมดวาระแล้วก็จะมีการเลือกตั้งมันจะเป็นสมัยที่สาม
0: ครับ
1: แต่ประธานเดฟเบย์กบฏครับ
0: อ้าว
1: คือประธานของทางเยอรมันกบฏครับไม่ส่งไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนแต่เชื่อว่าเสียงมันพอนะผมว่าเสียงก็พอนะเพราะอย่างน้อย
0: ฟ
1: อ
0: า
1: ิน
0: ต
1: โด
0: ิน โ
1: ำทัพแน่นอนอินโด
0: น
1: นำทัพแน่นอนมาก่อนเลยอินโดสนับสนุนก่อนเลยอินฟาติโน
0: แต่ตอนนี้คือพอหมดยุคบางยีเนี่ยคนของเรา
1: เฮ้
0: แ
1: ย
0: ทบไม่มีใครอยู่ในฟีฟ่าเลยนะพี่
1: เฮ้ยโหบางยีก็
0: ใช่
1: ไม่มีระดับคนนานาชาติเราไม่มี
0: ไม่มีนะจริงๆเนี่ยการที่ไปอยู่ในนั้นได้ผมว่ามันเป็นบิ๊กมาเฟียอย่างหนึ่งนะ
1: ก็ใช่ไงเพราะฟีฟ่ามันเป็นอง
0: ใ
1: ค
0: ช
1: ์ก
0: ่
1: รมาเฟีย
0: ใช่เหมือนที่พี่มนเราก็พูดตลอดแหละว่าเป็นองค์กรที่มาเฟีย
1: มา
0: ก็
1: เฟีย
0: ว่าจะเอาแบบเนี้ย
1: ก็ถามแค่นี้พอมันมาเฟียเจอมาเฟียมันมีแบบใบแดงแล้วกูไม่ลงโทษได้ด้วยเหรอ
0: เฮ้ยฟุตบอลรายการธรรมดาแหละ
1: ฟุตบอลโลกนะเฮ้ย
0: ซึ่งทีมที่โดนก็ทีมเล็กๆแหละ
1: เจ้าภาพอเมริกาไอ้บ้าทำโทรมามันให้ได้ยังไงก่อนคือมันไอ้กูก็คิดว่ามันมาเฟียไม่มาเฟียผมถามจริงๆอ่ะไอ้มาเฟียทั้งไอ้คนโทรแล้วไอ้มาเฟียทั้งไอ้คนที่มันรับสายอ่ะคือกูทําตามอ่ะผมถามเอ้าคือคุณมาแทรกแซงกันอย่างนี้ได้ยังไงแล้วคุณกติกาคุณมีไว้ทําเพื่อก็ใบแดงก็ต้องโดนไงโอเคคุณจะเว้นไอ้2.7เอาไว้ว่ามันแล้วแต่คณะกรรมการอาจจะไม่ลงโทษก็ได้เข้าใจแต่ขอเหตุผลทําไมไม่ลงโทษก่อนช่วยพูดให้มันแบบมันมีเหตุผลให้ชาวโลกหน่อยว่ามันคืออะไรแล้วมันก็เงียบ
0: วงเล็บเบาๆเลย
1: ว่า
0: แอมมาเฟียแอมบิ๊กมาเฟีย
1: เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะคือสวิตมันแค้นนั่นน่ะ
0: แค้นเลย
1: กดสยับเลยน่ะ
0: วุ้ม
1: มั
0: โ
1: น
0: อ
1: เป
0: ้
1: ็
0: แล
1: น
0: ้
1: ไ
0: ว
1: ป
0: ช
1: ไ
0: ็
1: ด
0: อ
1: ้
0: ต
1: ยัง
0: ช
1: ไ
0: ็
1: ง
0: อต
1: ก่อนมันเป็นไปได้ยังไงมันโดนใบแดงไม่ได้โดนโทษแบนอะไรมันเป็นไปได้ยังไงวะ
0: นี่ไงประธานฟีฟ่าทำอะไรก็ได้
1: ก็ใช่ไงก็ที่ผมพูดมันมาเฟียชัดๆในองค์กรบ้าเนี่ยคืองงแล้วผมก็งงอีกอ่ะนัดชิงชนะเลิศอเมริกาใต้กับยุโรปแต่มันใช้กรรมการสโลเวเนียมันใช้กรรมการยุโรปมึงใช้ทําไมถึงจะเป็นยุโรปตอนออกก็ตามทําไมไม่ใช้กรรมการทวีปอื่น
0: เอเชียก็ได้เนาะ
1: คุณใช้เอเชียคุณใช้อเมริกาเหนือก็ได้ให้เจ้าภาพมาเป็นกรรมการก็ได้อเมริกาเป็นกรรมการมันก็อยากจะดูเอียงอเมริกาใต้หน่อยไม่เอางั้นก็เปลี่ยนคุณเอาเนี่ยพวกออสเตรเลียไหมคุณเอาพวกแอฟริกาหน่อยไหมคุณเอากรรมการพวกนั้นสิ
0: แล้วพูดถึงผู้ตัดสินพี่แต่รอบนี้ไม่ค่อยมีข้อกล่าวหานอกจากไอ้ใบแดงอันนั้นนะอันนั้นคือผมนับว่ามันอยู่นอกสนาม
1: ใบแด
0: ป
1: ง
0: ัญหาผู้ตัดสินในสนามมีบ้างไหมพี่รอบ
1: ไม่
0: นี้
1: มี
0: ไม่
1: เ
0: ม
1: พรา
0: ี
1: ะอะไร
0: น
1: รู
0: ะ
1: ้ไหม
0: ครับ
1: เพราะมี VR มาช่วย
0: มีเทคโนโลยีช่วย
1: มันมีเทคโนโลยีมาช่วยทุกอย่างครับในเรื่องการตัดสินเรื่องจุดโทษก็ดีเรื่องล้ำหน้าก็ดีเรื่องได้ประตูไม่ได้ประตูเรื่องใบแดงก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วมันขาวสะอาดจริง
0: เคลียร์
1: ๆมันเคลียร์
0: มันเคลียร์
1: กรรมการพลาดแต่ VR กระซิบ
0: ใช่
1: มันเคลียร์
0: ผมว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะในเรื่อง
1: ส
0: ข
1: ม
0: อง
1: บ
0: ใน
1: ูรณ์สมบูรณ์
0: เรื่องของในสนาม
1: คือเราต้องการความเคลียร์แล้วมันจะไม่มีแมตช์เมื่อคืนนะถ้ามันไม่อย่างนั้นถ้ามันไม่อย่างนี้
0: ใช
1: ถ
0: ่
1: ้า
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ัน
0: ่
1: จะไม่มีละ
0: จริงๆรอบก่อนก็ยังมีนะผู้ตัดสินที่ผิดพลาดแล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาแทรกแซงไม่ได้
1: กรรมก
0: เ
1: า
0: จ
1: ร
0: ็
1: อ
0: ด
1: ัง
0: อ
1: ก
0: ั
1: ฤ
0: น
1: ษไงใครวะไอ้จำไม่ได้ใครที่ใบเหลือง3 ใบกรรมการบ้าอะไรมึงให้ใบเหลือง3 ใบ
0: ลืมตื่นเต้น
1: อะไรของมันอะไรพูดเลยเธอคืออันนี้เลยเธอมากนะครับคือผมว่าวันเนี้ยมันไม่ต้องการคําว่าเสน่ห์ฟุตบอลหรอกมันต้องการความถูกต้องความเที่ยงธรรมอันนี้มันเที่ยงธรรมถูกต้องซึ่งมันจบมันไม่มีคําว่าเสน่ห์ฟุตบอลไม่เอาเราไม่คุยกันเรื่องเสน่ห์ฟุตบอลมันไม่มีเสน่ห์ฟุตบอลไม่สนุกหรอกครับเสน่ห์ฟุตบอล
0: ถูกครันบ
1: ะครับเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันขาวสะอาดมันคลีน
0: เคลียร์
1: มันเคลียร์อย่างเงี้ยถูกต้อง
0: อ
1: ล
0: ื
1: ้
0: ม
1: ำก็ล้ำอ่ะมันล้ำไม่อ่ะล้
0: ใช่
1: ำบางทีแม้แต่จะล้ำแค่ปลายนิ้วก้อยก็สามแต่ก็ล้
0: อืมปก
1: ำค
0: ต
1: ื
0: ิ
1: อถ้
0: ถ้
1: า
0: า
1: ไม่
0: มั
1: มี
0: น
1: เส้
0: ล
1: น
0: ้
1: ใช
0: ล้
1: ่
0: ำแบบตีเส้นแล้วก็ยังก้ำกึ่งยังมีข้อครหานู่นนั่นเราจะเห็นมีมวาดเส้นเบี้ยวเบี้ยว
1: แต่นี้
0: ว
1: ไม
0: า
1: ่
0: ด
1: มีหรอก
0: รอบนี้ไม่มีค่อนข้า
1: อง ันนี
0: เข
1: ้แ
0: ้
1: บ
0: ม
1: บตั้งเป็นกำแพงขึ้นมาให้เห็นเลยเอาก็ถ้าคุณลากเส้นอย่างเดียวมันจะไม่นั่นแต่คุณตั้งกำแพงขึ้นมานี่ชัดไง
0: ใช่ก็คือจะเท่าไหนก็วันไหนจะหูจะไหล่
1: มัน
0: จะ
1: หลุ
0: แ
1: ด
0: ข
1: เข้าน ไปมันหลุดเข้าไปนี่กำแพงนี่
0: ไม่ต้
1: อั
0: อง
1: นนี
0: ด
1: ู้ เค
0: ที่
1: ลี
0: ข
1: ยร์
0: าอย่างเดียวใช่
1: ถูกนะครับถ้าไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยได้ประตูอีกเยอะนะผมว่าจะมีการพลิกล็อกทีมเข้าร
0: เ
1: อ
0: ย
1: บ
0: อะ
1: ต
0: เล
1: ก
0: ย
1: รอบอีกเยอะเลย
0: เยอะเลยนัดชิงก็มีนะง่าย
1: ถูกไหม
0: ๆมาริโน่ใช่ไหมที่ยิง
1: ใช่มาริโน่
0: อืม
1: นะฮะก็ฟุตบอลโลกก็ตามนี้นะอ่ะเวลานิดนึงครับคุณนัท
0: ครับ
1: ข่าวย้ายตัวบอลไทยครับผมนึกว่าเขาจะไปแล้วครับแต่เขายังกลับเขามานะ
0: เฮ้ยใครนะ
1: แอนดอท
0: อ๋ออุ้ยแถวนั้นน้ำมะพร้าวเยอะด้วยมะพร้าวเยอะก็ชอบ
1: เฮ้ยไปอยู่พิทยานะไปอยู่ประจวบนะ
0: ให้น่าสนใจ
1: เฮ้ยมันมาเพื่อตีนไก่ไม่ใช่ปะ
0: เออ
1: คราวนี้มึงไปใต้ยังไงวะเนี่ยติดท
0: ก
1: ะ
0: ็
1: เล
0: น้
1: แล้
0: ำ
1: ว
0: ม
1: น
0: ะ
1: ะคร
0: พ
1: า
0: ร้
1: ว
0: าว
1: เนี้ย
0: ไงเขาชอบน้ำมะพร้าวไง
1: อ๋ออยู่เมืองการอยู่ป่านี่ไปอยู่ทะเลแล้วนะ
0: เขาก็มาเพราะว่าชอบกินกินไก่ใช่ไหมพี่
1: อ่ะใช่
0: อยู่
1: ต
0: ไป
1: ีนไ
0: อ
1: ก
0: ยู่
1: ่
0: มาคือเฮ้ยมะพร้าวที่นี่สด
1: เอ้ยถ้ามะพร้าวแนะนำไปสวนหนึ่งไหม
0: เอ๊ะโห
1: ไปช่วยเขาหน่อยไหมโปรไลเซ็นนะ
0: สวนโปรไลเซ็นด้วยไหม
1: สว
0: ไง
1: นโปรไลเซ็นเลยนะ
0: ของแท้
1: โอ้ไปช่วยเขาหน่อยไหมน้องทาวเส้นมาประจวบมาประจวบ
0: ประจวบใช่ก็ค่าเหนื่อยหายไปเกินครึ่งครับก็รับอยู่ที่เมืองการนี่ก็ล้านกว่าบาทครับมาที่ประจวบเนี่ยตามข่าวนะครับบอกว่าลงมาที่ประมาณ500,000 กว่าบาท
1: เอ้ยอยู่ได้
0: ก็หาย
1: ห้
0: ไป
1: าแส
0: เยอ
1: น
0: ะเ
1: ก
0: ห
1: ว
0: ม
1: ่
0: ื
1: า
0: อน
1: ก็
0: กั
1: เย
0: น
1: อะมากนะ
0: หายไปเยอะหายไปเยอะ
1: แต่ประจวบมันเป็นเมืองสงบเสงี่ยมมากสงบแบบ
0: โอ้
1: ผมว่าอันนั้นทศจะชอบนะ
0: ทางของเขาเลยพี่ผมว่าตามดูผมชอบดูวิธีการดูแลร่างกายตัวเองอันนี้ชื่นชม
1: มัน น
0: ะครับบรรดานักกีฬาที่วัยขนาดนี้หรือไม่ได้ถึงขนาดนี้ก็ตามแต่เนี่ยอาหารที่เขากินเนี่ยทุกอย่างคลีนหมดแล้วก็เพื่อร่างกายของตัวเองเขาก็บอกว่าเขาอะโปรเฟชชั่นนอลฟุตบอลเพราะนั้นเนี่ยร่างกายเขาต้อง100%
1: สุดยอดสุดยอดนะฮะก็ยังอยู่เมืองไทยนะผมว่าเขาชอบผมว่าเขาชอบ
0: ผมว่าเข
1: เข
0: า
1: า
0: ช
1: ช
0: อบ
1: อบทั้งเมืองการแล้วผมว่าคราวนี้เขาก็จะชอบอีกบรรยากาศหนึ่ง
0: ใช
1: ขอ
0: ่
1: ของทางทะเลไทย
0: ใช่
1: แล้วเมืองสามอ่าวเป็นเมืองที่สงบครับประจวบส
0: อ้
1: ง
0: า
1: บ
0: ว
1: สวย
0: ตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะเพราะเขาไปไอ้ฟุตบอลโลกเขาก็มีเรื่องของแบรนด์แอมเรื่องของอะไรต่างๆเกี่ยวกับฟีฟ่าเวิลด์คัพผมก็คิดว่าน่าจะไปจบทางนู้นแหละทางละตินอเมริกาทางค่อยกลับมาเมืองไทยไทยอยู่ประจวบแอนดอร์ทาวเซ็นก็จะได้เห็นในไทยลีกต่อซีซั่นหน้า
1: ตอนนี้มาอยู่ทีมใหญ่ขึ้น
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เห็นปีหน้าเนี่ยพี่เตี้ยบอกใช้เด็กเยอะขึ้น
0: อืมนี่คือข้อดีของพี่เตี้ยเลย
1: ก็ดีครับสร้างเยาวชนพี่เตี้ยส
0: ใ
1: ุ
0: ช
1: ด
0: ่
1: ยอดอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ไม่มีตกชั้นแน่นอนไม่ต้องห่วง
0: ถูก
1: ไม่มีคำว่าตกชั้นแน่นอน
0: ถูก
1: รับประกันนะครับยังไงประจวบก็ไม่มีตกชั้นถ้ามีสะสมภพประเสริฐอยู่ถูกไหมก็ลุ้นกันไปพีรพัฒน์โนชยาครับย้ายไปชลบุรีคุณนั้น
0: ใช่ครับอ่ะตอนนี้ก็หลายคนหลายทีมนะชลบุรีก็นอกจากธีรพันธ์วชัยยาแบ็คขวาก็ที่ต้องดูไป
1: โอ้เขามาเล่นกันคู่กันอีกแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะฮะคู่กันอีกแล้วนะครับดอเลาะไปอยู่บีจี
0: เอากลับเหรอ
1: แดเรียสใช่ครับนะฮะก็
0: อ่า
1: แต่ยืมนะบีจียืมนะ
0: โอ้ดีเพราะผมบุรีรัมย์นี่มาฮึบฮึบงั้นเลย
1: โอ้บุรีรัมย์นี่แกเสริมโหดมากเดี๋ยววันไหนต้องทั้งวันเนี่ยคุยเรื่องบุรีรัมย์
0: บี
1: น
0: จ
1: ะค
0: ี
1: รับ
0: นี่ก็ได้ไปเยอะนะตัวไทยลีกนะเอาแค่
1: ใช่
0: ต
1: ไ
0: ั
1: ห
0: ว
1: ม
0: ไทยลีกนะดอเลาะมีอัครพงศ์ผู้พิเศษไงก่อนหน้านี้จากลำพูนมีใครอีก
1: โอ้เยอะอยู่เยอะ
0: ปวีตันทเตมีจากพลังกาศเอาแบบเด่นๆก่อนนะพี่นะเด
1: ถ้าเดี๋ยวมาไล่กันนะฮะเพราะ
0: ใช
1: จะ
0: ่
1: หมดเวลาแล้วคุณนะ
0: ครับ
1: สัปดาห์หน้ากลับมาคุยกันต่อ
0: ครับผม
1: นะครับเดี๋ยวอยู่ต่อไปกับคุณห่านนะนะฮะพรุ่งนี้ครับติดตามได้นะติงมาแล้วนะครับกับกีฬาพารวยเราสองคนเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ผมกับคุณมานัดไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
8: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิเปิดโอกาสทหารกองประจำการยกระดับการศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติน
9: ายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิภายใต้หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2567เปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาตัวเองและยกระดับคุณวุฒิการศึกษาอย่างน้อย1ระดับภายในระยะเวลา1ปีระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับราชการทหารถือเป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับกำลังพลของประเทศเพราะการรับราชการทหารไม่ควรเป็นช่วงเวลาที่หยุดการเรียนแต่ควรเป็นช่วงเวลาที่ได้พัฒนาศักยภาพควบคู่ไปด้วยเมื่อปลดประจำการแล้วจะมีทั้งประสบการณ์วินัยและวุฒิการศึกษาที่สามารถต่อยอดสู่การศึกษาที่สูงขึ้นหรือการประกอบอาชีพได้โดยสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบออนไซต์ออนไลน์และแบบผสมผสานถือเป็นก้าวสำคัญที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลผ่านการสร้างโอกาสทางการศึกษาควบคู่กับการปลูกฝังระเบียบวินัยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมจัดงานมหกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีเพื่อพัฒนาต้นแบบและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนอยู่ดีจากกฎหมายและนโยบายสู่การปฏิบัติจริง
10: นางพิญญาจำรูนศาสตร์รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับมูลนิธิคนพิการไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานมหกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีภายใต้แนวคิด From Law to Life Design for All Better Living for Everyone ระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้ณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองทาน านีเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาต้นแบบและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนยูดีจากกฎหมายและนโยบายสู่การปฏิบัติจริงที่มีหลักการเริ่มต้นจากคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้สังคมที่อยู่ดีเกิดขึ้นได้จากการออกแบบที่เข้าใจถึงความแตกต่างของผู้คนและเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมปริมปราศโสภาภาครายงาน
3: เว็บไซต์บันลงดอยืนยันแชมป์ฟุตบอลโลกไม่การันตีคว้ารางวัลแต่ว่าจากผลงานตลอดทั้งฤดูกาล
11: เว็บไซต์ทางการของบันลงดอเปิดเผยว่าการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะคว้ารางวัลบันลงดอแต่จะถูกนับเป็นผลงานที่ช่วยให้มีโอกาสคว้ารางวัลนี้สูงขึ้นเนื่องจากผู้ชนะรางวัลจะต้องเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในรอบฤดูกาลไม่ใช่แค่เฉพาะในช่วงฟุตบอลโลกเท่านั้นโดยตั้งแต่ปี1995ที่รางวัลเปิดโอกาสให้นักเตะจากทั่วโลกสามารถคว้ารางวัลนี้ได้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกเกิดขึ้นทั้งหมด7ครั้งมีเพียง4จาก7ครั้งที่นักเตะจากทีมแชมป์ฟุตบอลโลกสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวในปีเดียวกันได้คือซีนดีนซีดานในปี1998โรนัลโดนาซาริโอในปี2002ฟาบิโอคันนาวาโรในปี2006และลีโอเนลเมสซี่ในปี2023ซึ่งนับจากผลงานฟุตบอลโลกปี2022และอีก3ครั้งที่เหลือผู้ชนะบัลลงดอมาจากนักเตะที่ไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกได้แก่ลีโอเนลเมสซี่ในปี2010คริสเตียโนโรนัลโดในปี2014และลูก้าโมดริชในปี2018ปุริภัทรสอนการรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สแลมดังท็อปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
3: First person shooter mode Returning your son to a funeral To them niggas that say they don't office You better be talking about working in cubicles Yeah, them boys had a lot, but I knew the code Lot of niggas debating my numero Not the three, not the two, I'm the UNO Yeah

Hey, I'm about to. Yeah.

สวัสดีครับแฟนๆสำนักทอล์กทุกท่านนะครับผมสำนักพงษ์น้อยสำรีนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในส่วนของรายการสำนักทอล์กนะครับที่จะเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับและคืนนี้ครับเราเจอกันในคืนที่เพลย์ออฟ NBA เองถือว่าเดือดจนเริ่มมีกลิ่นของคำว่าคู่ชิงสายลอยมาอยู่เต็มอากาศแล้วนะครับเพราะถ้าพูดกันในส่วนของตามเวลาประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยก็คือวันที่18พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็คือวันที่ผมเนี่ยทำการอัดพอดแคสต์ณวันนี้อยู่นะครับเราเองก็ได้คู่ชิงสายครบทั้ง2ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือเพียงแค่รอเกมเปิดฉากอย่างเป็นทางการเท่านั้นทางฝั่งของตะวันตกเนี่ยก็คือการตัดเชือกกันระหว่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับส่วนฝั่งตะวันออกเองก็เป็นทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางคลีฟแลนด์คาวาเลียร์แต่ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นหลักของคืนนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนนั้นหันกลับไปมองรอบก่อนหน้ากันสักนิดนึงก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่ปูถึงตรงนี้เองบางคนเนี่ยอาจจะรู้แค่ชื่อทีมที่เหลือครับแต่ยังไม่เห็นล่องรอยของต้องถือว่าล่องรอยของสงครามที่กว่าจะมาถึงการแข่งขันในวันนี้ได้ครับฝั่งของตะวันออกนะครับเริ่มจากรอบแรกครับก็เป็นทางฝั่งของดีทรอยต์พิสตันนะครับที่โดนออร์แลนโดเมจิกนั้นกดจนตามหลังอยู่ที่1ต่อ3ซีรีส์ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถพลิกกลับมาเอาชนะซีรีส์ได้ที่4ต่อ3ซีรีส์นะครับแบบใจถึงมากๆครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองครับพวกเขาเองก็ต้องลากในซีรีส์ครับไปกันจนถึงเกมที่7นะครับก่อนจะปิดซีรีส์ได้ครับ4ต่อ3ซีรีส์ครับด้วยการดวลกับทางโตรอนโตแรปเตอร์ครับทั้งฝั่งของนิวยอร์กนิกเองก็ผ่านแอตแลนต้าฮอคมาได้4ต่อ2ซีรีส์ด้วยเกมปิดซีรีส์ที่ถือว่าถล่มขาดถึง51แต้มด้วยกันนะครับและฟิลาเดลเฟีย 76ers เองก็สร้างดราม่าครับด้วยการคัมแบ็กจากการตามหลัง1ต่อ3ซีรีส์อีกเช่นเดียวกันนะครับเขี่ยทางบอสตันเซลติกตกรอบไปครับต้องถือว่าเคยเป็นอดีตแชมป์เก่าเมื่อสัก2ปีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตกรอบไปด้วยในส่วนของซีรีส์เนี่ยเกมที่7นะครับ4ต่อ3ซีรีส์ได้สำเร็จครับฝั่งของตะวันออกเองก็ถือว่าไม่เบานะครับเพราะว่าทางด้านของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เองก็ไล่กวาดฟีนิกซ์ซันครับ4ต่อ0ซีรีส์แบบไม่มีปราณีเลยครับขณะที่ขวัญใจแฟรนไชส์มหาชนอย่างLA Lakers เองหรือว่า Los Angeles Lakers ครับพวกเขาก็ปิดซีรีส์ใส่ Houston Rockets ซึ่งมีทางด้านของ Kevin Durant มาได้แบบถือว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะครับ4ต่อ2ซีรีส์นะครับขณะที่ทางฝั่งของ Minnesota Timberwolves เองพวกเขาก็จัดการเขี่ย Denver Nuggets นะครับอดีตแชมป์เก่าครับเมื่อ3ปีก่อนก็ว่าได้ครับด้วยการเอาชนะไป4ต่อ2ซีรีส์และ San Antonio Spurs เองก็จัดการ Portland Trail Blazers ครับแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่4ต่อ1ซีรีส์แบบที่มีทั้งพลังหนุ่มและความเป็นระบบในการเล่นอย่างชัดเจนมากของทางสเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นครับพอมาถึงรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยหรือว่าคอนเฟอเรนซ์เซมิไฟนอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอบที่เก่งกว่าแล้วจะชนะมันได้นะครับแต่มันเป็นรอบที่มีการเริ่มถามคำถามกันอย่างจริงจังแล้วนะครับว่าใครพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นรอบที่เรานั้นเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทีมไหนชนะด้วยระบบทีมไหนเองชนะด้วยแรงฮึดและทีมไหนครับชนะเพราะว่าดาวดังนั้นเอาจริงในค่ำคืนที่มันสำคัญที่สุดครับถ้าเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนเนี่ยนะครับผมขอเริ่มกันที่คู่ที่จบเร็วที่สุดก่อนครับนั่นก็คือทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับซึ่งทั้งสองแฟรนไชส์เองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นหลายฝ่ายก็คงคิดว่าคู่นี้น่าจะสนุกสูสีกันอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอผลการแข่งขันออกมาเกิดขึ้นจริงเนี่ยผลปรากฏว่าทางฝั่งของนิกเองสวีปชนะไปแบบ4ต่อ0ซีรีส์ครับและยังถือว่าอาจจะยังเบาเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการกวาดซีรีส์เท่านั้นนะครับแต่มันคือการกวาดแบบย้ำว่า2แฟรนไชส์เนี้ยมันกลายเป็นทีมคนละชั้นในซีซั่นนี้อย่างจริงๆครับนิกเองปิดซีรีส์ด้วยการถล่มนะครับในเกมที่4ไป144ต่อ114นะครับพร้อมสถิติในการยิง3คะแนนถึง25ลูกเทียบสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟครับแล้วทำ18ลูกในช่วงครึ่งแรกนะครับเกมนั้นเนี่ยนิวยอร์กนิกนำถึง81ต่อ57ตั้งแต่ช่วงพักครึ่งครับ
และตลอดซีรีส์เองพวกเขาชนะ Philadelphia 76ers ด้วยผลต่างรวมกันมากถึง89คะแนนครับซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างจะขาดลอยมากสำหรับรอบนี้ครับจุดที่น่าสนใจก็คือนิกนั้นไม่ได้ชนะด้วยฟอร์มเทพอย่างเดียวนะครับของใครคนใดคนหนึ่งแต่ชนะด้วยโครงสร้างเกมรุกที่ถือว่าไหลลื่นด้วยกันทั้งแฟนชายครับทีมของไมค์บราวน์เองพูดหลังเกมนะครับว่าหัวใจของเรื่องนี้ก็คือสเปซซิ่งหรือว่าการยืนระยะที่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าคุณเจอกับฟิลาเดลเฟียที่เร็วแล้วก็มีพลังแอตเลติกค่อนข้างจะมากๆเนี่ยสเปซซิ่งของพวกคุณถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่ได้ช็อตสวยๆในการเล่นเลยครับขณะเดียวกันเองบราวน์เองครับยังชมนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยโฟกัสครับเรื่องรายละเอียดแล้วก็การเล่นด้วยครับมีผู้เล่นหลายคนเองที่มี energy สูงๆครับตั้งแต่ช่วงต้นจนกระทั่งจบซีรีส์ไปครับส่วนคาร์ล แอนโทนี ทาวน์เองก็อธิบายสั้นๆนะครับว่าทีมเองล็อกอินอยู่กับโมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้ามากๆจริงๆสำหรับการผ่านเข้าไปสู่รอบชิงสายครับฝั่งของฟิลาเดลเฟียเองครับภาพที่สะท้อนออกมาเนี่ยค่อนข้างจะตรงมากนะครับทางฝั่งของนิกเนิร์ดเองเนี่ยเจ้าตัวนั้นยอมรับนะครับว่าหลังเกมว่าช่องว่างเนี่ยด้านพลังงานนะครับระหว่าง2แฟนชายเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเกินไปนะครับส่วนโจเอมบีดเองก็ไม่ได้อ้อมครับเขาบอกในส่วนของการสัมภาษณ์ในทำนองที่ว่านิวยอร์กนิกเนี่ยดีกว่าพวกเขาแทบจะทุกอย่างนะครับนั่นจึงทำให้เราเนี่ยต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าแมซิกเซอร์เองจะหักปากกาเซียนมาจากเกมเพลย์ออฟรอบแรกครับด้วยการพลิกชนะหลังจากตามหลังมา1-3ใส่บอสตันได้แต่เมื่อมาเจอกับทางนิกชุดนี้เองพวกเขาไม่มีแรงกดดันในการที่จะสู้กลับได้จริงๆครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝั่งนึงเนี่ยยิง3คะแนนเข้ามาแบบรัวๆเหมือนกับว่าเป็นการซ้อมคนเดียวในยิมแบบนี้ครับดังนั้นครับถ้าถามว่าในคู่ระหว่างนิกกับซิกเซอร์เนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเนี่ยคำตอบเนี้ยชัดมากนะครับคือนิกเองเนี่ยเป็นทีมที่ได้เปรียบในเรื่องของจังหวะเกมความไหลลื่นของไลน์อัพที่ช่วยกันยิงนะครับแล้วความมั่นใจครับที่พุ่งขึ้นในทุกๆเกมขณะที่ซิกเซอร์เองเสียเปรียบครับทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็บรรดาผู้เล่นแกนหลักของทีมแล้วรวมไปถึงความเร็วในการที่จะสลับปรับเปลี่ยนโรเตทในส่วนของเกมรับนะครับพอเสีย3คะแนนมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยพวกเขาต้องวิ่งไล่แล้วพอวิ่งไล่เองเกมก็ยิ่งไปเข้าทางทางฝั่งของนิวยอร์กนิกมากยิ่งขึ้นไปอีกครับทีนี้ครับมาต่อที่อีกคู่นะครับซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับนั่นคือแฟนชายคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับที่พบกับทางดีทรอยต์พิสตันครับเพราะว่านี่คือซีรีส์ที่ลากยาวกันมาจนถึงเกมที่7นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ถือว่ามีทั้งแรงกดดันทั้งอารมณ์ทั้งการแก้เกมหน้างานแบบแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้พักหายใจกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายแล้วครับก็เป็นทางฝั่งของคลิฟแลนด์ครับชนะไปในเกมที่7ครับที่ดีทรอยต์นั้นแพ้ไปแบบถือว่าค่อนข้างจะคะแนนห่างครับ94-125คะแนนนะครับผ่านเข้าไปชิงสายตะวันออกเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี2018นะครับโดยเกมตัดสินนั้นเป็นทางโดนัลด์มิเชลครับที่ทำไปถึง26คะแนน7รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์นะครับจาเรดอาร์เรนกับทางแซมเมอริลเนี่ยทำไปคนละ23คะแนนนะครับขณะที่อีแวนโมบลีย์เองก็กดดับเบิลดับเบิลไป21คะแนน12รีบาวด์ครับคลิฟแลนด์นั้นชนะทั้งความแม่นทั้งรีบาวด์และประสบการณ์แบบคมกริบในช่วงค่ำคืนสุดท้ายในวันตัดสินเกมครับ

จบเนี่ยเขากลับมาชมนะครับว่าเวอร์ชั่นในค่ำคืนนี้มันยิ่งกว่าโดนัลด์มิเชลที่ทุกคนนั้นได้เคยเห็นและได้เคยรู้จักครับเพราะเจ้าตัวเองคุมเกมได้ครบแบบทั้งแต้มทั้งเกมรับทั้งรีบาวด์และการสร้างเพลย์สร้างพื้นที่และการสร้างสรรค์จังหวะต่างๆให้กับผู้เล่นคนอื่นๆครับส่วนโดนัลด์มิเชลเองครับหลังจากจบเกมเองก็ไม่ได้มาโชว์โมเมนตัมแต่ว่าเจ้าตัวนั้นมีการพูดในเชิงที่มองไปถึงรอบชิงสายว่าเกมนี้มันยังไม่ใช่ในส่วนของปลายทางนะครับทีมนี้เองยังมีงานที่จะต้องทำอีกมากมายครับและเจเร็ดอาร์เรนเองก็พูดถึงในแบบที่เขาเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นนักรบเลยว่าถ้าให้เดินตามผู้เล่นคนนี้เข้าไปในสงครามเขาก็พร้อมจะเดินตามเข้าไปครับเพราะว่าตัวของเจเร็ดอาร์เรนเองเขาเชื่อมั่นในตัวของโดนัลด์มิเชลเอามากๆนะครับและถ้าจะมองกันที่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบของซีรีส์นี้ครับทางดีทรอยต์เองเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาได้เปรียบนะครับในเรื่องของความสดความกล้าและความเร็วในการเปิดหน้าแรกของเกมครับแต่พอเข้าในช่วงที่เกมนั้นต้องใช้จังหวะที่ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงๆทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวิเลียเองพวกเขาก็แสดงออกให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างเด่นชัดนะครับโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องไปตัดสินใจเล่นในช่วงของการเล่น2จังหวะสุดท้ายของเพลย์ครับการเลือกผู้เล่นที่จะมาจัดการรับในช็อตที่กดดันและการไม่หลุดวินัยในเวลาที่เกมนั้นมันเริ่มที่จะมีแรงกดดันถาโถมและนี่คือซีรีส์นะครับที่บอกเราว่าพิสตันนั้นมาแล้วครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้คำว่ามันถึงเวลาของพวกเขาแล้วขณะที่คาวิเลียเองคือทีมที่ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะพอสมควรครับจนรู้ว่าคืนนี้พวกเขาควรจะต้องทำตัวหรือว่าพูดง่ายก็คือพวกเขานั้นควรจะต้องเล่นแบบไหนครับไปดูกันที่ทางฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับผมว่ามันค่อนข้างจะมีเสน่ห์กันคนละแบบกับทางฝั่งของสายตะวันออกเลยทีเดียวครับเพราะว่า2ทีมที่ทะลุเข้ามานั้นคือทีมที่ชนะด้วยน้ำหนักคนละชนิดครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาฮาม่าซิตี้ธันเดอร์แชมป์เก่าครับพบกับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าจบเร็วนะครับแล้วก็จบแบบชัดเจนก็คือว่าทางฝั่งของ OKC แชมป์เก่าเนี่ยพวกเขาจัดการกวาดซีรีส์ใส่ทางเลเกอร์ไปขาดรอเลยครับ4-0พร้อมกับรักษาสถิติ 8-0 ในเพลย์ออฟครับตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่หลายๆคนเองไม่อยากเชื่อนะครับว่าพวกเขาจะสามารถรักษาผลงานแบบไร้แผลแบบนี้เอาไว้ได้ครับและเกมปิดซีรีส์เองธันเดอร์นั้นก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน115-110ครับโดยที่ตัวของเชดจิเลียสอเล็กซานเดอร์เองทำไป35คะแนนRJ Mitchell เองทำไป28คะแนนนะครับเชธโฮมเกรน16คะแนนกับอีก9รีบาวด์และแม้เลเกอร์เองจะพยายามยื้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการปิด OKC เอาไว้ด้วยความนิ่งเหมือนแต่ก่อนได้นะครับและจุดที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือตัวของเชเนี่ยได้ออกมาพูดหลังจากจบเกมได้ค่อนข้างจะเยือกเย็นนะครับเขาบอกประมาณว่าทีมทำหน้าที่ของตัวเองได้สำเร็จแล้วก็จริงนะครับแต่เท่านั้นเนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่ายังไม่มีอะไรการันตีขณะที่ทางฝั่งของมาร์คเดกโนครับกุนซือของทีมเองก็ออกมาพูดในอีกมุมนึงเขาชมว่าเลเกอร์นั้นสร้างความหลากหลายของเกมรับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีที่อีกฝ่ายโยนใส่เข้ามาแล้วทำให้ทันเดอร์เองเป็นทีมที่ดีขึ้นในทันทีหลังจากผ่านซีรีส์ของเลเกอร์ไปได้ครับขณะที่เจเจเรดดิกครับเทรนเนอร์ของทางฝั่งเลเกอร์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแม้จะตกรอบไปแล้วแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังคงพูดด้วยน้ำเสียงที่ภูมิใจในสิ่งที่ทีมนั้นพยายามสร้างนะครับทั้งเรื่องของฮาบิตแล้วก็ทางคอมมูนิเคชันครับซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับว่าทีมเองรู้นะครับว่าตัวเองนั้นแพ้ให้กับของจริงไม่ใช่แพ้เพราะว่าทีมนั้นแตกพ่ายกันเองครับดังนั้นครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับในส่วนของคู่ OKC กับเลเกอร์เนี่ยก็คือธันเดอร์นั้นได้เปรียบ3อย่างอย่างชัดเจนมากนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของความนิ่งนะครับเรื่องที่2นี่ก็คือเรื่องของความลึกและเรื่องที่3ก็คือการไม่ต้องพาผู้เล่นที่ถือว่าอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาใครเพียงคนเดียวครับเพราะแม้ว่าเชเองจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับแต่ทีมนี้ก็ยังสามารถที่จะชนะได้ในวันที่คนอื่นขึ้นมาเป็นพระเอกหน้าใหม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนเลเกอร์เองในซีรีส์นี้นั้นเจอทั้งปัญหาการบาดเจ็บพวกเขานั้นไม่มีลูก้าดอนซิชตลอดทั้งเพลย์ออฟจากการบาดเจ็บแฮมสตริงและการที่ต้องแบกเกมด้วยผู้เล่นชื่อเดิมๆอย่างเลบอนเจมส์เนี่ยในจังหวะที่คู่แข่งนั้นสดกว่าและหมุนตัวได้เยอะกว่านี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เลเกอร์นั้นเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของพวกเขาในการโดนไล่กวาดซีรีส์ไปแบบนี้นะครับเลขหนึ่งคู่ครับที่ผมว่าคู่นี้ดูสนุกสุดนะครับในเชิงของการเติบโตของทีม
นั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ที่พบกับทาง

0: มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟครับสเปอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปในซีรีส์นะครับด้วยการชนะไป 4-2 ซีรีส์ปิดด้วยการบุกถล่ม 139-109ในเกมที่6นะครับโดยตัวของสเตฟานแคสเซิลครับระเบิดไป32คะแนน11รีบาวด์ครับขณะที่ดีแอรอนฟ็อกเองทำไป21คะแนน9แอสซิสต์ครับส่วนดาวดังอย่างวิกเตอร์เวมเบมยาม่าเองครับแม้ไม่ใช่คนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ยังเป็นเสาหลักของเกมรับที่ทำให้วูฟนั้นเล่นยากและสเปอร์เองก็ยังคงยิง3คะแนนลงมากถึง18ลูกนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติของแฟรนไชส์ในเพลย์ออฟอีกด้วยครับและต้องบอกนะครับว่าซีรีส์นี้มีอารมณ์ค่อนข้างจะหลากหลายและมากมายครับเพราะว่าเวมเบนยาม่าเองเพิ่งโดนไล่ออกจากเกมที่4นะครับจากจังหวะที่เจ้าตัวนั้นไปสอกใส่ทางนัสรีดครับแล้วสามารถกลับมาเล่นต่อได้ในเกมต่อๆมาครับแบบมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากปิดซีรีส์แล้วนะครับว่าเขาจะเป็นจะต้องตอบสนองให้เป็นคำตอบครับแต่คำตอบนั้นต้องเป็นการเล่นบาสไม่ใช่ใช้เป็นการตอบโต้ในเรื่องของความสกปรกหรือว่าความหนักหน่วงเกินเกมครับด้านตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับซูเปอร์สตาร์ของทีมมินเนโซตาทิมเบอร์วูลฟ์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ดีกว่าในซีรีส์นี้และยังยอมรับด้วยนะครับว่าตัวของวิกเตอร์เวมเบนยาม่าเองเนี่ยยังเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนทุกช็อตแถวๆห่วงเนี่ยให้กลายเป็นความได้เปรียบได้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและนี่เลยครับคือสิ่งที่ทำให้สเปอร์เนี่ยกลายเป็นแฟรนไชส์ที่อันตรายครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เองจะมองว่าทีมเนี้ยเป็นทีมของทางเวมบี้หรือว่าวิกเตอร์เวมเบมยาม่านะครับแต่ความจริงแล้วซีรีส์นี้เนี่ยถูกพิสูจน์ที่เห็นนะครับว่าสเปอร์เนี่ยไม่ได้ชนะเพราะว่าตัวของเวมเบมยาม่าเนี่ยทำ40คะแนนในทุกๆคืนครับพวกเขานั้นสามารถที่จะผ่านค่ำคืนเหล่านั้นมาได้เพียงเพราะว่ามีผู้เล่นหลายคนที่ช่วยกันทำคะแนนและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาครับและเมื่อเวมบี้เองสามารถที่จะคุมพื้นที่ใต้แป้นตัวของดีแอนรอนฟ็อกครับหรือว่าสเตวานแคสเซิลเองหรือว่าทางวัตเซลหรือแม้แต่คนอื่นๆภายในทีมเองก็สามารถจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากครับพูดอีกแบบก็คือว่านี่เป็นทีมที่มีซูเปอร์สตาร์แต่ไม่ได้ติดนิสัยซูเปอร์สตาร์แบบทีมเดียวนะครับซึ่งต่างจากหลายทีมในลีกอย่างมากของ NBA ในซีซั่นนี้ครับและทีนี้ครับมาถึงส่วนที่หลายคนเองอยากจะฟังที่สุดนะครับว่าแล้วถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันตอนนี้เองใครคือตัวเต่งครับไปเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนนะครับสื่ออย่าง NBA.com เนี่ยเขามองว่าทางนิวยอร์กนิกส์เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เกมรุกนั้นกำลังลงตัวมากๆครับและลงตัวมากที่สุดของฤดูกาลด้วยซ้ำไปครับพวกเขาเนี่ยชนะ7จาก8เกมของเพลย์ออฟแบบขาด2หลักเลยนะครับและในพรีวิวซีรีส์ชิงสายเนี่ยทางจอห์นชูมันครับก็หยิบจุดสำคัญตรงนี้ขึ้นมานะครับว่านิกเองอาจไม่ได้เป็นทีมที่เล่นแบบสมบูรณ์แบบในเรื่องของเกมรับเพราะว่าคู่แข่งเองพยายามจะดึงเอาเจลีนบรอนสันกับทางคาวแอนโทนีทาวเข้าไปเป็นเป้าในพิกแอนด์โรลครับตลอดแต่สิ่งที่นิกนั้นชดเชยได้ก็คือการบุกที่ค่อนข้างจะไหลลื่นเกมรุกช่วงท้ายโดยเฉพาะในช่วงท้ายช็อตคล็อกที่ค่อนข้างจะคมนะครับและพลังรีบาวด์ในเกมบุกและนอกจากนี้เองตัวของทางจอห์นชูมันเองถึงขั้นฟันว่านิกอินซิกส์ครับหรือว่านิกเองจะชนะใน6เกมในการพบกับทางด้านของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับทั้งฝั่งของต้องบอกว่าสถาบันรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายหรือว่า Draft King เองเนี่ยเขาได้ออกตาต่อรองครับสำหรับรอบชิงสายนี้นะครับโดยให้เปิดให้ทางฝั่งของ Knicks เองเนี่ยพวกเขาเป็นต่ออยู่ที่ -270 ครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เอง -215ครับและราคาเกมแรกเนี่ยพวกเขายังมองว่าทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยเป็นต่อมากถึง 7.5 คะแนนครับปัจจัยหลักก็คือนิวยอร์กนิกส์พวกเขานั้นได้พักมามากกว่านะครับและยังมีฟอร์มที่ร้อนแรงกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับและมีเกมในบ้านก่อน2เกมติดๆด้วยกันนะครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองเพิ่งจะผ่านศึกหนักกับทางดีทรอยต์มาหมาดๆครับแบบเสียแรงทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะครับแต่ถ้าจะมองกันแบบคนทำรายการแล้วผมต้องเตือนคุณผู้ฟังทุกคนตรงนี้นะครับว่าคลีฟแลนด์เองไม่ใช่ทีมที่ใครนั้นจะดูถูกได้เลยนะครับเพราะว่า NBA.com เองก็ย้ำนะครับว่าทีมนี้แม้เส้นทางอาจจะดูเอนดูโรหรือว่ามันค่อนข้างจะวิบากขรุขระไปหน่อยเนี่ยแต่เกม7ที่ดีทรอยต์นั้นคือสัญญาณที่บ่งชัดนะครับว่าพวกเขาออกถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีเกมที่ออกตัวได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยเกมจะไหลได้อย่างน่ากลัวมากครับและตัวแปรสำคัญก็คือว่าพวกเขานั้นจะโจมตีจุดที่นิกเสียเปรียบในแดนบน ของเกมรับได้อย่างไรครับโดยเฉพาะการบังคับให้บรันสันกับทาวนั้นต้องตัดสินใจในพิกแอนด์โรลซ้ำๆครับไปดูทางฝั่งของฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับถ้าถามทั้งสื่อแล้วก็สถาบันรับบอลเดิมพันอย่างถูกกฎหมายเนี่ยของทางสหรัฐอเมริกานะครับคำตอบตอนนี้ยังคงชี้ชัดไปอยู่ที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ครับก่อนสื่อ NBA.com เนี่ยเขามีการชูจุดเด่นนะครับเรื่องของเดฟของทางฝั่ง OKC ที่ค่อนข้างจะเด่นชัดมากนะครับพวกเขาสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ลึกถึง10คนโดยที่คุณภาพของทีมนั้นไม่ตกเลยนะครับและเกมรุกในเพลย์ออฟของพวกเขาตอนนี้บวกประสิทธิภาพขึ้นไปสูงมากครับแถมยังมีโอกาสได้ตัวของเจเรมี่เลียมกลับมาช่วยทีมอีกนะครับขณะที่บทวิเคราะห์ของทางเจฟฟ์ซิลกิตเองก็สรุปแบบสั้นๆแต่เจ็บว่าสเปอร์นั้นดีมากก็จริงครับแต่มันยังไม่ใช่เวลาของพวกเขาครับและก็เลือก Thunder in 6ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางการมองจากทางฝั่งของ DraftKings นะครับพวกเขาเนี่ยมองว่า Thunder นั้นน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ครับด้วยอัตราอยู่ที่ -260นะครับและเปิดให้สเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ด้วยอัตรา -210ครับเกมแรกเนี่ย OKC นั้นต่อ 6.5 แต้มนะครับแม้ว่าซีซั่นปกติเองสเปอร์เนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะ OKC ถึง4จาก5เกมมาก็ตามครับแต่เหตุผลที่ทางฝั่งของทาง DraftKings เนี่ยยังคงหนุนทางฝั่งของ Thunder เนี่ยเพราะว่า Playoff กับช่วงของซีซั่นปกติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคนละเรื่องกันนะครับและทีมแชมป์ชุดเก่าชุดนี้เองผลงานก็ยอดเยี่ยมครับยังไม่แพ้ใครเลยใน Playoff ครับระบบการโรเตชั่นของพวกเขานั้นก็ถือว่ามีแนวลึกของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ใช้มากกว่าครับและเชกิเลสอเล็กซานเดอร์เองก็เพิ่งได้ MVP มาหมาดๆครับเป็นสมัยที่2ติดต่อกันพอดีทั้งจังหวะความมั่นใจในช่วงจังหวะแบบนี้ครับน่าจะมาเต็มมากกับเกมนี้ครับและถ้าขยับออกไปครับดูตลาดแชมป์โดยรวมครับทางฝั่งของ DraftKings เองพวกเขายังคงมองว่าทางทีม Oklahoma City Thunder เป็นเต็ง1ของลีกเหมือนเดิมครับโดยมีอัตราแชมป์อยู่ที่ประมาณลบ170เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเป็นอัตราที่โอ้สูงเลยทีเดียวครับโดยทีมที่มาไล่หลังครับมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ตามหลังทางฝั่งของ OKC มาได้เนี่ยก็คือทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เลยครับขณะที่ทางฝั่งของตะวันออกเองครับอย่างคลิฟแลนด์คาวาเลียร์กับนิวยอร์กนิกเนี่ยก็ยังคงถือว่าค่อนข้างจะตามหลัง2แฟรนไชส์นี้อยู่พอสมควรครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าภาพในสายตาของตลาดผู้ชนะเนี่ยน่าจะเป็นของทางฝั่งตะวันตกมากกว่าทางผู้ชนะของทางฝั่งตะวันออกนั่นเองครับและถ้าคุณผู้ฟังเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วและถ้าอยากได้เวอร์ชั่นที่ถือว่าคมๆแบบที่มิสเตอร์หานนั้นสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ทางฝั่งตะวันออกครับนี่คือทีมที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นะครับทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองคือทีมที่ผ่านของหนักมามากกว่าครับถ้าดูจากรูปเกมและความต่อเนื่องนิกเนี่ยดูได้เปรียบนะครับแต่ถ้าคลิฟแลนด์นั้นไม่โดนออกนำเร็วไม่โดนทิ้งขาดเร็วครับและตัวของโดนแวนมิเชลเองสามารถจะคุมจังหวะได้เกมก็มีโอกาสจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ทุกเมื่อครับขณะที่ทางฝั่งของสายตะวันตกเองครับทันเดอร์คือทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับและนิ่งที่สุดด้วยสเปอร์คือทีมที่โตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วนะครับและน่ากลัวในเชิงแมชอัพมากที่สุดครับและถ้าคุณเชื่อในเรื่องของเดฟคุณจัดเชียร์ไปทางฝั่งของ OKC ครับแต่ถ้าคุณเชื่อเรื่องของการมีตัวผู้เล่นตัวประหลาดอย่างวิกเตอร์เวมเบมยาม่าเข้ามาเนี่ยและซีซั่นปกติที่สเปอร์นั้นข่มทางฝั่งของ OKC กันอยู่คุณก็จะไม่กล้าฟันธงไปที่ทางฝั่งของ OKC Oklahoma City Thunder ได้อย่างสบายๆอย่างแน่นอนครับสรุปก็คือว่ารอบรองก่อนชิงสายปีนี้มันพาเราไปในจุดที่น่าสนใจมากนะครับฝั่งนึงคือทีมที่ไล่กวาดคู่แข่งจนคนนั้นเริ่มเชื่อว่านี่แหละคือปีของเราส่วนอีกฝั่งครับคือทีมที่ต้องคลานผ่านเกม7จนรู้ว่าถ้าจะไปต่อเองจำเป็นต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ครับและคืนนี้เราเลยไม่ได้เห็นแค่ว่าใครชนะนะครับแต่เราเองก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าใครชนะด้วยวิธีไหนและในเพลย์ออฟเองบ่อยครั้งครับวิธีชนะนี่แหละสำคัญพอๆกับผลที่ชนะนั่นเองครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปครับถ้าจะไปกันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะได้มาเจาะลึกขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าถ้าดูจากหมากแท็กติกจริงๆแล้วซีรีส์ระหว่างนิกกับแคฟทันเดอร์กับสเปอร์เองแต่ละคู่นั้นจะชี้เป็นชี้ตายกันตรงไหนครับใครต้องกดจุดอ่อนใครครับแล้วดาวเด่นคนไหนเองมีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวแปรมากที่สุดของรอบชิงสายปีนี้ครับ ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันต่อในช่วงเบรกที่2ครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: นราพงศ์วัยวัฒน
4: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโอนโอน
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
0: กลับเข้าสู่รายการSlam Dunk Talkกันต่อนะครับกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีผู้นำรายการนะครับเบรกแรกเนี่ยเรามาไล่ภาพรวมกันแล้วนะครับว่าจากรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยแต่ละทีมเองผ่านเข้ามาแบบไหนใครผ่านแบบควาซีรีส์เข้ามาใครผ่านเข้ามาแบบลากเลือดครับและใครเข้ามาด้วยความนิ่งใครมาด้วยแรงฮึดแต่ว่าเบรกนี้ครับเราจะไปคุยกันให้ลึกกว่านั้นนะครับเราเองจะไม่ได้มาคุยแค่ว่าใครชนะมาแต่เราจะคุยกันว่าใครทำไมพวกเขาเนี่ยถึงชนะในซีรีส์นั้นนั้นนะครับแล้วถ้าจะชนะต่อในรอบชิงสายเองเขาต้องไปเหยียบตรงไหนของคู่แข่งครับเราจะต้องเอาตัวรอดจากอะไรกันบ้างครับเพราะว่านะตอนนี้เองคู่ชิงสายของทั้งสองฝั่งเนี่ยถือว่าครบแล้วนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ช่วงเบรกแรกก็คือเป็นนิวยอร์กนิกพบกับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองคือโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับโดยตามโปรแกรมของ NBA เนี่ยนะครับฝั่งของตะวันตกเองจะเริ่มแข่งขันก่อนนะครับในค่ำคืนวันที่18พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือว่าช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคมก็คือวันนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตัดสินใจอัดพอดแคสต์ก่อนเพราะว่าวันที่19ก็คือวันเนี้ยผมติดงานพอดีครับก็เลยไม่ได้เข้ามาจัดรายการก็เลยขออนุญาตส่งเป็นพอดแคสต์ออกมาล่วงหน้าก่อนนะครับส่วนทางฝั่งของตะวันออกเองครับจะเริ่มการแข่งขันคู่แรกเนี่ยนะครับในคืนวันที่19พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาครับหรือว่าช่วงเช้าวันที่20พฤษภาคมตามเวลาของประเทศไทยนะครับและถ้าพูดกันแบบเห็นภาพชัดที่สุดครับซีรีส์นี้คือการเจอกันของ2ทีมที่มาถึงจุดเดียวกันด้วยวิธีที่ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันสุดขั้วครับนิวยอร์กนิกเองพวกเขามาแบบไหลครับพวกเขานั้นผ่าน2รอบแรกมาด้วยความแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยที่มากถึง 19.4 คะแนนต่อเกมนะครับซึ่ง NBA.com เองบอกว่านี่คือผลต่างที่ดีที่สุดของทีมใดๆครับที่ผ่านเข้ามาด้วยผลงาน2รอบแรกในลักษณะแบบนี้ครับนับตั้งแต่เพลย์ออฟนั้นใช้ระบบ16ทีมในปี1984เลยทีเดียวครับและที่น่าสนใจก็คือเกมรุกของนิวยอร์กเองกำลังร้อนมากนะครับถึงขั้นที่เป็น1ใน2ทีมแรกในรอบ30ปีครับของข้อมูล Play by Play ที่ทำได้เกิน120คะแนนต่อการครอบครองบอล100ครั้งครับในทั้ง2ซีรีส์แรกครับของ Play Off ร่วมกับทาง Oklahoma City Thunder นั่นเองครับในขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองพวกเขาก็ถือว่ามาแบบ Enduro ครับมาแบบเหนื่อยเลยพวกเขานั้นต้องเล่น7เกมกับทางโตเรนโตนะครับและ7เกมกับดีทรอยต์ก่อนจะปิดเกม7เกมรอบรองด้วยการบุกชนะพิสตันได้มาถึง125ต่อ94คะแนนนะครับได้สำเร็จครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์เองใช้คำที่ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าคลีฟแลนด์เล่นเกม7 ราวกับทีมที่เคยผ่านตรงนี้มาแล้วและประสบการณ์จ่ายผลตอบแทนให้ทันทีครับเพราะว่าเป็นทีมที่ออกตัวแรงมากนะครับขึ้นนำ20คะแนนตั้งแต่ครึ่งแรกครับแล้วก็จัดการกดดีทรอยต์จนเกมนั้นหลุดมือไปเลยครับเพราะฉะนั้นครับถ้ามองตั้งแต่ยังไม่ได้โยนบอลขึ้นเนี่ยนิวยอร์กนั้นดูจะได้เปรียบเรื่องของความสดจังหวะเกมรุกแล้วก็เวลาพักนะครับส่วนคลีฟแลนด์เองได้เปรียบเรื่องของความแข็งแกร่งจากการผ่านศึกหนักสภาพจิตใจในเกมที่บีบและรู้ว่าถ้าแผนแรกไม่เวิร์กยังต้องมีแผน2และแผน3ที่สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ครับและถ้าจะขายซีรีส์นี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจในประโยคเดียวครับทาง NBA.com เนี่ยเขาขายด้วยคำนี้เลยนะครับก็คือ Brunson Spider Duel ครับหรือว่าการดวลกันระหว่างตัวของเจเลน บรันสันกับทางโดนาแวน มิเชลครับฉายาเขาคือ The Spider นะครับหรือว่า The Spider นั่นเองบรันสันเนี่ยยังคงเป็นตัวเร่งเกมบุกของทางนิวยอร์กนิกเหมือนเดิมนะครับเขานั้นนำทีมนิวยอร์กนิกที่ 27.4 คะแนนตกเกมครับในเพลย์ออฟเนี่ยและยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นยังเป็นคนถือบอลมากที่สุดของเพลย์ออฟในปีนี้ด้วยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจมากก็คือปีนี้เขาไม่ได้ต้องการสร้างทุกอย่างเองเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่านิวยอร์กเองเนี่ยเริ่มที่จะหมุนศูนย์กลางเกมบุกไปที่ตัวของคาร์ล แอนโทนี ทาวน์มากขึ้นครับโดยบทวิเคราะห์ของฟิล์มสตาร์ดี้ของทาง NBA.com เนี่ยนะครับมีการชี้ว่าตัวของทาวน์เนี่ยกลายเป็นออฟเฟนซีฟฮับหรือว่าศูนย์กลางของการต่อเกมในตำแหน่งไฮโพสต์ได้ค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับและค่าเฉลี่ยแอสซิสต์ครับในเพลย์ออฟของเขาก็พุ่งขึ้นเป็น6.6 ครั้งใน 28.5 นาทีสูงกว่าช่วงฤดูกาลปกติแบบชัดเจนเลยก็ว่าได้ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าบรันสันนั้นเป็นเครื่องยนต์ตัวของทาวนั้นเริ่มเป็นจุดหมุนของเกมบุกครับและตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันทำให้ฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะโฟกัสเกมป้องกันบรันสันอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้วครับฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองโดนแมนมิเชลเองเจ้าตัวนั้นยังถือว่าเป็นคนที่จะต้องรับภาระหนักที่สุดตามธรรมชาตินะครับแต่จุดดีของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นพวกเขาไม่ได้ต้องพึ่งพาแต้มจากตัวของมิเชลเพียงคนเดียวอีกต่อไปครับในเกมที่7กับดีทรอยต์เองเราได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่แค่มิเชลนั้นที่มาทำงานแต่เป็นตัวของเจเลต อันเลนทางแซมเมอร์เรลและอีแวนโมบรีครับที่ช่วยกันปิดเกมแบบครบเครื่องมากๆครับนี่แปลว่าถ้าคลาสของมิเชลคือการเจาะแนวรับนิวยอร์กเองก็ต้องระวังครับไม่ให้แผนในการที่จะสั่งสวิตตัวประกบเนี่ยไปประกบตัวของโดนัลด์มิเชลหนักจนเกินไปจนปล่อยให้มือรองของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นสามารถที่จะหลุดเข้ามาเล่นบอลได้อย่างสบายครับนี่คือจุดสำคัญของนิกคาฟและ NBA.com เองเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนมากนะครับทั้งแอตแลนต้าและฟิลาเดลเฟียเองในรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามที่จะลากตัวของเจเรมบอนสันกับทางคาร์ล แอนโทนี ทาวน์เข้าไปเป็นเป้าในพิกแอนด์โรลตลอดครับและคลีฟแลนด์เองก็จะทำแบบเดียวกันตั้งแต่ต้นซีรีส์และคิดว่าน่าจะทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่านี่คือวิธีบังคับไม่ให้นิกนั้นต้องตัดสินใจนะครับว่าพวกเขาจะสลับตัวไหมจะดรอปตัวไหมจะโชว์แล้วค่อยรีคัฟเวอร์ไหมหรือว่าจะยอมให้มิเชลกับตัวครีเอทของแคฟนั้นเล่น1ต่อ1กับคนที่อยากเจอที่สุดครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้สถิติจะออกมาบอกว่านิกนั้นเอาอยู่ครับแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เองทาง NBA.com นั้นก็เตือนนะครับว่าอาจจะมีโชคผสมอยู่ด้วยครับเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยยิง3คะแนนลงเพียงแค่ 31.2% ในสถานการณ์ที่โจมตีจุดอ่อนของนิวยอร์กและ Wide Open 3เองก็ลงเพียงแค่ 31.7% ซึ่งต่ำผิดธรรมชาติไปพอสมควรครับและถ้าคลีฟแลนด์เองได้ช็อตแบบเดียวกันแต่ยิงลงได้ตามมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วก็เกมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหน้าไปค่อนข้างจะเร็วมากนะครับดังนั้นถ้าถามว่าคลีฟแลนด์เองจำเป็นจะต้องควรทำอะไรคำตอบก็คือลากบรันสันกับทาวออกมาให้ได้ไกลมากที่สุดครับและบังคับให้คนอื่นของนิวยอร์กเองต้องช่วยกันตัดสินใจครับแต่ถ้าถามว่านิวยอร์กเองต้องทำอะไรครับคำตอบก็ชัดไม่แพ้กันครับก็คือห้ามเสียรีบาวด์เกมรับและต้องบุกให้เลย24วินาทีถ้าจำเป็นครับเพราะว่า NBA.com เองชี้ว่าแคปนั้นต้องพร้อมป้องกันยาวนานกว่า24วินาทีให้ได้ครับเนื่องจากว่านิวยอร์กเนี่ยคือทีมที่แม้ว่าเพลย์แรกเนี่ยจะไม่เวิร์กแต่ยังสามารถหาแต้มจากช่วงช็อตคล็อกใกล้หมดเวลาได้ตลอดครับและยังเป็นหนึ่งในทีมที่รีบาวด์เกมบุกเนี่ยดีที่สุดของลีกนะครับโดยตัวของมิเชลโรบินสันจอร์แดนคลาร์กสันและคาร์ล แอนโทนี ทาวน์เองอยู่ในกลุ่มหัวแถวของเพลย์ออฟเรื่องของ offensive rebound percentage ทั้งหมดครับและตัวแปรเงียบๆครับของฝั่งนิวยอร์กนี้ครับยังมีตัวผู้เล่นอย่างมิคาลบิจเจตแล้วก็โอจิอานูโอบีอีกนะครับเวลาคนพูดถึงนิวยอร์กนิกเนี่ยทุกคนเองจะเริ่มไปจากตัวของเจเรมบอนสันก่อนแล้วค่อยไปมองที่คาวแอนโทนีทาวแต่ถ้าจะดูกันให้ลึกจริงๆเนี่ยนะครับคนที่อาจจะทำให้ซีรีส์นี้ชี้ไปทางฝั่งของนิวยอร์กนิกได้ก็คือตัวของมิคาลบิจเจตครับและสภาพความพร้อมของตัวโอจิอานูโอบีอีกด้วยครับโดยทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ว่าบิจเจตเนี่ยผ่านช่วง5เกมแรกของเพลย์ออฟแบบเงียบเกินไปครับแต่5เกมหลังเขาเนี่ยกลับมาทำแต้มเฉลี่ยครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.8 แต้มครับด้วยการ True Shooting ถึง 75.7% ซึ่งหมายความว่าถ้าเขายังเป็นเวอร์ชันนี้ต่อไปครับนิวยอร์กเองจะมีตัวทำแต้มรองที่คมมากนะครับและในด้านอีกด้านนึงเนี่ยเขาน่าจะยังคงเป็นคนที่ถูกมอบหมายให้ไปไล่ประกบโดนาวันมิเชลผ่านสกรีนตลอดทั้งซีรีส์ด้วยครับส่วนตัวของ OG Anunoby เองเนี่ยข่าวดีของนิวยอร์กนิกคือเจ้าตัวนั้นกลับมาซ้อมได้แบบเต็มรูปแบบแล้วถึง2วันติดด้วยกันนะครับหลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงในเกมที่2กับทาง Philadelphia 76ers และเขาเองก็ยังบอกอยู่นะครับว่าอาการครั้งนี้ไม่ได้แย่เท่ากับตอนที่เคยเจอมาในอดีตครับโดยเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทาง NBA.com ระบุว่าในเพลย์ออฟปีนี้เขามีค่าเฉลี่ยครับ 21.4 คะแนนและเปอร์เซ็นต์การยิงอยู่ที่ 61.9% จากฟิลโกและ 53.8% จาก3คะแนนนะครับพร้อมภาพรวมที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวผู้เล่นกองหลังที่ดีที่สุดของทีมครับและถ้าเขานั้นกลับมาได้ในระดับใกล้เคียงเดิมเนี่ยสมดุลของนิวยอร์กจะดีขึ้นมาอีกเยอะมากโขเลยทีเดียวครับและถ้าดูจากตลาดของอีสต์เนี่ยต้องบอกนะครับว่าทาง Fox Sports เนี่ยเขาอ้างอิงเกี่ยวกับความเห็นจาก DraftKings ครับเขามองว่านิวยอร์กนิกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็โดดเด่นกว่าทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์อยู่พอตัวครับโดยอีกเหตุผลเนี่ยที่ตลาดให้เครดิตกับทางนิวยอร์กเนี่ยคือพวกเขาเคยเอาชนะคลิฟแลนด์คาวาเลียร์2จาก3เกมในช่วงฤดูกาลปกติครับและเล่นเกมรับได้ดีกว่าในภาพรวมและที่สำคัญก็คือพักมาน้อยเกมกว่าเยอะครับเพราะแคลฟเนี่ยนะครับพวกเขาผ่านมาแล้ว14เกมขณะที่นิวยอร์กนิกเล่นแค่10เกมเท่านั้นครับพูดง่ายก็คือว่าได้พักผ่อนมามากกว่านั่นแหละสรุปแล้วครับทางฝั่งของตะวันออกเองครับผมเนี่ยจะสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเกมเนี่ยออกมาตามที่นิวยอร์กนั้นอยากให้เป็นครับเกมครึ่งสนามรีบาวด์บุกเยอะรันสั้นคุมจังหวะได้ทาวเนี่ยเป็นฮับของนิวยอร์กที่มีภาษีที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกมของพวกเขาเนี่ยโดนคลิฟแลนด์นั้นแกะฝาครอบแล้วลากรันสั้นกับทาวไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะต้องป้องกันซ้ำๆครับมิเชลเองอาจจะสามารถเปลี่ยนซีรีส์นี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับไปดูกันต่อครับในฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งสายตะวันตกเองสำหรับผมนี่คือซีรีส์ที่ระดับความโหดของบาสสูงสุดณเวลานี้ครับเพราะมันไม่ใช่แค่2ทีมที่เป็นทีมที่เก่งนั้นมาเจอกันนะครับแต่มันคือ2แฟรนไชส์ที่ต่างมีเหตุผลที่ชัดเจนมากนะครับว่าทำไมพวกเขาควรเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ก่อนนะครับพวกเขาชนะมา64เกมในช่วงฤดูกาลปกติซึ่งดีที่สุดในลีกนะครับและ NBA.com เองย้ำชัดนะครับว่าพวกเขาแพ้แค่18เกมตลอดฤดูกาลแต่ในนั้นเองมีถึง4เกมครับที่พวกเขานั้นพลาดท่าพ่ายกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์รวมแล้วถึงเกม Emirates NBA ครับรอบรองด้วยนะครับนี่จึงไม่ใช่แค่คู่ที่ธันเดอร์นั้นมองอีกฝั่งแบบสบายใจได้เลยครับแต่ขนาดเดียวกันครับทาง NBA.com เองก็ยังวางแกนวิเคราะห์เอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างฤดูกาลปกติกับเพลย์ออฟก็คือการชนะทีมเดียวกัน4จาก7เกมในเพลย์ออฟนี่แหละยากกว่าชนะกันในช่วงเรกูลาร์ซีซั่นมากๆครับและตรงนี้เองเป็นที่ของประสบการณ์ของทีมแชมป์เก่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีราคาแพงราคามากกว่าทางฝั่งของผู้ท้าชิงหน้าใหม่อย่างสเปอร์อยู่ไม่น้อยครับและจุดแข็งที่สุดของ OKC ครับต้องบอกว่าพวกเขามีความลึกในระดับที่แทบจะไม่มีรูรั่วเลยนะครับคำว่าเดฟของ OKC เนี่ยไม่ใช่แค่คำสวยๆนะครับแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ตัวเลขนั้นเข้ามารองรับแบบเต็มๆครับโดยเว็บไซต์ของ NBA เนี่ยนะครับเขาระบุว่าในเพลย์ออฟเนี่ยทาง Thunder เองใช้โรเตชันลึกถึง10คนได้อย่างน้อย10นาทีต่อเกมเลยนะครับโดยไม่รวมตัวของเจเลนวินเลียมที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บทำให้พลาดไปหลายเกมก่อนซีรีส์นี้และมีผู้เล่นถึง9คนครับที่ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 6.5 คะแนนในเพลย์ออฟ ตัวจริงของ OKC เองเนี่ยนะครับมีเน็ตเรตติ้งเนี่ยบวก 11.3 แต้มต่อ100การครอบครองบอลครับส่วนตัวสำรองเองก็ยังบวกถึง 7.8 คะแนนซึ่งถือว่าค่อนข้างจะโหดมากสำหรับในการเล่นเพลย์ออฟระดับนี้นะครับตัวของเจดกิเลสอเล็กซานเดอร์ครับก็สามารถทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.1 คะแนน 7.1 แอสซิสต์และเชสโฮมเกนเองก็ทำอยู่ที่ 18.6 คะแนน 9.1 รีบาวด์ส่วนอาร์เจมิเชลเองกลายเป็นดาวแตกของรอบนี้ครับด้วยค่าเฉลี่ย 18.8 คะแนน 4.9 แอสซิสต์และ4รีบาวด์และเป็นนักยิงรอบตัวก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นกันเป็นแถวครับนี่แปลว่าอะไรเหรอแปลว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยวางแผนมาบีบตัวของเชจิเลสอเล็กซานเดอร์เองแล้วคุณคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะนิ่งจะตกต้องบอกว่าจะตื่นจะแตกตื่นทำอะไรไม่ออกจะคิดอะไรไม่ออกคุณเนี่ยกำลังคิดผิดนะครับเพราะว่าเลเกอร์เนี่ยเคยลองมาแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ OKC ก็คือพวกเขาเองยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะได้เหมือนเดิมนะครับและนั่นทำให้ทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยพวกเขาตั้งคำถามตรงๆเลยนะครับว่าสเปอร์เองจะป้องกันเชดกิเลสอเล็กซานเดอร์ได้ยังไงครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายนั้นมีตัวป้องกันวงนอกที่ดีกว่าเลเกอร์ก็จริงครับแต่เชเองในเวอร์ชันปัจจุบันเขาเข้าใจเกมมากพอจะควบคุมผลกระทบได้แม้ไม่ได้ยิงได้ตามค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลปกติเองก็ตามครับอย่างไรก็ตามครับฝั่งของสเปอร์เองครับถ้าวิกเตอร์วันบินยาม่าเนี่ยยังคงอยู่ในสนามเกมของทีมนั้นเกมของแฟนชายเองก็มีโอกาสเปลี่ยนในทันทีนะครับ NBA.com เนี่ยบอกมาแบบตรงๆเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญที่สุดของซีรีส์นี้ก็คือตัวของวิกเตอร์เวมบันยาม่าเองนี่แหละและไม่ใช่แค่เขานั้นจะเล่นได้ดีแค่ไหนครับแต่เป็น OKC เองจะป้องกันเขายังไงครับและจะดึงเขาออกจากบทบาทริมโปรเทคเตอร์ได้มากแค่ไหนครับตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนจนแทบจะไม่ต้องอธิบายนะครับในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยสเปอร์มีประสิทธิภาพในเกมบุกถึง 118.3 และเกมรับ 96.4 ต่อ100การครองบอลครับเมื่อวิกเตอร์เมมยาม่าอยู่ในสนามเนี่ยแต่ตอนเขานั่งเนี่ยเกมบุกจะตกลดลงเหลือเพียงแค่ 112.2 และเกมรับจะเหลือเพียงแค่ 105.1 ครับต่างกันถึง14คะแนนนะครับและ Net Impact เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นระดับคนเดียวที่เปลี่ยนทั้งระบบได้อย่างแท้จริงครับสถิติส่วนตัวของเวมบี้เนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยเวลาอยู่ในเพลย์ออฟเนี่ยก็หนักอยู่แล้วครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.3 คะแนนครับ 10.7 รีบาวด์และมี 4.1 บล็อกเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญมากกว่าตัวเลขนั่นก็คือเขาเริ่มเข้าใจน้ำหนักของเกมเพลย์ออฟมากขึ้นครับหลังจากที่เคยหลุดอารมณ์ไปจนถึงขั้นโดนไล่ออกจากเกมในช่วงซีรีส์ก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงวันนี้นะครับโดยจากข้อมูลจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์เองเนี่ยเขาอ้างอิงคำของโค้ชมิทจอห์นสันนะครับหลังเกมที่เวมบี้เนี่ยกลับมาเล่นดีว่าเจ้าตัวนั้นแสดงความเป็นผู้ใหญ่สูงมากนะครับไม่ใช่แค่ในด้านผลงานครับแต่รวมถึงวิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าด้วยและความนิ่งทางเกมรับของเจ้าตัวเองด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรามาดูตัวแปรรองครับที่ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันทั้งสเตฟานแคสเซิลดีแอนรอนฟ็อกซ์นะครับและความกล้าที่ไม่ได้ขออนุญาตใครครับใครที่ดูสเปอร์เนี่ยนะครับแต่ยังคิดว่านี่คือทีมของเวมบี้เพียงคนเดียวเนี่ยในส่วนของเกมกับซีรีส์มินนิโซตาเองน่าจะบอกให้หลายคนนั้นเห็นอยู่แล้วนะครับเกมปิดซีรีส์ครับที่สเปอร์นั้นถล่มวูฟไป139ต่อ109คะแนนเนี่ยตัวของสเตฟานแคสเซิลเองทำไปถึง32คะแนน11รีบาวด์นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์เองยังเก็บคำพูดของเขาเอาไว้ด้วยนะครับว่าทีมเนี่ยรู้ตั้งแต่ก่อนเกมนี้แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นซีรีส์ที่มีการปะทะหนักมากดังนั้นการเริ่มต้นให้ดีและการคุมรีบาวด์เกมรุกของคู่แข่งให้ได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญมากนะครับเขายังพูดในโทนเดียวกันกับโค้ชอีกนะครับว่าช่วงต้นเกมที่สเปอร์ออกตัวแรงคือฐานของทุกรันที่สำคัญที่ตามมาครับขณะเดียวกันครับข้อมูลอีกชิ้นจาก NBA.com เนี่ยนะครับที่มีการเปิดเผยมาก็บอกนะครับว่าตัวของเกรกโปโปวิชเองแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเฮดโค้ชแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่คล้ายๆแบบเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังครับและมีบทบาททางจิตใจทางจิตวิทยาครับกับกลุ่มผู้เล่นวัยหนุ่มอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะกับคนอย่างเดวินวัตเซลครับที่ถูกมองว่าเป็นตัวประคองอารมณ์ของทีมชุดนี้ครับและจุดนี้แหละครับทำให้สเปอร์เองกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่อันตรายที่หลายคนนั้นมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเองไม่ได้เล่นเหมือนกับทีมหนุ่มที่ดีใจที่มาถึงตรงนี้ได้ครับแต่เล่นเหมือนทีมหนุ่มที่เชื่อจริงๆว่าพวกเขานั้นยังสามารถไปต่อได้มากกว่านี้ครับและมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาดูมุมมองจากดราฟคิงกันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกแหละก็มีการพูดไปแล้วแหละนะครับว่า ทาง DraftKings เนี่ยมองว่า Thunder เนี่ยเป็นติ่ง1ที่จะคว้าแชมป์ครับติ่ง2เป็นทางสเปอร์นะครับส่วนเกมแรกเนี่ยทาง OKC เนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งของสเปอร์นะครับและจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ทางฝั่งของ Thunder เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าและชนะรวมมา64เกมแต่สเปอร์เองเนี่ยพวกเขาก็ชนะถึง62เกมนะครับและชนะ OKC ถึง4จาก5นัดในซีซั่นด้วยรวมถึงใน NBA ครับอีกด้วยนะครับทำให้หลายฝ่ายเองมองว่านี่คือทีมเดียวในลีกนะตอนนี้ที่มีเขาลางว่าจะคว้าแชมป์หรือว่าอาจจะขวางแชมป์เก่าทีมนี้ได้จริงๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าขยายไปถึงราคาแชมป์ครับทีมเต็งแล้วตอนนี้เนี่ยเต็ง1เนี่ยคือ Thunder เต็ง2เป็นสเปอร์อย่างที่บอกนะครับเต็ง3เป็นของ New York Knicks และปิดท้ายที่เต็ง4ก็คือทางคลิฟแลนด์คาวาเลียร์ครับซึ่งสะท้อนค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในสายตาของตลาดณตอนนี้นะครับเขามองว่าตัวแทนของตะวันตกเนี่ยยังคงถูกมองว่าเหนือกว่าตัวแทนของทางฝั่งตะวันออกโดยรวมอยู่พอสมควรครับและถ้าจะให้ผมเนี่ยสรุปนะครับให้ทุกคนฟังแบบจับต้องง่ายมากที่สุดนะครับก็คือนิวยอร์กนิกเองพวกเขาต้องชนะด้วยการคุมจังหวะของบรันสันทาวในบทบาทศูนย์กลางของเกมบุกการรีบาวด์เกมบุกและการได้ OG Anunoby กลับมาช่วยป้องกันให้ฝั่งปีกนั้นครบเครื่องมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นครับขณะที่ทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะต้องชนะด้วยการไล่ล่าบรันสันกับทาวในแบบพิกแอนด์โรลมิเชลเองที่คมพอที่จะบีบโครงสร้างเกมรับของนิวยอร์กและวงในของอัลเลนกับโมบรีเองที่ต้องไม่ให้โดนกินรีบาวด์ซ้ำ2ซ้ำ3ได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับขณะที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับต้องชนะด้วยเดฟแบบที่ไม่มีรอยต่อครับการบีบให้เรมบี้นั้นพ้นจากคอมฟอร์ตโซนและการทำให้ซีรีส์นี้กลายเป็นเกมที่สเปอร์นั้นต้องไล่คนครบทั้ง48นาทีนะครับเพราะว่านี่คือเกมที่ OKC เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะถนัดที่สุดจากองค์ประกอบที่พวกเขานั้นมีครับขณะที่ทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็ต้องชนะด้วยเวมบันยาม่านะครับในฐานะตัวเปลี่ยนของทั้ง2ฝั่งครับสเตฟานแคสเซิลกับทางดีแอรอนฟ็อกที่จะต้องยิงการ์ดไลน์ของ OKC ให้ปั่นครับและความกล้าที่จะเล่นแบบไม่กลัวแชมป์เก่าตั้งแต่นาทีแรกไม่ใช่แค่รอดูเชิงแล้วค่อยมาเล่นตามครับเพราะฉะนั้นครับถ้าถามผมว่าตอนนี้เนี่ยณวันนี้เองผมพูดแบบตอนที่เกมยังไม่เริ่มนะครับว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนิกเองยังคงดูดีกว่านะครับจากฟอร์มแล้วก็ความสดแต่ถ้าคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองอยู่ในเกมที่พวกเขานั้นพอที่จะยื้อเกมได้และลึกพอจนเข้าสู่สภาพซีรีส์บีบๆผมจะไม่ตัดพวกเขาทิ้งเลยครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองครับโอคลาโฮมาซิตี้เนี่ยพวกเขายังคงเป็นเต็งหลักนะครับทั้งฟอร์มความลึกและโอ้ต้องถือว่าผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้ครับแต่ถ้าทีมไหนในลีกตอนนี้ถ้าจะเป็นทีมที่ทำให้แชมป์เก่านั้นรู้สึกไม่สบายใจได้มากที่สุดนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเพลย์ออฟไม่ได้วัดกันแค่ใครเก่งกว่านะครับแต่มันวัดว่าใครบังคับให้อีกฝ่ายนั้นต้องเล่นในเกมที่ตัวเองไม่อยากจะเล่นได้มากกว่ากันครับผมสันพงษ์น้อยสำลีครับกับนี่คือรายการสำนักทอล์กนะครับเบรกที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังเองน่าจะได้รับเนื้อหาแล้วก็สาระของรายการไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรแล้วก็กลับมายังวัดหนองประพงวันนี้ได้ประชุมอีกเป็นเวลาพิเศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้เป็นจะฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าแนวพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตลาดวารินฝั่งเมืองข้าราชการที่พวกเจ้าอทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรายศทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำมีสาขาบูชาก็ดีนั้นเป็นส่วนรวมกันถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงเลยขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรและมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นอีกประเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้พอดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นต่อน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ทำมาฆบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดาอามาฆบูชาวิสาขบูชานั้น ถ้าภิกษุสามเณรเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่อมธรรมในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสชิกคือดงเนสชิกคือดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้นพยายามนั่งกันตลอดคืนและก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงอวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการในวิชาการที่ทำมาในวัดองค์ประพงนี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดองค์ประพงนี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆบางทีมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมไปก็มันจะเป็นอีกที่จะสองประการหนึ่งส่วนตัวผมมีมันนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณสักหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันเองอันนี้นี่ก็เรียกแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่กลายคือว่าท่านสอนเราเราก็ฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้หรือพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะ5 ทุ่ม6 ทุ่มจีนเลิกไปกติเดี๋ยวก็ปล่อยพระไอ้เนรในญาติโยมทั้งอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวผมลงมาออกมามองดูอีกหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเนรก็ไปหมดญาติโยมก็นอนกันเลยผมก็มายืนดูโอ้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานเดี๋ยวมันก็อาจจะเสื่อมได้พ่อแม่เราเสียไปโดยยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นน่ะโดยมากสาธุศิษย์ทางไหนรักษาสถานที่รักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั้นโดยมากลูกศิษย์กับอาจารย์ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ไม่เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันมีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่เราก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่เราก็จำเป็นก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ไอ้ใครที่ตั้งใจจะแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทำให้มันดีขึ้น นี่ยมันก็ดีขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าอยู่รวมๆกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะขาดการคารวะคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อประวัติมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีปวดก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรดังนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมันถ่ายทอดกันมานี่ที่ออกมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็กลัวจึงทำหน้าที่ของเจ้าของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่ท่านทั้งหลายเองไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับเพื่อนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือและไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกับที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไหมไปมัดรอให้เขาใช่ไหมคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งใช่ไหมโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นเราคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เตรียมใจอะไรไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งเราก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพุทธาใช่ไหมทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตะผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตะปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันใช่ไหมตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับไปตามความโกรธมันจะโลภมันก็ไม่ไปตามความโลภคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโลภนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมแล้วก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลภมันไม่ดีบางทีโลภเกิดขึ้นมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากยังไงนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมเคยเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็ได้โกหกคนอื่นครับไม่ให้คนอื่นเขารู้ไม่ให้คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่ให้คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่อง เราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีจะไปทำความผิดไม่ให้คนรู้นะไม่มีไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสแล้วจะไปทำความผิดเนี่ยไม่ให้คนรู้ไม่มีแต่ว่าคนยังไงตกกระแสนั่นมีนะไปเดี๋ยวทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไปนะเช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกข้อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำมันนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเลือกสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเราเนี่ยคือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นนี่ก็เราปวดทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่ามันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนกันมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าน่ะสิขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะมันจะโกหกพกวมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันกับไอ้เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่แก้ววางเลยเราก็ไปในป่าถือเข็มทิศก็ไปในป่านั่นน่ะเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันหนึ่งเราเปิดดูจะเอ้ามันทิศใต้มันเป็นตะวันตกเสียแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกเสียแล้วอันนี้มันรู้ว่ามันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปรู้เข็มทิศมันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเกมคิดมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบชอบได้ไหมอยากจะทำผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐินี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากวัจจัยของมัน ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุนั้นเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้นี่เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นแบบทำงานนิดเดียวอย่างนี้มากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้มาอย่างนี้ทำเพียรได้มาอยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียนอยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตัวเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรถน้ำมนต์ดูสิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากใครมันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนที่หมายถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกกันแล้วนี่นี่เพราะความหลงของเราเนี่ยมันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าสัจธรรมคือความจริง
1: ธรรมะรับอรุณ

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: ธรรมะรับอรุณ

ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดทำไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทางมีสองอย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสองอย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายอ่ะมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไปที่นั้นเท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหากทางกันเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นเนี่ยถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงต้นนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นนะไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างการบางคนไม่ต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่ก็ขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เช่นแบบเจสาโดมานะขาปันตาตะโจเนี่ยธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาก็ยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเกสาโลมานาคาตันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าเรียนปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงๆนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันห้าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอย่างนั้นเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังนั้นมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี้ยถ้าเราไปได้รู้ฟัง

0: สัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอนิจจังจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันเมื่อวันเสียใจแล้วแหมมันเป็นอะไรตรงนี้นะนะนั่นคืออนิจจังแต่เราเรียนว่ารูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่ว่าสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้จะสวดมันได้สวดให้มันเพราะไปเลยๆนะดูไปได้ก็คล่องแต่การสวดเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรบางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมันมีหมดได้อยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องขยายขนาดนั้นนะไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานก่อนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนาถ้ามานั่งภาวนาเห็นตัวจริงมั้ยเนี่ยนั่งภาวนาดูดิภาวนาคือทําให้เกิดขึ้นถ้าสับทําให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นธรรมะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีธรรมะนั้นมันมีขึ้นอันเนี้ยการกระทําในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทํากายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายๆถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่นี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธิเนี่ยนี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายๆเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันสงบเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่แล้วก็สบายแล้วไม่ได้ขโมยเขานี่ว่าคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบนะเรามีกายมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็ยังความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปแรงก็รู้มันในจิตใจพิจารณารู้เรื่องของมันนี้นะมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิมันจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครูว่างั้นนะเนี่ยก็ไปท่องเนาะเรียนเนี่ยขออนุมัติการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลในบริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมดเชิญอุตตกาปิติคณิกาปิติอัปปนาปิติปิติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นในง่ายๆบางคนก็เห็นในยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาททั้งนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้ มันเป็นแค่เช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะอย่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อมันทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่ามันไม่เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกินไปให้มันพอดีพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วไงมันจะหนีจากเราเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไปยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเรียกว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตอย่างนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์นี่แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์น่ะคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่จะมาไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบอันนี้แล้วก็ชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังนะฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้อาหารการปรบฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดื้อแต่มันจะงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้รู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆแท้ว่าอะไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่ทุกข์ก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดแต่ทุกข์มันก็ดับไปทุกข์มันก็เกิดแต่ทุกข์ก็มีเท่านี้เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมาเกิดกัดเข้าอีกแล้วมันเป็นทุกข์แค่ค่ากับงูเห่าก็ชาวนานะมันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์ว่าอบอุ่นขึ้นกับปัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดีนั่นดีแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้อ่ะมันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุแล้วก็ดับไปเพราะมันมีทั้งหลายทั้งปวงน่ะมันเกิดเพราะเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุ สุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้ง4ประการนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อที่บรรลุความดับทุกข์นี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี้จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตถ้าจิตมันรู้ว่าทุกข์ตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญได้กระตัดสินเจ้าของพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่ใหญ่คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องจิตเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องจิตนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั่นแหละเอ็ดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเฉยเฉยยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราก็ไปเรียนกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีที่นี่มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องไปเรียนอย่างนั้นปัญญามันเรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับทุกเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาทำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันทุบขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการในวิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกพูดเป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้าของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นงั้นไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอยู่ที่ไหนท่านก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมต้องไปงั้นแต่มันจะรู้อะไรยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนก็ฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปลือยไปเรื่อยๆแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังไม่ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระประเจกกับโพธิ์นี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นจัดต่างๆเอาเรื่องซิมทั้งหลายเรามาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นที่นี่สกปรกตรงเนี้ยมันหนีไป ตัวนี้สกปรกก็ดีไปน่าจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นออกไหมมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นที่ติดตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นน่าสกปรกแค่นี้ไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกแค่นั้นก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นกินไหนความสะอาดและสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันมาได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดเลือกลายความรู้ทางโลจีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจบางของนี้เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมเลยถึงเสียใจสิ่งที่มันไม่ชอบเราทิ้งไปแล้วทำไมมันไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาที่เกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี้ยจะอยู่คนละทิศละทางอยู่คนละจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดียวไม่กลับ อย่างโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็นถ้าความเห็นมันน้อมไปในที่นั้นทุกคนนะไอ้ความเกะกะละลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งๆเนี่ยมันก็น้อยเดี๋ยวเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไหวใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงโน้นเป็นเจนไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างเนี้ยพวกเราทั้งหลายจะไม่โกหกพวกกันจะไม่ยิดช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว่งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้ถ้ามารวมกันต่อไปท่านเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนผู้ชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดอันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสาร
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดในจังหวัดนราธิวาสอย่างละเอียดอีกครั้งเช้าวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าจังหวัดนราธิวาสอย่างละเอียดอีกครั้งเช้าวันนี้เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 19:20 นาทีวันนี้เกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสโดยผู้ก่อเหตุดังกล่าวใช้รถยนต์บรรทุกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องแล้วเข็นรถให้ไหลเข้าไปภายในสถานีตำรวจก่อนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงคนร้ายได้วิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปส่งผลให้อาคารถูกสะเก็ดระเบิดเสียหายหลายจุดกำแพงรั้วที่ติดกับถนนพังเสียหายทั้งแถบมีซากเศษชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องและซากเศษชิ้นส่วนของรถยนต์เก๋งตกกระจายเกลื่อนบนถนนเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานถือเป็นโชคดีเหตุการณ์คาร์บอมครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่ไว้เพื่อเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งช่วงเช้าวันนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในพื้นที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568ใหม่เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านที่แท้จริงคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องเสมอภาคและเป็นธรรมประกอบด้วยแก้ไขความคลาดเคลื่อนของคะแนน ยึดมั่นตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปคุ้มครองผู้สอบผ่านโดยสุจริตทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่ตามคะแนนที่แท้จริงของผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้สอบแข่งขันได้ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตือนผู้กู้ยืมเงินค้างชำระระวังมิจฉาชีพแอบอ้างทวงหนี้พร้อมย้ำไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล
9: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ได้แจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.ในการติดต่อทวงถามหนี้โดยขอให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนการชำระเงินทุกครั้งและห้ามหลงเชื่อการติดต่อที่เร่งรัดให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลหรือการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านและรหัสยืนยันหรือ OTP ผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์โดยเด็ดขาดเนื่องจากกยศ.ไม่มีนโยบายในลักษณะดังกล่าวทางนี้กยศ.แนะนำให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบยอดหนี้และดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นเช่นการสแกน QR code ผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาหากประชาชนมีข้อสงสัยหรือไม่มั่นใจในการติดต่อทวงถามหนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความถูกต้องได้ที่กยศ. Call Center โทรศัพท์020164888หรือผ่านทางไลน์บัญชีทางการของกยศ.ปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00
4: น.นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFMติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันพุธที่22กรกฎาคมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในที่ประชุมครม.เมื่อเนี่ยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเองครับให้รื้อเกณฑ์ยืดเวลาการอุทธรณ์เน้นสะท้อนความเป็นจริงแล้วก็จะเอาเข้าคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเขาพาดหัวว่าหนูจี้เองสั่งมหาดไทยกระทรวงการคลังและกรมการขนส่งเร่งแก้เกณฑ์คนจนให้ทบทวนครบทุกมิติตรงตามสภาพเป็นจริงเสนอเข้าครม.โดยเร็วคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่าในที่ประชุมครม.นายกได้รับรายงานปัญหาต่างๆแล้วให้นำกลับไปทบทวนในรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งแล้วก็ให้นำเสนอต่อครม.พิจารณาอีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้าฟังเสียงของรัฐมนตรีสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับ
7: ท่านนายกก็จึงได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการดำเนินการจัดพื้นที่ในการอุทธรณ์ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วในกรณีที่ไม่สามารถประชาชนท่านใดไม่สามารถเดินทางมาได้ก็ให้นำรายชื่อไปสำรวจนะครับเพิ่มเติมนะครับส่วนในส่วนของกระทรวงคมนาคมท่านนายกก็ยังได้สั่งการให้ทางกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้ดูว่าตัวใดที่สามารถใช้อำนาจทางกฎหมายยกเว้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ก็ขอให้ดำเนินการอย่างเช่นตอนนี้เราก็ได้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสิทธิ์สำหรับประชาชนนะครับส่วนก็จะมีบางกรณีอย่างเช่นกรณีที่ทะเบียนค้างต่อชำระนานๆเนี่ยแล้วกรณีจะไปยกเลิกจะต้องมีการจ่ายค่าภาษีย้อนหลังเนี่ยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะไปพิจารณาดูว่าจะสามารถยกเลิกได้อย่างไรเพราะว่าเป็นระดับพ.ร.บ.นะครับอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการจัดระบบ ทะเบียนใหม่โดยเฉพาะทะเบียนที่ค้างๆอยู่ในระบบนานๆเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดการกับระบบนี้สักครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นข้อสั่งการของท่านนายกทางกระทรวงการคลังก็เลยขอชะลอเรื่องที่นำเข้าวันนี้เพื่อนำข้อสั่งการของท่านนายกเนี่ยไปพิจารณาให้ครบถ้วนทุกมิติครับทราบครับแต่ท่านนายกรับทราบแล้วก็กระทรวงการคลังก็นำไปพิจารณาทบทวนนะครับฉะนั้นในช่วงนี้ก็ต้องขอประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนด้วยว่ากรณีที่เป็นลักษณะอย่างเนี้ยนะครับกรณีที่มีข่าวว่าวันที่1สิงหาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้1ตุลาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ขอความกรุณาว่าอย่าเพิ่งขยายผลขอให้รอมติครม.ที่จะออกมาในสัปดาห์หน้าก่อนเพื่อที่จะไม่เป็นการสับสนนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีนะครับแนวทางหนึ่งที่ท่านนายกได้ให้แนวทางไปก็คือว่าก็ขอให้พิจารณาขยายเวลาอุทธรณ์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับถ้าวันสต็อปเซอร์วิสนี่อยู่ตรงไหนก็ต้องเดินทางนอกจากไปหาที่บ้านใช่ไหมคืออย่างนี้ครับโดยปกติเนี่ยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางก็ได้อันดับแรกนะคือมีทางลัดที่สามารถอุทธรณ์ได้ใช่ไหมครับไปกรุงไทยก็ได้ไปธกส.ก็ได้ใช่ไหมครับตอนนี้เพิ่มเติมคือไปขนส่งก็ได้นะครับสิ่งที่เขาจะเพิ่มคือสามารถไปที่ว่าการอำเภอได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอำเภอเขาจะจ่ายงานจัดคิวจัดเวรไปแล้วก็ลงไปตามหมู่บ้านก็จะมีอย่างเช่นในอนาคตเนี่ยหลังจากที่มติออกมาแล้วเนี่ยอาจจะมีการที่ไปศาลากลางบ้านก็ได้เดี๋ยวรอหลักเกณฑ์เดี๋ยวรอหลักเกณฑ์จากกระทรวงการคลังว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรคือเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันนะครับว่ามันมีการขยายเวลาอุทธรณ์ใช่ไหมครับมีการขยายเวลาอุทธรณ์หมายความว่าคนที่ยังไม่อุทธรณ์เนี่ยก็ยังไม่แปลว่าเขาจะสละสิทธิ์นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวรอฟังนะครับเพราะว่าวันนี้มติวันนี้เขามีการเลื่อนไปเพิ่มเติมรายละเอียด
6: คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับฝ่ายรองนายกและรัฐมนตรีคลังเอกนิติธันประภาสก็บอกว่าที่ผ่านมาก็รับฟังความคิดเห็นมีคนที่ถูกตัดสิทธิ์ซึ่งต้องช่วยผู้เดือดร้อนจริงๆก็จะประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะตั้งศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสเพื่อช่วยทบทวนสิทธิ์และดูแลประชาชนในเชิงลุกต่อไปฟังเสียงของรองนายกเอกนิติครับ
8: ย้ำเน้นนะครับว่าจุดประสงค์ของการที่เราทบทวนเรื่องบัตรสวัสดิการเนี่ยหรือที่เรียกว่าบัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงๆหัวใจสำคัญเนี่ยเราได้เอาคนใหม่คนที่จนจริงที่ไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมเนี่ยเข้ามาแล้วอยู่ 2.3 ล้านคนซึ่งคนเหล่านี้คือคนที่ตกสำรวจไปเอาคนเหล่านั้นที่เขาเดือดร้อนจริงๆเข้ามาอันนี้คือประเด็นที่เป็นหัวใจที่1หัวใจที่2ก็คือว่าเราต้องการช่วยคนจนจริงๆครั้งที่แล้วได้รับข้อร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมเยอะเราถึงพยายามแยกแยะมีเกณฑ์ต่างๆวันนี้ที่เสียงร้องเรียนนะครับก็ได้รับฟังผมเห็นใจมากๆนะครับว่าก็จะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะหลุดออกไปด้วยจากคนที่จนปลอมวันนี้ก็ให้ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปช่วยเป็นศูนย์ One Stop Service เป็นศูนย์ที่เข้าไปช่วยทบทวนสิทธิ์เขาจริงๆนะครับสิ่งที่เราพบก็คือว่าประเทศไทยเราไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยครั้งนี้สิ่งที่พบก็คือว่าเราจะมาทบทวนเกณฑ์ต่างๆที่อาจจะประชาชนเรียกร้องนะครับเช่นรถเก่าต่างๆขณะเดียวกันต้องเรียนว่าสิ่งที่พบอีกอย่างนึงก็คือว่าระบบข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยมีคนไปหลอกชาวบ้านเยอะมากที่เอาข้อมูลชาวบ้านไปจดทะเบียนบริษัทไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นทุนเทาเป็นกรรมการซึ่งเขาไม่รู้เรื่องเลยความจริงในประเทศไทยมันปูดออกมาหมดผมก็ได้มอบหมายสั่งการว่าหลังจากเรื่องนี้เราจัดการเสร็จช่วยดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องไปจัดการคนที่ไปหลอกชาวบ้านทำให้เขาเดือดร้อนคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยจะเราจะเปิดขยายเวลาอุทธรณ์ให้แล้วก็เราจะพยายามดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆที่สุดเพราะฉะนั้นสวัสดิการต่างๆเนี่ยมันมีอยู่72สวัสดิการทุกคนก็ยังได้สิทธิ์ตามที่ตัวเองควรจะได้แต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เนี่ยที่เรียกว่าบัตรคนจนเนี่ยต้องการช่วยคนที่เขาเดือดร้อนที่สุดในสังคมและเราเปิดรับฟังนะครับ
6: รองนายกเอกนิติธันประภาสครับหนังสือพิมพ์ Daily News เขาพาดหัวว่าวืดบัตรคนจนอย่าเสียใจครั้งแจกใหม่ใส่ไทยช่วยไทย6ล้านรายก็คือคนที่ไม่ได้สิทธิ์นะฮะไม่มีคุณสมบัติจากการคัดกรองกันใหม่เนี่ยเขาก็จะไปให้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ60ซึ่งมีอยู่ประมาณ6ล้านคนนั่นนะครับนี่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเรื่องโกงสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นวันนี้มีข่าวเป็นข่าวสำคัญเหมือนกันครับนายกรัฐมนตรีชี้สอบโกงเริ่มคลี่คลายแล้วสอบถึงใครก็คนนั้นแม้จะเป็นรัฐมนตรีก็ไม่เว้นนายกอนุทินเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ละเอียดเลยครับเกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการเรื่องเกี่ยวกับโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเอาฟังเสียงของนายกอนุทินหน่อย
9: ตามการสืบตอนนี้มันมีสืบสวนสอบสวนโดยคณะโดยตำรวจนะครับสอบสวนกลางซึ่งเขาก็นำตัวบุคคลมาลงโทษที่เกี่ยวข้องมันก็มีการแจ้งความเพิ่มนะครับโดยคณะกรรมการกสทแล้วก็กรมส่งเสริมปกครองเดี๋ยวขอโทษกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นก็ไปแจ้งความในฐานะผู้เสียหายนะแล้วก็ปปช.ก็ยังทำเรื่องนี้อยู่ปปช.ก็ประสานงานกับทางตำรวจทำเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องมีความกังวลเลยเพราะหน่วยงานที่เข้ามาติดตามเรื่องนี้เพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้เพื่อจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแล้วก็เพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเนี่ยมันทำงานกันแบบ เต็มที่อ่ะครับเพราะมันก็ถือว่าความเป็นทุกคนมีพื้นฐานความเป็นข้าราชการมาอยู่แล้วก็รู้สึกแย่ที่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ
10: ตอนนี้จะชี้แจงกับสังคมอธิบายกับสังคมยังไงเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
9: การกระทำนี่คือรัฐบาลไม่ใช่พรรคการเมืองครับข้อสั่งการที่รัฐบาลได้แจ้งไปยังหน่วยงานทุกหน่วยงานว่าต้องไม่มีในเรื่องของทุจริตรัฐบาลไม่สามารถที่จะให้มีข้าราชการเพิ่มใหม่เข้ามาด้วยการสอบที่เป็นทุจริตด้วยสอบตกแล้วเป็นสอบได้เป็นสอบตกนี่ไม่ได้สอบได้ก็ต้องได้นะเขาอุตส่าห์ไปเขียน TOR แล้วนี่ว่าคะแนนจะต้องเป็นไปตามลำดับคะแนนใช่ไหมไล่มาเป็นที่เอาถ้าคนสอบตกจะไปแย่งคนสอบได้ยังไงมันตรงนี้ก็อธิบายด้วยการกระทำด้วยการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการกับคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ มันถึงใครก็คนนั้นก็ต้องโดนอย่างที่บอกไงฮะปปช.ตำรวจนะครับแล้วก็หน่วยงานตรวจสอบปปท.ด้วยแล้วยังมีคณะของท่านรองนายกประกอบที่ประกอบไปด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอัยการสูงสุดรัฐมนตรียุติธรรมแต่ละคนก็เชื่อว่ามีความชำนาญในการดำเนินคดีในการสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วพอแล้วนะเปลี่ยนเรื่องบ้างเดี๋ยวไปถามคนที่ทำงานบ้าง
10: ว่าเรื่องเส้นเงินมันยังไม่ถึงใครก่อนนะคะไม่เงินจะช
9: ี้
10: แจงประชาชน
9: ก็ถึงก็แหมก็ตอบไปแล้วก็ถึงคนไหนก็คนนั้นแหละครับไม่ต้องห่วงนะครับรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้เนี่ยกล้าทำผิดไหมล่ะ
10: แต่ว่าเหมือนจะความนี้ยังไม่มีอำนาจของกรกตจะมารวมด้วย
9: ฮะไม่ดีเหรอต้องสั่งด้วยเหรอครับกรกตเนี่ย
10: เขาบอกว่าต้องรอคำสั่งนะเพราะว่าไม่ใช่เป็นเจ้าของคดีอะค่ะ
9: เขามีหน้าที่ตรวจว่าถ้ามันมีพฤติกรรมเนี่ยเวลาน้องถามอะตรงนี้อะน้องลองเอาเงินวันละ500,000ไปฝากแบงค์10 วันอะเดี๋ยวชื่อน้องก็โผล่ที่ปปง.เองเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องสั่งนะมันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องดำเนินการอยู่แล้วนะครับ
6: นายกอนุทินชาญวีรกูลครับหนังสือพิมพ์เขาพาดหัวกันว่า2ผอ.พันโกงสอบพบปปป.แก้ต่างนี่ของไทยรัฐในเดลี่นิวส์ก็บอกว่าออกหมายจับ2โกงสอบบิ๊กกว่าพิชิตคือมีรายงานว่าทางตำรวจกองปราบเขาไปประชุมร่วมกับปปช.เพื่อหารือกันเรื่องออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น11รายที่ไปพบในขณะทำการแก้ข้อสอบในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนั่นนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้คนชื่อวินธนพัชรโพคินนะได้ซัดทอดว่ามีบุคคลระดับผู้อำนวยการของสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้อำนวยการในสังกัดกรมการปกครองท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบงการอยู่เบื้องหลังการทุจริตการสอบนะฮะท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขอพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: ทราบแล้ว

0: สิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: 6:25 นครับกลับมาช่วงนี้จะไปสนทนากับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับสวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
2: ครับวันนี้จะชวนอาจารย์คุยเรื่องการเมือง
3: ครับ
2: การเมืองที่เขาว่ากันว่ามันจะเป็นเผือกร้อนของรัฐบาลขณะนี้เนี่ย
3: ครับ
2: ซึ่งก็มีหลายเรื่องหลายคดีอาจารย์มองว่าเรื่องไหนที่จะเป็นเผือกร้อนมากที่สุดของรัฐบาล
3: เยอะมากเลยนะตอนนี้คุณณรพงษ
2: ์
3: อย่างไรก็ตามขออนุญาตคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังแล้วก็กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงคณะรัฐบาลเนี่ยเพราะวันนี้เผือกร้อนจริงๆที่คุณณรพงษ์พูดเนี่ยเยอะมากนะตั้งแต่ของคดีของกระโดงนะครับคดีวัวสวนะครับคดีสอบราชการท้องถิ่นที่ทุจริตนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของคุณศักดิ์สยามด้วยนะครับอดีตรัฐมนตรีคมนาคม
2: ครับ
3: ประเด็นสำคัญล่าสุดเนี่ยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงแม้ว่าต่างฝ่ายของตัวแทนรัฐบาลนะครับนั่นก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยที่ออกมาแถลงข่าวในการยกเลิกกฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งอย่างน้อยก็บรรเทาความรู้สึกพี่น้องประชาชนลากย่าที่เขาไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณณรพงษ์
2: ครับ
3: ทีนี้ถ้าเสียประเด็นนี้เนี่ยถ้าถามว่าเรื่องไหนสำคัญที่สุดเนี่ยเรื่องปากท้องชาวบ้านนะครับไล่กันล่าสุดกันไปเลยนะครับคุณณรพงษ์เกิดรัฐบาลแก้ไขไม่ทันเนี่ยนะครับในเรื่องของปากท้องชาวบ้านนี่ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะ
2: ครับ
3: เพราะว่าอย่าลืมว่าอุ้ยจำคนแก่ที่เห็นในภาพเนี่ยคุณณรพงษ
2: ์ครับ
3: มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะถ้าเกิดไปเช็คแล้วไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงแม้ว่าเริ่มเดือนตุลาคมก็คือ 1,000 บาทเองแต่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคนจนคุณณรพงษ
2: ์ใช่ครับ
3: พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลคิดตอบโจทย์เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่การแก้ไขปัญหาเข้ามาในมิติของก็เรียกว่าเข้าใจเหตุการณ์นะครับ
2: ครับ
3: เข้าใจเหตุการณ์ที่นี้ก็คือในเรื่องของคนจนเพราะผลกระทบเนี่ยผลสำรวจที่กระทรวงการคลังได้ประกาศผลไว้คุณสมบัติเมื่อวันที่17กรกฎาคมคุณณรพงษ์
2: คร
3: ับ ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเนี่ย9,500,000 กว่ารายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งสิทธิ์นี้เองเนี่ยจะมีบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามที่เป็นข่าวเนี่ยโอ้นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยว่าในเรื่องที่มีก็เรียกว่าปิดกฎเกณฑ์พอปิดกฎเกณฑ์เนี่ยอย่าลืมว่าคนแก่เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์การเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งแต่ละครั้งคุณณรพงษ์อย่าลืมว่าคนรวยระดับมหาเศรษฐีเจ้าของแบบเอาเป็นว่ารวยเป็นแสนล้านน่ะกับคนที่ไม่มีเงินเลยเนี่ยนะอาเช้ากินข้ามวันละ150 บาทเขาก็มีสิทธิ์หนึ่งเสียงนะเข้าขวาก็คือเลือกได้หนึ่งเสียงเท่ากัน
2: ใช่
3: ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับเราเห็นว่าในเรื่องของที่ปรับปรุงเกณฑ์เนี่ยก็ถือว่าบรรเทานะควบคุมที่เขาบอกว่าคนแก่ซึ่งนักข่าวไปดูเนี่ย80 กว่าปีแล้วเนี่ยมีครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งตรงเนี้ยเขาก็เลยเอานะถึงแม้ว่าดูว่าในเรื่องกฎเกณฑ์อายุใช้ยานของรถยนต์เนี่ยที่เกิน20 ปีไม่ถูกตัดสิทธิ์นะครับแล้วก็ครอบครองจักรยานยนต์ไม่เกิน15 ปีที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์นะหรือในเรื่อง

0: รายละเอียดต่างๆเนี่ยผมว่ามาตรการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือเร่งด่วนเหล่านี้เองเนี่ยประชาชนเนี่ยต้องตกใจและก็ในขณะเดียวกันเนี่ยกรอบที่ทางรัฐบาลขยายเวลาอุทธรณ์เนี่ยตามสิทธิ์เนี่ยจากเดิมระยะเวลาสั้นขยายไปยังอุทธรณ์ทบทวนได้ถึง20 กันยายน 2569คุณนรพงษ์ครับ
1: ครับ
0: แต่อย่างน้อยเป็นเปลือกร้อนของคนแก่ชาวบ้านเนี่ยเขามองถึงว่าโอ้ต่อไปเนี่ยไม่เลือกพรรคภูมิใจไทยนะเพราะว่าก็เรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้า
1: อ
0: ันนี้เนี่ยก็อยากฝากรัฐบาลกระทรวงการคลังนะครับวันนี้รัฐมนตรีช่วยการคลังก็ดีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ดีออกมาแถลงข่าวเพราะว่ารัฐมนตรีการคลังกับนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ประเทศจีนนะครับก็ต่อสายตรงนะครับก็เลยเป็นที่มาเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นที่มาในการยืดผ่อนปลนแต่กระทบแน่ก็เลยอยากฝากนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ไปแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ใจพี่น้องประชาชนนะครับคุณผมครับ
1: ครับอ้าวนั่นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ครับ
1: มันเป็นไม่ใช่เรื่องการทุจริตแต่ว่าเป็นเรื่องของการตกหล่นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าการตกหล่นเนี่ยมันมีผลต่อคะแนนนิยมของรัฐบาล
0: ครับ
1: เอาทีนี้มาถึงเรื่องคดี
0: ครับเรื่องคดีเนี่ยทุจริตก็รายการท้องถิ่นล่าสุดเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มหาศาลเป็นมหากาพย์นะคุณนายผมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งรูปแบบเราเห็นแล้วว่าคือจ้องโหวหลังสอบเสร็จเนี่ยจะมีการสืบสวนสอบสวนพบว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนคะแนนจริงกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยก็แยกรายชื่อผู้สมัครและยอมจ่ายเงินกันจริงนะคุณนายผมครับ
1: ครับ
0: และตอนนี้เนี่ยจ่ายไปแล้วเนี่ย350,000 ถึง 800,000 บาทนะคุณนายผมนะแล้วก็มันมีในเรื่องการวิ่งเต้นก็ดีว่าไอ้ตอนชื่อออกเนี่ยที่เป็นราชการแล้วเนี่ยจะต้องมาจ่ายอีกก๊อกหนึ่งอ่ะมีจริงอีกนะคุณนพงศ์เป็นแบบนี้มันกระทบต่อข้าราชการนะอย่าลืมว่าข้าราชการเมืองไทยนี้170,000 กว่าราย1,700,000 รายขอไป1,700,000 รายทั่วประเทศนะครับดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็มีพนักงานข้าราชการอีกหลายล้านรายก็รวมแล้วเกือบ3 ล้านรายนะคุณรพงศ์ที่ดูแลพี่น้องประชาชน68 ล้านคนนะครับทีนี้มูลค่าความเสียหายเนี่ยโอ้ทางเศรษฐกิจผลกระทบระบบราชการสูงที่เขาบอกว่า 4,500 ล้านเนี่ยนะครับซึ่งส่อกัดทุจริตนะครับพบรายชื่อนี่สิ่งเหล่านี้ผมว่าความคืบหน้าเนี่ย 70% ก็จริงนะครับที่คณะกรรมการตรวจสอบก็ที่จริงก็กฎหมายนะครับซึ่งนำโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับปปท.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับก็บอกว่าคดีเนี้ย 70% แล้วคุณณพงษ์
1: ครับ
0: และจะออกหมายจับนะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมซึ่งทราบว่ามีแค่11 รายประกอบด้วยข้าราชการสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น9 รายพนักงานบริษัทเอกชน2 รายรวมถึงบุคคลที่อยู่ในบ้านพักย่านบัวทองด้วยนะครับในโครงการนะ
1: คร
0: ับเส้นทางการเงินนะที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยรายละเอียดนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่แน่ชัดซึ่งตำรวจก็หาวิธีอยู่เนี่ยผมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่และก็ทำให้ระบบการราชการเนี่ยส่วนมากนอนไม่หลับนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนที่สอบไปในชั้นเนี้ยเขาเหมือนกับยกเลิกนะซึ่งตรงเนี้ยก็คอยติดตามนะผมว่าเรื่องนี้ทางรัฐบาลเนี่ยต้องเอาไว้ชัดฟันตรงให้ขาดกันไปเลยนะครับมิเช่นนั้นแล้วเนี่ยประชาชนและก็ลูกหลานการราชการทั้งหมดเนี่ยนะครับจะนอนไม่หลับแน่นอนถ้ารัฐบาลไม่เคลียร
1: ์ที่สำคัญอาจารย์คือถ้าดำเนินคดีเนี่ยเอาก็ดำเนินคดีไปแต่ถ้าได้แต่พวกปลาซิวปลาส้อยไม่มีบิ๊กเนมไม่มีคนที่อยู่ข้างหลังเบื้องหลังจริงๆเนี่ยมันก็กระเทือนไปถึงความเชื่อมั่นของรัฐบาลได้เหมือนกันอาจารย
0: ์ถูกต้องครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะว่าในเรื่องที่รัฐบาลก็พยายามนะเอาหน่วยงานไม่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ก็ดีและหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระจริงๆเนี่ยมาเป็นกรรมการในการสอบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็นแผลนี้แหละจะเป็นก็เรียกว่าเบาหวานหรือไม่คือต้องตัดขากันไปเลยแหละนะ คุณณพงษ์นึกภาพออกมั้ยถ้าเป็นแผลเบาหวานแล้วรักษาไม่ค่อยหายนะ
1: ครับ
0: ในขณะเดียวกันเนี่ยแบบนี้เองเนี่ยก็เลยฝากรัฐบาลนะครับหน่วยงานเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่ง ซึ่งวันเนี้ยท่านเองเนี่ยนั่งเก้าอี้ไม่ค่อยติดนะก็ต้องออกมาไอ้ชัดถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็โกงกับนับแล้วก็เขาเดินออกเลยนะซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องราวเขาเรียกว่าเรื่องของธรรมาภิบาลแล้วกันนะก็ฝากไว้วันนี้คดีที่ผลกระทบเป็นเปลือกร้อนอีกก้อนหนึ่งเลยคุณนพงศ
1: ์ครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่ง
0: ครับ
1: ก็คือคดีหัวสว
0: แน่นอนครับเรื่องนี้นี่เรื่องใหญ่มากนะครับเรื่องเมื่อปี2567นะซึ่งเป็นเรื่องที่มาเนี่ยเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งสวครั้งประวัติศาสตร์ตามรัฐธรรมนูญ2560นะช่วงกลางปี2567นะคุณพงษ์จำได้เนาะตอนนี้เพิ่งผ่านพ้นไป2ปีกับ1เดือนเนี่ยนะครับไม่ถึง1เดือนดีนะกระบวนการเลือกตั้งหลายระดับใน20กลุ่มนั้นเนี่ยก็มองภาพว่ามีการอั้วกันเนี่ยและมีการต่อสถิติออกมาว่าโอ้ยิ่งกว่าซื้อหวย70ก็เรียกอะไรนะถูกหวย70ล้านเหรออะไรประมาณเนี้ยนะซึ่งยากมากในสถิติเนี้ยที่มีการไฟกันนะครับระบบไฟซึ่งโมเดลการโกงมีการเปิดเผยส่วนต่างๆกระบวนการทำขึ้นเครือข่ายยากรเลยนะซึ่งมีการใช้โพยนะโพยอ้วนนี่หลายชุดไหนนี่คือเป็นที่มานะคุณพงษ์แหล่งกล่าวก็พวกเราทราบกันทั้งหมดแล้วแหละแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้เนี่ยพอเป็นเรื่องใหญ่ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าภาพและก็ขณะเดียวกันเนี่ย DSI เนี่ยครั้งหนึ่งมาดูในเรื่องต่างๆเนี่ยวันนี้โจทย์อยู่ที่กกต.เนี่ยจะทำอย่างไรในสำนวนที่จะเกิดขึ้นจะหมดวาระด้วยนะครับอายุความด้วยซึ่งวันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่พี่น้องประชาชนและก็สวสำรองก็ดีและเราได้เห็นนักวิชาการเนี่ยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ไปรวมตัวกันที่รัฐสภาและก็มองภาพทั้งหมดว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันมีมูลนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าคดีการอ้วสวเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วคุณนพงศ์ครับเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนนักวิชาการและก็ส่วนได้เสียเพราะว่าได้ในเรื่องที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเขามองนะเขามองว่าเหมือนต้นไม้พิษแล้วก็ผลิตลูกออกมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับตามที่ผมสัมผัสดูสว20กลุ่มก็มีความรู้ความสามารถนะครับมีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านไม่เหมือนกันแต่ที่มานั้นเนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์ว่าก็พูดในการวัวสวขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าทางรัฐบาลหรือกกต.เนี่ยจะต้องเปิดเผยข้อมูลกันให้ชัดเลยนะครับว่าตามไลน์ต่อไปนี้เป็นอย่างไร
1: ครับล่าสุดเนี่ยคุณยิ่งชีพนะผู้จัดการของไอลอนี
0: ่ครับ
1: เขาเอารายชื่อนักการเมืองที่ไปเกี่ยวไปโยงกับการหัวสว9รายชื่อก็ยังมีนายกอนุทินอยู่ด้วยอาจารย
0: ์แน่นอนครับเพราะว่ามีกันหลายฝ่ายนะผู้บริหารพรรคของภูมิใจไทยนะครับตามที่เป็นข่าวอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดทางชี้ชัดว่ามีมูลพอเรียกเข้ามาเนี่ยทราบว่าบางท่านก็โดนหมายเรียกนะไปให้ปากคำในอนุกรรมการก็ดีหรือกกต.ก็ดีเนี่ยนะครับอนุวินิจฉัยของกกต.นะครับหลายท่านเนี่ยเข้าไปให้ปากคำกันค่อนข้างครบแล้วแหละนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้อยู่ในเจ็ดเสือกกต.เนี่ยนะครับว่าท่านจะพิจารณาต่อไปอย่างไรและก็ทางรัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังเรื่องนี้อย่างไรด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ขึ้นอยู่กับกกต.ว่าจะเอายังไงนะ
0: ครับผม
1: จะไปศาลฎีกากันทั้งหมดไหม
0: ครับ
1: หรือว่าจะไปแค่บางส่วน
0: นี่ถือว่าเปลือกร้อนเช่นกันนะ
1: ครับ
0: เปลือกร้อนอีกเรื่องนึงน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับในกรณีที่ฝ่ายค้านของและก็สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนนะครับเข้าชื่อยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236นะเพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาเรื่องคณะกรรมการป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติปปช.นะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเรื่องของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: วันนี้เนี่ยนะครับประธานรัฐสภานะครับซึ่งท่านเองก็รับเรื่องแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังพิจารณาเรื่องตามรายว่าจะใช้อย่างไรซึ่งสถานการณ์ดำเนินงานของประธานรัฐสภานะครับจากการตรวจสอบความถูกต้องหลังจากที่เรื่องเดินทางถึงสำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อนะก็มีกันว่าที่ลงมาเนี่ยลายมือจริงไม่จริงส.ส.หรือสมาชิกวุฒิสภาบางส่วน นะใช้คำว่าบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดนะก็รวมกันเนี่ยเพื่อยื่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการประธานรัฐสภานะครับในการชี้แจงนะจะทำอย่างไรต่อซึ่งวันนี้เป็นที่มาของท่านก็พูดแล้วว่านักกล่าวถามนะบอกว่าก็เดี๋ยวดูตามรายอีกครั้งหนึ่งความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยประธานรัฐสภาได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงวุฒินะเพื่อเข้ามาช่วยกันกรองแล้วก็ตรวจสอบสำนวนต่างๆนะคุณรัฐพงศ์เมื่อที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อให้กระบวนการมีความโปร่งใสเป็นธรรมนะฮะแต่ถ้าที่ประเด็นนี้เองเนี่ยเป็นที่จับตามองของฝ่ายค้านนะโดยเฉพาะพรรคประชาชนเนี่ยที่ออกมาเร่งรัดและกดดันให้ประธานรัฐสภาเร่งสรุปสำนวนเพื่อส่งศาลฎีกานะครับแต่อย่าลืมว่าต่างประธานศาลฎีกากับคุณสยามเนี่ยเขาใกล้ชิดกันมากนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่มาเปลือกร้อนสำคัญของประธานรัฐสภาด้วยนะครับ
1: ครับเรื่องคดีของคุณศักดิ์สยามเนี่ย
0: ครับ
1: ถึงแม้ว่ามันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลโดยตรงนะครับ
0: ครับ
1: แต่มันก็จะเป็นประเด็นให้ทางฝ่ายค้านหยิบไปขย่ำในสภาแน่ๆ
0: แน่นอนครับพอเปิดสมัยสภาจะถึงเร็วๆนี้นะครับคิดว่าในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยนะครับพี่ประธานส่งคำร้องเนี่ยนะถ้าเงียบอันนี้ก็เขามองถึงมาตรา157ด้วยนะการเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งส่วนนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงเปลือกร้อนชนิดหนึ่งเช่นกันนะครับว่าในเรื่องนี้ในส่วนของฝ่ายก็เรียกฝ่ายนิติบัญญัตินะประธานประมุขของรัฐสภาเนี่ยท่านเองเนี่ยดูแลทั้งฝั่งส.ส.และส.ว.อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับท่านโสพลสลัมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นประมุขนะแต่ในเมื่อก็ดีแบบนี้เนี่ยฝ่ายการแล้วก็บางส่วนของส.ว.ที่ลงไปแล้วก็เร่งรัดเนี่ยผมคิดว่าเปิดสมัยประชุมหน้าเนี่ยคงสนุกน่าดูแน่นอนนะครับคุณ
1: ร
0: ัฐพงศ์ครับ
1: ครับเหมือนกับกรณีของเขากระโดง
0: ครับ
1: เปิดสภาอภิปรายกันเมื่อไหร่เขากระโดงนี่ยังขายได้สำหรับฝ่ายค้านอยู่นะอาจารย
0: ์แน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นตำนานนะครับอย่างน้อยเราเห็นว่าพลตำรวจเองเสรีพิสุทธิ์เนี่ยท่านเองก็ลงพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราเองก็คิดว่านั่นเป็นคดีเก่านะแต่ว่าการสิ้นสุดนั้นก็ไปว่าในรูปคดีไปทุกอย่างเนี่ยนะครับมันมีทางออกและมีปัจจัยที่จะเป็นโจทย์และก็มีคำถามขณะเดียวกันมีคำตอบด้วยนะครับก็อยากจะฝากรัฐบาลนะครับประธานรัฐสภาทุกอย่างเนี่ยนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาก็มีสิ่งอภิสิทธิ์ของในการตั้งคำถามกันทั้งนั้นและรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับตั้งเสียเรื่องที่กล่าวถึงเนี่ยนี่คือเปลือกร้อนสุดๆเลยนะว่าวันนี้เนี่ยปัญหาใหญ่และก็อีกประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับในเรื่องความปลอดภัยวันนี้เนี่ยความเป็นห่วงของความปลอดภัยถ้าพูดกันให้ครบให้ชัดเลยเนี่ยคุณณพงศ์ครับยุคนี้เนี่ยเราเห็นว่ารถไฟจนรถเมย์นะฮะเห็นไหมครับวันนี้แล้วก็โดยสารไฟลุกของเด็กนักเรียนที่ถนนวิภาวดีนะครับแล้วก็ถนนสุดนะหน้าโรงพยาบาลวชิระนะครับแล้วก็ไฟไหม้ที่โรงเบียร์นาลาพร้าวซึ่งปัจจัยเหล่านี้รวมถึงน้ำท่วมต่างๆนะที่อัดใหญ่เนี่ยนะครับร้อยเรียงกันมาช่วงห่วงเวลา2ปีที่ผ่านมา1ปีกว่าๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าคำว่า1ปีกว่าๆนั้นก็คือรัฐบาลรักษาการนะครับรวมถึง3เดือนที่ผ่านมาที่รัฐบาลท่านอนุทินบริหารประเทศเนี่ยมันก็มีเปลือกร้อนกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับเราก็ให้กำลังใจท่านนะครับบริหารนานต่อไปแต่ปัญหาท่านก็ช่วยกันแก้และก็ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดนะครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณอนุพงศ์ครับ
1: สวัสดีครับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับเอาละครับพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: คุยครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: สว ัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
2: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับข่าวการเมืองวันนี้เป็นเรื่องที่คุณยิ่งชีพอัจฉาสัยอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการไอลอครับเอาข้อมูลไปมอบให้กับคุณผลิตวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านเรื่องคดีหัวสวมีรายชื่อของนักการเมืองจากพรรคภูมิใจไทย9คนด้วยกันนะครับอ้าวฟังเสียงของคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ครับ
7: โดยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในรัฐบาลที่มีส่วนร่วมในกระบวนการโกงการเลือกสวเท่าที่เรานำมาเสนอวันนี้มีข้อมูลของรัฐมนตรีและสสรวม9ท่านท่านที่1ท่านอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ตอนนี้ในปี67ระหว่างการเลือกสวท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยระหว่างนั้นที่มีการจัดการเลือกสวเกิดขึ้นมีพยานที่เป็นผู้สมัครท่านหนึ่งกลุ่ม14ได้มาพบท่านอนุทินที่นี่ที่อาคารรัฐสภาเพื่อขอให้ท่านช่วยในการเลือกสวแต่ท่านก็ยังมีการรักษาท่าทีโดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของคนที่เกี่ยวข้องแล้วให้โทรไปคุยกันเองซึ่งผู้สมัครท่านนั้นก็ได้รับมาแล้วก็โทรไปคุยและพบว่าบุคคลปลายสายคือท่านสุขสมรวยวันธนียกุลสสอำนาจเจริญของพรรคภูมิใจไทยที่เป็นผู้จัดการประสานงานนอกจากนี้หลังจากการเลือกสวเสร็จแล้ววันที่21กรกฎาคม67ยังมีพยานหลายคนยืนยันว่าได้พบท่านอนุทินชาญวีรกูลไปนั่งคุยกับสวจำนวนมากกว่า100คนที่โรงแรมภูแมนบางกอกกิ่งพาวเวอร์ซอยรางน้ำซึ่งหลังจากการประชุมครั้งนั้นผลลัพธ์ก็ได้ว่าจะเลือกให้ใครเป็นประธานสวและรองประธานสว2ท่านและเมื่อวันเลือกจริงผลก็ออกมาเป็นไปตามนั้นนะครับท่านที่2ที่เกี่ยวข้องท่านทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีท่านนี้เป็นสสบุรีรัมย์มาแล้วหลายสมัยและบุคคลในครอบครัวของท่านก็อยู่ในวงการทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นท่านรุ่งโรจน์ทองศรีท่านเพิ่มพูนทองศรีท่านจักริดทองศรีและที่สำคัญท่านพรเพิ่มทองศรีซึ่งเป็นพี่ชายของท่านทรงศักดิ์ก็เป็นสวชุดปัจจุบันจากคำบอกเล่าของพยานที่ได้สมัครสวในจังหวัดภาคอีสานก็ได้เล่าว่าในกระบวนการก่อนวันเลือกสวเขาก็ถูกเชิญไปที่โรงแรมณัฐพงษ์แกลนจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อไปถึงที่นั่นก็พบผู้สมัครสวท่านหนึ่งที่ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมและประกาศในที่ประชุมว่าเป็นคำสั่งของท่านทรงศักดิ์ทองศรีที่ให้แบ่งรายชื่อกันให้ชัดเจนว่าใครอยู่กลุ่มไหนใครเป็นใครและจะนำส่งรายชื่อทั้งหมดให้ท่านทรงศักดิ์ทราบข้อมูลและยังได้รับแจ้งว่าให้ไปนั่งรอในห้องพักของโรงแรมแล้วเดี๋ยวคนของท่านทรงศักดิ์จะนำค่าตอบแทนมาให้ท่านผู้สมัครท่านนั้นพยานท่านนี้ได้นั่งรออยู่แต่ไม่ได้มีใครนำเงินมาให้แต่สุดท้ายท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยสวโดยไม่ได้มาทำงานแต่ว่าได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนของผู้ช่วยสวผมก็อยากให้ท่านวิปฝ่ายค้านช่วยตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้เกี่ยวกับท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าข้อมูลที่พยานเหล่านี้เล่ามาเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไรนะครับท่านที่สามท่านพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านนี้ก็เป็นสสมาหลายสมัยและก็เป็นคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทยในระหว่างกระบวนการเลือกสวนะครับตอนนั้นปี2567ท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคด้วยนะครับพรรคภูมิใจไทยนะครับในกระบวนการนี้เนี่ยมีพยานท่านหนึ่งซึ่งเป็นอดีตสสของพรรคภูมิใจไทยเองที่อยู่ในพรรคและรู้เห็นกระบวนการได้ออกมาเล่าให้ฟังว่ามีคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยที่เป็นคนรุ่นใหม่นำโดยท่านพราดรปิศาจนันทกุลเป็นคนศึกษาข้อมูลและออกแบบกลไกก ระบวนการที่ต้องวางแผนส่งผู้สมัครไปลงตามจังหวัดต่างๆโดยจะเน้นที่จังหวัดที่มีอำเภอน้อยนะครับในแผนการนี้ได้นำเสนอต่อกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและขอเงินสนับสนุนต่อผู้สมัครคนละ 10,000 บาทสำหรับผู้สมัครที่เข้ารอบระดับประเทศได้จะได้รับเงินสนับสนุนคนละ 40,000 บาทนะครับอันนี้ก็มาขอให้ท่านวิปฝ่ายค้านช่วยตรวจสอบว่าท่านพราดอนเป็นหัวขบวนของการออกแบบการโกงการเลือกสวจริงหรือเปล่านะครับแต่ท่านที่4คือท่านกรวีปริศนานันทกุลน้องชายของท่านพราดอนซึ่งปัจจุบันเป็นประธานวิปรัฐบาลท่านกรวีก็ถูกพยานหลายท่านที่รู้เห็นเหตุการณ์ได้เอ่ยถึงมีพยานท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่ามีคนชื่อสมพรบุญฤทธิ์ซึ่งเป็นผู้ช่วยส.ส.ของท่านกรวีทำหน้าที่ขับรถพาท่านนิทัศน์อารีวงกุลผู้สมัครสว.ในขณะนั้นไปที่โรงแรมวังยาวริเวอร์จังหวัดนครนายกเพื่อไปเข้าร่วมประชุมเตรียมการเลือกร่วมกับผู้สมัครสว.อีกจำนวนหนึ่งเมื่อเสร็จจากที่จังหวัดนครนายกก็ขับรถพาท่านนิทัศน์ไปต่อที่โรงแรมมารวยการ์เด้นเพื่อลงทะเบียนเปิดห้องพักและให้ผู้สมัครสว.จากจังหวัดอ่างทองอีกหลายคนเดินทางมาพักในคืนก่อนวันเลือกสว.ระดับประเทศผู้สมัครสว.เหล่านั้นเช่นท่านศรีรัตน์กันพันธ์ท่านมนตรีบุญถนอมท่านพัชราลาภเจริญท่านชลิดาหุนสวัสดิกุลเหล่านี้ได้เดินทางมาพักตามที่2คนได้เปิดห้องพักไว้และยังรวมถึงท่านสืบศักดิ์แววแก้วซึ่งตอนหลังได้รับเลือกเป็นสว.และตัวท่านนิทัศน์เองที่นั่งรถไปกับผู้ช่วยส.ส.ของท่านกรวีก็ได้รับเลือกเป็นสว.เช่นกันและยังมีข้อมูลปรากฏอีกว่าเลขาธิการส่วนตัวของท่านกรวีก็เข้าพักที่โรงแรมมารวยการ์เด้นในวันนั้นด้วยนะครับก็ขอให้ท่านช่วยรับข้อมูลนี้ไปตรวจสอบว่าเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรที่ท่านประธานวิปรัฐบาลจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ขนาดนี้นะครับคนที่5รายชื่อที่5ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนปัจจุบันเมื่อสมัยปี 62-66 ถึง 66, ท่านพิพัฒน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตอนนั้นท่านได้แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีท่านหนึ่งคือท่านพิบูลอัดหฤหัสปาการซึ่งปัจจุบันได้รับเลือกเป็นสว.นะครับมีพยานบอกว่าทั้งสองท่านนี้นอกจากจะเคยทำงานด้วยกันแล้วยังมีสถานะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยนอกจากนี้ยังมีพยานให้ข้อมูลว่าภรรยาของท่านพิพัฒน์คือท่านนาทีรัชกิจปาการยังมีความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นเครือญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องกับสว.ท่านหนึ่งในสว.ชุดนี้คือท่านประเทืองมนตรีและก็พบว่าลูกชายของท่านประเทืองชื่อท่านอธิวัตรมนตรีเป็นผู้ประสานงานเชิญชวนให้ผู้สมัครสว.หลายสิบคนมาพูดคุยกันที่โรงแรมอัศวินก่อนวันเลือกระดับประเทศและยังมีพยานพบว่าท่านนาทีภรรยาของท่านพิพัฒน์พร้อมลูกสาวคือท่านประกรณ์การได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการเลือกสว.ที่โรงแรมทาราแกลนปทุมธานีด้วยเรื่องนี้ก็มีพยานพูดชัดเจนจึงขอให้ท่านฝ่ายค้านช่วยตรวจสอบด้วยว่ารัฐมนตรีปัจจุบันเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนจริงหรือไม่อย่างไรนะครับท่านต่อไปท่านณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในปี67ระหว่างที่มีการเลือกสว.ท่านณภินทรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มีผู้สมัครสว.จากกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรรมได้เปิดเผยว่าได้เข้าพบท่านณภินทรที่ห้องทำงานที่กระทรวงพาณิชย์และท่านณภินทรได้พูดคุยตกลงรวมทั้งขอให้ลงชื่อในใบลาออกของสว.เตรียมเอาไว้นะครับข้อเท็จจริงนี้ยังมีพยานที่เป็นคนของท่านณภินทรเองก็ยืนยันว่ามีผู้สมัครสว.กลุ่มหนึ่งได้เข้าพบท่านณภินทรจริงเพียงแต่ว่าข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนว่าตกลงแล้วท่านณภินทรรับช่วยเหลือหรือไม่หรือท่านณภินทรปฏิเสธว่าไม่ได้ช่วยเหลือในกระบวนการเลือกสว.ครั้งนี้นะครับท่านที่7ท่านสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปัจจุบันส.ส. อำนาจเจริญนะครับนอกจากว่าจะมีพยานที่บอกว่าท่านอนุทินได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ของท่านสุขสมรวยในการประสานงานเพื่อเลือกสว.แล้วนะครับยังมีพยานที่เปิดเผยว่าพันตำรวจเอกวิเชียรโชคพิพัฒวีซึ่งเป็นสามีของท่านสุขสมรวยได้มาชักชวนให้เป็นผู้สมัครไปสมัครสว.ในจังหวัดอำนาจเจริญและได้จ่ายเงิน 6,000 บาทเป็นค่าป่วยการนะครับและระหว่างนั้นก็มีการจัดประชุมกันที่รีสอร์ทสุขสำราญอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังพบว่า มีคนนามสกุลเดียวกับท่านสุขสมรวยคือนามสกุลวันธเนียกุลลงสมัครกลุ่มสตรีทั้งที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดสงขลาซึ่งไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับท่านสุขสมรวยหรือไม่ก็ฝากท่านฝ่ายค้านตรวจสอบว่าท่านสุขสมรวยมีบทบาทอย่างไรในกระบวนการเลือกสวที่ผ่านมาท่านที่8ท่านพิชัยชมพูพลสสพรรคภูมิใจไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต6นะครับในช่วงเดือนพฤษภาคม67ก่อนวันเลือกสวมีเงินโอนเข้าบัญชีท่านพิชัยจำนวน 500,000 บาทนะครับซึ่งพยานที่เป็นผู้โอนเงินบอกเพียงว่าเป็นการยืมเงินกันนะครับส่วนจำนวนขนาดนี้จะยืมเงินอย่างไรฝากท่านฝ่ายค้านตรวจสอบด้วยว่าเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรนะครับนอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าคุณสุบินศักดาซึ่งเป็นผู้ช่วยส.ส.ของท่านพิชัยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินของ DSI เพราะว่ามีการโอนเงินเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงการเลือกสว.นะครับเป็นการโอนเงินให้กับผู้สมัครสว.จำนวนหนึ่งนะครับและยังมีพยานบอกว่าพบกับการกระทำของคุณสุภาพพินกรดซึ่งเป็นผู้ช่วยส.ส.อีกท่านหนึ่งของท่านพิชัยที่ขับรถพาผู้สมัครสว.จำนวนกว่า10คนไปสมัครที่อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนอกจากนี้ยังพบข้อมูลทางการเงินนะครับว่ามีเสมียนของพรรคภูมิใจไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต6ชื่อคุณนิสิตาหมั่นชัยนะครับที่ทำงานร่วมกับท่านพิชัยเนี่ยซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินคนนี้ก็ได้โอนเงินหลักหมื่นบาทและหลักแสนบาทหลายครั้งในระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน67และเป็นการโอนให้กับผู้สมัครสว.ด้วยนะครับท่านสุดท้ายเราจะอันนี้ก็ฝากท่านฝ่ายค้านนะครับตรวจสอบท่านพิชัยชมพูพลด้วยรวมถึงตำแหน่งผู้ช่วยส.ส. 2-3 ชื่อที่ได้กล่าวไปนะครับว่ามีส่วนร่วมในข้อมูลทั้งหมดนี้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับท่านสุดท้ายปัจจุบันไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วแต่ว่าไม่เอ่ยถึงก็ไม่ได้นะครับคือท่านสุภชัยโพสุขอดีตรองประธานวุฒิสภาซึ่งท่านนี้เราสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านเคยเห็นคลิปหลายครั้งแล้วที่เป็นคนพูดในงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเลือกเป็นสว.บางท่านที่จังหวัดนครพนมและเป็นที่มาของคำกล่าวว่านี่คือสว.สีน้ำเงินนะครับมีพยานที่เป็นผู้สมัครสว.จากจังหวัดนครพนมหลายท่านยืนยันว่าพบกับท่านสุภชัยโพสุขที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดอยุธยาในช่วงก่อนวันเลือกสว.และท่านสุภชัยได้อยู่ในห้องที่มีกระบวนการคุยกันจัดทำโพยและสั่งให้ผู้สมัครแต่ละคนตีตารางและจดหมายเลขที่ต้องเลือกลงไปด้วยนะครับเรื่องนี้ท่านสุภชัยเองเคยยอมรับในการให้การกับพนักงานสอบสวนแล้วด้วยว่าท่านได้เดินทางไปที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์อยุธยาจริงในวันที่มีผู้สมัครสว.จำนวนมากมาประชุมกันโดยท่านบอกว่าไปให้กำลังใจผู้สมัครสว.จากจังหวัดนครพนมที่รู้จักกันและท่านได้เข้าไปสังเกตการด้วยในห้องประชุมนะครับแต่ท่านปฏิเสธว่าไม่มีการทำโพยหัวเกิดขึ้นในโรงแรมดังกล่าวนะครับเรื่องนี้ต้องฝากทางฝ่ายค้านช่วยติดตามตรวจสอบด้วยว่าบุคคลเหล่านี้ที่กล่าวมาและข้อมูลเหล่านี้ที่มีพยานพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกบางท่านพูดในทางสาธารณะบางท่านให้การกับพนักงานสอบสวนอยู่ในคดี
8: นั่นคือคุณยิ่งชีพอัชนนท์ผู้อำนวยการไอลอนะครับเอาข้อมูลไปให้กับคุณผลิตวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านส่วนทางฝ่ายนายกอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้ครับแล้วบอกว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยขณะที่คุณสุภชัยใจสมุทรมือกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าเตรียมที่จะฟ้องคุณยิ่งชีพเพราะเป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยใส่ร้ายป้ายสีทำให้หมิ่นประมาทนะฮะท่านผู้ฟังครับเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ได้แจ้งว่าเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคครับทำให้มีรถที่ใช้บริการได้เพียง1ขบวนแล้วก็จะมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงต่อสถานีครับฉะนั้นถ้ายังแก้ไขไม่ได้เนี่ยผู้ที่ใช้บริการรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์เนี่ยคงจะมีปัญหาหนักแล้วครับวันนี้ครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยนราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
9: 7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
1: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะสนับสนุนความพยายามของเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่นนักแบดมินตันของไทยต่างเก็บชัยกันได้ทั่วหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมด้วยวันที่21กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางวันที่28กรกฎาคมเวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปณท้องสนามหลวงจากนั้นในเวลา 8:00 นจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน www.ocsc.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมและในช่วงเย็นเวลา 17:30 นและ 19:29 นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม